0: อธิบดีกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,190,000 คนควบคู่กับการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนกลุ่มเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศขณะที่กระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไม่นำส่งกรมสรรพากร
2: นางสาวลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่ายอดการใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวมกว่า 6,300 ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 16,500,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าทั่วประเทศนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40มีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
3: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ60-40ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังค์ขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังค์ทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากัน
2: นอกจากนี้แพลตฟอร์มนกกระซิบยังช่วยแก้ปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงชาววิสาประทุมมารายงาน
4: สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ25คนศึกษาและตรวจสอบการใช้จ่ายตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นเวลา90วันที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้พิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานและบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางมีทั้งส.ส.ที่สนับสนุนการกู้เงินเพราะประเทศกำลังเผชิญผลกระทบจากความผันผวนด้านพลังงานโลกส่งผลต่อค่าครองชีพและราคาสินค้าจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนปรับโครงสร้างพลังงานรวมถึงยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศและมีส.ส.ที่แสดงความกังวลต่อวัตถุประสงค์การกู้เงินของรัฐบาลโดยเฉพาะการนำเงินไปใช้ในโครงการพัฒนาทักษะแรงงานและการเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเห็นว่าควรดำเนินการผ่านงบประมาณปกติเพื่อให้มีกลไกตรวจสอบที่รัดกุมและโปร่งใสมากกว่าท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน25คนเพื่อพิจารณาและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวโดยกำหนดกรอบเวลาศึกษา90วันก่อนเสนอผลการพิจารณาต่อสภาต่อไป
1: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นการใช้แรงงานภาคบังคับมั่นใจสามารถชี้แจงได้
5: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ 10และแม้ไทยจะยืนยันว่าไม่มีปัญหาแรงงานบังคับภายในประเทศและมีกฎหมายแรงงานที่เข้มแข็งแต่สหรัฐให้เหตุผลว่าไทยยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการหารือโดยไทยจะยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้และยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าที่ควรเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคาดว่าจะประกาศผลขั้นตอนสุดท้ายก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าหมายสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งมั่นใจว่าไทยสามารถชี้แจงได้และเชื่อว่าสหรัฐจะเห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ดีมาโดยตลอด
6: ตอนที่เราไปเจรจาเราก็ได้อธิบายทุกอย่างครบถ้วนนะคะก็คือไม่ได้มีอะไรติดใจในเรื่องของรายงานบังคับในประเทศแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือกฎหมายในเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่เขาไม่มีคราวนี้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งมันจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นก็คือ Annex A มีสินค้าอยู่4หมวดด้วยกันก็จะมีสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของพลังงานและแร่ธาตุแล้วก็ชิ้นส่วนของอากาศยานวันที่22เราต้องส่งตัวข้อที่เราได้รับแล้วเนี่ยเราจะมีข้อโต้แย้งอะไรไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาคงจะต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่24กรกฎาคม
5: นอกจากนี้รัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
4: คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่1ทับ2569อนุมัติปรับเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้หรือต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมโดยหลังจากนี้จะดูเรื่องกรอบงบประมาณอีกครั้งนอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังได้พิจารณาโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้อนุมัติเงินกองทุนประจำปี2569วงเงิน141ล้านบาทจำนวน 17,000 รายการและเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชบัญญัติพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพโดยใช้เงินกองทุนขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเดือดร้อนที่ประชุมกพช.ยังประเมินว่าผู้ที่มาช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่เป็นญาติจึงเห็นว่าหากญาติพี่น้องคนพิการผ่านการอบรมได้เป็นผู้ช่วยคนพิการแล้วจะมีค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงจำนวน6ชั่วโมงต่อวันรวมเป็นเงินเดือนละ 1,800 บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่ออกจากงานมาดูแลผู้พิการโดยจะจ้างจนกว่าผู้พิการจะสิ้นสุดความพิการหรือเสียชีวิต
7: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้ต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
12: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายนาอิมกัตเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิชบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิชบอลเลาะจะต้องหยุดการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลนายกัตเซมย้ำว่าการหยุดยิงจะต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมและไม่เปิดโอกาสให้อิสราเอลสังหารพลเรือนชาวเลบานอนได้อีกและเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลและต้องการให้อิสราเอลถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเลบานอนพร้อมให้คำมั่นว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะจะสู้กับอิสราเอลต่อไปตราบใดที่กองทัพอิสราเอลยังคงรุกรานและโจมตีดินแดนของเลบานอน
13: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดียูเครนที่ระบุว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนพร้อมที่จะหยุดยิงกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในช่วงที่มีการเจรจาของทั้ง2ฝ่ายเกิดขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบรัฐบาลที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีเสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประเทศประนีประนอมกันอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวของผู้นำยูเครน
12: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเหอหยงเฉียนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าทางการจีนแสดงจุดยืนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศรวมถึงจีนเพิ่มถึงร้อยละ10หรือร้อยละ 12.5 หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานนายเหอหยงเฉียนยังเน้นย้ำว่าทางการจีนต่อต้านประเด็นการบังคับใช้แรงงานมาโดยตลอดพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐทำความร่วมมือกับจีนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป
13: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศรีลังกาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในเมืองอังกูรูวาโตต้าทางตะวันตกของศรีลังกาเมื่อช่วงดึกของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8ราย ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวเจ้าของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุพร้อมตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและศาลมีคำสั่งควบคุมตัวบุคคลรายนี้เป็นเวลา1สัปดาห์ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนเหตุคดีเพลิงไหม้ครั้งนี้ขณะเดียวกันนายชาตุรามิฮูดุมผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการด้านกิจการของผู้สูงอายุแห่งศรีลังกาเปิดเผยว่าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซตล่าสุดเป็นลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป2-3เซต14-25 26-24 19-2525-23และ7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จดูนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14:00 น.แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2-0เกม21-13 21-9มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยงมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ด้านชายเดี่ยวพนิจพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21 21-6และ21-12พาเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมลุยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีธาและชนะพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง4เกม2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการซีวีลีกสนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
13: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส
15: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสักแก้วชลบุรีจันทบุรีระยองตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับเลปานกลาง73เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:02 สูงกว่าระดับเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:55 ต่ำกว่าระดับเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43
16: 1นาทีกับกปท.ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีอู่รับซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงรถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือรถกระบะอ้างว่ารับดำเนินการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆหรือทำให้รถนั้นสามารถเพิ่มการบรรทุกน้ำหนักให้สูงขึ้นมากกว่าปกติกรมการขนส่งทางบกขอเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างยิ่งอีกทั้งยังอาจผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการต่อเติมตัวถังและแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะรถที่ผู้ผลิตรถได้ออกแบบไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดจึงขอเน้นย้ำให้เจ้าของรถตระหนักถึงความเสี่ยงในการดัดแปลงรถและการใช้งานบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่าสมรรถนะและมาตรฐานที่ผู้ผลิตและกรมการขนส่งทางบกกำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อผู้ใช้ถนนทุกคนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่ เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: สาระนานากับสารานุกรมไทย
21: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่1โลกมีพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและมหาสมุทรแนวชายฝั่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่มีทั้งเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยุบตัวเนื่องจากเปลือกโลกจมลงใต้ทะเลทำให้เกิดเป็นหน้าผาชันเมื่อเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเลจึงมีพื้นที่เป็นลักษณะเว้าแหว่งเกิดเป็นอ่าวต่างๆหากบริเวณที่เกิดการยุบตัวลงนั้นเดิมเป็นแนวเขาก็จะทำให้เกิดเป็นเกาะต่างๆสามารถพบได้ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
12: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
22: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
23: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอินานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยอันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุบบาภากะนะมะการังคะโรมะเส

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดานัตติเมสนังอัญญังธัมโมเมสนังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

ฟังจะให้พรนะจะให้พรยะถาวะริวะหาปุราปริภูเรนติสาคารังเจวะเววะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควิน

ขพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาปยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินะยะทโรยะถาพลังยะถาสติไทยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญไทยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคสาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหารบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขถ้วนหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสานพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสา

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระโศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดการจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะไปทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
3: ท่านผู้ฟังรับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปารภธรรมและการให้พรในช่วงก่อนจันทร์หันของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

จะเข้าจะเข้าออกจากวัดนิมนต์จากวัดไปวัดบอกเดือกเอารถ

ฝนตกฝนตกทั้งคืนฝนตกเป็นหย่อมๆนะแล้วก็ตกไม่ได้ตกทั้งคืนไม่ได้ไม่ได้น้ำฝนปีนี้ตกทั้งคืนวันนี้ก็จะตกอีกทั้งวันแต่ไม่ได้น้ำหรอกธรรมชาติเปลี่ยนธรรมชาติไม่คงที่มันอยู่ที่ป่าที่น้ำเอาป่าออกมันก็เลยไม่มีอะไรดูดซึมน้ำไม่มีอะไรอุ้มน้ำไม่มีรากมันโล่งไปหมดต้นไม้ก็ไม่เหลือมันต้องตัดด้วยปลูกตัดต้นหนึ่งปลูก5ต้นมันถึงจะฟื้นกลับมาไม่ใช่ตัดอย่างเดียวสมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์ไปวิเวกเรียกกรรมฐานไปเที่ยวป่าเนี่ยเต็มไปหมดมีสัตว์ด้วยมีไข่ด้วยเขาเรียกไข่ป่าก็ไข่มาเรียนั่นแหละนะมันสั่นขึ้นมาเวลามันอาการมันขึ้นสั่นตัวสั่นจับไข่พอไม่นานชั่วโมงหนึ่งหายเขาเรียกไข่ป่าไข่ผีดูดีๆก็สั่นขึ้นมาเหมือนผีเข้ากันนะชาวบ้านชนบทเขาว่าผีเข้าแต่มันเป็นไข้มาลาเรียคือป่ามันมากยุงแล้วก็เชื้อไข้เนี่ยอยู่กับลุงอยู่กับยุงไปกับยุงยุงไปกัดก็เป็นไข้บางองค์ก็เอานั่นแหละมาพิจารณานะพิจารณาทุกขเวทนานะพอได้เวลาก็จะมาแล้ว ก็ดูกันพิจารณาบางครั้งก็สู้มันไม่ได้บางครั้งก็พอมีกำลังก็สู้ได้นะใครมาเรียนอยู่กับพระป่าพระกรรมฐานท่านเป็นกระหมดนะอย่างหลวงตาเนี่ยก็ได้ยินมาท่านเป็นนะคืออยู่ในป่ามันก็เป็นอยู่แล้วนะมียากินเนนอย่างดีเลยสมัยนั้นนะถ้าไม่มียาฝรั่งก็ต้มใบพินินนั่นแหละนะแทนกันนะขมยิ่งกว่าสะเดาอีกนะคือยาอันนั้นคือโรคภายนอกนะโรคภายในคือจิตใจของเรามันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ดูแลไม่ได้รักษาปล่อยให้มันค่อยๆกัดมันเหมือนผ้าอย่างนี้เลยนะเปื่อนก็คือกิเลสมันมาทางตาทางหูทางจมูกมาหมดนะเห็นก็เป็นรูปสวยรูปนะเสียงก็เสียงเพราะนะเห็นไหมมาทุกทางนะอายตนะ6นี่มาหมดนะเราก็ต้องใช้พิจารณาใช้สติปัญญานะพิจารณาเสียงไหนเป็นเสียงที่ดีเสียงเทศนะเสียงสวดมนต์นะอันนั้นคือได้ยินได้ฟังแล้วร่มเย็นนะทำให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ร้อนนะถ้าเสียงเพลงเสียงด่าเสียงอะไรอย่างนี้อั
ันนั้นเป็นไม่ถูกใจอันนะเราก็นำมาพิจารณาเสียงเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ยินเราไม่ฟังมันก็ไม่ถึงใจมันก็ผ่านเสียงก็สักแต่ว่าเสียงรูปก็สักแต่ว่ารูปนะผ่านไปนะมีปัญญาก็พิจารณาผ่านไปปัญญาก็ต้องเอามาพิจารณาพิจารณาสังขารร่างกายเนี่ยไม่ใช้อย่างอื่นไม่ได้ต้องเอามาพิจารณานะสังขารร่างกายเนี่ยมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีสุดท้ายก็แตกสลายไปคือธาตุขันธ์มันเรียกธาตุทั้งสี่เรามาแต่จิตแต่ใจนะมาพระบุญนะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาพระบุญนะเราอย่าไปเราต้องไปบุญต้องได้กำไรนะไม่ได้ขาดทุนนะเอาบาปไปมันเรียกมาค้าขายเหมือนกับมาซื้อมาขายอย่างนี้แหละเรามามัวแต่เล่นสนุกนะเขาทำงานทำการนะหาทรัพย์สินเงินทองเราไม่ทำเราไม่หาเราหาแต่เรื่องสนุกนะใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะไม่ใช้ไอ้ที่เป็นประโยชน์นะอยากใช้อะไรก็ใช้นะนั่นคือใช้ไปตามกิเลสมันสั่งนะเราก็มีการไขควรพิจารณานะอันไหนควรใช้อันไหนควรจ่ายนะนี่คือธรรมะนะของพุทธเจ้าที่สั่งสอนพวกเราชาวพุทธนะเพื่อให้รู้กิเลสนะตัวโลภะโทสะโมหะนี่เราจะหาวิธียังไงแก้นะเอาปัญญาเอาสตินะถ้ามันโมโหงี้เราก็สติยับยั้งดึงไว้นะเอาความกรุณาความเมตตานะไปแทนนะไปแทนกันนะก็ต้องอาศัยสตินะสติคือความระลึกรู้นะสติให้อยู่กับตัวนะให้พิจารณาให้ทำความสงบด้วยคำบริกรรมหรืออย่างพุทธเจ้าพระองค์ก็ใช้อานาปานสติลมหายใจเข้าออกจิตมันฟุ้งซ่านเราก็ดึงมันมาไม่ให้มันไปคิดไปข้างนอกนะให้คิดแต่ลมหายใจเข้าออกลมเข้าลมออกนี่แรกๆมันก็หยาบนานๆไปมันก็ละเอียดนะจิตก็เริ่มสงบนะสงบแล้วก็เย็นสบายนะความฟุ้งซ่านวุ่นวายสงบนะเพราะจิตสงบจิตละเอียดสงบเข้าไปด้วยสติด้วยการบังคับของสติจากนั้นก็ปัญญาพิจารณาสงบมากๆแล้วก็พิจารณาปัญญาสังขารร่างกายนี่แหละนะของทุกอย่างคือสังขารมนุษย์ของเรานี่ก็ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะเรามาอาศัยของเขาไม่นานเขาก็เอาคืนไปหรือมันคืนไปของเขาตามสภาพของเขาดินน้ำไฟลมเขาไม่บอกอย่างความตายโกชัญญามรณังสุเวนะท่านบอกว่าใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนะเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ให้บำเพ็ญคุณงามความดีนะให้รักษาศีลเจริญสติเจริญเมตตาภาวนาเจริญปัญญานะเพื่อจิตใจเราจะได้ไม่หนักหน่วงนะจะได้เบาบางไปด้วยการพิจารณาเมื่อเรารู้ด้วยปัญญานะมันจะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารของเรานี่แหละนะวิญญาณนี่มันเกิดมันดับอยู่นี่ปรุงเรื่องนั้นก็ดับปรุงเรื่องนี้ก็ดับเราเนี่ยเป็นคนปรุงเสร็จเราก็นั่นแหละเป็นหลงนะเราต้องมีปัญญาพิจารณานะปัญญาต้องเอามาคิดมาค้นนะ
ของที่เป็นสังขารร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนี่แหละคือปัญญาต้องมาใช้กับสังขารร่างกายนี้นะเราจะได้มีความเบาแล้วก็ปล่อยวางสุดท้ายอย่างครูบาอาจารย์นี้ท่านก็ปล่อยหมดท่านเรียกว่าหมดสิ้นนะทุกอย่างสบายหายห่วงทั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมีอยู่กับพวกเราทุกคนนำมาใช้นะใช้ด้วยกันหมดไม่ได้เลือกเพศเลือกวัยไม่ได้เลือกนักบวชหรือฆราวาสนะรู้ด้วยกันหมดเรานำมาระลึกทันสมัยอยู่ตลอดนะไม่ได้คือ2,500กว่าปีระลึกพุทโธก็มาขึ้นที่ใจสงบก็สงบที่ใจนะใจเป็นที่รับสุขรับทุกข์นะใจเป็นที่รับบุญรับกุศลนะอย่างอื่นไม่มีทรัพย์สมบัติเราไปไม่ได้นะเราใช้แต่อยู่ในโลกนี้ไปก็ไปแต่จิตไปแต่คุณงามความดีไปแต่บุญวาสนานะเรามาก็สร้างบุญวาสนาเราถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราจะไปถึงเวลามันไปเองนะหมดอายุไขมันก็ไปของมันเองนะไปไม่ได้เลือกอายุนะจะมากจะน้อยจะเป็นเด็กถึงเวลาเขาก็มาจุลาดเขามาแล้วนะเขาไม่บอกเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบำเพ็ญสะสมคุณงามความดีนะเพื่อภายภาคหน้านะจิตที่เราจะไปนะเราไม่ทราบว่ามันจะไปยังไงนะเราก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อพุทธเจ้าทำความดีทำบุญทำกุศลไว้ให้พองั้นไม่ต้องรอจะไปเมื่อไหร่ก็ไปนะไม่ต้องรอคนอื่นให้ทำบุญไปให้นะบุญกุศลเราทำเต็มที่แล้วนะนี่คือคุณงามความดีที่ท่านให้พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัตินะก็การพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญรับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถา

0: เชิญทานข้าวกันอาหารอยู่บนโต๊ะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: พระติสสะพระติสสะเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าคือเป็นพระโอรสแห่งพระปิตุชาของพระศาสดาจึงนับเนื่องเป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งแห่งสากยวงศ์พระติสสะบวชเมื่อแก่แล้วปรากฏว่าเป็นคนมีลาภสักการะมากผู้หนึ่งชอบผมจีวรสีสวยรีดเรียบและนั่งวางภูมิอยู่ที่โรงฉันซึ่งมีเสนาสนะสงล้อมรอบหมายความว่าโรงฉันนั้นอยู่กลางวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะหลายรูปมาเฝ้าพระศาสดาผ่านมาเห็นพระติสสะนั่งภูมิฐานอยู่เข้าใจว่าเป็นพระเถระจึงเข้าไปทำความเคารพถามโดยเอื้อเฟื้อในเรื่องการปรนิบัติเช่นท่านจะให้นวดเท้าไหมเป็นต้นพระติสสะนั่งเฉยภิกษุรูปหนึ่งในจำนวนนั้นถามขึ้นว่าท่านบวชได้กี่พรรษาแล้วยังไม่ได้พรรษาเลยท่านพระติสสะตอบข้าพเจ้าบวชเมื่อแก่แล้วพระรูปนั้นกล่าวว่าครัวตานี้ฝึกได้ยากไม่รู้จักประมาณตนเห็นพระเถระผู้ใหญ่มาทำนั่งเฉยมิได้กระทำสิ่งที่ควรเช่นสามีจีกรรมมีคือการแสดงความเคารพอันควรแก่ฐานะเป็นต้นเป็นผู้ไม่มีความละอายเลยพระติสสะโดนเข้าแบบนี้ก็เกิดขัตติยมานะขึ้นอันหนึ่งยังถือตนด้วยว่าเป็นพระญาติของพระศาสดาจึงถามภิกษุเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายมาหาใครพวกข้าพเจ้ามาเฝ้าพระศาสดาพระทั้งหลายตอบท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าคือใครพระติสสะถามอย่างไว้อำนาจข้าพเจ้าไม่ทราบพระทั้งหลายตอบเดี๋ยวท่านก็รู้พระติสสะว่ามาเถิดไปเฝ้าพระศาสดากันท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าข้าพเจ้าคือใครว่าแล้วพระติสสะก็ลงจากศาลาไปเฝ้าพระศาสดาความน้อยใจเสียใจที่ถูกพระพวกนั้นตอกหน้าเอาทำให้พระติสสะร้องไห้เมื่อพระศาสดาตรัสถามจึงทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสตำหนิพระติสสะนานาประการที่ไม่ได้กระทำกิจอันควรแก่อาคันตุกะเช่นไม่ได้ลุกขึ้นต้อนรับไม่ได้ถามถึงการรับบริขารมิได้ถามถึงธรรมเนียมความต้องการน้ำดื่มไม่นำอาสนะมาให้มิได้ถามโดยเอื้อถึงการนวดมือนวดเท้าเป็นต้นแล้วพระพุทธองค์รับสั่งให้พระติสสะขอโทษพระอาคันตุกะเหล่านั้นเสียแต่พระติสสะไม่ยอมทำอ้างว่าพระเหล่านั้นด่าท่านก่อนพระพุทธองค์ตรัสว่าติสสะโทษของเธอมีอยู่จงขอโทษพระเหล่านี้เสียถึงกระนั้นพระติสสะก็หายอมไม่พระทั้งหลายจึงทูลว่าพระติสสะหัวดื้อว่ายากสอนยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระติสสะจะเป็นผู้ว่ายากสอนยากแต่ในบัดนี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อนก็เคยเป็นผู้ว่ายากสอนยากมาแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องในอดีตพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดีตกาลมีดาบสรูปหนึ่งชื่อเทวละอยู่ในเขตหิมวันตับประเทศ8เดือนแล้วเข้ามาสู่เมืองพาราณสีต้องการพักอยู่สัก4เดือนเพื่อได้ลิ้มรสเปรี้ยวและเค็มบ้างมาขอพักอาศัยอยู่ณโรงทำหม้อของช่างหม้อคนหนึ่งในเย็นวันเดียวกันนั้นมีดาบสอีกรูปหนึ่งชื่อนารทะมาจากหิมวันตับประเทศเหมือนกันและมาขอพักที่โรงทำหม้อของช่างหม้อคนเดียวกันท่านผู้มีอายุนารทะกล่าวทำไมเป็นการหนักใจข้าพเจ้าขอพักในโรงทำหม้อของท่านสักคืนหนึ่งเถิดช่างหม้อต้องการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญในโรงทำหม้อของข้าพเจ้ามีดาบสท่านหนึ่งมาพักอยู่แล้วก่อนหน้าท่านเพียงเล็กน้อยหากท่านตกลงกับดาบสนั้นได้ก็เชิญท่านตามสบายเถิดนารทะจึงทำความตกลงกับเทวละเทวละยินยอมบอกว่าท่านเลือกนอนเอาได้ตามปรารถนาเมื่อถึงเวลานอนนารทะได้กำหนดไว้แล้วว่าเทวละนอนตรงนั้นตรงนั้นเพื่อตนออกไปธุระเวลากลางคืนจะได้ไม่กระทบกระทั่งกันแต่พอเวลานอนจริงเทวละกลับไปนอนขวางประตูเสียตอนดึกนารทะออกไปจึงเหยียบเอาชดาเข้าใครเทวละถามผมเองนารทะทำไมเหยียบชดาเรา ผมไม่ได้แกล้งครับท่านอาจารย์เมื่อตอนหัวค่ำท่านนอนตรงโน้นท่านมานอนขวางประตูเมื่อไหร่ผมไม่เห็นขอโทษด้วยว่าแล้วนาราธาก็ออกไปส่วนเทวละคิดว่าขากลับเข้ามานาราธาอาจเหยียบชดาเอาอีกจึงนอนกลับศีรษะไปอีกทางหนึ่งพอนาราธากลับเข้ามาคราวนี้เหยียบเอาก้านคอเทวละโกรธมากแม้นาราธาพยายามขอโทษเท่าไรก็ไม่ยอมกล่าวคำสาปว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ศีรษะของนาราธาแตกเป็นเจ็ดเสียงฝ่ายนาราธาก็กล่าวบ้างว่าใครมีความผิดขอให้ศีรษะของผู้นั้นแตกเป็นเจ็ดเสียงก็นาราธานั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากระลึกชาติและเหตุการณ์ได้ถึง80กัปคือในอดีต40กัปในอนาคต40กัปจึงลองใคร่ครวญดูว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะของใครจักแตกได้รู้ว่าศีรษะของเทวราชจักแตกเกิดจิตเมตตาจึงใช้อนุภาพของตนห้ามพระอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ไม่ขึ้นกลางคืนนานเกินไปประชาชนก็เดือดร้อนจึงพากันไปเฝ้าพระราชาขอให้ทำให้พระอาทิตย์ขึ้นพระราชาทรงสำรวจพระจริยานุวัตรทั้งปวงของพระองค์ก็ไม่ทรงเห็นข้อบกพร่องอันใดอันใดทรงเฉลียวพระทัยถึงการวิวาทของพวกนักพรตว่าอาจมีในนครของพระองค์จึงตรัสถามประชาชนทรงทราบว่าเมื่อวานนี้มีนักพรตประเภทดาบทสองท่านมาพักที่บ้านช่างหม้อใกล้เมืองพระราชาทรงแน่พระทัยว่าการที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นครั้งนี้คงเนื่องมาจากการทะเลาะของดาบททั้งสองเป็นแน่นอนจึงเสด็จไปพร้อมด้วยข้าราชบริพารและประชาชนเป็นอันมากได้ทรงทราบเรื่องทั้งปวงจากเทวราชดาบทตรัสถามว่าทำอย่างไรเทวราชจึงจะพ้นอันตรายนาราธาดาบทถวายพระพรว่าต้องให้เทวราชขอโทษท่านเมื่อท่านคลายฤทธิ์พระอาทิตย์ขึ้นมาเทวราชก็จะปลอดภัยพระราชาทรงขอร้องให้เทวราชดาบทขอโทษแต่เทวราชไม่ยอมพระราชาจึงรับสั่งให้จับเทวราชดาบทแล้วให้หมอบลงแทบเท้าของนาราธานาราธาทูลว่าการขอโทษดังนี้เทวราชไม่ได้ทำด้วยความเต็มใจหาพ้นโทษไม่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงนาราธาจึงออกอุบายให้นำเทวราชลงไปแช่ในสระน้ำให้เอาดินเหนียวพอกศีรษะไว้พอท่านคลายดิษให้เทวละดำไปผุดที่อื่นเสียเทวละดาบทได้ทำดังนั้นนาราธาคลายดิษพระอาทิตย์ขึ้นมาเทวละดำน้ำลงไปผุดในที่อีกแห่งหนึ่งส่วนดินเหนียวได้แตกเป็นเจ็ดเสียงพระศาสดาตรัสประชุมชาดกว่าพระราชาในการนั้นคือพระอานนท์เทวละดาบทเป็นพระทิสาหัวดื้อส่วนนาราธาดาบทคือพระองค์เองแล้วได้ตรัสกับพระทิสสะว่าดูก่อนทิสสะเมื่อภิกษุคิดอยู่ว่าผู้โน้นฆ่าเราประหารเราชนะเราลักสิ่งของของเราเวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับลงได้ส่วนผู้ใดไม่คิดดังนั้นเวรของเขาย่อมระงับเรื่องยักษิณีชื่อกาลีที่เมืองสาวัตถีมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเมื่อบิดาสิ้นชีพแล้วก็ทำงานด้วยตนเองทั้งในบ้านและนอกบ้านเลี้ยงมารดาอยู่มารดาสงสารเขาจึงบอกว่าจะนำหญิงคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาเพื่อจักได้แบ่งเบาภาระในบ้านไปเสียบ้างแต่ลูกชายก็ห้ามเสียหลายครั้งหลายหนเขาบอกแม่ว่ายังไม่ต้องการแต่ฝ่ายแม่ต้องการจึงออกจากบ้านจะไปสู่ตระกูลหนึ่งลูกชายจึงว่าหากแม่จะไปนำหญิงมาให้ได้จริงๆแล้วก็จงไปสู่สกุลที่ลูกชอบเขาได้บอกชื่อสกุลให้มารดามารดาของเขาไปสู่ขอหญิงสกุลนั้นมาให้บุตรชายแล้วแต่หญิงนั้นเป็นหมันหญิงผู้มารดาจึงพูดกับบุตรว่าอันตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมขาดศูนย์เพราะฉะนั้นแม่จะไปนำหญิงอีกคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาของเจ้าบุตรชายกล่าวว่าอันการจะไปนำหญิงอื่นมาอีกคนหนึ่งนั้นไม่จำเป็นแต่มารดาก็ยังพูดอยู่บ่อยๆหญิงสะใภ้ได้ยินบ่อยๆจึงคิดว่าธรรมดาบุตรย่อมฝืนมารดาไปได้ไม่นานอีกสักหน่อยก็คงยอมให้นำสตรีอื่นมาหากเธอมีลูกตัวเราก็จะลดฐานะลงมาเป็นหญิงรับใช้อย่ากระนั้นเลยเราควรจะจัดการหาหญิงนั้นเสียเองเพื่อจะได้อยู่ใต้อำนาจของเรานางคิดดังนี้แล้วจึงไปนำหญิงอันคุ้นเคยกับเธอจากตระกูลหนึ่งมาทีแรกๆก็ดีแต่พอนานเข้าจิตริษยาบ้าง ความกลัวว่าตนจะตกต่ำหากพัญญาน้อยมีลูกบ้างนางจึงคิดทำลายครรภ์ของพัญญาน้อยนางได้สั่งไว้ว่าเมื่อใดมีครรภ์ขอให้บอกนางแต่เนิ่นๆพัญญาน้อยพาซื่อคิดว่าเขาหวังดีกับตัวพอตั้งครรภ์ก็บอกนางเมียหลวงจึงประกอบยาใส่ลงไปในอาหารโดยทำนองนี้ครรภ์ของพัญญาน้อยจึงตกไปคือแท้งถึง2ครั้งพอครั้งที่3พัญญาน้อยไปปรึกษากับเพื่อนพวกเพื่อนๆพูดเป็นทำนองให้เฉลียวใจถึงพัญญาหลวงนางจึงระวังตัวคราวนี้ไม่ยอมบอกพยายามถนอมจนคันแก่นางมีหลวงไม่ได้ช่องที่จะผสมยาลงไปในอาหารได้เพราะเขาระวังตัวอยู่จนกระทั่งคันแก่นางจึงได้โอกาสแต่คันไม่ตกเพราะแก่เสียแล้วแต่กลับนอนขวางพัญญาน้อยได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสจนสิ้นชีวิตอ่อนสิ้นชีพได้อธิษฐานขอจองเวรกับหญิงนั้นนางตายแล้วไปเกิดเป็นแมวตัวเมียในเรือนั่นเองฝ่ายสามีของนางรู้ว่าพัญญาหลวงประกอบยาทำลายครรภ์ของพัญญาน้อยถึง3ครั้งโกรธจัดประหารพัญญาหลวงเสียถึงตายนางไปเกิดเป็นแม่ไก่พอแม่ไก่ตกไข่แมวก็ไปกินเสียถึง3ครั้งแม่ไก่ผูกพยาบาทขอให้ได้เกิดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอทำร้ายนางแมวได้แม่ไก่ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองส่วนนางแมวไปเกิดเป็นแม่เนื้อพอแม่เนื้อคลอดลูกแม่เสือเหลืองก็มากินเสียทุกครั้งแม่เนื้อผูกพยาบาทตายจากชาตินั้นไปเกิดเป็นนางยักษินีแม่เสือไปเกิดเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาเมื่อหญิงนั้นคลอดลูกนางยักษินีก็ปลอมแปลงตัวเป็นหญิงสหายของเธอมากินลูกเสียทุกครั้งพอครั้งที่3หญิงนั้นหนีไปคลอดลูกที่อื่นและนางยักษินีก็ติดเข้าเวรส่งน้ำให้ท้าวเวสสุวรรณเสียหลายเดือนพอออกเวรก็รีบมายังบ้านของหญิงนั้นทราบว่าเธอไปคลอดลูกที่บ้านเดิมคือบ้านพ่อแม่ของนางยักษินีอันกำลังแห่งเวรให้อุสาหะแล้วรีบวิ่งไปยังบ้านนั้นเวลานั้นหญิงคู่เวรคลอดลูกแล้วกำลังกลับมาพร้อมด้วยสามีมาถึงสระแห่งหนึ่งหน้าวัดเชตวันสามีลงอาบน้ำในสระนางยืนอุ้มลูกให้ดื่มนมคอยอยู่เหลียวมาเห็นนางยักษ์กำลังวิ่งมาอย่างเร็วจึงร้องตะโกนสามีให้ขึ้นมาช่วยเมื่อเห็นว่าสามีจะขึ้นมาไม่ทันนางยักษ์วิ่งมากระชั้นชิดแล้วนางจึงอุ้มลูกวิ่งหนีเข้าวัดเชตวันเวลานั้นพระศาสดากำลังประทับแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทในธรรมสภาเธอนำลูกไปวางไว้ใกล้บาทแห่งพระผู้มีพระภาคละล่ำละลักทูลว่าขอได้โปรดเป็นที่พึ่งของเด็กคนนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้านางยักษ์วิ่งไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดพอถึงประตูวัดเชตวันสุมนเทพผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตูไม่ยอมให้เข้าพระศาสดาทรงทราบเหตุการณ์ทั้งปวงโดยตลอดรับสั่งให้พระอานนท์ไปนำนางยักษ์เข้ามาเมื่อหญิงนั้นเห็นนางยักษ์เข้ามาก็ตกใจกลัวร้องขอให้พระศาสดาช่วยพระศาสดาตรัสปลอบว่าอย่ากลัวเลยนะที่นี้นางยักษ์จะทำอันตรายไม่ได้ดังนี้ตรัสกับนางยักษ์ว่าดูก่อนยักษินีและกุลธิดาเพราะเหตุไรเจ้าทั้งสองจึงจองเวรกันเช่นนี้ถ้าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเช่นเราเวรของเจ้าทั้งสองก็จะดำรงอยู่ชั่วกับเหมือนเวรของงูกับพังพรหมีกับไม้สะเคราะห์และของกากับนกเขาเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนี่เป็นธรรมเก่าพระศาสดาทรงยังพระธรรมเทศนาให้พิสดารโดยอเนกปริยายในการจบเทศนานางยักษ์ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นโสดาบันเป็นผู้มีศีล5สมบูรณ์พระศาสดารับสั่งให้หญิงนั้นส่งลูกให้ยักษินีกุลธิดากราบทูลว่าเธอกลัวพระศาสดาตรัสว่าอย่ากลัวเลยอันตรายจากยักษินีไม่มีแล้วนางจึงส่งลูกให้นางยักษ์รับเด็กมากอดจูบและส่งคืนให้มารดาแล้วร้องไห้พระศาสดาตรัสถามว่าร้องไห้ทำไมนางทูลว่าข้าแต่พระองค์เมื่อก่อนนี้ข้าพระพุทธเจ้าหากินโดยไม่เลือกทางก็ยังไม่สามารถหาอาหารมาให้พอเต็มท้องได้บัดนี้ต่อจากนี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพระศาสดารับสั่งให้หญิงนั้นนำนางยักษ์ไปเลี้ยงไว้ที่บ้านให้ข้าวและน้ำกระทำอุปการะอย่างดียักษินีรู้อุปการะของหญิงนั้นแล้วช่วยบอกว่าปีนี้ฝนจะตกมากให้ทำนาบนที่ดอนปีนี้ฝนจะตกน้อยให้ทำนาในที่ลุ่ม กุลธิดาได้ทำตามคำแนะนำของยักษินีได้ข้าวดีทุกปีคนชาวบ้านทั้งหลายรู้ข่าวข้าวก็ชวนกันมาถามบ้างยักษินีก็บอกให้คนทั้งหลายได้นำข้าวน้ำและผลไม้มาให้ยักษินีเป็นการตอบแทนทั้งสองฝ่ายต่างมีอุปการะซึ่งกันและกันด้วยประการฉะนี้เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรดังพรรณนามาฉะนี้เรื่องภิกษุชาวโกสัมพีที่โคสิตารามเมืองโกสัมพีมีพระคณาจารย์ใหญ่อยู่สองคณะคือคณะพระวินัยธรผู้ทรงวินัยหรือผู้เชี่ยวชาญทางวินัยกับพระคณะพระธรรมกถึกคือผู้กล่าวธรรมผู้เชี่ยวชาญทางแสดงธรรมอาจารย์ใหญ่ทั้งสองนี้มีศิษย์คนละประมาณ500วันหนึ่งพระธรรมกถึกเข้าไปในฐานคือส้วมทำสรีระกิจแล้วเหลือน้ำชำระไว้ในภาชนะแล้วออกมาพระวินัยธรเข้าไปภายหลังเห็นน้ำนั้นจึงถามพระธรรมกถึกท่านเหลือน้ำไว้หรือใช่ครับผมเหลือไว้เองพระธรรมกถึกบอกความจริงท่านรู้หรือไม่ว่าการเหลือน้ำไว้อย่างนี้เป็นอาบัติผมไม่รู้พระธรรมกถึกตอบถึงไม่รู้ก็เป็นอาบัติพระวินัยธรว่าถ้าอย่างนั้นผมจะทำคืนเสียคือผมจะแสดงอาบัติพระธรรมกถึกยอมรับแต่ถ้าท่านไม่แกล้งทำท่านทำเพราะไม่มีสติอาบัติก็ไม่มีพระวินัยธรว่าด้วยคำพูดตอนหลังของพระวินัยธรนี้พระธรรมกถึกจึงมิได้แสดงอาบัติคงปล่อยไว้อย่างนั้นหากเรื่องจบเพียงแค่นี้ก็เป็นอันจบแต่พระวินัยธรไม่ได้นิ่งเฉยกลับนำเรื่องนั้นมาพูดกับศิษย์ของตนว่าพระธรรมกถึกแม้ต้องอาบัติก็ไม่รู้เมื่อศิษย์ของพระวินัยธรเจอศิษย์ของพระธรรมกถึกก็พูดใส่หูเป็นเชิงดูหมิ่นว่าอุปัชฌาย์ของพวกท่านต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้ศิษย์ของพระธรรมกถึกได้ฟังดังนั้นจึงไปถามอุปัชฌาย์ของตนว่าเรื่องเป็นอย่างไรศิษย์ของพระวินัยธรจึงพูดเช่นนั้นพระธรรมกถึกเล่าเรื่องให้ศิษย์ฟังแล้วกล่าวว่าพระวินัยธรที่แรกพูดว่าไม่เป็นอาบัติมาบัดนี้ฉไหนจึงพูดว่าเป็นอาบัติพระวินัยธรพูดมุสาศิษย์พระธรรมกถึกเมื่อพบศิษย์ของพระวินัยธรก็พูดบ้างว่าอุปัชฌาย์ของพวกท่านพูดมุสาทั้งสองฝ่ายต่างทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากแล้วการทะเลาะก็แผ่วงกว้างออกไปด้วยประการฉะนี้ต่อมาภายหลังพระวินัยธรได้โอกาสจึงได้ทำอุเขปนิยกรรมคือประกาศไม่ให้สงฆ์ร่วมอุโบสถสังฆกรรมไม่ให้ร่วมฉันร่วมที่อยู่อาศัยแก่พระธรรมกถึกเพราะการไม่เห็นอาบัติตั้งแต่นั้นมาพระสงฆ์ในโคสิตารามก็แตกกันเป็นสองพวกแม้อุบาสกอุบาสิกาก็แตกเหมือนก็แตกกันเหมือนกันตำรากล่าวว่าแม้พวกเทวดาก็แตกกันภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลความที่ภิกษุสองพวกแตกกันพวกพระวินัยธรถือว่าการที่พระวินัยธรประกาศอุเขปนิยกรรมแก่พระธรรมกถึกนั้นสมควรแล้วส่วนพระธรรมกถึกถือว่าอุปัชฌาย์ของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นต้นการแตกร้าวได้แผ่ไปอย่างกว้างขวางพระผู้มีพระภาคทรงส่งพระโอวาทไปถึงสองครั้งว่าขอให้ภิกษุทั้งสองฝ่ายจงพร้อมเพรียงกันทรงสดับว่าภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะพร้อมเพรียงกันครั้นครั้งที่สามทรงทราบว่าภิกษุทั้งหลายแตกกันแล้วเสด็จไปสู่ที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นตรัสโทษในการทำอุเขปนิยกรรมของภิกษุผู้ทำอุเขปนิยกรรมและตรัสโทษของการไม่เห็นอาบัติของภิกษุผู้ต้องอาบัติแต่ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรภิกษุทั้งหลายยังพอใจจะแตกแยกกันแม้พระผู้มีพระภาคทรงห้ามแล้วทรงสั่งสอนแล้วก็ไม่ปรารถนาฟังและทำตามพระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทานุสาสน์เป็นอันมากเพื่อประสานรอยร้าวให้หายเช่นว่าภิกษุทั้งหลายการแตกร้าวแตกแยกและแก่งแย่งกันนั้นนำมาแต่ความพินาศไม่เป็นไปเพื่อความดีแก่ใครเลยดังนี้แล้วตรัสชาดกเป็นอันมากมีละตะกิกะชาดกเป็นต้นครั้งนี้มีภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีคือพูดเป็นธรรมรูปหนึ่งไม่ประสงค์ให้พระตถาคตเจ้าทรงลำบากได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงทรงขวนขวายน้อยขอพระองค์จงอยู่เย็นจงอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจักปรากฏด้วยกรรมของตนเองพระผู้มีพระภาค ทรงมีพระกรุณาดุจห้วงมหันนพและไม่มีที่สิ้นสุดได้ตรัสเล่าเรื่องพระเจ้าคีติโกศลซึ่งพระเจ้าพรหมทัตให้ปลงพระชนพร้อมทั้งพระอัครมเหสีต่อมาทีฆาวุกุมารโอรสพระเจ้าโกศลจับพระเจ้าพรหมทัตได้ประสงค์จะปลงพระชนเสียแต่กลับเป็นมิตรกันได้เพราะทีฆาวุกุมารยกพระชนให้แก่พระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์ทั้งสองได้สมานสามัคคีกันต่อมาพระศาสดาตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายกษัตริย์ทั้งสองคือทีฆาวุและพระเจ้าพรหมทัตเป็นผู้มีศาสตราอาวุธยังมีความอดกลั้นและความสงบเสงี่ยมให้อภัยกันได้ทำไมเล่าเธอทั้งหลายจะปรองดองสามัคคีกันได้ภิกษุทั้งหลายจักเป็นความงามหาน้อยไม่หากเธอทั้งหลายผู้บวชในธรรมวินัยอันเรากล่าวดีแล้วจะพึงเป็นผู้อดกลั้นและสงบเสงี่ยมเรียบร้อยแต่พระองค์ไม่สามารถให้ภิกษุทั้งหลายพร้อมเพรียงกันได้เลยพระศาสดาทรงระอิดระอาต่อการทะเลาะของภิกษุเหล่านั้นมีพระประสงค์จะเสด็จลีกออกจากหมู่อยู่โดดเดียวเช้าวันหนึ่งจึงเสด็จไปบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีทรงถือจีวรและบาตรด้วยพระองค์เองมิได้ตรัสบอกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลยเสด็จไปทางภาลกะโลนการามตรัสเอกจาริกวัดคือวัดแห่งภิกษุอยู่ผู้เดียวแก่พระภคุเถระที่ภาลกะโลนการามนั้นตรัสอานิสงส์แห่งสามัคคีแก่กุลบุตร3คนในมิคทายวันชื่อปาจีนวังสะแล้วเสด็จไปทางหมู่บ้านชื่อปาริเรยกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่อาศัยบ้านปาริเรยกะเสด็จจำพรรษาอยู่ที่ใต้ต้นสาละใหญ่ในราวป่ารักขิตวันได้รับ อุปถากจากช้างชื่อปาริเรยกะเสด็จอยู่จำพรรษาอย่างผาสุกพวกชาวบ้านไปสู่โคสิตารามไม่เห็นพระศาสดาจึงถามภิกษุทั้งหลายทราบความโดยตลอดแล้วคิดว่าเพราะภิกษุพวกนี้เราจึงไม่ได้เห็นพระศาสดาภิกษุพวกนี้บวชในสำนักพระศาสดาแม้เมื่อพระองค์ทรงพยายามเพื่อให้สามัคคีกันอยู่ก็หาสามัคคีกันไม่พวกเราจะลงโทษภิกษุพวกนี้โดยการไม่ถวายอาสนะคือที่นั่งไม่ทำสามีกิกรรมมีการไหว้เป็นต้นตั้งแต่นั้นมาพวกอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ยอมทำสามีกิกรรมมีการไหว้เป็นต้นไม่ยอมถวายอาหารบิณฑบาตภิกษุพวกนั้นสูบซีดลงเพราะมีอาหารน้อย 2-3 วันต่อมาก็คลายพยศกลับเป็นคนตรงต่างก็ขอโทษซึ่งกันและกันและได้กล่าวกับอุบาสกอุบาสิกาว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายบัดนี้พวกเราพร้อมเพรียงกันแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงประพฤติต่อเราเหมือนอย่างเดิมเถิดพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วหรือชาวบ้านถามยังไม่ได้ขอขมาพระตอบถ้าอย่างนั้นขอท่านทั้งหลายจงขอขมาพระศาสดาซะก่อนเมื่อพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วพระองค์ทรงรับขอขมาแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะเป็นเหมือนอย่างเดิมภิกษุเหล่านั้นมิอาจไปขอขมาพระศาสดาได้เพราะอยู่ในพรรษาจึงอดทนอยู่จำพรรษาด้วยความยากลำบากในเรื่องอาหารเป็นอย่างยิ่งได้กล่าวแล้วว่าในพรรษานั้นพระศาสดาประทับจำพรรษาณป่ารักขิตวันใกล้หมู่บ้านปาริเรยกะได้ช้างชื่อปาริเรยกะอุปถากอยู่ช้างปาริเรยกะนั้นหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเพราะระอิดระอาในความเกลื่อนกลนด้วยหมู่คณะสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นช้างปาริเรยกะได้ออกจากหมู่อยู่แต่ตัวเดียวแล้วเพราะคิดว่าเราอยู่เกลื่อนกลนด้วยช้างพลายช้างพังช้างสะเทินและลูกช้างเราต้องกินหญ้าที่ปลายขาดเพราะพวกลูกช้างแย่งกินซะก่อนพวกช้างทั้งหลายคอยแย่งกินซึ่งกิ่งไม้ที่เราหักลงเราต้องดื่มน้ำขุ่นเมื่อเราลงสู่ท่าน้ำหรือขึ้นจากท่าน้ำก็ต้องเดินเสียดสีกับลูกช้างและช้างทั้งหลายทำอย่างไรหนอเราจึงจะหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวช้างนั้นตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวหลีกออกจากโขลงเข้าไปยังป่ารักขิตวันณควงไม้สาละใหญ่ใกล้หมู่บ้านปาริเรยกะช้างนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วเข้าไปหาปัดกวาดบริเวณใต้ทูลสระให้สะอาดเรียบเอางวงจับหม้อตักน้ำเสวยและน้ำใช้มาตั้งไว้เมื่อพระศาสดามีพระประสงค์น้ำร้อนก็ถวายน้ำร้อนวิธีการทำน้ำร้อนของช้างเป็นดังนี้มันเอางวงจับไม้แห้งสองอันแล้วสีกันให้เกิดไฟใส่ฟืนให้ไฟลุกขึ้นเผาศิลาในกองไฟนั้นแล้วเอาท่อนไม้ กลิ้งศิลาให้ลงไปในแอ่งน้ำเมื่อต้องการจะรู้ว่าน้ำร้อนแล้วหรือไม่มันก็งวงหย่อนลงไปในน้ำเมื่อรู้ว่าน้ำอุ่นแล้วมันก็ไปถวายบังคมพระศาสดาเป็นทำนองทูลให้ทรงใช้น้ำร้อนได้มันได้นำผลไม้ประเภทต่างๆมาถวายพระศาสดาด้วยเหมือนกันเวลาพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านช้างได้วางบาตรและจีวรของพระองค์ไว้บนตระพองตามเสด็จพระศาสดาไปเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงเขตบ้านจึงรับสั่งว่าปาริเรยกะตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะเข้าไปไม่ได้จงเอาบาตรและจีวรของเรามาช้างจะยืนอยู่ที่นั่นเองจนกว่าพระพุทธองค์จะเสด็จกลับทำการต้อนรับถือบาตรและจีวรไปโดยนายที่กล่าวแล้วไปวางไว้ณที่ประทับแล้วนำกิ่งไม้มาต่างพัดยืนพัดพระศาสดาอยู่เวลากลางคืนช้างนั้นจะถือท่อนไม้ท่อนใหญ่เดินวนเวียนอยู่ในบริเวณอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาและที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันอันตรายให้พระผู้มีพระภาคจนรุ่งอรุณเมื่อรุ่งอรุณแล้วก็ทำกิจอย่างอื่นอย่างที่เคยทำมาทุกวันมีการถวายน้ำสงฆ์พระพักเป็นต้นการนั้นมีลิงตัวหนึ่งเห็นช้างทำอยู่เช่นนั้นก็อยากจะทำอะไรบ้างวันหนึ่งเห็นรังผึ้งที่กิ่งไม้ไม่มีตัวผึ้งจึงหักกิ่งไม้นั้นไปถวายพระผู้มีพระภาคนั่งจ้องมองดูว่าพระผู้มีพระภาคจะเสวยหรือไม่พระศาสดารับแล้วทรงเฉยอยู่ลิงคิดว่าทำไมหนอพระองค์จึงไม่เสวยจึงจับกิ่งไม้พิจารณาดูอีกทีหนึ่งเห็นตัวอ่อนจึงค่อยๆนำตัวอ่อนเหล่านั้นออกแล้วถวายใหม่พระศาสดาสวยแล้วเมื่อเห็นดังนั้นลิงมีความยินดีอย่างยิ่งยืนฟ้อนอยู่ไปมาบนกิ่งไม้มันกระโดดไปมาด้วยความยินดีบังเอิญกิ่งไม้หักมันตกลงมาตรงต่อไม้แหลมอันหนึ่งถูกตอนั้นแทงสิ้นใจตายมันมีจิตเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคไปเกิดในภพดาวดึงส์การที่พระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกเร้นไปอยู่ในป่ารักขิตวันนั้นเป็นข่าวอันแพร่สะพัดไปเกือบทั่วชมพูทวีปทางเมืองสาวัตถีท่านอนาถบิณฑิกะและวิสาขามหาอุบาสิกาได้จัดการส่งสารไปถึงพระอานนท์ว่าขอให้นำเสด็จพระศาสดาไปสู่สาวัตถีฝ่ายภิกษุจำนวนมากผู้จำพรรษาอยู่ในที่ต่างๆเมื่อออกพรรษาแล้วต้องการได้เฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์จึงไปหาพระอานนท์วอนขอว่าท่านผู้เจริญนานนักหนาแล้วที่ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมจากพระศาสดาขอท่านได้โปรดให้พวกข้าพเจ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์อีกเถิดพระอานนท์พาภิกษุเหล่านั้นไปเฝ้าพระศาสดาณป่ารักขิตวันเมื่อไปถึงชายป่าท่านคิดว่าการนำภิกษุทั้งหมดเข้าเฝ้ายังไม่สมควรก่อนควรให้ภิกษุเหล่านั้นพักรออยู่ณภายนอกส่วนตัวท่านเองเข้าไปรูปเดียวก่อนนี่เป็นความรอบคอบของพระอานนท์คิดดังนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าเพียงรูปเดียวช้างปาริเรยกะเห็นพระอานนท์มาแต่ไกลจับท่อนไม้ได้วิ่งไปเพื่อไล่พระอานนท์พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสว่าปาริเรยกะหลีกไปก่อนอย่าห้ามภิกษุนั้นเธอเป็นอุปถาของเราช้างรู้เช่นนั้นจึงรีบทิ้งท่อนไม้แล้วแสดงอาการเอื้อเฟื้อในการรับบาตรและจีวรแต่พระอานนท์ไม่ยอมให้ช้างยืนมองดูอยู่คิดว่าถ้าภิกษุรูปนี้เป็นผู้มีวัดจริยามมันญาติดีจะต้องไม่วางบริขารของตนไว้บนแผ่นศิลาอันเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคพระอานนท์ได้วางบาตรและจีวรของตนไว้ที่พื้นช้างเห็นช้างได้เห็นดังนั้นก็มีจิตเลื่อมใสจริงอยู่สิทธิผู้มีมารยาทดีย่อมไม่วางเครื่องใช้ของตนไว้บนที่นางที่นอนของครูพระอานนท์ถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณที่อันควรแก่ตนแห่งหนึ่งพระศาสดาตรัสถามว่าอานนท์เธอมาเพียงผู้เดียวหรือมีภิกษุมาด้วยเป็นอันมากพระเจ้าค่ะเธอเหล่านั้นอยู่ที่ไหนข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบน้ำพระทัยของพระองค์จึงพักภิกษุเหล่านั้นไว้ภายนอกก่อนพระเจ้าค่ะไปนำมาเถิดพระอานนท์นำภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาทรงปฏิสันถานกับเธอทั้งหลายด้วยพระอัธยาศัยอันนุ่มนวลภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระพุทธเจ้าอันสุขุมทรงเป็นกษัตริย์อันสุขุมคือหมายความว่าละเอียดอ่อนพระองค์เสด็จอยู่พระองค์เดียวตลอดไตรมาสชื่อว่ากระทำกิจอันทำได้โดยยากโดยผู้ปฏิบัติพระองค์คงไม่ได้มีณที่นี้พระศาสดาตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างปาริระยกะได้ทำกิจทั้งปวงอันควรทำแก่เราการอยู่ร่วมกับสหายหินป่านี้สมควรแท้หากไม่ได้สหายอย่างนี้การเที่ยวไปผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเป็นสิ่งประเสริฐกว่าดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ดังนี้ถ้าบุคคลได้สหายผู้มีปัญญามีคุณธรรมมุ่งประโยชน์อันดีไว้เป็นมิตรสำหรับไปมาด้วยกันไซก็ควรมีใจยินดีมีสติตั้งใจบำบัดอันตรายแก่สหายนั้นถ้าไม่ได้สหายเช่นนั้นก็ควรเที่ยวไปคนเดียวเหมือนพระราชาทรงสละราชบัลลังก์เที่ยวไปผู้เดียวหรือเหมือนช้างชื่อมาทังคะเที่ยวไปแต่ผู้เดียวในป่าการเที่ยวไปผู้เดียวนั้นประเสริฐกว่าเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านเมื่อไม่ได้สหายที่มีปัญญาคุ้มครองตนก็ควรเที่ยวไปแต่ผู้เดียวและไม่ควรทำบาปทั้งหลายเมื่อพระศาสดาตรัสจบภิกษุ500รูปได้สำเร็จพระอรหัตผลพระอานนท์ทูลสารที่ตระกูลใหญ่ๆมีท่านอนาถพินธิกะเป็นต้นส่งมาทูลเชิญเสด็จพระศาสดาสู่นครสาวัตถีพระศาสดาตรัสกับพระอานนท์ว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงรับบาตรและจีวรไปดังนี้แล้วเสด็จออกไปช้างได้ยืนขวางทางไว้ภิกษุทั้งหลายได้เห็นแล้วทูลถามพระพุทธองค์ว่าทำไมช้างจึงยืนขวางทางพระศาสดาตรัสตอบว่าช้างมีความประสงค์จะถวายอาหารช้างนี้มีอุปการะต่อเรามานานการทำให้จิตใจของเขาขัดเคืองไม่ควรเลยภิกษุทั้งหลายพวกเราอย่าเพิ่งไปเลยกลับกันก่อนเถิดดังนี้แล้วพระศาสดาได้พาภิกษุทั้งหลายกลับมาประทับที่เดิม

0: จากเอ่ยในอัตภาพนี้เธอเป็นเดรัจฉานไม่อาจบรรลุฌานหรือวิปัสสนาหรือมรรคผลได้เจ้าจงอยู่ที่นี่เถิดอย่าติดตามไปเลยช้างฟังแล้วเอางวงเข้าปากร้องไห้และติดตามไปเบื้องหลังยังมีความประสงค์จะอัญเชิญพระศาสดาให้เสด็จกลับเมื่อเสด็จถึงเขตบ้านปาริระยกะพระศาสดาผินพระพักมาตรัสกับช้างว่าปาริระยกะต่อไปนี้เป็นแดนของมนุษย์มิใช่ถิ่นของเจ้ามีพายุรอบด้านสำหรับเจ้าจงหยุดอยู่เพียงแค่นี้เถิดอย่าเดินต่อไปอีกเลยช้างไม่อาจติดตามไปอีกได้ยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นยืนมองดูพระศาสดาพอพระองค์รับครองจักขุไปใจของช้างก็แตกด้วยอำนาจแห่งความรักช้างนั้นสิ้นชีพแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเทพบุตรชื่อปาริระยกะฝ่ายภิกษุชาวเมืองโกสัมพีได้ทราบข่าวว่าบัดนี้พระศาสดาเสด็จถึงเมืองสาวัตถีแล้วได้พากันไปยังสาวัตถีเพื่อทูลขอให้พระศาสดาประทานอภัยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงทราบว่าพวกภิกษุชาวโกสัมพีมาจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลว่าจะไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้าเมืองฝ่ายอนาถปิณฑิกะเศรษฐีก็เหมือนกันกราบทูลพระศาสดาว่าจะไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้าวัดเชตวันของตนแต่พระศาสดาทรงชี้แจงว่าภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นผู้มีศีลแต่ไม่เชื่อคำของพระองค์เพราะการทะเลาะกันบัดนี้ภิกษุเหล่านั้นชวนกันมาเพื่อขอขมาพระองค์ขอให้พวกเธอมาเถิดเมื่อภิกษุเหล่านั้นถึงสาวัตถีแล้วพระศาสดารับสั่งให้จัดเสนาสนะแห่งหนึ่งเป็นที่สงัดให้เป็นที่อยู่ของพวกเธอไม่ให้ภิกษุเหล่าอื่นปะปนอยู่ในการประชุมก็ทรงให้ภิกษุชาวโกสัมพีรวมอยู่ด้วยกันที่หนึ่งประชาชนที่มาประชุมกันก็ถามพระศาสดาว่าพวกไหนคือภิกษุชาวโกสัมพีพระศาสดาตรัสชี้ให้ดูว่าพวกนั้นใครมาก็ถามจนภิกษุพวกนั้นละอายนั่งก้มหน้านิ่งไม่อาจเงยหน้าได้ฟุบลงแทบพระบาทแห่งพระผู้มีพระภาคทูลขอขมาพระศาสดาทรงเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายทำกรรมหนักเสียแล้วเธอทั้งหลายบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเราเมื่อเราสมานสามัคคีเธอทั้งหลายก็หาทำตามไม่ส่วนบัณฑิตในการก่อนสดับโอวาทของมารดาบิดาผู้ต้องถูกประหารชีวิตแล้วมิได้ขัดขืนโอวาทของมารดาบิดาปฏิบัติตามโอวาทของท่านภายหลังได้ประสบโชคดีได้ครองแว่นแคว้นถึงสองแคว้นคือกาสีและโกศลดังนี้แล้วตรัสทีฆาวุกุมารชาดกและตรัสต่อไปว่าคนพวกอื่นไม่รู้ดอกว่า
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทได้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปรารภตามทายาทสายของท่านพระอาจารย์บำรุงนวัพโลในช่วงหลังจากงานครับ
2: เก็บเต็นท์เราเก็บเต็นท์แล้วหนึ่งเก็บเต็นท์แล้วเลิกแล้วเต็นท์ช้างอืม

0: ียงเขาเนี่ยดำดูสีเขียวเขาเนี่ยยาวดำ
1: เดินเดินก่อนเขาชิดเสียดมาให้ดึงอย่างดีเลยนะเป็นก้อนก้อนไม่มีใครเอาไม่มีใครไม่มีคนกินเขาซื้อเสียมาให้เมื่อเดือนก่อนเลยถุงใหญ่เลยไม่มีพวกกินหมาอันนี้ไม่มีคนเจ๊หลายวันแล้วจอดนี่ดำไปหลายวันแล้วจอดนี่ดำเดี๋ยวไม่ออกพี่ว้าว
2: อืม

ท่านบอกไม่มีแล้วน้องไม่มีคนแล้วน้องไม่มีไงนั่งอยู่นี่นี่บ่ได้ฟังที่ท่านบ่ไปบ่

0: ฟังในท่านฟังในท่านนกกระจาบนะนกกระจาบน้อยธรรมบทบอกนะไอ้ใจนิทานพื้นบ้านหมดนะนกกระจาบสองตัวตัวผู้ตัวเมียต้องจะผัวเมียแหละไอ้เมียที่อยู่กับฤาษีมันทั้งผมทั้งเขาเต็มไปหมดนะทำรังอยู่เขาแล้วเคยได้ยินไหมนะเคยก็อยู่ดีนะอยู่นั่นฤาษีก็นั่งหลับตาอยู่นั่นตอนนี้ก็อยู่ในทำรังยิ้มเงียบอยู่เขาฤาษีเคยเห็นฤาษีไหมทุกวันนี้ก็มีฤาษีผมยาวเขายาวนกกระจาบก็ไปทำรังอยู่เขาก็มีที่ไปก็อยู่กันดีมาเรื่อยวันหนึ่งตัวผู้เลยไปหาอาหารไปแล้วไม่กลับหรอกทางนี้ก็รอตัวเมียนี่รอไปมันไปเหยียบไปหาอาหารอยู่ดอกบัวน่ะอย่าไปอย่ามามันค่ำดอกบัวของหกองออกมาไม่ได้ก็กลัวมันหุบตัวมันนกกระจับตัวไม่ใหญ่เนี่ยเล็กกว่าปิงปองเองเท่ากับหมากเนี่ยเท่ากับลูกหมากลูกเล็กกว่านั้นอีกมันใหญ่เพราะขนมันไปกินไปกินเพลินไปดอกบัวมันหกก็เห็นดอกบัวใหญ่ไหมอยู่นี่เนี่ยกะปลากินหมดแล้วมั้งเหลือสักดอกไว้อยู่นี่ดอกบัวใหญ่บัวอะไรนะบัวกระด้งมันมีจริงๆนะบัวใหญ่หกเมื่อคืนมาไม่ได้จะมาก็มาไม่ได้ตัวเมียก็รออยู่ไปไหนสุดท้ายสว่างคนรอก็สว่างคนจะมาก็สว่างมาไม่ได้เช้าค่อยมามาก็เอาแล้วคราวนี้นะตั้งท่าแล้วนะตัวเมียไปไหนอะไรค่ำคืนไม่กลับข้ามวันข้ามคืนไม่กลับเอาแล้วนะคราวนี้ตัวเมียเอาใหญ่เลยนั่นก็แก้ตัวไปใช่ไหมงั้นอย่างนี้ไม่เชื่อก็เลยสีนั่งสงบอยู่ไม่สงบแล้วคราวนี้นะก็เลยสีกำลังนั่งสงบเข้าฌานอยู่ตื่นจากฌานมาก็เลยสีได้ยินทุกวันมันเงียบใช่ไหมวันนี้เถียงกันนั่นแหละจกแจ๊บจกแจ๊งตกคู่กับตัวเมียก็เลยซื้อก็เลยไปอย่างนั้นนะให้ไปไม่ให้อยู่แล้วมาเขาเรียกว่ามาเถียงกันต่อหน้าพระนั่นนะต่อหน้าพระฤาษีไล่ก็ไม่มีที่อยู่ไปอยู่ชายป่าใครก็มีตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ลูกนี่ลูกไปทำรังอยู่ชายป่านู้นไปก็อยู่ดีอยู่ในป่า ก็รู้ไปเถียงกันต่อหรือเปล่าไม่รู้อยู่มาอยู่มาไฟไหม้คราวนี้ไฟไหม้โอ้มันยาวอยู่นะเอาแค่นี้ก่อนเนาะยังจะเกิดเป็นคนอีกเออไม่จบนะวันนี้ไฟไฟไหม้ปล่อยให้ไฟไหม้ร้อนอยู่นั่นนะไฟไหม้ก็จะทำไงลูกก็ลูกยังแดงอยู่ทำไงขนไปไม่ได้ใช่ไหมสุดท้ายก็อธิษฐานตายด้วยกันพอไฟลามมาใกล้แล้วตัวผู้จะบินออกเพราะอะไรไม่ทราบนะมันเพราะร้อนหรือเพราะไม่ทนหรือจะไปกินน้ำอะไรหิวน้ำหรือไม่ทราบเหมือนกันบินออกนกนะนกตัวผู้บินออกตอนแรกอธิษฐานตายเหมือนกันทั้งในรังเลยทั้งพ่อแม่ลูกของมันสุดท้ายตัวผู้บินออกต้องใช้หิวน้ำต้องแก้ช่วยหน่อยเนาะแก้ช่วยตัวผู้หน่อยอะไรหิวน้ำหรือร้อนเหมือนกันนะบินออกไปบินออกไปแล้วอยู่ในรังก็ตายหมดนะจบนะเอายังไม่จบเอาแค่นี้ก่อนพวกนี้เป็นภาคเป็นคนพวกนี้เกิดเป็นคนพวกนี้แกได้2วันเหรอ2วันก็ครับนุชเสียแล้วเด้อนุชงามพงษ์ญาติเอาทุเรียนมาญาติทุเรียนมาญาติเหลือถึง10ลูกหรือเปล่าเออมันต้องอย่างนั้น
1: ลูกใหญ่ให้พระแล้วทำงานในวัดก็เลยเอาลูกเล็กๆให้ค
0: ่ะพวกนี้ก็ต่อนะคุณหญิงพวกนี้ก็ต่อนะนกตายแล้วคนตัวผู้บินหนีแล้วกรรมโอกรรมหลายอย่างอย่างตัวเมียก็ตายแล้วไปเกิดเป็นผู้หญิงอีกนะผู้ชายก็ไปเป็นผู้ชายอีกจะเป็นพระเอกอีกใช่ไหมมันยังไม่เปลี่ยนเพศนะกรรมแล้วความติดในใจน่ะความอาฆาตอะไรนั่นน่ะเขาเรียกอาฆาตหรือเปล่าความฝังใจมันยังติดไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังอาฆาตอีกไปเกิดเป็นหญิงสาวผู้ชายไม่คุยด้วยเลยพ่อก็ไม่คุยมันผู้ชายไม่คุยหมดเลยแต่พระเอกเนี่ยรู้แล้วรู้ในใจแล้วมันมีวิธีพูดหรือคือระลึกชาติได้ก็พูดแทงใจดำเลยนั่นเนอะพูดกลับด้านกลายเป็นผู้หญิงบินหนีนั่นเนอะกลายเป็นตัวเมียบินหนีตัวผู้ตายในรังทางนี้ก็สวนเลยใช่ไหมรู้วิธีกันดูวิธี อะไรเขาเรียกใส่ปัญหากันคือเกิดมาแล้วรู้ระลึกชาติได้ทั้งคู่แทนที่จะเล่านิทานเหมือนดังที่เป็นนะใช่ไหมที่เป็นมาไม่ใช่อย่างนั้นพูดกลับด้านพูดว่าอธิษฐานกันจะตายใช่ไหมในหลังกลายเป็นตัวเมียบินหนีผู้ชายนะเล่าพูดกับเรื่องเหมือนเราจะจบแล้วหน่อยนะฮะจบวันนี้เหรอไม่เกิดชาติใหม่ไม่เปลี่ยนเพศเพราะงั้นนะก็ยังเพศเดิมอยู่แล้วความในใจความคิดฝังใจนะก็ยังอยู่คนมาไม่คุยด้วยเนี่ยพ่อผู้ชายเนี่ยไม่คุยด้วยเลยแต่ผู้หญิงเนี่ยคุยด้วยหมดเลยพอพระเอกมาเขารู้เรื่องใช่ไหมรู้ชาติเขาก็พูดนิทานกับเรื่องเลยคราวนี้กลายเป็นผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดสลับกันติดกันเทศมาจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วก็มาพูดเรื่องกรรมเรื่องเวรอยู่เวียนว่ายตายเกิดถ้าเราลึกชาติได้ก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นมาทำบุญด้วยกันอีกเลี้ยงดูอุปถัมภ์กันอีกใช่วัดท่านเรียกว่าวัดตะบนวนไปวนมาอย่างนี้แหละเหมือนกับไปที่ใหม่แล้วก็ไปที่เดิมท่านบอกว่าศพนะศพของเราแต่ละคนนี่เอาเข็มนะเอาเข็มทิ่มลงไปนะในดินนะจะไม่เจอป่าช้าตัวเองไม่มีมันนะไปเจอป่าช้าตัวเองแล้วน้ำตาเหมือนน้ำทะเลนี่น้ำไปมา
1: น้ำไปหน
0: ึ่
1: งร้อย
0: แล้วก็ตะกาน.ส.วิปัสสนาพลชาลีถวายน้ำไฟ100 ยังจะให้พรก่อนให้พรนะรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลกโววินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโคปวะอภิวาทนาสีนิสานิจังวุฒาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภตามทายาศัยและการนับพรในช่วงหลังจันทร์หันของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

นี้สะท้อนให้เห็นถึงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกฝังให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงศึกษาดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ไทยทรงเอาพระราชฤทัยใส่ให้พระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ทรงซึมซับเรื่องศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดีไทยดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือสมเด็จแม่กับการศึกษาความตอนหนึ่งว่าทรงมีวิธีสอนแปลกๆเช่นอ่านอีเหนาตอนเห็นดอกปานันสำคัญคิดเหมือนวันพี่ลิขิตด้วยนะคะท่านสอนว่าดอกปานันคือดอกลำเจียกกลีบใหญ่และแข็งพอจะเขียนตัวหนังสือได้ให้เก็บมาลองเขียนกลอนแต่เราเขียนไม่ได้เพราะตัดเล็บสั้นก็ให้หาไม้เขียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความสนพระราชฤทัยในการศึกษาศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆเป็นโอกาสให้พระองค์ได้ทรงชื่นชมและเรียนรู้ถึงความแตกต่างของดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านอันแสดงถึงการสังสมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้ทรงสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ดนตรีและนาฏศิลป์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นทรงเข้าพระราชฤทัยในคุณค่าและประโยชน์ของนาฏศิลป์ในการปลูกจิตสำนึกเรื่องความเป็นไทยทรงริเริ่มให้เกิดการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ขึ้นหลายชุดทั้งพระราชทานพระราชดำริให้ศิลปินไปออกแบบและบางชุดพระราชทานคำแนะนำให้ปรับปรุงเช่นฟ้อนดวงเดือนเป็นการฟ้อนรำในละครพันทางเรื่องพลอโปรดให้มีการปรับท่ารำใหม่เพิ่มเติมอีกชุดหนึ่งเป็นการอนุรักษ์การฟ้อนแบบล้านนาเซิงกระติบโปรดให้ดัดแปลงจากการร่ายรำตามแบบพื้นบ้านอีสานมีการจัดระเบียบท่ารำที่แสดงถึงศิลปะและอาชีพของชาวอีสานจนถึงทรงสนับสนุนให้มีการจัดแสดงนาฏลีลาของชาวใต้ในวาระต่างๆเช่นระบำรองงิงเป็นต้นทั้งหมดล้วนเป็นการส่งเสริมให้เกิดระบำรำฟ้อนเกี่ยวกับศิลปะและอาชีพในแต่ละท้องถิ่นมากขึ้นความสนพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนการทรงทำนุบำรุงดุริยางคศิลป์นาฏศิลป์จนถึงศิลปะการแสดงท้องถิ่นต่างๆล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูและเชิดชูเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตติยราชนารี

0: อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญท่านฟังครับ
2: ทำให้เกิดยังไงครับ
3: ที่ปัญญา
2: ครับผม
3: เมื่อจิตสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดปัญญา
2: ครับ
3: ในเวทพยามก็ต้องทาว่าคิดมันสมาธิแล้วก็ต้องให้คิดมันเดินตามอาการสามที่สามตั้งแต่ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกน้ำมามหัวใจตับพังผืดใหญ่ใหญ่น้อยอ่านใหม่อ่านเก่าอะไรนี่ให้มันเดินอยู่นี่เพื่อใจ
2: คิดมันเดินทำยังไงครับผม
3: คือดู
2: หันชุดไปดู
3: คือผมดูคนเจ้าของ
2: ครับ
3: ผมพี่เนี่ยมุดดูผมมันเป็นยังไงอารักษาเป็นยังไงมันเข้าไปในหลังลุกไปถ่ายแล้วก็มันออกมามันยาวมันเรื่องอะไรทำไมมันจึงยาวมันมีที่สิ้นสุดนะครับให้เข้าใจให้ซึ่งจับที่ถึงใจว่าโอ้มันเป็นนั้นแม้แต่คนกรรมการเล็กกรรมการดูอันนี้ดูผมแล้วดูผมเสร็จแล้วอาการผมดูเสร็จแล้วดูเล็บดูแล้วก็ทุกเล็บเนี่ยทั้งเล็บมือเล็บตีนอะไรก็ดูทุกเล็บดูครับคือดูให้มันเห็นชัดเจนในจิตใจของเราให้ซึมซาบถึงจิตถึงใจดูอาการลักษณะของมันมันเป็นยังไง
2: ตอนดูตอนนี้มันจะเกิดภาพประกอบด้วยหรือเปล่า
3: ไม่มี
2: ภาพ
3: แต่ภาพไม่มี
2: เข้าใจในใจ
3: ไม่เกี่ยวของภาพ
2: คร
3: ับให้รู้โดยปัญญาว่าเป็นอย่างนั้นอลักษณะเป็นอย่างนั้นให้ดูปัญญาดูโดยจิตอันลึกซึ้ง
2: ครับ
3: ดูปัญญาแล้วก็ดูอาการตามจิตดูตรงทั้งหมด
2: แล้วก็พิจารณาทีละอย่างละอย่างครับ
3: ทีละดูทีละอย่างละอย่างดูทีละอย่างละอย่างไป
2: ครับ
3: เพื่อจะทำสมาธิของเราให้มีกำลังและสติก็มีกำลังจะด้วยดูเสร็จแล้วหมดอาการ32ไปแล้วแยกอีก
2: แยก
3: แยกถอนผมไปกองหนึ่งกองหนึ่ง
2: ครับ
3: ถอนเล็บไปกองหนึ่งฟันไปกองหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งทำได
2: ้ค
3: ือทำได้ด้วยจิตมันทำได้
2: คร
3: ับ กองหมดทุกกองแล้วก็ให้ลึกถึงดูหมดทุกกองแล้วก็ให้ดูให้บริกรรมถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาให้จิตถ้าไม่รู้จิตว่าทุกครั้งนี้ทุกครั้งอันนี้จังอัตตาแล้วก็อันนี้จังทุกครั้งอัตตาก็เห็นซึมซาบในจิตเมื่อเมื่อกันละดูจิตทุกครั้งทุกครั้งนี้จะให้ดูอาการจิตละทั้งสามหลักนะเรียกใจหลักอันนี้จังทุกครั้งอัตตาจิตมันเป็นทุกครั้งมันเป็นยังไงดู
2: คร
3: ับ ดูอาการจิตเมื่อการจึงเป็นอนิจจังมันเป็นยังไงเป็นอนัตตามันเป็นยังไงให้ดูให้เข้าใจชัดเจนด้วยปัญญา
2: ครับอย่างเช่นจะพิจารณาเป็นจากสมุฏฐานนี้จะเป็นขั้นปัญญาด้วยหรือเปล่า
3: ไม่ตัวการปัญญาทำปัญญาเกิด
2: ครับ
3: ปฏิจจสมุปบาทก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายไม่พิจารณาสังขาร
2: ให้พิจารณาสังขาร
3: อวิชชาอวิชชามันเป็นตัวไม่รู้ถึงความเป็นจริงของสิ่งต่างๆและใครรู้ดังตัวอวิชชาซะก่อนว่าอวิชชานี่คือความเป็นยังไงเวลามันเกิดอวิชชามันเกิดนั้นมันเป็นอย่างไรดูอาการของมันในพิจารณาที่อื่นดูที่ใจใดในร่างกายของเรานะตั้งแต่อวิชชาปิฏฐิยาสังขารสังขารปฏิยาดูไปตามลำดับไปแต่ที่จริง ยาวกว่าถ้าเราพิจารณาตามแบบเป็นส่วนๆไปมันยาวไปที่จริงให้เห็นอวิชชาเนี่ยชัดเจนโดยปัญญามันดับไปตามลำดับไปมันดับเองมันจนรับไปแวบเดียวกันมันหมดแล้วทั้งอวิชชาทั้งหมดทั้งสองมันดับไปลำดับไปเป็นมันดับไปเอง
2: ตอนนี้วิธีที่จะพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพิจารณายังไงครับ
3: ก็เหมือนกันเหมือนกันเช่นเวทนาสัญญารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ดูรูปจะบังดูรูปจะบังแล้วก็ไอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในการ
2: ครับเพราะผมอยากได้รายละเอียดตรงว่าดูรูปดูยังไงครับ
3: ดูรูปก็ดูที่ว่ามันคือให้รู้จักรูปจะบังแล้วก็ดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูไปตามเรื่องก่อนรูปมันเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงสังขารเป็นยังไงวิญญาณมันเป็นยังไงดูให้ละดูลักษณะก่อนมันอยู่ในจิตทั้งหมดคิดอันเดียวละมันเป็นทั้งหาน
2: มันจะเกิดคำถามคำตอบก็ในจิต
3: มันรู้เองมันรู้เองมันรู้ถึงความเป็นจริงมันรู้ถึงความจริง
2: ตอนนี้ตอนที่พิจารณานี่นะครับผม
3: นี่พิจารณาอย่างนี้แหละ
2: ครับสมมติว่าพิจารณาตอนที่ว่าสมมติว่าสมาธิมันเข้าลึกเข้าไปแล้วถอยออกมาหรือเปล่าครับ
3: ไม่ถอยอยู่ในสมาธิพิจารณาอยู่ในสมาธิจิตว่าที่มันเป็นกำลังให้พิจารณาได้เมื่อปัญญาเกิดจากสมาธ
2: ิตอนพิจารณานี่เราไม่ต้องยึดพุทโธไม่ได
3: ้ไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องยึดไม่ต้องยึดบาปกรรมไม่ต้องยึดว่างหมดดูให้รู้ให้ลึกซึ้งทราบถึงจิตถึงใจเลย
2: ทีนี้ถ้าสมาธิลึกไปเนี่ยก็ต้องถอนออกมา
3: ไม่ถอน
2: ไม่ต้องถอนนะครับผมไม่ว่าประคองจิตให้อยู
3: ่ประคองจิตแต่สติกับสมาธิกับจิตกับสมาธิให้อยู่ด้วยกันไปครับงานสมาธิมันเป็นกำลังให้พิจารณาได้ถึงความเป็นจริงทั้งนอกจากสมาธิแล้วไปบัตรเอาข้างนอกมันไม่ถูกมันไม่ถึงความเป็นจริงถึงแต่เราเข้าใจแล้วได้ก็ไม่ได้ความคือเรารู้นี่มันหมายความว่ามันรู้ถึงจิตถึงใจด้วยอาการที่จิตใจทำดูอันหนึ่งแล้วมันก็เหมือนกันกระดูทั้งหมดมันเป็นทั้งนี้ใจรวมว่าเมื่อเราดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจในจิตของเราอันลึกซึ้งแล้วก็ให้รวมเรามุ่งธาตุทั้งห้ามุนธาตุังหาคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของว่างเปล่าให้วางให้หมดเลยของว่างเปล่าให้หมดไม่มีอะไรจึงไม่มีอะไรแยกออกแล้วออกจากกันมันในเวลามันอยู่มันเป็นรูปนะเวลาใหญ่ออกกันจนเวลาใหญ่จนหมดรูปแต่จนหมดรูปจิตของเราถึงที่ว่าง
2: ที่ว่างในหมายความว่า
3: หมายความไม่มีอะไรมันจะอยู่แม้เท่าเสียงคนที่เล็กที่สุดอยู่ในความว่างมันก็กากับอะไรที่ทำอยู่ได้มันเหมือนกับอากาศถ้าว่างจึงมันตั้งอากาศมันมีอะไรจุได้ทั้งกายแม้เส้นผมจะเล็กที่สุดอยู่ในอากาศก็เป็นจุไม่ได้มันเปล่าว่างเปล่าแค่คิดเป็นยังไง
2: ครับจะมีคำที่ว่ารูปดับน้ำก็ดับไอ้น้ำ
3: ยายพร้อมกันน้ำก็คือเวทนาสัญญาสังขารรูปก็คือรูปนี่แหละแต่ดับแล้วดับพร้อมกัน
2: คร
3: ับ ไม่รู้ทำไมจึงทำดับเหมือนกัน
2: ไอ้น้ำดับตัวนี้มันมีความหมายคล้ายๆกับไอ้สังขารนะครับคือหมายความสังขารดับคือไม่ปรุงแต่งเหมือนกันนะครับ
3: หมดสังขาร
2: หมดสังขาร
3: เออทำไมเส้นสังขารมันก็หมดความคิด
2: หมดความคิดนึกการปรุงแต่งไม่มี
3: ความคิดหมดความปรุงแต่งไม่มีหมดสังขารหมดสังขารอันเดียวหมดไปหมดแล้วทั้งการมันหมดไปแล้ว
2: อันนี้เรียกว่าน้ำดับ
3: น้ำดับคือไม่คิด
2: น้ำดับไม่คิดไหมครับว่า
3: คือไม่คิดหยุดคิดน้ำดับหยุดคิดก็หมดทั้งรูปทั้งนามหยุดแล้วก็หมดทั้งรูปทั้งนามอย่างได้ว่าง
2: ครับทีนี้คำว่าหยุดคิดเนี่ยครับผมมันจะไปคล้ายๆมันจะเป็นว่าจิตมันจะไม่ได้ทำงานหรือเปล่า
3: ไม่ทำงานอะไรเลิกทำงานแล้วไม่มีอะไรงานไม่มีงานจะทำแล้วคือว่างหมดงานครับจิตมันหมดงานครับ
2: ครับถ้าสมมติขณะนี้ที่เรานั่งอยู่คุยอยู่เนี่ยครับจิตมัน มันก็คุยไปตามปกติแต่ว่าไอ้ความว่างมันยังมีอยู่นะครับ
3: ความคืออยู่ในนั้นนะความอยู่ในนั้นหยุดมันก็หยุดหยุดแล้วก็ไม่มีตัวมีตนอะไร
2: ไม่มีการปรุงแต่ง
3: ไม่มีการปรุงแต่งเราจะโดยเห็นตัวเห็นตนไม่มี
2: ไม่ยึดถือตัวตนไม่ยึดถือรูปถือนามไปหมด
3: ไม่ยึดทั้งหมดเลย
2: แต่ว่าไอ้การทำการพูดกันจายนี่ยังเป็นไปตามธรรมชาติ
3: ให้เป็นอะไรแบบทั้งรูปไปตามธรรมชาติ
2: ครับผมแต่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติจิต
3: เป็นธรรมชาติ
2: จิตไม่เกาะ
3: จิตไม่เกาะไม่เกาะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วไม่เกาะเลย
2: ครับผม
3: นั่นจิตว่างเปล่า
2: ครับ
3: ว่าง
2: ไอ้ตัวว่างเปล่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยรูปดับนามก็ดับตอนนี้มันก็เหลืออยู่ตัวว่างฮะ
3: เหลือ
2: ตัวว่างตอนนี้ก็เรียกอะไรครับที่เป็นเขาเรียกเป็นอะไรครับผมเป็นธรรมะหรือเปล่าเรียกไปเรียกว่าตัวเป็น
3: นั่นธรรมะที่สูงสุดตรงนั้น
2: เป็นตัวธรรมะที่สูงสุดตัวนั้นที่แท้จริงอยู่ตัวนั้นใช่ไหม
3: ตัวนั้นแท้จริงอยู่ที่นั่น
2: ครับ
3: คือเรียกว่าใช้ชื่อก็ได้ไม่มีชื่อหรอกแต่ว่าใช้ชื่อ
2: สมมติขึ้นมาชื่อหนึ่งครับ
3: นี่ชื่อว่าน
2: ามกาย
3: นามกายชื่อว่านามกายนามกายคือชื่อว่างนั่นเองว่างคือมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นชุดอยู่ในความว่างแม้แต่นิดเดียว
2: ถึงแม้ว่าเราจะคุยเราจะคิดเราจะเชิงคิดจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารแล้วก็ทำไปตามธรรมชาติของมัน
3: ทำ
2: ตามหน้าที
3: ่ทำตามหน้าที
2: ่แต่จิตไม่มีความร้อนไม่มีวิยึดถืออะไร
3: ไม่ยึดถือ
2: ครับ
3: ทำแล้วก็แล้วไป
2: ครับผม
3: เดี๋ยวยืนแน่นตัวสังขารตัวซึมตัวแตก
2: ครับ
3: ถ้าปัญญาปัญญาของเรามันถึงแล้วทำสักแต่ทำ
2: ครับผมไอ้ตัวนี้จะเกิดความคล่องตัวใช่ไหมครับผม
3: ครบ
2: ไม่ต้องไม่มีการอึดอัดไม่มีอะไรแล้ว
3: ไม่มีแล้ว
2: ครับเพราะว่าบางทีคนนี้ปฏิบัติก็มักจะปล่อยนิ่งกันเฉยๆได้ก็ท่
3: าน เพราะอันนั้น
2: ไม่เป็นขั้นอะไรเลย
3: ไม่เอา
2: ครับ
3: นิ่งเฉยๆอันนั้นมัน
2: ไม่เป็นธรรมชาติปรากฏมาว่าจะ
3: ไม่เป็นมันไม่รู้ถึงอะไรนิ่งเฉยๆไม่ใช่นี่ไม่ใช่เฉยช่วยก็ไม่ได้ไม่ช่วยก็ไม่ได้มันรู้มาก็มันครอบไปหมดแล้ว
2: ครับรู้สักแต่ว่ารู
3: ้รู้สักแต่ว่ารู้ครับมันยึดอะไรกันสักอย่าง
2: ไม่ครับเพราะคนที่ยังปฏิบัติไม่ถึงก็จะไม่เข้าไม่รู้สภาวะตรงนี
3: ้ไม่รู้สภาวะ

0: ไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ใช้ไม่ได้
1: มันจะแก้ยังไงครับ
0: ดูจิตดูจิตให้มันละไปจิตมันไปแสดง
1: อ๋อ
0: ไม่เอาไปแสดงมันมีทุกสิ่งที่ยังจิตออกแสดงนะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่รู้ถึงจิตถ้ารู้ไม่ถึงว่าไปหลงอ่ะครับไอ้สิ่งเหล่านั้นต้องการรู้เพียงจิตแล้วโพธิปัญญาต้องรู้ไปหลงจิตออกไปแสดงนั่นหรือเป็นรูปเทวดาที่มีประเด็นเรื่องอะไรนกเป็ดใส่ชั้นมันเห็นไอ้เจ้าโอภาสเนี่ยมันเห็น
1: ครับ
0: เห็นแล้วแต่เราไม่เคยรู้ไหมมันรู้เราไม่เคยเห็นไหมแม้ไปหลงเอาเลยหลงกับรูปเหล่านั้น
1: ครับ
0: ผิดทาง
1: แต่นี่ที่เห็นแสงเห็นได้ต่างๆแต่เราจะไม่เห็นแล้วกลับมาดูจิตดูยังไงครับพี่
0: มาดูจิตมาดูจิตดูจิตไอ้สิ่งเหล่านั้นมันขาดไปเอง
1: อ๋อ
0: มันต้องเราม
1: า
0: พิจารณาต่อมันจะต่อมันอยู่ที่ชีวิตของเราที่มันเอาไปปรุงแต่งมันเป็นยังไง
1: ครับ
0: มันเอาไปเริ่มปรุงไปแต่งนี่ก่อน
1: แล้วก็มาเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาจิตมากำหนดดูจิตครับ
0: จิตดูจิตแล้วนะจิตดูจิตไม่ต้องไปละหมาดไปขัดอะไรดูความจริงอะไรมันขาดเองอะไรที่สิ่งยังขาดเลยมันยังไม่ใช่ขึ้นมัน
1: ครับ
0: มันรู้ถึงความจริงแล้วก็มันหมดความสงสัยแต่ว่าต้องรู้ถึงความจริงรู้โดยปัญญาอริยมรรคแยกรู้ถอนก็ไม่มีอะไรมากมายจบ
1: พูดถึงตอนปฏิบัตินะครับผมเราต้องปล่อยจิตสบายๆใช่ไหมครับไม่ไปบังคับไม่แต่อะไรมัน
0: ไม่บังคับหรอกแต่บางเรื่องต้นเราต้องบริกรรมจิตของเราไม่เป็นสมาธิเราบริกรรมไปเลยก่อนบริกรรมไม่เอาอะไรมาหมายพุทโธทันทีแค่พุทโธนั้นฝังอยู่ในจิตในหัวใจเราไปเขียนได้ในนั้นก็ได้ว่าพุทโธเพื่อให้จิตเป็นผู้บริกรรมเองมันจิตเป็นผู้ว่าไม่ต้องว่ากับปากสติของเราผู้ว่าพุทโธอยู่ตรงไหนตั้งสติตรงนั้นแล้วก็บริกรรมเรื่อยไป
1: ครับแต่ตอนนี้ไปเข้ากับเรื่องที่หลวงปู่อธิบายว่าการที่เห็นแสงเห็นโอภาสเนี่ยก็
0: ตอนนี้มันเป็นจังเนี่ย
1: ครับ
0: ในหลักสมาธิ
1: มีอยู่ที่ว่าหลักที่ว่าจิตตรงออกนอกเป็นสมุทัยใช่ไหมครับ
0: งานมันจะเป็นอยู่ในจิตไปยึดอยู่ไปเที่ยวอยู่นั่นแล้วมันพาไปเห็นอะเมื่ออะไรก็ไม่มีที่สิ้นสุด
1: คร
0: ับ โอภาสอยากเห็นอะไรเห็นอยากรู้อะไรไม่รู้มันรู้เองรู้ไอ้สิ่งที่แปลกๆเหมือนกันรู้แปลกไอ้คืออยากรู้ที่เราไม่เคยรู้เห็นแล้วเคยอยากเห็นอะไรมันเห็นอันนั้นอยากรู้อะไรไม่รู้อันนั้นมันพุทธขึ้นมาให้รู้น่ะ
1: คร
0: ับ ใจซึ่งพุทธอันนั้นตัวกิเลสทั้งหมดเลย
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ตัวจริงแล้วเราไปเห็นตัวเราแล้วก็อาจิตของเราก็ไปยึดไอ้สิ่งภายนอกเนี่ยอธิปิเห็นเนี่ยเข้าใจเป็นตัวจริงเข้าใจก็อย่างนั้นเองพยายามเป็นตัวจริงตัวที่จริงไม่ใช่ตัวจริงคือตัวกิเลสถ้าไปลงอะไรนั่นวิปัสสนาวิปัสสนาคือกิเลสวิปัสสนาคือไม่ใช่วิปัสสนาคือวิปัสสนาทุกข์กิเลสมีตัวกิเลสนะไม่ใช่คนจริงทั้งหมดเลยของภายนอกแล้วถ้าเราจะตัดมันจะนำมาอย่างก็ต้นตอมอยู่นี่ไม่รู้จริงตั้งจิตอยู่ในจิตแล้วนำมาขาดไปเองไม่ต้องแย่ไม่ต้องสติจิตเราตั้งจิตเห็นจิตเพ่งจิตถึงจิตแล้วก็ตั้งสติอยู่ในจิตเห็นจิตแล้วนั้นขาดไปก็หมดเรื่องกันไปแล้วขาดแล้วก็หมดหมายความว่าที่เราดูไปเห็นตามมันนั้นหมายความว่าเราไม่รู้เท่ามันแล้วก็มันโลกเรื่องไปเราลงไปแล้วขจัดความบิดเบี้ยวไปตามมันแล้วก็ไม่ได้รับการจะสอนจะยังไงก็ถือตามมันทั้งหมดสุดท้ายจะเป็นบ้า
1: ครับถ้าวางไม่ได้เป็นบ้า
0: เป็นบ้า
1: ครับผมแต่ตอนนี้มีปัญหาบางคนฮะที่นั่งแล้วมีตัวหมุนบ้างมีตัวโครงบ้างมีตัวลอยบ้างอันนี้จะแก้ยังไง
0: อยู่ในปีติมันทั้งหมดเลยอยู่ในปีติทั้งหมด
1: พิธีทั้งหมด
0: มิตรกาพิธีคาราพิธีพิธีมันมีหลายอย่างมิตรกาพิธีคาราพิธีโอเคคาพิธีอะไรนะมีจิตมันลอยไปนั่นนี่คือยังเอาไม่ได
1: ้นี่ถ้าจะแก้ครับผมไม่ให้เกิด
0: ก็ดูในจิต
1: ก็กลับมาดูจิต
0: ยังดูในจิตทั้งจิตทั้งอันนั้นก็ขาดไปน้อยกว่าจิตของเราอยู่เนื้อพิธีเหล่านั้นอีกทำอยู่เนื้อพิธีเหล่านั้นอีก
1: ครับ
0: จริงไหมครับอยู่เนื้อทั้งหมดเลยนั่นมันขาดไปเองไม่มีอะไรแต่ก็ไอ้สิ่งเหล่านี้มันยากมากเพราะว่าไอ้สมาธิมันไม่มีตัวมีตนอะไรแล้วก็

0: ใช่มันจะใจรู้จิตจริงๆมันก็ต้องนั่นละ
1: เมื่อวานในเรียนมันซื้อไหมครับผมเรียนถามท่านอาจารย์เทศอาจารย์เทศบอกว่าให้นั่งให้จิตเป็นสมาธิเฉยแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเอง
0: ปัญญาจะเกิดจากสมาธิแล้ว
1: ครับไม่ต้องเอาอะไรมาพิจารณาว่าไงถ้าพิจารณามันนี่เป็นการอะไรเอาสัญญามาใช้
0: จะพิจารณาจิตนี่แหละพิจารณาจิตจะรู้จิตให้รู้จิตปัญญาสูงสุดก็จิตรู้จิต
1: ครับ
0: ถ้าเรารู้จิตชัดเจนแล้วหมดปัญญาแล้วไม่ต้องรู้อะไรอีกอะไรก็อยู่ในจิตของเราหมดให้รู้จิตเองจิตไม่ใช่ของต่างๆนะมันเป็นอะไรมาก
1: ครับ
0: สำหรับตันชูไทยได้ทั้งหมดในสถิติแล้วตัวนี้เคยไปพูดไปแล้วอยู่ในหนังสือก็มีว่าจิตส่งออกนอกเป็นตัวสมุทัยเป็นสมุทัยเนี่ยผลของสมุทัยเป็นตัวทุกข์
1: ผลที่เกี่ยวส่งออกเป็นทุกข์ผลเห็นจิตแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ
0: จิตเห็นจิตเป็นตัวมรรค
1: จิตเห็นจิตเป็นตัวมรรค
0: ผลของมรรคเป็นตัวนิโรธ
1: ผลของมรรคเป็นตัวผลเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งตัวนั้นเป็นตัวนิโรธ
0: เป็นเห็น
1: ผลเห็นผลของจิตที่เห็นจิต
0: เห็นในนี้ในตัวมรรค
1: การเห็นเป็นตัวมรรค
0: เป็นตัวมรรค
1: ครับ
0: แล้วก็ดับมรรคอันนี้แหละเป็นผลนะ
1: ครับเป็นนิโรธ
0: เป็นตัวนิโรธคือดับทุกข
1: ์ครับ
0: ไม่มีทุกข
1: ์ครับ
0: นี่ไม่ใช่ผลนี้นะเหตุของนิโรธก็คือเหตุของนิโรธคือตัวอริยมรรค
1: ครับ
0: เหตุของทุกข์ก็คือสมุทัย
1: ครับ
0: สมุทัยตัวผลมันนิโรธเป็นผลผลของสมุทัยเป็นตัวทุกข
1: ์นะ
0: และผลของมรรคคือตัวนิโรธ
1: ครับแล้วคำว่าจิตดูจิตไหมพ่อมาเอาสติดูจิตแล้วจิตจะไหล
0: รู้จิตก็คือผู้รู
1: ้ครับ
0: แล้วก็เราตั้งสติให้อยู่ในนั้นให้อยู่กับผู้รู้สติรู้อยู่ในนั้นคือจิตกับสติเอง
1: ครับ
0: ตั้งจิตเป็นจิตเพื่อเป็นอันเดียวดังจิตนี้จิตกับรูปเป็นของสิ่งเดียวกันไม่มีแตกต่างกันเลยการแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากการคิดผิดเท่านั้นย่อมนำเราไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายจากพวกทุกชนิดไม่มีหยุดเนื่องจากเราเข้าใจผิดนั่นคือตัวสร้างกรรมไม่มีที่สิ้นสุดถ้าจิตเองจิตละอะไรแล้วมันขาดมันตัดขาดไปหมดแล้วกิเลสตัณหาอะไรมันหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรนั่นมันหมด
1: พวกที่เต็ดตัดกิเลสตัณหาอุปาทานหมดคือพระอรหันต์เนี่ยนะครับผม
0: ก็พระอรหันต์
1: ยังจิตตัวนั้นยังอยู่ใช่ไหมครับผม
0: ก็อยู่สิ
1: ยังไม่ไปแต่ไม่มีปรุงแต่งอะไรเท่านั้น
0: ไม่มีปรุงแต่ง
1: ครับแม้แต่ละตั้งขาดได้จิตนั้นยังอยู
0: ่นั่นเลยสัจธรรมสัจธรรมคือจิตของเราสัจธรรมสัจธรรมของเรานั้นไม่ได้หายไปจากเราแม้ในขณะที่เรากำลังหลงผิดอยู่ด้วยอวิชชาและไม่ได้รับกลับมาในขณะที่เรามีการตรัสรู้ทั้งเดียวเนี่ยอวิชชาเกิดตัวนี
1: ้
0: รู้ขึ้นกับตัวนี้รู
1: ้ครับ
0: ทั้งเดียวมันเป็นธรรมชาติแห่งปุตตะตา
1: จิตเป็นธรรมชาติอย่างนั้น
0: เป็นธรรมชาติแห่งปุตตะตา
1: ค
0: ือมันมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นอัสสัจจของเรา
1: ครับ
0: มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงจิตตะตา
1: เขาไปไม่มีทั้งคิดไม่มีทั้งอวิชชา
0: คิดไม่ได้คิดตัวคิดอยู่ตัวคิดนั่นเองตัวยึดกับมดยึดมดคิดใช่ไหม
1: ครับผม
0: ตัวจิตมันอย่างยึดมันไม่เปลี่ยนแปลงไปไหน
1: ครับผม
0: อวิชชามันก็อยู่ในนั้นมันก็ถ้าจิตมันเป็นจิตมันลงไปตามอวิชชามันก็อยู่ในนั้นอยู่ลึกกว่านั้น
1: ครับผมมันยังอยู่อย่างนั้นเอง
0: อยู่อย่างนั้นเองมันไม่เปลี่ยนแปลง
1: ถูกอวิชชาครอบงำอวิชชาจะจุ่มไปจิตก็จุ่มย่
0: อง
1: ไปด้วย
0: อยู่ทั้งนอกมันเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์เพียงนั้นแล้วเรามีปัญญาเกิดขึ้นนะปัญญาเกิดขึ้นจึงได้มีความตัดสู้ตัวนี้จะรู้ตัดรู
1: ้
0: จนมีเป็นผู้ตัดสู้เอาฌานสมบูรณ์ไป
1: พระผมเคยเขียนเรื่องหนึ่งเรียกว่าจิตครับผมเรียกว่าจิตแท้แล้วก็จิตรับที่รับอารมณ์ต่างๆเข้ามาแต่นี่พอจิตรู้จิตรู้จนพอรู้มากๆก็กลายเป็นจิตละครับผมเริ่มละไอ้กิเลสตัณหาออก
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นจิตหลุดครับ
0: นี่คือละในนั้นเราละยังไงอันนี้ตัวเปรียบเท ำคัญที่สุดเลยละไม่ชั่วทานมันก็ไม่ดับ
1: ครับ
0: ชั่วทานเนี่ย
1: ต้องละจนกว่าจะดับ
0: ต้องละชั่วทานถึงจะดับเราดูตามผีก็ดับตามจะเป็นชีวิตปัญญาเรารู้ได้ยังไงเอานั่นมาแก้เอานั่นมาแก้ไม่ได้ความไม่ดับให
1: ้ครับผมจิตยังสงบนอกอยู่
0: จิตยังสงบนอก
1: เมื่อเรียกที่ว่าต้องดูจิตข้างในเท่านั้นเอง
0: นั่นแหละดูจิตเองเป็นชีวิตจิตให้ดับหมดแล้วถ้าตั้งจิตนี้จิตอะไรมันขาดอยู่แล้วนี่แหละวิธีดับถูกต้องแต่ที่ดับโดยปัญญาอันทั้งหมดมันดับไม่ใช่เพราะว่าแต่แท้จิตเป็นจริงก็กำเนิดตันทั้งหลายด้วยปัญญาเมื่อมีวิญญาณแล้วก็เริ่มวิธีแห่งความคิดนึกวิธีแห่งการหาเหตุผลเพราะว่าที่แท้จิตตัวเราเป็นวิญญาณประเภทต่างๆเมื่อวิญญาณเรารู้อารมณ์ทั้งหกเกิดขึ้นก็จะสัมผัสรู้ในวัตถุแห่งอารมณ์ทั้งหกนั้นจากฐานทั้งหกดังนั้นจิตของธาตุที่แปดจึงเนื่องมาจากแรงกระตุ้นของภาวะที่แท้จิตเมื่อว่าบุคคลนั้นจะปฏิบัติกิจในทางชั่วหรือปฏิบัติกิจในทางดีก็แล้วแต่ว่าเพราะว่าจิตท้องจิตจะอยู่ในอารมณ์ขึ้นได้อยู่ในอารมณ์ดีหรืออยู่อารมณ์ชั่วอารมณ์ชั่วก็เป็นลักษณะของสามัญชนอารมณ์ดีก็เป็นลักษณะของพุทธะเพราะว่าความรู้สึกที่เป็นคนคู่ประเภทตรงกันข้ามฝังจิตอยู่ในวิสัยแห่งภาวะที่แท้จิตนั่นเองคนคู่คืออะไรดีชั่วสูงต่ำอะไรดับดำขาวอะไรมันเป็นคู่ทั้งนั้นจิตเป็นคู่กันเป็นเนื้อเดียวกันหมดเราแยกคู่นี้ได้แล้วก็นั่นตัวนั้นตัววาง
1: ไม่ซ้ายไม่ขวา
0: ไม่ซ้ายไม่ขวา
1: ถ้าไม่มีทั้งบุญทั้งบาป
0: อยู่เหนือบุญเหนือบาป
1: เหนือบุญเหนือบาป
0: เนื้อสมุดเนื้อบัญญัติเนื้ออนิจจังทุกขังอนัตตาอีกเนื้อเหตุเนื้อผลสมุดบัญญัติทุกขังอนิจจังอนัตตาเหตุผลอะไรนี่มันอยู่ในโลกทั้งหมดไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในเหตุเนื้อผลทั้งหมดเรียกว่าโลกุตระมันอยู่ในโลกอยู่เนื้อกามาโลกอยู่ในโลกทั้งสามกามาภพรูปภพอรูปภพมันอยู่นี่ทั้งหมดอาสวะนี่นะ
1: เนื้อเหตุเนื้อผลทั้งหมด
0: เนื้อเหตุเนื้อผลทั้งหมดไอ้เนื้อเหตุเนื้อผลมันอยู่ในปีจันโลกทั้งหมด
1: ครับเทศคือธรรมะแค่นี้ก็แต่ปฏิบัติจะเป็นสิบสิบปีก็ยังมันก็จะได้ผล
0: ถ้าแล้วจะเห็นใคร
1: กัดกระบอก
0: บางทีก็ถ้ามันชื่อก็เร็ว
1: ครับ
0: ถ้าผู้ที่โอบรมมาแล้วก็พูดอย่างนี้ก็ได้ความถ้าผู้ที่ไม่เคยโอบรมพูดอย่างนี้เหมือนกันกับเป่าหูแต่รู้ควาย
1: ครับ
0: เมื่ออะไรมันจึงกลับไปถึงจิตถึงใจ
1: ตอนที่หลวงปู่เลิกเดินทุดงนั่นหลวงปู่คงพบทางแล้วกับถึงกลับมาในเมือง
0: ก็พบแล้วก็ไม่ใช่ไม่พบแล้วก็ไม่ใช่แต่ว่าจะได้ทำมาพูดตัวนี้กันเนื่องจากมาปฏิบัติจากเรามาปฏิบัติอะไรจึงได้อะไรมาพูดอย่างนี
1: ้คือที่เพราะว่าถ้าผู้ปฏิบัตินี่ยังไม่เห็นทางอะไรครับพอเข้าเมืองมักจะหลุดเก่ง
0: มีอยู่สองอย่างรู้แยกรูปถอดด้วยวิชามากิเหตุก็ต้องละผลต้องละใช้นี่ก็หมดพ้นเหตุเกิดเหตุต้องละผลต้องละใช้นั้นแม้ความอยู่ในเหตุในผลนั้นนี่ในเหตุผลผู้ที่ไปเกิดมันหมดเกิดหมดแก่หมดเกิดหมดตายและสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลมีนั้นไม่ชั่วรวมแล้วมีรูปกับนามสองอย่างเท่านั้นงานเดิมคือความบ้างของจักรวาลเข้าคู่กันต้องเกิดตัววิชาเกิดตัวก่อที่ได้มีรูปที่นั่นต้องมีนามที่ได้มีนามที่นั่นต้องมีรูปรูปนามรวมกันเป็นเหตุเกิดตัววิชาตัวเหตุเกิดตัวก่อตัววิชาเป็นผู้ก่อเป็นก่อเพราะว่ามีรูปกับนามรวมกันมันแยกออกจากกันไม่ได้
1: คือวันนั้นนั่งอยู่จิตก็บอกขึ้นมาเองว่าเมื่อมีรูปก็ดับนามก็ดับต้องดับทั้งรูปทั้งนาม
0: ดับทั้งรูปนามแต่รูปเนี่ยสัจจะยังมีอยู
1: ่ครับ
0: คือไม่มีอะไร
1: ครับแล้วจึงบอกว่าเมื่อรูปดับนามก็ดับ แต่ตัวเหลืออยู่นั่นเป็นอะไร
0: นั่นแหละสัจจะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ รังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

เราไม่ควรลืมตัวเราเป็นลูกของพ่อของแม่อย่าถกอย่าเถียงอย่าต่อว่าต่อขานพ่อแม่อะไรที่ขัดต่อเหตุต่อผลถ้าพูดหากท่านไม่ฟังท่านถือว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ไม่พูดเสียดีกว่าหน้าที่อะไรที่เราจะทำก็ทำไปเสียการถกเถียงพ่อแม่มันเป็นนิสัยไม่ดีเกิดทะเลาะเรานี่แหละเป็นคนเสียไปถกไปเถียงท่านท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงอะไรยากยิ่งกว่าเลี้ยงคนคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก5 สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ธรรมะของพระพุทธเจ้าควรแก่คนทุกเพศทุกวัยไม่เลือกเพศเลือกวัยเหมือนสิ่งต่างๆต้องนำมาใช้ให้เหมาะสมกับวัยแต่ธรรมะเหมาะสมกับเพศกับวัยอยู่ตลอดเวลาเป็นเพศหญิงเพศชายเพศนักบวชฆราวาสวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวอะไรธรรมะเหมาะสมทั้งนั้นกับการที่จะนำไปประดับตัวการประดับตัวด้วยธรรมเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างลึกซึ้งไม่มีเวลาจืดจางและไม่ขัดต่อวัยต่อเพศใดๆด้วย

ะเหมาะสมยิ่งกว่าธรรมเป็นเครื่องประดับธรรมจึงไม่เคยคือล้าสมัยตั้งแต่ไหนๆมาสมกับธรรมเป็นของประเสริฐเลิศโลกสมกับธรรมเป็นที่ไว้วางใจของสัตว์โลกทั่วไปใครเอื้อมถึงไหนธรรมก็ต้อนรับตามความสามารถของผู้นั้นนั้นเด็กเมื่อได้รับการอบรมทางด้านธรรมะก็เป็นเด็กดีบ้านนี้พอมีพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้อบรมเด็กในเวลาว่างบ้านนั้นก็อบรมบ้านนู้นก็อบรมบ้านไหนๆก็มีธรรมเป็นเครื่องอบรมเป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศไทยผู้ใหญ่ก็เป็นผู้สนใจใคร่ธรรมนำแบบฉบับอันดีงามแสดงออกให้เด็กได้เรียนโดยหลักธรรมชาติเพราะเด็กไม่มีความรู้ความสามารถที่จะไปเรียนหลักวิชาหรือเครื่องประดับตนในทางที่ดีจากสถานที่ใดนอกจากจะศึกษาอบรมจากพ่อแม่ผู้ปกครองในบ้านโดยหลักธรรมชาติก่อนที่จะส่งเข้าโรงเรียนผู้ใหญ่ก็ได้รับการอบรมศีลธรรมอันดีงามนักเรียนก็ดีครูก็ดีอาจารย์ต่างๆก็ดีต่างคนต่างได้รับการอบรมตลอดถึงข้าราชการแผนกต่างๆทั่วประเทศไทยต่างคนได้นำธรรมเข้าไปเป็นเครื่องบังคับบัญชาเครื่องขัดเกลาจิตใจการแสดงออกทั้งทางใจทางวาจาความประพฤติย่อมจะเป็นความราบรื่นดีงามทั่วประเทศเขตแดนแห่งเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธศาสนาเด็กออกไปจากบ้านไปโรงเรียนต่างคนต่างไปค้าเคล้ากันเพราะเด็กมีจำนวนมากมาจากสกุลต่างๆสกุลใดต่างก็ได้รับการอบรมทางด้านศีลธรรมมาด้วยกันเด็กจะเป็นเด็กที่น่าดูมีกฎมีระเบียบมีความสวยงามทางความประพฤติกิริยาแสดงออกทุกด้านไม่แสลงต่อความมั่นคงของเด็กที่จะเป็นไปอนาคตนอกจากเป็นเครื่องส่งเสริมเด็กให้ดีขึ้นเป็นลำดับทั้งหน้าที่การงานก็มีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาความประพฤติในด้านต่างๆก็มีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาแล้วจะเป็นเด็กดีครูอาจารย์ที่มาความรู้แก่เด็กก็ไม่ใช่จะมาสอนแต่หลักวิชาเท่านั้นยังต้องมีจรรยาคือความประพฤตินำมาสอนเด็กและกระทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กเด็กก็เคารพนับถือเชื่อฟังแล้วกระจายออกไปในงานแผนกต่างๆถ้าต่างคนต่างมีศีลธรรมเป็นเครื่องอบรมแล้วย่อมจะสวยงามไม่น้อยและมีความสงบเงียบจากภัยจากเวรทั้งหลายคำว่าสงบคือสงบจากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบนั่นแหละเมื่อปราศจากสิ่งที่เป็นข้าศึกบ้านเมืองก็มีความสงบร่มเย็นมองเห็นกันก็เป็นเหมือนฉันพี่น้องพ่อแม่เลือดเนื้ออันเดียวกันไม่มีกิริยาท่าทีหน้าบึ้งหน้าบูดหน้านี่คิ้วขมวดจะกัดจะฉีกกันอย่างที่สวมวิญญาณยักษ์ซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมดังที่เราทั้งหลายเห็นอยู่เวลานี้มันดูไม่ได้นะนี่การโทษทางการห่างเหินจากศีลธรรมมีแต่ความรุ่มร้อนแสดงขึ้นทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านบ้านนอกในเมืองใหญ่เมืองเล็กมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟความว่าเจริญมีแต่ความเจริญของคนพูดเสกสรรปั้นยอเอาสิ่งที่โลกต้องการจากความเจริญก็คือความสุขหาไม่เจอดูไปที่ไหนก็มีแต่ฟืนแต่ไฟสร้างตึกรามบ้านช่องขึ้นแน่นหนาถาวรกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับก็สร้างด้วยความเป็นฟืนเป็นไฟคือไฟความโลภไฟความโกรธไฟความหลงลืมเนื้อลืมตัว
สร้างแล้วมันก็เป็นไฟเผาตัวหาความสุขทางสบายจากการก่อสร้างทางด้านวัตถุต่างๆนั้นไม่ได้ถ้าใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องร่มเย็นและนำทางในการกระทำในสิ่งต่างๆนี่เราพูดเรื่องโลกพอเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นอุทาหรณ์ให้เราทราบว่าการห่างเหินจากศีลธรรมนั้นมีคุณค่าอันใดบ้างพอที่จะให้สนิทจิตใจนอกจากการสร้างฝากสร้างน้ำสร้างคุณสร้างไฟขึ้นเผารวมปักเสียบขึ้นกันและกันก็ไม่เห็นอย่างอื่นใดถ้าเราฝืนให้เป็นไปอย่างนี้อยู่มนุษย์เราที่ว่าฉลาดที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละจะเป็นผู้โง่ที่สุดต่างคนต่างเผาไฟต่างก่อไฟเผากันถึงทางด้านปฏิบัติธรรมะผู้มีความใกล้ชิดสนิทกับธรรมขึ้นผู้บำเพ็ญภาวนามีความเชื่อความลงใจในทานในศีลในภาวนาของตนจนถึงกับมาอบรมอันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งอาย่นเข้าไปอีกเช่นพระท่านมาจากที่ต่างๆมาจากสกุลต่างๆจากภาคต่างๆจากจังหวัดอำเภอประเทศต่างๆมารวมกันแล้วด้วยเจตนาเป็นอัตเป็นธรรมด้วยกันมาอยู่ด้วยกันจึงเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันเหมือนผ้าพับไว้ดูองค์ไหนก็นิ่มนวลสวยงามมองเห็นกันก็มีแต่ความเมตตาสงสารความจงรักภักดีความใกล้ชิดสนิททางจิตใจด้วยความเป็นธรรมต่อกันมีมากมีน้อยก็มีความร่มเย็นเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องสมัครสมานให้จิตใจร่มเย็นด้วยกันเราคิดเอาเพียงแค่นี้ก็ทราบถ้าวัดใดถ้าเกิดความทะเลาะเบาะแว้งระหว่างพระต่อพระหรือระหว่างญาติโยมกับพระก็แสดงว่าขัดแย้งกันแล้วทางด้านศีลธรรมจิตใจไม่ลงรอยกันเมื่อไม่ลงรอยกันก็ต้องแสดงความแตกร้าวออกมาให้เห็นไม่มากก็น้อยพอให้เห็นโทษแห่งความร้าวรานหรือความปีนเกลียวแห่งธรรมถ้าต่างคนต่างมุ่งอัดมุ่งทำอยู่ด้วยดีแล้วการแสดงออกต่อกันจะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่แสดงออกมาในแง่ใดกระทงใดย่อมถือหลักเกณฑ์เหตุผลคือความถูกต้องเป็นที่ยึดที่ถือเป็นที่ยุติด้วยกันต่างคนก่อต่างได้คติเป็นความรื่นเริงเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นของกันได้โดยลำดับลำดับไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อระแคะระคายอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกนี่ย่นเข้ามาถึงจากทั่วๆไปแล้วเข้ามาในวงผู้ปฏิบัติย่นเข้ามาถึงพระปฏิบัติด้วยกันทีนี้ย่นเข้ามาถึงจิตใจของเราจิตใจของเราถ้ามีความระสำระสายกระวนกระวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้จนลืมเหตุลืมผลลืมยับยั้งชั่งตัวให้กิเลสตัณหาอาสวะคือความโลภ ก็ลากไปความโกรธก็ลากไปฉุดลากไปถูไถไปความหลงก่อนไม่มีวันลืมรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตใจผู้นั้นก็ร้อนถ้าการใดสมัยใดมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องเทียบเคียงช่างดูเหตุดูผลเป็นเครื่องยับยั้งช่างตวงพอประมาณจิตใจก็มีทางสงบลงได้แม้จะคิดไปทางอื่นผิดถูกประการใดส่วนมากเป็นความผิดก็ตามเมื่อนำธรรมเข้าไปชำระสาสางนำธรรมเข้าไปเป็นเครื่องวินิจฉัยนำธรรมเข้าไปเป็นเครื่องตัดสินคู่ความนั้นก็ย่อมระงับลงได้คู่ความก็หมายถึงระหว่างกิเลสกับใจหรือกิเลสกับธรรมส่วนมากมีแต่กิเลสกับใจย่อมยีกันอยู่ตลอดเวลาเอาธรรมเข้าไปเป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการเพราะเกิดเรื่องกันภายในจิตนำธรรมเข้าไปเป็นเครื่องไขควรเป็นผู้พิพากษาตัดสินกันลงได้ด้วยเหตุด้วยผลแม้กิเลสจะมีมากเพียงไรก็ยอมจำนนต่อธรรมอยากเรื่องความอยากไม่ปฏิเสธอยากทำอยากไปอยากมาอยากพูดอยากคิดในสิ่งที่ตนเคยพูดเคยคิดซึ่งเป็นความรื่นเริงมันถึงมาตั้งแต่ก่อการก่อนแต่เมื่อเวลาคิดเวลาพูดเวลาทำลงไปแล้วเป็นอย่างไรผลของมันเอาทำเข้าไปจับเอาทำเข้าไปวิจัยไข้ควรมีความได้อย่างนั้นมีความเสียอย่างนี้ส่วนมากไม่ใช่ความเสียส่วนใดที่เป็นความเสียเป็นความไม่ดีก็แก้ไขกันไปแก้ไขกันไปทีนี้ความอยากเมื่อนำธรรมเข้าไปวิจัยไข้ควรแล้วแยกกันออก
เหมือนกันแยกเป็นกรรมกรมัวแยกกันเรื่องความอยากทั้งหลายซึ่งเคยเป็นนิสัยฝังมาเป็นเวลานานก็ค่อยอ่อนกำลังไปอ่อนกำลังลงไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งธรรมเข้าวินิจฉัยไข้ควรเพราะอำนาจแห่งเพราะธรรมเป็นอำนาจใจย่อมยอมฟังเสียงธรรมเสมอไปทีนี้เมื่อนานเข้านานเข้าความอยากแสดงขึ้นมาในแง่ใดก็ตามเหตุผลจะเข้ามาเทียบทันทีจะอยากอะไรอยากไปอยากมาอยากพูดอยากคิดอยากทำอะไรเหตุผลก็มาเทียบความได้ความเสียของกิริยาที่อยากนั้นเป็นอย่างไรบ้างพอลงกันได้โดยเหตุผลว่าไม่ควรแล้วความอยากเหล่านั้นก็ระงับตัวไปทันทีคือหมดหวังไม่มีทางที่จะข้ามทำได้นั่นเนี่ยจิตใจก็สงบได้ในขณะที่นั่งภาวนาจิตใจย่อมไม่ละเว้นความอยากเพราะเคยคิดเคยปรุงก็อยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้วาดภาพหลอกตัวเองแทนที่จะนั่งภาวนาก็เลยนั่งวนไปเสียพาวนไปไม่ใช่ภาวนาพาวนวนคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องอดีตนั่นแหละมากเคยไปเคยมาเคยอยู่เคยทำการทำงานที่เราเตะที่ไหนมันเคยคิดไปคิดไปแล้วก็เพลินไปตามความคิดที่วาดภาพหลอกตัวเองเลยลืมศีลลืมธรรมลืมภาวนาไม่ทราบภาวนาว่าอย่างไรถ้าเวลาจิตพอได้พอเวลาจิตได้สติย้อนกลับขึ้นมาก็มาตำหนิตัวเองส่วนมากไม่ใช่ตำหนิตัวเองก็มาตำหนิธรรมเอ๊ะนี่นั่งภาวนาตั้งนานไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรไม่เห็นสงบเลยมันจะสงบได้ยังไงเราไม่ได้คำนึงถึงเหตุบ้างหรือว่าเราก่อเหตุแห่งความไม่สงบไว้กับตัวเองพอเริ่มพอนั่งภาวนาก็มีแต่กิริยาว่านั่งภาวนาเฉยๆแต่ความจริงแล้วใจไม่ได้ภาวนาคิดไปในแง่ต่างๆเลยโลกธาตุไปนู่นผลที่จะได้ตามมาก็มีแต่ความวุ่นวายความทุกข์ความเดือดร้อนไม่สมกับการนั่งภาวนานี่เมื่อเราเทียบเคียงดูเหตุดูผลว่าการคิดอย่างนั้นเราเคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเวลานี้เราจะเอาผลเอาประโยชน์จากการฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยบทภาวนาบังคับจิตใจให้อยู่ทำงานในหน้าที่ของตนที่ต้องการนี้เช่นกำหนดเคยกำหนดบริกรรมพุทโธกับพุทโธพุทโธแล้วกำหนดเคยกำหนดอานาปานสติก็กำหนดอยู่ตลอดเวลาทั้งหายใจเข้าหายใจออกเฝ้าดูอยู่ที่ลมหายใจสัมผัสมากเช่นดั้งจมูกเป็นต้นลมหายใจเข้าหายใจออกสัมผัสมากตรงนั้นตั้งความรู้คือสติไว้ตรงนั้นให้ความรู้ของเรามีครอบคลุมด้วยสติรู้อยู่กับลมเวลาผ่านเข้าเวลาผ่านออกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมามีแต่ความรับทราบลมอยู่ตลอดเวลาความรับทราบนั้นแลเรียกว่าทำงานความรับทราบลมด้วยความไม่เผลอสติเรียกว่าทำงานเมื่อความรับทราบสืบเนื่องกันเพราะลมเป็นของที่ทำงานอยู่เสมอไปแม้แต่หลับก็ยังทำงานหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาจิตได้ทำความรู้ถือลมเป็นจุดที่ยึดของจิตมีสติเป็นเครื่องควบคุมให้รู้ตัวอยู่กับลมทนไปไม่ได้ฝืนไปไม่ได้จิตย่อมสงบตัวลงไปได้เช่นผู้กำหนดพุทโธก็ให้รู้อยู่กับคำว่าพุทโธไม่คิดผลประโยชน์อันใดที่จะเกิดขึ้นให้พุทโธเป็นผู้บรรลุบรรดาลเองผลจะเกิดขึ้นมากน้อยให้อยู่กับพุทโธให้ขึ้นอยู่กับพุทโธเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งเอามาเคยปรุงเคยแต่งมามากแล้วไม่ถึงเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเวลานี้เราต้องการจะได้รับผลรับประโยชน์จากการภาวนามีกำหนดพุทโธบริกรรมพุทโธเป็นต้นให้ตั้งใจรู้ไว้ที่ตรงนั้นจิตเมื่อได้มีสติเป็นเครื่องควบคุมเป็นเครื่องรักษาย่อมจะสงบตัวลงได้โดยไม่ต้องสงสัยเมื่อจิตสงบก็แสดงว่าหมดสิ่งก่อควรความก่อควรก็คือความคิดความปรุงของตัวเองเป็นผู้ก่อควรตัวเองให้ขุ่นมัวให้ว่าวุ่นไปต่างๆเกิดความทุกข์ร้อนขึ้นมาอันเป็นตัวผลไม่มีเวลายับยั้งเลยไม่มีเวลาขาดวักขาดตอนมีแต่เรื่องความทุกข์ความไม่สบายภายในใจเราก็ไม่ยอมเห็นผลของมันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องบังคับด้วยแบบที่ว่านี้จิตต้องอาศัยบังคับไม่บังคับไม่ได้เพราะมีตัวการสำคัญอยู่ภายในจิตกิเลสประเภทต่างๆมันเป็นตัวการสำคัญเราต้องอาศัยธรรมคือสติก็เป็นธรรมประเภทหนึ่ง
บังคับจิตไว้ให้ทำงานอยู่กับคำบริกรรมจิตก็สงบตัวลงไปเมื่อจิตสงบตัวลงไปความเยือกเย็นก็ค่อยเริ่มปรากฏขึ้นตามกำลังแห่งความสงบมากน้อยถ้าสงบมากจนขนาดว่าขาดจากอารมณ์ไม่มีอันใดปรากฏตัวเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นแหละคือความสุขอันสุดยอดของการนั่งสมาธิภาวนาขาดไปเลยบางครั้งบางคราวหมดความรู้สึกภายในร่างกายทั้งที่ร่างกายก็นั่งอยู่นั่นแหละขณะที่เราภาวนาแต่ความรู้สึกไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับร่างกายเลยมีความรู้อยู่โดยลำพังตนเองเท่านั้นไม่มาอาศัยส่วนร่างกายส่วนต่างๆเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นท่านเรียกว่าจิตขาดจากอารมณ์คืออารมณ์ของตัวนั่นแหละที่จะไปติดต่อกับสิ่งภายนอกสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ออกมีความรู้เด่นอยู่ภายในตัวนี่เรียกว่าจิตสงบรวมลงเป็นสมาธิคำว่าสมาธิคือความมั่นคงความเหนียวแน่นมั่นคงนี่ก็เป็นขึ้นที่จิตในขณะนั้นแหละเป็นขณะที่เราได้พักจิตของเราพักงานของเราจิตก็สบายเยือกเย็นเป็นสุขแล้วยังเห็นความอัศจรรย์ของจิตประเภทที่สงบนั้นอีกด้วยแม้จะถอยออกมาถอนออกมาแล้วก็ตามผลที่เคยปรากฏกับเราในขณะนั้นจะไม่มีวันลืมยิ่งจะเป็นเครื่องปลูกศรัทธาเพิ่มศรัทธาของเราให้มีความเหนียวแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นเพิ่มความเพียรของเราให้มีความขยันขึ้นไปโดยลำดับเพิ่มความอดความทนเข้าไปโดยลำดับพอเห็นผลแล้วผลนั่นแหละเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้มีแก่จิตแก่ใจความเพียรก็มาเองความอดความทนความอุตสาห์พยายามความใฝ่อกใฝ่ใจมาตามๆกันเพราะผลเป็นเครื่องดึงดูดเหมือนกับแม่เด็กเท่าที่ทำภาวนามีแต่ความขี้เกียจอ่อนแอมากง่ายอ่อนปวกเปียกไปหมดก็เพราะยังไม่เคยเห็นผลนั่นเองเหมือนกับเด็กที่ถูกผู้ใหญ่บังคับให้ทำงานเด็กยังไม่เห็นผลของงานแต่อาศัยผู้ใหญ่บังคับเท่านั้นก็ทำตามโดยไม่ตั้งจิตตั้งใจอะไรไม่หวังผลอะไรพอผู้ใหญ่เผลอสักนิดหนึ่งหรือไปไหนมาไหนบ้างเด็กก็ทะเลถลายหนีแล้วนี่จิตก็เหมือนกันเพราะจิตยังไม่เคยเห็นผลของงานที่เราทำว่าเป็นผลอย่างไรบ้างอาศัยครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วก็มาทำเอาสติสตังบังคับเอาไว้พอเผลอสักนิดหนึ่งมันก็ไปแล้วถ้าจิตได้รับผลจนเป็นเครื่องดึงดูดแล้วจิตจะมีความใฝ่ใจต่องานของตนเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญเพียรซึ่งได้รับผลเป็นหนักไปแล้วกับผู้บำเพ็ญเพียรที่ยังไม่รับผลเลยนั้นประโยคแห่งความเพียรนั้นต่างกันมากแม้แต่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเวลาได้เท่ากันก็ตามแต่การทำงานและผลของงานจะไม่เท่ากันเลยคนหนึ่งเดินก็สักว่าเดินนั่งสักว่านั่งแต่ผู้ทำงานจริงคือจิตไม่ได้ทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีแต่ทะเลถลายเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆอยู่อย่างนั้นจึงไม่ค่อยปรากฏผลอะไรนักแต่ผู้ที่ได้เคยเห็นผลมาแล้วจิตจดจ่อมีความสืบสอสืบเนื่องกันอยู่ซ้ำโดยลำดับผลจึงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นจิตเยือกเย็นเป็นจิตมั่นคงและสร้างหลักฐานขึ้นที่จิตให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปโดยลำดับอยู่ที่ไหนก็สบายแล้วทีนี้นั่งทำการทำงานขีดเขียนหนังสือหรือขุดดินฟันไม้อยู่จิตก็มีความอิ่มเอิบภายในธรรมอยู่กับอารมณ์อย่างธรรมสบายแดดเกี้ยงร้อนๆมันก็ไม่ร้อนร้อนแต่ผิวเผินข้างนอกข้างในไม่ร้อนหนาวก็หนาวแต่ผิวข้างนอกข้างในไม่หนาวทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความขยันหมั่นเพียรเพราะใจเป็นกำลังสำคัญมากอะไรจะร้อนยิ่งกว่าใจอะไรจะเย็นยิ่งกว่าใจจะอะไรจะมีความเหนียวแน่นมั่นคงยิ่งกว่าใจเมื่อใจได้ปักตัวลงไปด้วยความพอใจในจิตใดการใดจิตนั้นการนั้นย่อมจะเป็นไปด้วยดีจนถึง
ขั้นสำเร็จไปได้เพราะความพอใจในอิธิบาททั้ง4ท่านจึงวางไว้อันเป็นเครื่องสนับสนุนการงานได้ดีไม่ว่างานทางโลกทางธรรมข้อที่1ท่านว่าฉันทะให้พอใจในงานถ้าเป็นงานทางโลกก็ให้พอใจในการทำงานเช่นเดียวกับเราพอใจในผลของงานคือเงินวิริยะมีความภาคเพียรในงานอันจะเป็นผลให้รับเป็นที่พอใจจิตตะอย่าทำจิตใจให้ห่างเหินจากงานของตนมีความฝักใฝ่ต่องานอยู่เสมอนิมังสาให้ใช้ความใคร่ครวญกับงานนั้นๆเดี๋ยวจะผิดจากธาตุเมื่อปราศจากปัญญาเครื่องควบคุมเครื่องไตรตรองงานแล้วผลของงานจะไม่ดีนี่ท่านว่าอิทธิบาท4เป็นพื้นเพแห่งความสำเร็จหรือรากฐานแห่งความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นงานใดซึ่งอยู่ในวิสัยของเราที่จะทำได้แล้วย่อมสำเร็จได้ด้วยอำนาจแห่งอิทธิบาททั้ง4นี้นะอิทธิบาททั้ง4จึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับความเพียรทุกด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมผู้ขาดอิทธิบาท4นี้ความเพียรจะไม่จะต้องเป็นลุ่มๆดอนๆสูงๆต่ำๆผลก็ไม่ค่อยจะได้เป็นที่พอใจถ้าผู้มีอิทธิบาท4ประจำตนแล้วผลย่อมเป็นที่พอใจไปเสมอๆจนกระทั่งพอใจอย่างเป็นที่นี่หลักของการทำงานไม่ว่างานทางโลกทางธรรมทำจิตใจของเราให้สงบให้สม่ำเสมอต่องานอะไรจะวอกแวกคอนแคลนรับทราบได้ง่ายๆก็ตามเรื่องของใจนี้ทราบได้เร็วอะไรก็ดีเข้าไปมันมีอะไรยุ่งแล้วก็หวั่นไหวได้เร็วเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสมอประจำเรืออย่างเขาทอดสมอเวลาคลื่นจัดลมจัดเรือต้องทอดสมอไม่ออกเดินเดี๋ยวล่มอับปางในมหาสมุทรต้องทอดสมอทันทีนี่จิตเวลามีอารมณ์มากๆต้องยับยั้งอารมณ์นั้นก็ไม่เวลานั้นไม่นำมาคิดไม่นำมาใคร่ควรไม่นำมายุ่งเหยิงตัวเองเพราะส่วนมากไม่ได้ใคร่ควรเวลาอารมณ์ของใจมันเกิดขึ้นเช่นอารมณ์ไม่พอใจเป็นต้นมันจะเป็นฟืนเป็นไฟไปไม่มีอุบายวิธีไม่มีสติสตังจะเข้าประยับยั้งได้เลยมีแต่ไฟทั้งกองเผาหมดเวลานั้นต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องยับยั้งเรื่องเหล่านี้หยุดไว้ก่อนไม่คิดยิ่งเป็นเรื่องเที่ยวเสียใจมากเพียงไรยิ่งระงับทันทีให้มันหยุดได้ทันทีไม่คิดคิดก็ไม่เกิดประโยชน์เวลานี้ห้ามไว้ซะก่อนจนกว่าว่าเราเตรียมพร้อมทางสติปัญญาที่จะทำหน้าที่แล้วอันนี้แล้วช่างใจได้แล้วนำเรื่องนี้มาพิจารณาในขณะที่พิจารณาก็ต้องมีความตั้งใจใฝ่ธรรมมีสติปัญญาเป็นต้นเป็นเจ้าของของงานเป็นผู้ควบคุมงานนั้นเรื่องก็ระงับไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนักเบามากน้อยเพียงไรถ้านำสติปัญญาเข้าไปใช้แล้วเรื่องนั้นจะราบรื่นดีมากแต่ควรทอดสมอก็ทอดเสียไม่นำมาเรื่องใดๆมายุ่งในเวลานั้นร้อนเป็นฟืนเป็นไฟคนนั้นไม่ถูกใจคนนี้ทำไม่ถูกใจเห็นมีผู้มาฟ้องมาฟ้องมาร้องนี้เราหยุดทันทีถ้าเห็นว่าเรื่องใดจะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นในขณะที่เราต่อเนื่องเราไม่ต่อเนื่องเราหยุดพักมันอยากจะคิดเพียงไรก็บังคับความอยากนี้เป็นภัยความอยากนี้ไม่ส่งเสริมอะไรให้ดีขึ้นนอกจากความอยากนี้จะเป็นไปเพื่อคืนเพื่อไฟเผาให้พินาศทิ้งหายไปทั้งเขาทั้งเราเพราะนั้นไม่มีอย่างอื่นระงับไว้ทันทีนั่นวิธีปฏิบัติต่อตนต้องเป็นอย่างนั้นมีหมายถึงผู้ที่กำลังดำเพ็ญกำลังดำเนินแล้วอยู่ในระหว่างแห่งความดีความชั่วทั้งหลายหรือโลกธรรมมันเต็มอยู่ทุกแผ่นดินและทุกแห่งหนตำบลหมู่บ้านมีทั้งเขาทั้งเรามีเต็มไปหมดเราอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกธรรมย่อมจะได้กระทบกระเทือนสัมผัสกับโลกธรรมเหล่านี้อยู่เสมอจึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องกันกรองเป็นทั้งสมองเป็นเครื่องกันกรองเป็นเครื่องเดินเรือด้วยสติปัญญาควรจะใช้อุบายวิธีใดก็ใช้ควรจะหยุดก็หยุดควรจะยับยั้งก็ยับยั้งควรจะพิจารณาเหตุผลเพื่อได้ความจะเกิดผลเกิดประโยชน์ให้เรื่องนั้นยุติลงได้ด้วยการพิจารณาก็พิจารณาเสียเนี่ยถ้าไม่มีกำลังที่จะพิจารณาให้ยับยั้งเสียนั่นอุบายวิธีปฏิบัติต่อตนเองเป็นอย่างนั้น
เอาทีนี้เวลาภาวนาจิตชอบจะคิดนู้นคิดนี่ยุ่งนู้นยุ่งนี่ทั้งที่เคยคิดมาแล้วไม่ให้เกิดประโยชน์อะไรขณะที่ภาวนายังมากวนเราอีกเอาทีนี้บังคับไม่คิดเวลานี้ไม่เสียดายความคิดอะไรทั้งหมดยิ่งกว่าความคิดคำว่าพุทโธและยิ่งกว่าความรู้สึกที่เกี่ยวพันกับอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเราไม่ต้องการความรู้ใดความคิดปรุงใดจะมาทำประโยชน์ให้เราเราต้องการเท่านี้ขนาดนี้ปากจิตลงไปตรงนั้นให้มีอันเดียวไม่มีอันสองเข้ามาแย่งออกไปเลยนั่นก็สงบจิตใจและจิตใจสงบแล้วมันเย็นเราจะเย็นยิ่งกว่าใจในโลกนี้ไม่มีอะไรเย็นเท่าความเร็วที่สุดก็คือใจความละเอียดละออความรวดเร็วที่สุดก็คือใจถ้าฝึกได้มันมีความละเอียดละออมีความสุขขุมกัมพีรภาพมากและเป็นภาชนะอันเหมาะสมกับธรรมทั้งหลายด้วยสิ่งอื่นใดไม่มีที่จะเป็นภาชนะของธรรมได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเหมือนจิตจิตจึงต้องเป็นภาชนะอันดีที่สุดยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าสอนโลกก็สอนจิตถ้าไม่สอนอะไรเล็งยานดูสัตวโลกท่านก็เล็งดูจิตนั่นเองไม่ได้เล็งดูร่างกายของท่านบอกคนนั้นสวยคนงามควรแก่มาผลนิพพานคนนี้ขี้ดิ้วขี้เละให้ควรแก่มาผลนิพพานคนนั้นแก่คนนี้หนุ่มคนนี้สาวไม่ควรแก่มาผลนิพพานหรือควรแก่ผลนิพพานท่านไม่เอาท่านทรงเล็งยานดูใจของสัตวโลกเพราะใจเป็นสิ่งที่ควรต่อธรรมทั้งหลายทางท่านดังพุทธกิจ5ของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีประจำพระองค์สายันเหธรรมเดชนาตอนบ่าย3โมง4โมงประธานพระว่าแก่ประชาชนถวยข้าถวยข้ามหาเศรษฐีรุมพีตั้งแต่พระราชาลงไปพาโดเซพิคุโอวาดังขนาดสองสามทุ่มสองสามทุ่มไปแล้วแสดงธรรมแก่พระประธานพระว่าแก่พระสงฆ์ที่เข้ามาเฝ้าพระองค์อัทรเจเทวปัญหาตั้งหกทุ่มลงไปแล้วทรงแก้ปัญหาและแสดงธรรมโปรดเทวดาท่านต่างๆที่มาเพื่อให้พระองค์สงเคราะห์ทรงสงเคราะห์ก็สงเคราะห์ปบาปเบวิโลกาลังปัจฉิมยามตั้งแต่ตีสามลงไปแล้วพิจารณาเล็งยานดูสัตว์โลกนี่แหละตอนเล็งยานท่านเล็งดูใจสัตว์โลกว่าใจของผู้ใดมีอุปนิสัยจะสามารถฉลาดแหลมคมพอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างรวดเร็วและจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเมื่อพระองค์ทราบแล้วก็เสด็จไปโปรดอย่างรีบด่วนเพราะจะไม่ทันเวลาจะเสียบุญสายไปเปล่าเมื่อพบนั้นได้ผ่านไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเสียก็ภาชนะนั้นก็ไม่ดีไม่เหมาะสมที่จะรับธรรมเพื่อเป็นมรรคผลนิพพานได้จึงรีบเสด็จไปโปรดเสียเช่นอย่างพระโมกอย่างพระอังคุลิมาลเป็นต้นเป็นผู้มีภูมิบุญสายถึงขั้นพระอรหันต์อยู่แล้วแล้วก็จะตัดรากแก้วแห่งธรรมทั้งหลายคือภูมิอรหัตตผลของตนขาดในวันพรุ่งนี้ตอนแม่มาเยี่ยมก็จะฆ่าแม่ทั้งคนก็จะขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือรีบเสด็จไปโปรดเสียก่อนอย่างนี้เป็นต้นถ้าผู้มีอุปนิสัยที่ควรได้บรรลุธรรมแต่ชีวิตจิตใจก็ยังเป็นไปธรรมดาเหมือนอย่างโลกทั่วไปถึงการเวลาก็เสด็จไปโปรดธรรมดาปัจจุเสปินดาปาตันจาตอนเช้าเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์เป็นประจำกิจวัตรของพระองค์ไม่ลดละเว้นแต่การสมัยเป็นบางครั้งบางคราวที่ควรจะอยู่ด้วยประทับอยู่ด้วยพระทัยาศัยพระองค์อย่างไรเวลาดังนั้นก็มีเช่นเสด็จประจำพรรษาที่ป่าเลไลมีช้างเป็นผู้อุปถัมภ์ประทับตอนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการสั่งสอนอบรมพระเจ้าพระสงฆ์ประชาชนทั้งหลาย
แต่อัทธรเตเที่ยวปัญหาการแก้ปัญหาหรือประธานโอวาทเทศนาว่าการสั่งสอนเทวดานี้พระองค์สมบูรณ์นี่เราพูดถึงใจทรงเล็งญาณก็ทรงเล็งญาณดูใจสัตว์โลกเป็นสำคัญกว่าอวัยวะการสั่งสอนก็สั่งสอนให้ใจเป็นที่เข้าใจในอัตในธรรมทั้งดีและชั่วให้เข้าใจและเพื่อจิตนี้ได้ปลดเปลื้องสิ่งที่ผิดทั้งหลายออกได้โดยลำดับจนกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่เป็นภาชนะอันเหมาะสมแก่ธรรมทั้งหลายใจจึงเป็นของสำคัญใจเป็นของไม่ตายตามหลักธรรมชาติแต่ความเสกสรรความสำคัญของโลกเอาประมาณไม่ได้ฟังแต่โลกนั่นเถอะหาประมาณไม่ได้ตายแล้วศูนย์ก็มีตายแล้วเกิดก็มีเวลานี้ภาวะของโลกกำลังตกอยู่ในคำว่าตายแล้วศูนย์ทั้งที่หลักธรรมชาตินี่ลบไม่ศูนย์ก็ได้แก่ตายแล้วต้องเกิดแต่จะเกิดในภพใดชาติใดกำเนิดใดนั้นแล้วแต่วิบากคือกรรมที่ผู้นั้นสร้างไว้ทำไว้ดีชั่วมากน้อยเพียงไรวิบากนี่แหละเป็นเครื่องหมุนสัตว์ให้เกิดในสถานที่ต่างๆอันหาประมาณไม่ได้นี่คือความจริงลบไม่ศูนย์แต่ความปลอมคือว่าตายแล้วศูนย์จิตใจมันปลอมพูดออกมาด้วยความมืดบอดสำคัญสิ่งใดก็เชื่อว่าเป็นความจริงตามความสำคัญของตนเช่นเดียวกับเสือร้ายที่สำคัญว่าตนฉลาดไม่มีผู้ใดจะปราบได้อยู่เลยจึงมีแต่ฉกแต่ลักแต่ต้นแต่สะดมแล้วก็ไม่พ้นความตายความที่สำคัญเข้าใจตนเองว่าไม่มีใครจับได้ก็ไม่มีความหมายอะไรอย่างน้อยก็มาติดคุกติดตารางมากกว่านั้นก็ถูกเขาฆ่าก็เพราะความสำคัญของตนมากเก่งกว่าคนอื่นนั่นเองเขาจับไม่ได้เขาฆ่าไม่ได้ถ้าทราบอยู่ท่านว่ายังไงเขาจะจับได้เขาจะฆ่าอย่างนี้เป็นต้นจะไม่ทำไม่มีอันใดที่จะสัตว์โลกจะรักยิ่งกว่าชีวิตเสือก็เสือเถอะไม่กล้าทำถ้าทราบว่าจะตายจะถูกทำลายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ทำแต่นี่เพราะเชื่อตนเองจนเกินไปจึงล่มจมเพราะตนเองนั่นแหละนี่ความคิดที่ว่าตายแล้วศูนย์ก็เหมือนกันนี่คือความคิดที่พาเจ้าของให้ล่มจมโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีแง่ใดที่จะดีจะเป็นผลประโยชน์เพราะความสำคัญว่าตายแล้วศูนย์นี่เลยผู้ที่เข้าใจว่าตายแล้วศูนย์ก็เป็นผู้หมดหวังในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็เรียกว่ายังมีความหวังอยู่หวังอยากทำอะไรต้องการอะไรทำได้ตามอกตามใจตายแล้วก็ศูนย์ไม่มีความหมายอะไรขาดสะบั้นไปเลยนี่เราอยากทำอะไรก็ทำตามความชอบใจแต่ส่วนมากทำทางชั่วนะไม่ได้ทำทางดีเพราะไม่คิดว่าผลจะตามสนองได้มันหมดหวังแล้วนี่ตายแล้วศูนย์มีอยู่ชั่วชีวิตนี้เท่านั้นเราทำให้พอใจกินให้พอใจใช้ให้พอใจอะไรๆให้พอใจพอใจส่วนมากมีตั้งแต่จะทำตัวให้จมลงไปโดยลำดับ

0: เราจะว่าแต่เป็นเพียงข้าวสารเลยข้าวสารก็ไม่แน่ใจว่าจะงอกได้หรือไม่น่าถ้ายางในมันยังมีอยู่มันอาจจะงอกได้แต่ข้าวสุกแล้วไม่มีทางมีจิตนี้จนเป็นจิตที่บริสุทธิ์เรียกว่าเป็นข้าวสุกแล้วไม่มีทางที่จะเกิดได้อีกเกิดคำว่าเกิดได้อีกคือเกิดเอากองทุกข์อีกไม่มีเป็นใจที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ไม่ใช่ความสูญไปนี่ถ้าสูญไปจะเรียกว่าบริสุทธิ์ได้อย่างไรความบริสุทธิ์กับความสูญไปนั้นต่างกันความสูญไปคือที่หายปนปี้ไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่นี่ความบริสุทธิ์เหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วก็สั่งสอนโลกด้วยความบริสุทธิ์พระองค์นั่นแหละนี่ผู้นี้ไม่เกิดแล้วไม่เกิดด้วยไม่ทุกข์ด้วยหมดทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เอกพระองค์แรกที่ทรงรู้ทรงเห็นธรรมมันไม่เกิดและสอนโลกเพื่อความดีทั้งหลายสุดท้ายสุดยอดก็คือสอนเพื่อความไม่เกิดเป็นแดนที่พ้นจากทุกข์ทั้งหมดหากว่ายังจะมีการเกิดอยู่ก็ขอให้เกิดด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่ตนสร้างไว้เพราะความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมทั้งหลายแล้วบำเพ็ญคุณงามความดีนี่แหละเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นร่างกายก็ไม่สูญแตกสลายลงไปก็ส่วนดินส่วนน้ำส่วนลมส่วนไฟที่เป็นส่วนผสมกันสลายตัวลงไปแล้วดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟไปเป็นไฟตามเดิมไม่มีอะไรคิดหายใจก็ไม่คิดหายออกจากร่างนี้แล้วก็ไปขอร่างนั้นแล้วแต่บุญกรรมของตนมีมากน้อยเช่นเดียวกับเขาปลูกบ้านปลูกเรือนบ้านหลังนี้ทั้งรถทุกโทรมหรือสลายตัวลงไปด้วยเหตุใดก็ตามไปปลูกบ้านหลังใหม่ได้ถ้ามีเงินมีทองมีความเฉลียวฉลาดพอจะปลูกบ้านให้หรูหราแน่นหนามั่นคงสวยงามขนาดใดก็ได้แต่ถ้าไม่มีเงินก็จำเป็นต้องนอนอยู่ข้างถนนมันจนทุกอย่างไม่คว้าอะไรไม่ติดมือมาเลยความไม้ก็ไม่มีเพราะเงินไม่มีความมีดความขวานอะไรมันไม่มีทั้งนั้นเราจะเอาอะไรมาปลูกบ้านปลูกเรือนมันจำเป็นก็ต้องนอนข้างถนนคือมันจนจะปลูกบ้านปลูกเรือนอย่างเก่าก็ปลูกไม่ได้ให้ยิ่งกว่าเก่าสวยงามกว่าเก่ามั่นคงกว่าเก่าก็ไม่ได้ถ้าผู้มีนี่หมายถึงว่าผู้มีแต่บาปมันเป็นอย่างนั้นมีแต่กองทุกข์เกิดพบใดก็มีแต่พบที่เต็มไปแล้วด้วยกองทุกข์ทั้งนั้นไม่เป็นที่พึงใจเลยในภพนั้นๆเพราะตนสร้างสิ่งไม่พึงใจไว้แก่ตนผลที่พึงได้รับจึงมีแต่ความไม่พึงใจมีแต่กองทุกข์ทั้งมวลเขาไม่เป็นไฟแล้วก็เป็นไฟแต่ตัวของเราเขาไม่ทุกข์ร้อนก็ทุกข์แต่ตัวของเราเพราะเราเป็นผู้สร้างเอาไว้นั่นก็อยู่กับเราอยู่กับใจใจดวงนั้นไม่ตายสิ่งเหล่านี้ก็ติดกับใจไปแต่ผู้สร้างความดีเอาไว้แม้จะเกิดต่อไปในภพชาติทั้งหลายยังไม่ถึงสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานก็ตามก็ไปด้วยกองบุญกองกุศลอยู่ภพใดชาติใดก็พอเป็นพอไปไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนจนเกินเหตุเกินผลมีความรื่นเริงมันถึงผาสุขสบายในภพชาตินั้นๆ นี่อำนาจแห่งกุศลก็เกิดขึ้นจากตนที่สร้างไว้แล้วนั่นแหละไม่ใช่เกิดขึ้นจากผู้อื่นผู้ใดเกิดขึ้นจากเราเพราะนั้นจึงสร้างความดีไว้สำหรับใจใจนี้เป็นของแน่นอนว่าไม่ตายจะไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ตายบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ตายจึงเรียกว่าอมตะอมตะมหานิพพานหมายถึงจิตดวงบริสุทธิ์แล้วนั่นเองไม่ตายแต่ไม่เกิดการแสดงธรรมพอเห็นว่าสมควร
1: ทั้งฟังรับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ
2: อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซคนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วชีวิตจิตใจจึงเป็นของ

0: ที่คุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมขอเชิญรับฟังครับ
2: พวกเราเป็นชาวพุทธนะก็เห็นประจักษ์อยู่แล้วว่าไปปลูกบ้านสร้างเรือนที่ไหนต้องมีวัดมีวาสร้างวัดสร้างวาขึ้นพร้อมกับการปลูกบ้านสร้างเรือนแม้แต่อยู่ในป่าในเขาเขาก็มีวัดนะในป่าในเขามีวัดที่เขานับถือพุทธศาสนาอยู่ในป่าในเขานั้นเขายังมีวัดนะวัดอยู่ในป่าในเขามีอยู่ทั่วๆไปทั่วประเทศไทยเรามีวัดทั้งนั้นนะจะอยู่ในป่าในเขาแต่แท้ไม่น่าจะมีวัดกลับได้วัดดีๆซะด้วยในป่า

มักจะเป็นพระดีๆซะด้วยนะพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมุ่งอัดมุ่งทำอยู่ในป่าเพื่อภาวนาทั้งนั้นไปอยู่ในป่าพระอยู่ในป่ามักจะมีแต่พระปฏิบัติอยู่เงียบๆสะดวกสบายจิตใจสว่างสวยใจที่มีธรรมเป็นใจที่สว่างสวยนะผิดกับใจที่มีแต่กิเลสความรุ่มร้อนวุ่นวายตลอดเวลาเผาหัวใจหาความสุขไม่ได้ปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นกี่ชั้นก็ตามก็เอาคนที่ไฟเผาอยู่ในหัวอกนี่ขึ้นไปอยู่มันก็ไปร้องควรครางไปบ่นอยู่บนหอปราสาทราชมณีนั่นแหละนั่นน่ะมันอยู่ที่ใจนั่นนะใจมีความรุ่มร้อนเฉยอย่างเดียวก็เหมือนกับเอาคนไข้ไปในโรงพยาบาลจะไปขึ้นตึกใดชั้นใดก็ตามไปร้องควรครางอยู่บนตึกนั่นๆ นั่นแหละหายจากโรคจากไปลงมาแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายนี่อยู่สบายอยู่ที่จิตใจนะขอให้พี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธให้มองดูจิตใจตนให้ดียิ่งกว่ามองดูสิ่งภายนอกซึ่งจะทำตัวให้หลงเพลิดเพลินไม่รู้เนื้อรู้ตัวสุดท้ายโลกเขาตายกันเต็มโลกเราก็เหมือนจะอยู่ก้ามฟ้าไม่ตายมีแต่ความเพลิดเพลินหลอกลวงไปลืมเป็นลืมตายไปมีมากนะทีนี้จิตใจที่มีกิเลสสุดลากกว่านั้นมันก็พาเจ้าของให้ดีดให้ดิ้นหาความสุขไม่ได้ตื่นมาจนกระทั่งถึงหลับวันนี้เราได้สร้างสาระประโยชน์อะไรสำหรับจิตใจโดยเฉพาะมีไหมมักจะมีตั้งแต่วัตถุเรื่องดิ้นรนกวนกวายนะตายแล้วทิ้งเกลื่อนตามโลกเราเคยเห็นไหมในโลกไหนก็ทำในเมืองไทยของเราเนี่ยตายแล้วเอาวัตถุสิ่งของไปเป็นสมบัติพึ่งเป็นพึ่งตายได้ไม่เห็นไหมทิ้งเกลื่อนนับแต่มหาเศรษฐีลงมาถึงคนทุกขตะเขียนใจสิ่งทั้งหลายทิ้งเกลื่อนทั้งหมดเมื่อลมหายใจหมดไปจากร่างแล้วร่างก็หมดความหมายสมบัติทั้งหลายหมดความหมายแต่เวลามีลมหายใจอยู่นะดิ้นเหมือนสิ่งนั้นจะพาเลยสวรรค์นิพพานไปอีกนู่นนะความเลิศเลยของกิเลสที่มันหลอกเวลาตายแล้วก็ตายกองกันอยู่นั่นไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรนี่เป็นอย่างนี้จิตใจไม่มีที่พึ่งหายึดหาเกาะสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งที่ท่านแสดงไว้ในธรรมว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ภัยคุกคามตัวเองแล้ววิ่งหาที่เกาะที่ยืดหาต้นไม้ใหญ่หาเจดีย์ร้างบ้างอะไรบ้างหลายประเภทที่จิตเข้าทิศยืดเข้าเกาะแต่แล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ที่ยืดที่เกาะแต่ผู้ที่หลบภัยก็ต้องหาที่หลบภัยหลบซะจนตายก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ที่พึ่งท่านจึงบอกว่าโยจะบุตรทันจะธรรมมันจะสังขันจะสรณังคาโตมีท่านว่าคือผู้ที่พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแลคือที่พึ่งอันเอกนั่นแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กับศีลธรรมไปพร้อมกันนี่คือที่พึ่งของใจโดยแท้เพราะฉะนั้นเราจึงสร้างที่พึ่งภายนอกถือกรามบ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยเครื่องถิ่นจำเป็นสำหรับธาตุขันธ์ที่อยู่ร่วมกันทั้งเขาทั้งเราจำเป็นก็ต้องปิ่งแต้นขนขวายอันนี้เป็นความจริงสำหรับโลกรู้ได้เห็นได้ทั่วไปแต่หลักของใจที่พึ่งของใจโลกไม่ค่อยมองเห็นใจจึงขวายคว้าหาที่ยึดหาที่ขอไม่ได้เป็นเศรษฐีก็หาที่ยึดไม่ได้ไปยึดกองเงินกองทองตายแล้วพังเลยไม่มีอะไรติดตัวไปเนี่ยถึงท่านจึงสอนให้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พึ่งศีลพึ่งทานการบำเพ็ญความดีของตนนี่จะเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยึดของใจโดยแท้ตายแล้วอันนี้ติดแนบไปเลยถึงสวรรค์นิพพานได้เพราะอำนาจแห่งความดีทั้งหลายที่เราบำเพ็ญมานี่คือที่พึ่งให้พากันจำให้ดีนะที่พึ่งของใจต้องเป็นธรรมเป็นความดีงามเท่านั้นที่พึ่งของกายกับวัตถุสิ่งของที่เราอาศัย

ดินแดนทราบกันทั่วหน้าที่พึ่งของใจโลกมองไม่ค่อยเห็นและส่วนมากไม่ค่อยมองหาดีหาดินตั้งแต่สิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์เวลาตายแล้วก็จมไปด้วยกันจมไปด้วยกันนี่ไม่สมควรเลยกับเราที่เป็นลูกชาวพุทธนะให้พากันตั้งอกตั้งใจวันว่างมีมืดแจ้งมืดแจ้งมีมาตั้งกับตั้งกันทำไมจะมีไม่มีวันว่างสำหรับสร้างความดีด้วยตัวของเราเองบ้างล่ะนั่นต้องคิดหักเข้ามาสิถ้าจะปล่อยให้แบบเวลาว่างเวลาว่างมันว่างตลอดเวลาไอ้มันยุ่งก็คือตัวของเราเองเป็นผู้ยุ่งหาเวลาว่างไม่ได้แม้ที่สุดถึงเวลาตายแล้วก็ไม่อยากตายแต่มันก็ตายได้เช่นโลกตัวไปนี่คือว่างเวลาตายมันว่างได้เวลามีชีวิตอยู่ทำไมไม่ว่างไม่สอดแสวงหาที่พึ่ง อย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงสัตว์โลกที่มัวเมากันมากนักนั่นกระตุกเอาบ้างรุนแรงอยู่ ก็เป็นคติเครื่องเตือนใจเรื่อยมาท่านเสด็จไปประทับอยู่ที่หนึ่งเห็นเขาเพลิดเพลินลื่นเลิงบันเทิงกันไม่รู้จักเป็นจักตายพระองค์ก็ทรงกระตุกเอาซะบ้างว่าโกนุห้าโซยิมานันโดนิจังปัจฉดิเตสติอันตกาเลนะโอนัตถาปดีปังนกเวสถาก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันไม่เคยสงบลงจากฟืนจากไฟคือกิเลสตัณหาที่เผาไหม้สัตว์โลกด้วยความมืดบอดของตนนี้เลยท่านทั้งหลายยังมีแจ่ใจลื่นเลิงบันเทิงหัวเราะขับลำทำเพลงกันอยู่เหรอทำไมไม่สอแสวงหาที่พึ่งนี่เป็นคำที่ท่านกระตุกและพวกเราก็เพลินกันแบบนั่นเหมือนกันแล้วเมื่อไรจะสอแสวงหาที่พึ่งสำหรับใจใจดีสมบุกสมบันมากนะร่างกายตายแล้วทิ้งลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรละให้เขาเป็นเทวบุตรเทวดาเขาก็ไม่เป็นธาตุส่วนผสมนี่ก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็เป็นหลักธรรมชาติเสกสรรปัญญาให้เป็นอะไรเขาก็ไม่เป็นแต่ใจนี้เสกให้เป็นอะไรเป็นได้นะเสกให้เป็นทางความชั่วชั่วจนจมมิดเลย ก็ได้เสกให้เป็นทางที่ดีที่ดีพาบำเพ็ญคุณงามความดีทะลุขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิพพานเป็นบรมสุขเลยได้นี่จิตนี่เป็นไปได้ส่วนธาตุขันธ์นี่มันเป็นไปได้แค่นี้แหละ มาเป็นรูปกายหญิงชายรูปสดสวยงดงามที่ริ้วที่เหล่อะไรก็เป็นไปตามบุญตามกรรมของตนแต่สุดท้ายมันก็อยู่ในกองผสมแห่งธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟนี่แหละนี่อันนี้เป็นได้เพียงเท่านี้ให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ส่วนจิตใจนี้เป็นได้เปลี่ยนแปลงให้ต่ำลงจนต่ำสุดก็ได้ให้สูงสุดก็ได้เพราะจึงให้พยายามแก้ไขดัดแปลงใจอันนี้ซึ่งสำบุกสำบันมากทีเดียวนักท่องเที่ยวก็คือใจตรงนี้ไม่มีหยุดมีถอยอยู่ในร่างนี้ก็มาพักในร่างนี้ก่อนเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ก็ไปพักตัวอยู่ในภาพร่างมนุษย์และสัตว์พอมนุษย์และสัตว์นั้นตายลงไปฉะนั้นจิตดวงนี้ออกอีกแล้วเนี่ยไปหาบ้านใหม่เรือนใหม่ปลูกหลังใหม่ขึ้นมาเป็นอัตภาพใหม่ขึ้นมาอัตภาพนั่นก็เหมือนเขาปลูกบ้านสร้างเรือนสร้างเรือนหลังนี้ชำรุดทรุดโทรมลงไปพังลงไปแล้วแล้วสร้างเรือนใหม่มันก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนของเราที่จะไปสร้างมีเงินมีทองมากน้อยเพียงไรถ้าไม่มีทุนมีร้อนก็ไปอยู่กระต๊อบหรืออยู่ที่ไหนก็ซ่อนตัวอยู่อย่างนั้นถ้ามีเงินมีทองจะสร้างเป็นหอปราสาทขึ้นมาก็ได้นี่อำนาจแห่งบุญแห่งกุศลไปพบต่ำก็ได้กระต๊อบกระแท๊บเรียกว่าพบต่ำหรือเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์ไปจนกระทั่งถึงสัตว์นรกก็ได้แล้วจะเป็นมนุษย์มนาเทวดาอินพรหมขึ้นไปจนถึงนิพพานก็ได้ใจอันนี้เสกสรรได้นะส่งเสริมได้กดถ่วงลงไปได้จึงต้องให้พยายามพากันดูใจตนเองให้ดีหลักใหญ่อยู่ที่ใจนะคนเราที่เดินเคลื่อนไหวไปมาตลอดสัตว์ทั้งหลายนี่เพราะขึ้นอยู่กับใจเท่านั้นเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรพอใจออกจากร่างเรียกว่าตายแล้วไม่ว่าใครหอเหินเดินฟ้าก็ตกลงมาไปไม่รอดแล้วถ้าใจออกจากร่างแล้วตายแล้วหมดค่านี่เวลานี้เรายังไม่หมดค่าให้พยายาม
ร้างตัวเองให้จิตสง่างามเราจะเห็นได้ชัดเรื่องความสง่างามของจิตคือหลักพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่ซักฟอกจิตใจได้แก่กิเลสตัณหาทั้งหลายให้ค่อยสะอาดสะอ้านปราศจากความมัวหมองคือกิเลสออกจากใจจากใจใจจะสง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาเฉพาะผู้ภาวนาเห็นได้ชัดมากนะจิตใจดวงนี้เวลามันมืดมืดจริงๆมันบอดจริงๆตาใสยิ่งกว่าตาแมวแต่หัวใจมันมืดมันบอดเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้นะตานี่มีกี่ดวงกี่ตาก็ไม่มีความสำคัญถ้าใจบอดจะอย่างเดียวพาคนชมได้ทั้งนั้นแหละเมื่อสร้างใจให้ดีด้วยศีลด้วยธรรมเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาสอนลงที่จิตตภาวนาคือให้ดูตัวใจให้ดูดวงใจดวงนี้มันเป็นยังไงนี่แหละเรื่องจิตตภาวนาพอดูแล้วเราจะทราบเหตุทราบผลต้นปลายได้เป็นอย่างดีในหัวใจของเราเพราะเป็นต้นเหตุแห่งมหาเหตุอยู่ที่นั่นที่เหลือตัณหาทั่วโลกธาตุรวมอยู่ที่ใจดวงเดียวทำทั่วแดนโลกธาตุเป็นธรรมที่สว่างกระจ่างแจ้งที่สุดก็มารวมอยู่ที่หัวใจดวงเดียวเมื่อเราได้อบรมจิตใจของเราซักฟอกสิ่งที่ไร้ค่าไร้ราคาคือกิเลสตัณหานั้นออกเสียส่งเสริมทางดีงามได้แก่ดูจิตใจซักฟอกจิตใจของตนให้มีความสงบร่มเย็นใจนี้ก็เมื่อได้รับการบำรุงรักษาแล้วจะค่อยสง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาและสว่างสวยกระจ่างแจ้งอยู่ที่ไหนสว่างกระจ่างแจ้งเลยนี่แหละใจสำคัญมากนะความทุกข์ความจนไม่ได้ถือเป็นอารมณ์ขอให้ใจมีความสงบสุขเย็นใจสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในตัวเองนี่เท่านั้นอยู่ที่ไหนไม่จนกรอกจนมุมจะทุกข์จนหนโลกขนาดไหนไม่ถือเป็นอารมณ์นะถ้าใจได้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วสบายไปทั้งนั้นถ้าขาดธรรมเครื่องหล่อเลี้ยงนี้เป็นเศรษฐีก็ไม่พ้นความวิตกวิจารที่จะบัดพรากจากกันทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกดินแดนอยู่นั่นแหละถึงต้องให้สั่งสมจิตใจด้วยอัดด้วยทำให้ดีอยู่ที่ไหนแล้วจะได้สบายสบายดังที่ท่านแสดงไว้ว่าพระอรหันต์ท่านตายท่านตายได้ง่ายมากเป็นตัวอย่างทั้งเป็นทั้งตายพระพุทธเจ้าถึงเวลาจะปรินิพพานเราก็ทราบแล้วทั่วหน้ากันถึงวันเวลาที่จะปรินิพพานเสด็จไปเลยเจ้านั่นเห็นไหมพยานอย่างทราบมีสองที่ไหนหนึ่งเท่านั้นจากนี้คือเดือนสามเพ็ญทรงปรงพระวาจาว่าจากนี้ไปอีกสามเดือนเราจะตายภาษาของโลกเราคือเดือนหกเพ็ญเป็นวันตายของเรานั่นที่ว่าปรงพระชนมายุเดือนสามเพ็ญพอถึงวันเดือนหกเพ็ญเสด็จไปเลยนั่นไปที่กรุงกุสินารานั่นแหละไปปรินิพพานไปเข้าถึงสวนบรรณกษัตริย์ทางบรรณกษัตริย์เขามาทูลถามเขาบอกว่าจะมาตายที่นี่นั่นเห็นไหมล่ะท่านสโตกทานที่ไหนท่านบอกจะมาตายที่นี่เนี่ยตายในคืนวันนี้ด้วยนั่นเห็นไหมล่ะก็ถึงเวลาวันเวลาแล้วก็เป็นจริงๆที่ท่านเสด็จไปนั่นก็มีเหตุผลของท่านเต็มพระทัยเสด็จไปนั่นคือไปกุ

ความร่มเย็นทั่วหน้ากันจึงต้องไปปรินิพพานที่กรุงกุสินารานะวะเพราะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองใหญ่

มงคลถือพระสรีระติดมือไปบ้านไปเรือนของตนไปเมืองของตนนั่นนี่สงครามก็ไม่เกิดถ้าไปปฏิพานโดยไม่คิดอ่านแต่จองแล้วสงครามจะเกิดเนี่ยพระองค์ก็ทรงพิจารณาเรียบร้อยแล้วว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่จะสงบในเวลาตายจากนั้นก็มี ผู้มีอุปนิสัยปัจจัยก็มีพระ

แต่งตายไว้ที่แสงสว่างจากนี้ไปก็ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกก็ทูลถามปัญหาถึงเรื่องศาสนามีมากต่อมาจะให้ถือศาสนาใดพระองค์ไม่ตำหนิติเตียนอะไรละไม่ยกย่องศาสนาใดเอาความจริงออกพูดเลยว่าถ้าศาสนาใดมีมรรค8มีอริยสัจ4มรรคผลนิพพานมีอยู่ในศาสนานั่นแหละ

0: มักขึ้นมาผ่านกามาเสมอขึ้นกามาไปแค่ไปเดียวมันผ่านมาแล้วขึ้นกามาด้วยบางทีก็จ้องจำมันด้วยแค่ไปจ้องจำหมาไปวันนี้ท่านก็เคยกลับอะอยู่ว่าที่แบบมอง
1: ครับ

0: ยิ่งแย้มแจ่มใสไม่สีลายทางยุบยอดเหนือแห้งไปมากขนาดไหนให้เอามาคำนึงไปเพราะงั้นพ่อขอบิณฑบาตอย่าให้ไปเถอะแย่เอาแย่ๆสุดท้ายก็ยอมยอมตกลงเราก็ไม่ไปอย่างนั้นอย่าเรียกว่าเหตุผลแล้วไม่ใช่ว่าสูงว่าต่ำเอาเหตุผลคือทำเหนืออยู่แล้วยกทำออกพิจารณาเราไปเพื่อโลกเราไปเราไม่ไปเพื่อเรานะเราไปที่ไหนเหมือนกันไปเพื่อโลกอยู่เพื่อโลกเพราะฉะนั้นจึงคำนึงคำนวณเกี่ยวกับโลกตลอดไปไม่ผลมากผลน้อยต้องเอาวัดชื่อเจือมันชื่อไม่ได้ระยะที่หนึ่งกับมิชนาเหรอนะก็ไม่เห็นมีอะไร
1: สองตัวทำบุญครับ
0: นะ
1: ไอ้สองตัวแก้วทำ
0: ไหน
1: เขาไม่ได้มาแล้วฝากไว้
0: เขาไม่มาหรอ
1: 500,000 รูปี
0: อะไร500,000อะไร
1: 500,000รูปี 2,000 บาท
0: เออ
1: ของไทย 1,000 เป็น 3,000
0: เออ 3,000
1: ตัวครับ
0: เออเอามา
1: ครับ
0: นั่นได้แล้ว
1: นี่หัวหน้ากอง500
0: เออนั่นไปเยอะแล้วนะไปพวกนี้มันก็ยังไม่ยอมพวกนี้ไม่ยอมรับเหตุผลเราพูดเหตุผลให้ฟังเรียบร้อยแล้วนี่ตะกี้นี่ว่าอะไรตะกี้นี้ให้พรเนี่ยไม่ยังเหลือ
1: ยัง
0: ก่อนที่ท่านจะเสด็จไป
1: ขอ
0: ท่านให้พรเนี่ย
1: ให้แล้ว
0: ให้แล้วเรื่องพวกนี้จะมาขออีกพิเศษอีกนี่แสดงว่าไม่เป็นธรรมเราไม่ให้ก็ได้ของเราเหนือกว่าแล้วนี่จะว่าไงอย่างนั้นที่เรียกว่าเหตุผลเนี่ยอาก็จะมาขอตั้งแต่พรแต่พรท่านไปแล้วไปทะเลาะกับแฟนมันไม่เรื่องอะไรไม่ได้ขอพรไปเพื่อไปเป็นกำลังทะเลาะกับแฟนมันใช่ไม่ได้นะพวกนี้เนี่ยไม่ให้เพื่อกันไม่ทะเลาะกับแฟนไม่ให
1: ้คนนี้เขา
0: เข้าใจไ
1: หมแล้วคนนี้เขาไม่มีแฟนทำไง
0: ไหน
1: จารกนา
0: ไหน
1: อ่
0: ะ
1: ไม่มีแฟน
0: ไม่มีแฟนก็ทำพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นพ่อแล้วไม่จำเป็นหาแฟนหาฟานที่ไหนเราจะเลิศยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไอ้ไม่มีแฟนเนี่ยมาขวดตัวเองว่ามีตาเปียกอยู่บ้านน่ะตาเปียกตาแห้งมันหลับไม่ลงเข้าใจไหมมันชอบตาเปียกด้วยกันเนี่ยก็เอาตรงนั้นสิ
2: ขออนุญาตค่ะไม่ทราบหลวงพ่อจะที่กร
0: ุ
2: งเทพ
0: ฯวัน
2: ที
0: ่
2: เท
0: ่
2: าไหร่
0: ฮะท่านจะมาเหรอมา
1: ไม่เขาถามว่าหลวงตาจะไปกรุงเทพเมื่อไหร่ครับ
0: โอ้ยไม่ต้องประกาศมันก็รู้แล้วล่ะนี่หัวไม่รู้กับเขารู้กันทั้งแผ่นดินนี่ไม่รู้เพราะนั้นเราจึงไม่บอกเฉยเลยเขารู้กันทั้งแผ่นดินไม่รู้คนเดียว
2: ฮะไม่ทราบวันที่เขาบอกสิ้นเดือนเจ
0: ้
2: าค่
0: ะฮะ
2: บอกว่าสิ้นเดือนเจ้าค่ะเขาเลยไม่ทราบว่าตั้ง
0: 29 30ไม่ว่าไง
1: เขาบอกแววข่าวมาว่าไปกรุงเทพสิ้นเดือนแต่ไม่รู้วันที่เท่าไหร่ว่า29หรือ30
0: ไปศึกษาจะใหม่แล้วก่อนค่อยมาถามใหม่นะทางโง่ขนาดนั้นไปศึกษาจะก่อนแล้วเราไปกรุงเทพเรากลับบ้านเราค่อยได้รับการศึกษาที่หลังนะนั่นก็บอกแล้ววันสิ้นเดือนกับวันที่อะไรมิถุนามันไม่มีวันที่31 32เหรอมันก็มีว่ามันก็บอกไว้ชัดเจนแล้วไอ้สิ้นไหนสิ้นเดือนไหนอีกเอาละนะไปแล้วนะไม่นั่นละไอ้ความที่เดียวพอแล้วนะไม่ให้มากละไปละทีวันนี้เราจะรีบไปไกลนะเพราะเราชวนจะไปกรุงเทพแล้วจะรีบไปทำประโยชน์ให้โลกมันเป็นห่วงเป็นใยไปไม่ได้อยู่นะไปวันนั้นไปที่นั่นที่นี่เรื่อยวันนี้ก็จะไปไกลนะวันนี้นะอือเอาละเราจะเลิกกันละพอไปส่วนมากแล้วไม่ลงรถนะพอไปอยู่บนรถให้ขนของลงขนของลงรถไปเลยไปถึงจอดปั๊บให้เขาขนของลงไปเลยเราไม่ได้ลงนะแล้วไม่ไปคุยกับใครเอาของไปให้เขาเฉยได้ละอันนี้ไป
3: วันนี้ต้องคำไม่ได้ด้วยครับผม
0: ไม่ได้ก็ไม่เอาขอไม่ให้เราจะเอาอะไรแล้วก็ต้องตอบว่าไม่ให้ก็ไม่เอานั่นก็เท่านั้นมันก็เข้ากันได้แล้วได้ไหมถ้าให้มาปะเอาปุ๊บเลยนั่นมันรับกันอยู่แล้วเนี่ยไปละหมดละไปละที่8:30แล้วจะออกแต่เช้าหน่อยตอนบ้านไกลไปนู้นไกล
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้ว

เป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ไปที่ไหนอย่าลืมที่พึ่งของใจคือธรรมเป็นของสำคัญมากนะให้เป็นคู่เคียงกันกับวัตถุสิ่งของที่เราอาศัยอยู่อันนั้นเป็นเครื่องอาศัยของกายเท่านั้นส่วนใจต้องมีธรรมเป็นเครื่องอาศัยไม่มีธรรมใจว้าเวใจตกทุกข์ได้ยากลำบากเรียกว่าทุกขตะเข็นใจคำว่าทุกขตะเข็นใจคือคนทุกข์คนยากคนลำบากพวกเรานี้พวกทุกขตะเข็นใจบกพร่องในความสุขทางด้านจิตใจมากทีเดียวแม้ความสุขอย่างอื่นจะปรนเปรอกันขนาดไหนก็ตามแต่ความสุขของใจนี้ไม่มีแห้งผากแห้งผากเข้ากันไม่ได้เลยจึงให้ยึดหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องประดับใจให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจะมีความผาสุกเย็นใจคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน1มกราคม2538ณสวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่2ขอเชิญท่านฟังครับ
2: ท่านจะละราชสมบัติได้เพราะทำหมดนี้เมื่อผู้ใดเห็นอริยสัจธรรมทั้ง4นี้แล้วผู้นั้นแหละเป็นพระถ้ายังไม่เห็นอริยสัจธรรมนี้แล้วจะรู้เท่าไรก็ตามยังทันไม่ชัดในความรู้ใช่ถ้าผู้ใดเห็นอริยสัจนี้แล้วผู้นั้นเห็นธรรมอยู่ไม่ได้ในโลกนี้จะอยู่เอาอะไรล่ะมันไม่มีอะไรได้สักอย่างคิดดูสิความเกิดเนี่ยความแก่เป็นทุกข์ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดจะไม่คันของมันดาก็เป็นทุกข์คืออธิบายฟังแล้วมันเขินแน่นี่เมื่อเฒ่าแก่ชราค่ำค่าความสมุดชุดชนลงไปก็ทุกข์อีกและกองหนึ่งเนี่ยเขามันเป็นสองล่ะนี่เมื่อเกิดพยาธิความเจ็บไข้จะพยาอาพาธโลคาเนี่ยกองทุกข์นี่ยิ่งเข้าไปนี่ที่สามเมื่อนักเข้าไปถึงมรณกรรมถึงแก่กรรมคือคนตายทุกข์ถึงตายอยู่ไม่ได้ในโลกอันนี้คนทั้งหลายแล้วไม่ได้พิจารณาค้นคว้าค้นควายจะออกในทุกข์นี้มีแต่หมุนเข้าหาทุกข์หายศหาศักดิ์หาทรัพย์หาสมบัติหาที่พึ่งหาเสียไซสร้างโน่นสร้างนี้สร้างตึกสร้างลานสร้างบ้านสร้างช่องเนี่ยทำนี้เข้าหาทุกข์พระพุทธเจ้าท่านไม่สร้างท่านละท่านสละเพราะท่านเห็นแล้วมันแสนทุกข์หาประมาณไม่ได้ทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดท่านไม่ได้ว่าทุกข์ทุกข์ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือทุกข์ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยหรือทุกข์ไม่มีทรัพย์สมบัตินั่นเหล่านี้ท่านไม่ได้ว่าทุกข์มีทั้งโขปนาภิกขุขังในสัจจังพิกเวดูก่อนพิชุดทั้งหลายท่านทั้งหลายสัจจังของจริงทุกขันดับเคลื่อนใดเดี๋ยวอธิบายมาแล้วชาติคือทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราทุกขาความเฒ่าแก่เป็นทุกข์พยาธิทุกขังความเจ็บไข้และพยาธิเป็นทุกข์มรณะทุกขังความตายเป็นทุกข์นี่แหละกองทุกข์นี่แหละสิ่งเหล่านี้น่ะมันมีแล้วประจำอยู่รูปทุกรูปทุกนามไม่ว่าใครทั้งหมดจะมียศก็ตามไม่มียศก็ตามจะตำจะดำจะขาวประการใดก็ตามก้อนนี้เป็นอย่างนี้รูปนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นแปลงไปอย่างอื่นเป็นไปเพื่อเกิดเป็นไปเพื่อแก่เป็นไปเพื่อเจ็บเป็นไปเพื่อตายนี่เป็นไปเพื่อทุกข์นี่ล่ะเมื่อความมันเป็นขึ้นแล้วนะมันปวดศีรษะเข้ามาหรือปวดไหนก็ตามนี่พระธรรมมันเตือนว่าเป็นของเรามันเป็นของเราได้ยังไงเพ่งเล็งดูมันโล่มเห็นแต่ว่าเป็นของเรานี่ว่าที่ทราบของเรา ว่าศีรษะของเราทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่บอกไม่บังคับบัญชาเมื่อเป็นเช่นนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นไปเพื่ออาพาธโรคทั้งหลายเกิดมาแล้วสำคัญเราไม่มีโรคหมอเขาบอกมาโรคมาจากยุงมาจากโน่นจากนี้เป็นโรคอันโน่นอันนี้นะไม่ใช่ในคำสอนท่านบอกไว้มันโรคประจำอยู่มัดที่มีในตัวของเราเนี่ยทุกขุมขนเหตุฉะนั้นว่างั้นล่ะจักขุโรโคตาโรคในตาตาก็มีโรคโสตาโรโคหูก็เป็นโรคโรคในหูฐานะโลโคโรคในจมูกจมูกก็เป็นโรคคิวหาโลโคโรคในลิ้นลิ้นก็เป็นโรคกายะโลโคโรคในกายกายก็มีโรคมโนโลโคโรคในหัวใจหัวใจก็เป็นโรคเมื่อเจ็บหัวใจแน่นใจหัวใจโตหรือหัวใจอะไรเนี่ยหัวใจรั่วเจ็บโดแท้ฮัตถะโลโคโรคในมือมือก็เป็นโรคปาทะโลโคโรคในเท้าถูกนั้นถูกนี้มือนี้ก็ในมือมือปอกงอมมือจะไปทำอะไรปอกปอกนั่นตัดนี่ปาดเจ้าของเลือดไหลงอมเห็นไหมเห็นโรคนั่นล่ะเห็นไหมมีทึกเจ้าของนั่นละปาทะเอินนี่โลโคลงในเท้าเกสาโลโคลงในผมเวลาผมมันจะรุดจะโล่งคันไม่ใช่ล่ะนะนักขาโลโคลงในเล็บเล็บก็มีโรคทันตาโลโคลงในฟันฟันก็มีโรคเป็นยังไงฟันหยอกฟันร้อนแมลงกินนะมีโรคนั่นตาโจโลโคโรคในผิวหนังหนังก็มีโรคที่ไหนมีโรคมังสังโลโคโรคในเนื้อเนื้อก็เป็นโรคเจ็บกล้ามเนื้อคัดตรงโน้นปวดตรงนี้นารุโลโคโรคในเส้นเส้นมันก็เป็นโรคเลยล่ะเรียกว่ามีแต่โรคของว่าอาทิโลโคโรคในกระดูกนี่ที่ไม่สังโลโคโรคในเยื่อกระดูกนะนี่แหละพิจารณาโดยแท้มันมีแต่โรคมัดในตัวของเราจะหาที่นี้ไม่มีโรคไม่มีแต่มันมาทันระบาดขึ้นมาแต่มันมีโรคอยู่แล้วประจำอยู่แล้วทุกเส้นขนเนี่ยเห็นนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนไว้มันเป็นเชื้อโรคเป็นตัวโรคอยู่แล้วอันนี้เรามาอยู่ในโรคอยู่ในโรคกันนี่แหละเหตุนั้นพระพุทธเจ้าสอนจะออกจากโลกนี้ท่านวางทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาวางศาสนาไว้ให้เราทั้งหลายมาพิจารณามันรู้มันเห็นธรรมทางสัจธรรมของจริงนี้เมื่อเราเห็นสัจธรรมของจริง4อย่างนี้แล้วเราจะไม่หลงในโลกเราจะหนีในโลกน่าสังเวชลดใจเมื่อพิจารณาแล้วจะเอาตรงไหนไม่มีที่ได้พอเราได้นั่นได้นี้ไม่มีอะไรทั้งอย่างนี่เรื่องเป็นงั้นนั้นพระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญานี้เมื่อรักษาศีลแล้วนี่คือเรามีภัยไม่มีเวรเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีแล้วเมื่อโทษน้อยใหญ่มีภัยไม่มีเวรไม่มีแล้วนั่นเราก็จะพ้นจากทุกข์จากภัยเดี๋ยวนี้ใจของเรามันไม่มีศีลมันก็เลยเกิดเป็นโรคเป็นภัยแสดงให้เรารู้อยู่เที่ยวทูตเตือนเราอยู่เสมอนั่งไปนานๆก็เตือนยืนไปนานๆก็เตือนเดินนานๆก็เตือนนอนนานๆก็เตือนทุกกิริยาบทคิดดูเถอะเตือนวันนี้ทุกอยู่กับเราก็ไม่ฟังกองทุกข์ก็ไม่ฟังเลยนั่งไปนอน ปวดตรงนั้นตรงนี้มันพลิกไปฮะพัดเพี้ยนเรื่อยไปพัดไปเท่าไรนานไปนานมันก็หมดเป็นอย่างนั้นนอนไปนานก็ทุกข์อีกแหละมันจะว่างไงล่ะใครจะนอนได้ตลอดวันนอนไม่ได้นอนได้ตลอดคืนนานมันทุกข์นอนตรงไหนนอนได้ก็พลิกไปข้างนอนก็พลิกไปข้างนี้ฮะมันทุกข์ทั้งวัดจะว่างไงเดินไปนานก็ว่าเหนื่อยว่าทุกข์อีกนี่ยืนไม่ได้นานก็ว่าเหนื่อยว่าทุกข์อีกแหละนี่จะว่าไงล่ะมันมีแต่ทุกข์ทั้งหมดจะมากองทุกข์มันไม่น้อยไม่ใหญ่ไม่ทุกข์นำวัตถุทั้งหลายต่างๆมีถ้าตัวของเราในตัวทุกข์น้อยใหญ่เท่าไหร่ถ้าตัวของเรานี่แหละกว้างซอกยาววานาคืบเท่านี้กองทุกข์ทั้งหลายไม่มากไม่น้อยตอนนี้ล่ะเบื้องบนเพลงศีรษะเราเบื้องต่ำตั้งใจลงไปเพลงพื้นเท้ามีเท่านี้กว้างทางหลังสุดทางหลังทางซ้ายสุดแขนซ้ายทางขวาสุดแขนขวาทางหน้าสุดหน้าอกมัทธนิปริมณฑลกว้างทุกทั้งหลายนี่ท่านได้วางธรรมวินัยไว้ตรงนี้ศาสนาก็ต้องวางไว้ตรงนี้มรรคผลก็วางไว้นี้หมดนรกก็วางไว้นี้หมดเราจะได้มาเลือกเฟ้นคือนั่งสมาธิภาวนามาพิจารณาแก้ไขสมาธิคือทำใจให้ตั้งมั่นคือมันตั้งมั่นตั้งเที่ยงตั้งกงแล้วมันไม่หวั่นไหวในโลกกระทำทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้มันไม่ได้แปรผันอยากย้ายไปโน้นไปนี้อย่างของเที่ยงคือปณิพานเที่ยงมั่นพูดถึงปณิพานท่านไม่ได้พานท่านไม่ได้ว่าอยู่ตรงฟ้าอากาศคือตั้งใจมั่นสมาธิอันนี้ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารสังขารความปรุงความแต่งใครผู้ไปปรุงไปก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยทั้งหลายใครเป็นผู้ปล่อยล่างเราเป็นผู้ไปก่อเองนี่แหละปัญญาให้รอบรู้ในกองสังขารจึงเรียกว่าปัญญาอันนี้เราไม่เราหลงในสังขารเกิดวุ่นวายเดือดร้อนนะเป็นทุกข์ไปก่อครอบก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยขนาดต่างๆไปนี่เมื่อเราได้ยินแล้วโอปัญญาธรรมน้อมเข้ามาแล้วเราอยากได้ไหมความตายเนี่ยมีใครอยากแค่คนไม่มีหรอกมันจะเป็นเลยเป็นนั่นเป็นนี่จะได้มีมียกเมียทุบบำลงมันบำมันก็แบงของพญามารเดี๋ยวขันธมารกิเลสมารอาภิสังขารมารมัจจุมารมารทั้งหลายมาทีเนี้ยทั้งบำลงมันก็มาอยู่ตามนี่บังคับบัญชาของใครทั้งหมดแดงแบบนี้เห็นนั่นจะให้พากันพิจารณามันรู้เลือกเฟ้นจึงตายมีจึงเกิดมีแล้วใครผู้เกิดเมื่อเราค้นพ่อและพบแล้วเราผู้เกิดเราไม่เกิดแล้วล่ะมันจะมาที่ไหนล่ะเมื่อเราไม่เกิดแล้วความแก่มันจะมาที่ไหนล่ะความแก่มีแล้วความเจ็บไข้มันจะมาที่ไหนล่ะความเจ็บไข้แต่พญาติไม่มีแล้วความตายมันจะมาที่ไหนล่ะความตายไม่มีแล้วความทุกข์มันจะมาที่ไหนล่ะเพราะฉะนั้นนั่งสมาธิมันเที่ยงอย่างเดียวนี้นะมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็ทุกข์อยู่เวียนวนอยู่เนี่ยในวตาสงสารนี่มาแล้วจะทีจะกี่ครับกี่กันนั้นจะชาติมาแล้วกี่ครบกี่ชาติมาไปห่วงอันนู้นห่วงอันนี้คือคนหญิงอ่ะรับได้อะไรอ่ะนะตัวเกิดมาคนเดียวไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เป็นนู้นเป็นนี่เราไปผูกไปพันตายตายหนีไปเลยจากนี้จะว่าอะไรไปคล้องอะไรคาอะไรจะไปหลงอะไรเด็ดเดียวกับไปเกิดคนเดียวตายคนเดียวตายสินั่นนั่นใครจะตายนำเกิดใครจะเกิดนำแน่ตายสั่งหัวบำเพ็ญคุณงามความดีดีกว่าตายของทุกข์ดีกว่าตายในห่วงเราตายเนาะห่วงอะไรดีดีหรือบำเพ็ญคุณงามความดี แน่จะไปผูกไปพันมันเป็นกับจิตของเราเราไปปรุงว่านั่นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราเอ้ยหลงละเมิดเรื่องอะไรที่ท่านก็เป็นของเราเงินคำข้าวของก็เป็นของเราผ้าพรคนจะไปเป็นของเราเจอร้านอังคารเป็นของเราลูกร้านเป็นของเราเปล่าทั้งนั้นแหละยับก็ไม่ใกล้ตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเราคางเราใจของเราไม่ใช่เลยบังนุ่งเอาแต่มันจะเป็นว่าของเราไงเล่าพึ่งไงได้ตัวของเราก็ยังเอาไว้ไม่ได้เห็นไหมเป็นของเราตานี่จะให้มันมัวไหมล่ะหูยังมันตึงไหมล่ะจมูกเราเนี่ยสังขารร่างกายยังมันเจ็บมันปวดไหมล่ะยังมันร้อนมันเย็นไหมล่ะมันของเราอยู่สบายไปไหนล่ะไม่ใช่แล้วเออที่เจอนายจะไปหลงโลกนี่ขันโลกนี่โลกพยามานขันธมานขันธมานก็ไม่ใช่อื่นโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ขันธมานโลกก็นั่งอยู่นี่แหละเวทนากับมันความสวยสุขสวยทุกข์นั่นแหละนี่สัญญาความจำความหมายล่ะสังขารความปรุงความแต่งวิญญาณความรู้น่ะสิ่งอันนี้เป็นมารท่านบอกมารไม่ได้มาถูกฟ้าอากาศในป่าในดงในบ้านในเมืองเขากลัวแต่มารกลัวร้ายมารอยู่ที่ไหนนี้มีแต่เขาว่ามารแต่มาเราไปเห็นเขาว่ามารมารเป็นตัวยังไงล่ะคือคนนี่แหละผู้ใดท้องใหญ่ๆสำหรับว่าผู้นั้นมารเนี่ยว่ามันออกมันคนนะมันไงล่ะเห็นไหมล่ะทางไหนฟองปุ้งๆคนนั้นคนนั้นมันนะมันออกมาแล้วมันคนไม่ใช่เหรอแน่คนนี่แล้วเป็นมันเออเนี่ยขันธมารเนี่ยขันธมารก็รูปขันธ์นี่แหละกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเนี่ยเป็นมันแล้วพิจารณาจะไปหลงมันได้หลงมันได้รูปในทางสังเวชคาถาธรรมชาติรูปปั้นมันนิจังเนี่ยเป็นรูปไม่เที่ยงพิจารณาดูสิเวทนานิจาเวทนาก็ไม่เที่ยงเอาจึงเอาได้ง่ายล่ะท่านเห็นก็อย่างนี้สัญญานิจาสัญญาความจำความหมายก็ไม่เที่ยงทั้งหมดสังขารานิจาสังขารทั้งหลายความปรุงความแต่งก็ไม่เที่ยงทั้งหมดวิญญาณนั่นอนิจังวิญญาณก็เที่ยงไม่ได้นั่นก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเป็นได้ทุกอย่างวิญญาณอันนี้เราก็ต้องมาเลิกแฟนเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราจะว่าเป็นตัวไงล่ะรอบสองอีกรูปังอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเป็นอนัตตาสัญเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดนี่เราต้องเพ่งพิจารณาเนี่ยเห็นว่าเป็นตัวตนทำไมเป็นไปเพื่อภาพทำไมเป็นไปเพื่อโรคเพื่อภัยทำไมเป็นไปเพื่อความแก่เจ็บไข้ความตายนะนี่อย่างไรมันเป็นตัวตนนั้นเลยพากันแท่งเล็งดูเตี้ยมาพิจารณาหมดนี่เตี้ยเราจะละสกายทีวิจิตรวิจิตรสาความสงสัยเสื่อมแพงในโลกในรูปเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยเห็นศิลปัตตประมาทไม่ต้องรู้คำว่าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ว่าลูกว่าพ่อว่าแม่ว่าอะไรว่าพี่ว่าน้องไม่ต้องรูปคำว่า

ตัวของเรามันเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีพุทธะแล้วเราพึงได้คือความรู้ยังมีอยู่มันพึงได้เนี่ยอันนี้ธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราเราได้ทำไว้สิ่งใดเราพึ่งได้ถ้าเราไม่ได้ทำไว้ก็พึ่งไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้เราไม่ทำไว้ถ้าเราทำไว้แล้วอยากได้ก็ได้ไม่อยากได้ก็ได้เราได้ทำไว้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเห็นนั่นก็ได้สุดพระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าเราไม่ได้ทำแล้วอยากได้ก็ไม่ได้ละเพราะเราไม่ได้ทำไว้คือเราเกิดมานี่แล้วใครยังมั่งมีสีสุขอยากสวยอยากงามยังมียศถาบรรดาศักดิ์อยากเป็นเศรษฐีข้าบดีทั้งนั้นใครอยากทุกข์อยากจนอยากคนนะเพราะเราไม่ได้ทำไว้แล้วมันจะได้ยังไงล่ะเราไม่ได้สร้างไว้ไม่ได้ทำไว้หลายภพหลายชาติมานี่เป็นอย่างนั้นท่านยังว่าในมงคลนะคาถานะท่านบอกไว้เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์สมควรแล้วท่านยังบอกปฏิรูปประเทศวาโสจะโอเคกตาปิญญาตาตาสมาปานีทิจเอตมังคารมุตตมังนวลแล้วเกิดเป็นมนุษย์อันสูงอันใหญ่หรืออันดีมีประเทศสมควรเราเกิดมานี่ก็ด้วยอาศัยโอเคกตาปิญญาตาโอเคในกระมังกรปุญญาตาซึ่งบุญกุศลกระตังได้กระทำไปแล้วปานีทิจได้ตั้งตนไว้ที่ชอบประกอบคิดในที่ดีเอตมังคารมุตตมังจะได้เป็นมงคลอุดมนี่เราไม่ได้ตั้งตนที่ชอบล่ะเราเป็นประกอบที่ดีที่ดีล่ะแล้วไม่กระทำไว้ล่ะมันจะได้ยังไงล่ะมาวันนี้พากันให้รู้ให้รู้สึกสำนึกสำนึกอ๋อจริงทั้งหลายทั้งหมดเราสร้างมาเราทำมามันจึงได้เห็นเราไม่ได้สร้างมาเราไม่ได้ทำมาแล้วไม่ได้เราก็พิจารณาอย่างนี้เราจะได้เป็นคนหมั่นคนขยันอย่างแต่งานอันนี้การที่เราเกิดมานี้มีปรารถนาอยู่3ในแค่นั้นแหละทุกวันเนี่ยพากันหาอยู่ในยุทธยานนี่มี3ในแค่เนี้ยใน1ต้องการโภคสมบัติวัตถุของเงินทองมากๆพากันหาในยุทธยานนี่ทำไมไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของเราพากันหาอยู่ในยุทธยานไม่ยึดไม่ได้อยู่นี่หาทรัพย์หาสมบัตินั่นนี่แหละใน2ต้องการรูปสวยๆงามๆอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนะจะได้พากันแต่งตนแต่งตัวโอ้ไม่ยึดไม่ได้ยอนนะเนี่ยพอจะได้ล่ะมันยังไม่ได้ตามความประสงค์ของเราในสามล่ะต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อลูกเกิดมาแล้วก็พากันไปเล่าไปเรียนพากันทรงนอกทรงที่ไหนเพื่อจะได้ความรู้ความฉลาดเพื่อไม่ให้มีสติปัญญาทำไหมไม่ได้สงความมุ่งมั่นปรารถนาล่ะบางคนเนี่ยก็เหตุใดมันขาดปัจจัยของเราได้ทำไว้อานิสงส์เกิดมามีทรัพย์สมบัติคือเราได้สร้างไว้เราได้ทำบุญคือพระพุทธเจ้าว่ามีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยมีเท่านี้ข้อปฏิบัติหนทางจะออกจากทุกข์คือทานการให้หรือการสละหรือการบริจาคเราได้ทำคุณทำกุศลทำคุณงามความดีไว้อันนี้จะติดตนนำตัวของเราไปทุกภพทุกชาติเนี่ยพากันเช่นพิจารณาดูแท้เนี่ยไม่ใช่เป็นของคนอื่นที่เราให้ทานเราแน่นทั้งหลายทั้งหมดเป็นของของตนพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราแล้วคือถ้าให้ทานตั้งแต่นู่นกันหาตาลีให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างสร้างปัจจนาเสียนทุกแล้วแต่คนจะให้จะรับทานท่านให้หมดจะเอาหน้าตาก่อนเจาะควักให้นั่นท่านบอกว่าจะเลือดเนื้อก็จะเสือดให้นั่นพุทธจะรับทานนั่นท่านชละโดยฐานะปารามีนั่นคือเมื่อท่านให้ทานแล้วท่านไปในภพใดชาติใดท่านเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนไม่อดไม่ยากนั่นด้วยบุญวาสนาของท่านได้สร้างไว้นั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้อันนี้สองการละจะต้องการรูปสวยรูปงามอันนี้สองการรักษาศีลรักษาศีลไม่รักษาอื่นรักษากายรักษาวาจาใจของเราให้เรียบร้อยแล้วแม้กระทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจเราแล้วคนเรียบร้อยไม่คิดคนคิดการเกิดมากายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีเกิดมาคนนั้นก็เป็นคนสวยคนงามไปในพบใดชาติใดก็ตามนี่ท่านวางไว้อย่างเนี้ยแล้วคนทั้งหลายไม่ได้รักษาหรอกศีลนะ

0: ยากนักยากหนาเพื่อไปรักษาตัวของเรารักษาถึงไม่รักษาอื่นรักษาตัวของเราไม่ทำบาปทำกรรมไม่ให้ทำโทษจึงใดเป็นโทษจึงใดเป็นบาปจึงใดเป็นกรรมคนละอายหรือคนกลัวนั่นนี่งานถ้าเราทำบาปทำกรรมแล้วกรรมนั้นเราเกิดมาแล้วก็ไม่เป็นคนไม่สวยได้เพราะกรรมนั้นมาประหัตประหารเราเราได้ทำไว้แล้วกายของเราไม่รักษาวาจาของเราไม่รักษาใจของเราไม่รักษามันก็เลยไม่เป็นของงามแท้แล้วรักษาแล้วก็เป็นของงามนี่อันทรงนี้ล่ะผู้ใดต้องการแล้วก็พากันรักษาเอาตัวของเราให้รักษาบุคคลอื่นนี่พากันให้เป็นรู้เป็นเข้าใจอันนี้สงการนี่ว่าเกิดมามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดท่านสอนให้ภาวนาภาวนากราบพระไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธเราเลือกเพ้นมันก็ปัญญามันเกิดขึ้นจากนั้นอันนี้ทรงภาวนาแล้วภายในพบในฉากใดถ้าบุญวาสนาของเรามีในปัจจุบันนี้แต่กล้ามาแล้วแต่พบก่อนฉากก่อนมาเราทำปัจจุบันนี้ก็สำเร็จในปัจจุบันนี้ปัญญาแต่กล้าคนนั้นมีปัญญาใส่อันนี้สองความภาวนาเนี่ยขอสำคัญในนั้นอย่างไรพากันในเพื่อรู้เพื่อใจขอปฏิบัติต่อไปนี่อยากพากันจำไว้อันนี้สงเราทำนี้ไม่ได้ทำให้บุคคลอื่นคือให้ทานนั่นนี่กลายเป็นของตนนั่นก็พุทธเจ้าใครแย่งกินก็ไม่ได้เมื่อพญามารจะมาทำลายท่านท่านก็ไม่นึกถึงอื่นไม่นึกถึงทานะปารมีนึกถึงทานพญามารนั้นก็เข้าใกล้ไม่ได้เป็นงั้นคนนี้สุดเข้าใกล้ท่านไม่ได้องนั่งเฉยฟักทรงสละมาแล้วปฏิบัติอาฆาตจองเวรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีท่านมีสังรวมระวังเรียบร้อยแล้วท่านไม่มีโทษน้อยใหญ่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทางกายทางวาจาใจของท่านวันนี้ชุดพยามันนะเขาใกล้ไม่ได้ชกมีดจะฟันหนาบจะฟันตะบองจะฟันก็เป็นดอกบัววิชามดยิงปืนออกไปก็เป็นดอกไม้มดนะผลในชุดพญามันนะก็นำท่วงตายไปหมดเห็นไหมล่ะเหนืออำนาจคุณวัดนางท่านในเราทั้งหลายก็ทำบุญทำกุศลนี้ก็เป็นอนุสรณ์เป็นสาวารีเป็นที่เลิกเมื่อใครทุกข์คามเข้ามาเราจะนึกถึงบุญถึงกุศลนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงคุณงามความดีแล้วความชั่วทั้งหลายมันก็หายไปเสียประมาประไม่เหมือนกับมันมืดอย่างเนี้ยเราจุดไฟกันแล้วมืดก็หายไปนี่แหละนึกถึงคุณงามความดีใจเราไม่มีภัยใจแล้วไม่มีเวรใจแล้วไม่มีพยาบาทใจแล้วไม่มีความชั่วทั้งหลายทั้งหมดใจแล้วก็มีความเบิกบานพุทโธเป็นผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสพุทโธสว่างสวายล่ะนี่แหละพากันตั้งใจและนึกอย่างเนี้ยว่าไงล่ะขอใจมาอธิบายฟังเถอะเนี่ยฮะต่อไปจะฟังธรรมจะฟังเทศมีเทศให้ฟังฮะอ้าวตอนนี้ไปฟังธรรมว่าฮะฟังธรรมจะก่อนนั่งย้ายๆขึ้นหนึ่งฟังครับหน่อยมันคือมันเคยฟังธรรมไหมล่ะมันก็ประมาณประมาณนั่งถอยห่างไปได้นั่งแถวก็ได้แต่นั่งจอดกันแท้มันนั่งยากเยอะมันนี่ก็ได้ตรากว้างไม่ว่างนั่งห่างกันนั่งเขาที่ภาวนาเอามาบุญแน่นั่งเคยนั่งไหมเคยบวชไหมถ้านั่งเคยฟังเคยนั่นน่ะเราไปบวชทันทีนั่นอ้าวไม่เอาก็เอากราบพระจะก่อนลงมาขึ้นอ้าวนั่งได้ไม่โกนกว้างนั่งสบายนั่งขับแคบก็ได้ขาขวานั่งสบายขาขวาทับขาซ้ายอ้าวนั่งสบายยังดีนั่งสบายเอาขาขวาทับขาซ้ายนะมือขวาทับมือซ้ายนั่นเอามือขวาวางนี่ทับกันปอหัวกุมมือจูกันนั่งให้สบายแน่นั่นบอกเสียนั่งนั่งสบายขาขวาทับขาซ้ายเนี่ย
1: นั่งเป็นคนพิการ
0: เลยนะคะให้เอานั่งอย่าให้นั่งสบายพิการนั่งสบายนั่งท่าใดสบายก็นั่งให้นั่งสบายพิการพิการอะไรนั่นแหละเออขาเดขาไว้ทับในแล้วก็เดไว้เดไปข้างหน้าเพียงมาเดไหนก็ได้นั่งสบายนั่นล่ะจะหักขาเขาเขาหักขาเราอย่างนั้นรู้ไว้เอานั่งให้สบายเราก็นั่งสบายวางขาวางทางให้สบายแค่มือขวาทับมือซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายนะวางขับเนี่ยเอานั่งสบายสบาย วางท่าวางทางสบายสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสไรถึงแล้ววางดูด้วยสบายยังตัวของเรานั่งดูแท้มันสบายยังมันยังคัดตรงไหนมันยังคล้องตรงไหนมันยังขาดตรงไหนลองดูแท้เมื่อตายแล้วสบายแล้วต่อไปให้นึกพระพุทธถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนึกถึงพระธรรมอยู่ในใจนึกถึงพระอริยสงสาวกอยู่ในใจเชื่อมั่นในใจแล้วอันนี้เป็นนึกคำภาวนาว่าอย่างนี้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วเห็นรวมเอาคำเดียวเอาพุทโธพุทโธคำเดียวรับตางับปากซะรับตาซะงับปากซะให้ลึกพุทโธในใจให้ลึกก็เฉยๆปากก็ไม่ตีลิ้นไม่กระดกกระดิกลึกก็เฉยๆเนี่ยให้ลึกพุทโธอยู่ตรงไหนเราอยู่ในจิตของเราจิตเป็นผู้ระลึกให้ตั้งสติไว้ที่ว่าพุทโธพุทโธอยู่นั่นหูก็ไปฟังที่ลึกพุทโธอยู่นั่นตาแล้วก็แพ่งดูที่ลึกพุทโธมันเป็นยังไงเราอยากรู้อ่ะตัวของเราเนี่ยนะมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์มันมีดีหรือมีชั่วอยากรู้จักอย่างเนี้ยคือพอบอกว่ามันนี่มันซวยล้างบาปมันมีที่จะล้างนอกจากเรานั่งสมาธิเนี่ยมันดีเป็นไงจิตเราพุทโธพุทโธจิตมีจิตดีจิตมีความเบิกบานจิตมีความสว่างสวยจิตผ่องใสมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจมันไม่ทุกข์ไม่ยากไม่วุ่นไม่วายไม่เดือดไม่ร้อนสบายเบาตนเบาตัวเบาร่างเบากายหายโรคหายภัยสบายเนี่ยจิตดวงนี้นำความสุขนำความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าดูที่เป็นอย่างนั้นไหมถวงเราเดี๋ยวนี้เราพากันจะอยากร่ำอยากรวยอยากสุขอยากสบายมันสุขมันสบายไหมล่ะเชื่อที่หมายฟังไหมล่ะต่างคนต่างเพ่งดูเท่เนี่ยมันรู้เท่กรรมมันไม่มาแต่อื่นความชั่วทั้งหลายนี่จิตเป็นอกุศลเป็นยังไงจิตไม่ดีเพียงว่าไม่ดีนั่นแหละอยู่ที่ไหนล่ะเมื่อจิตเราไม่ดีจิตทะเยอทะยานโน่นทะยานนี่จิตวุ่นวายแบบจิตไม่ดีทุกข์ยากจิตไม่ดีทุกข์ยากเลือดร้อนวุ่นวายมืดมนวุ่นวายพิจารณาดูเถอะนักน่วงง่วงเงาเฮานอนทุกข์ยากเนี่ยจิตดวงนี้แหละนำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากจะสงสัยอะไรล่ะพวกเรามันอยู่ที่ไหนล่ะความทุกข์อยู่เนี่ยมันไม่เยอะต้นไม้ภูเขาเรากอในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางฟังดูที่ทุกข์มันอยู่ตรงไหนล่ะอะไรมันทุกข์น่ะนั่นเมื่อจิตเราทุกข์นั้นเราจะหาความทุกข์ที่ไหนล่ะเมื่อจิตเราไม่ดีเราจะหาความดีที่ไหนล่ะนั่นพิจารณาดูแท้จะไปหาจนตายมันก็ไม่ดีๆเพราะต้นมันไม่ดีแล้วเสียประมาณประมาณเมื่อกับผลต้นหมากม่วงต้นไม่ดีจะลูกมาจากไหนล่ะเนี่ยนี่ก็ต้นบุญต้นกุศลต้นคุณงามความดีคือจิตนี่เป็นต้นจังหวะบุญและบาปเพียงใดใจของเรามันถึงก่อนนั่นถ้าเราจะมานี่ใจเรามาถึงก่อนตัวของเราอยู่แต่บ้านใจมาคิดมาถึงแล้วแต่งานฉะนั้นเราต้องให้รู้บุญและบาปเพียงใดใจถึงก่อนมันสำเร็จกับดวงใจแล้วแต่งานเพียงพิจารณาเลยแท้มันดีสมความเราต้องการไหมจะอะไรมาดีเมื่อใจเราไม่ดีแล้วเมื่อใจเราไม่มีเราจะอะไรมามีแล้วเมื่อใจเรามีความสุขจะเอาความสุขมาจากไหนแล้วอะไรสุขไม่ใช่วัตถุก็ขอเงินทองสุขข้าวน้ำโภชนาหารสุขใจเราที่เป็นสุขสุขเพราะเหตุใดเพราะใจของเราสงบมันไม่วุ่นไม่วายเนี่ยพิจารณาดูแท้ต่อไปทางคนทางแผ่นเรื่องดูแท้เห็นหรอกเป็นภัยไม่ออกหัวใจอย่างโซนดูมันตัวอะไรหาเช่นเรนโดแต่เราไปนึกเอาตัวมันก็ตัวจะไปนึกมันไปนู่นไปนี่แค่มีเสียงอะไรก็ตามให้รู้ว่าเสียงนั้นมันมีอันตรายแล้วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็วางใจมาให้สบายสบายเลยอยากสุขอยากสบายบุญนันใดที่เราทำบุญกุศลเท่าเราให้ทานร้อยหนพันหนกับพระอานิสงส์ที่เท่าร่างสมาธิภาวนานี้ในข้าวนี่สองนั่งนั่งสมาธิภาวนานี่นี่แหละพากันเช่นเรียนรู้เราทำนี้ปฏิบูชา ดูเห็นตัวบุญตัวบาปแท้ตัวบุญคือเป็นยังไงตัวบุญคือใจเราดีตัวบาปคือใจเราไม่ดีนี่มันเป็นอย่างนี้ตัวบาปเป็นตัวคือมันทุกข์นั่นแหละมันทุกข์อยู่ตรงไหนล่ะอนาล็อกก็ตรงนั่นแหละไม่อยู่ถึงพื้นดินฟ้าอากาศบุญเป็นยังไงคือใจดีใจมีความสุขความสุขตรงไหนล่ะนั่นแหละสวรรค์อยู่ตรงนั้นไม่อยู่ที่อื่นพากันเช่นพิจารณาดูเถอะนำทำนั่นก็นำไปเมื่อใจแล้วเป็นสุขทำนั่นก็นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจแล้วไม่ดีมันก็นำสิ่งไม่ดีมาให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจทุกข์นั่นก็นำสิ่งที่ทุกข์มาให้ประสบเห็นสิ่งที่ทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้หลายพากันเช่นเดนโดติใครเป็นแบบนี้ไม่ใช่เทวดาเทวดาสร้างให้ใครมาพรมทำให้เราเราทำเองเกิดขึ้นมาเองแต่เวลานี้เราพากันให้คอยสงบนี่ความสำคัญอย่างนั้นพากันเพ่งเล็งพิจารณาในโลกบางคนเชื่อเป็นกรรมนั้นกรรมนี้กรรมมันจะมาจากที่ไหนเล่าพระพุทธเจ้าวางไว้ในสัญญามงคลคาถาท่านบอกเนี่ยกายกรรมวาจีกรรมโนกรรมเนี่ยกรรมเกิดจากนี้กายกรรมกรรมเกิดจากกายของเราวาจีกรรมกรรมเกิดจากวาจาของเรามโนกรรมกรรมเกิดจากดวงใจของเราแต่เวลานี้กายกรรมของเราไม่มีแล้วนิจกรรมมันดีวาจีกรรมของเราก็ไม่มีแล้วมันยังเหลือแต่มโนกรรมมันที่ความน้อมนึกระลึกอันใดอยู่นี่กรรมสกมหิกรรมนั้นเป็นของของตนนิสัยเป็นของของใครเป็นของของตนกัญญานังวาปาปะกังวาสัจทายุสันติแล้วจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะรับผลของกรรมสืบไปเราทำไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะรับผลของกรรมสืบไปจะไม่สืบยังไงเล่าอันนี้เราจะรู้จักได้ยังไงกรรมดีกรรมชั่วกัญญาเนี่ยคือกรรมมันดีรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราดีมีความสุขความสบายพุทโธสว่างสวยเย็นอกเย็นใจมันไม่ทุกข์ไม่ยากไม่วุ่นไม่วายไม่เดือดร้อนอันนี้เรากรรมดีเนี่ยพิจารณาดูเถอะมันอยู่ที่ไหนเล่าปาปตังวาคือกรรมมันชั่วรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราไม่ดีใจเราไม่ดีก็ทุกข์เนี่ยวุ่นวายเดือดร้อนกลุ่มอกกลุ่มใจนักโน่งง่วงเงาเฮานอนทุกข์เนี่ยกองทุกข์นี่แล้วกรรมความชั่วพิจารณาดูเถอะไม่ได้สิกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากต้นไม้ภูเขาเราคอในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางมันเกิดจากใจเราเองตอนนี้ไปตั้งคนตั้งเพ่งเล็งดูหัวใจของเราไม่นานเท่าไรเอาสักสามสิบนาทีลองดูเถอะนี่แหละบุญอะไรเท่าเรานั่งภาวนานี่เราดูใจเราได้เรามานี่เราอยากได้บุญอยากได้กุศลเราจะได้ความสุขความเจริญทำอะไรก็ตามจะได้ความสุขความเจริญเท่านั้นเมื่อใจเราไม่ดีแล้วจะอะไรมาสุขมาเจริญล่ะเพ่งเล็งดูแต่เมื่อใจเราดีแล้วนั่นแหละความสุขนั้นนำความสุขความเจริญให้มันรู้สึกเบาตนเบาตนอิ่มอกอิ่มใจดีอกดีใจแน่นี่ความสำคัญเนี่ยเอาเพ่งเล็งดูแต่เราอยากดีไหนจะล้างบาปล้างกรรมไม่เหมือนคิดจะเตือนเขากรรมอยู่ที่ไหนมโนกรรมความน้อมนึกนี่นอกจากเรานั่งสมาธิจิตเราสงบกรรมทั้งหลายหมดกรรมน้อยใหญ่ทั้งหลายหมดเพราะจิตคนนี้มันจะไปปรุงไปแต่งเพราะจิตคนนี้ไม่ได้ไปก่อกรรมก่อเวรก่อภัยอะไรสักอย่างนิ่งเฉยมันว่างหมดนั่นหมดกรรมในนั่นเนี่ยกรรมเก่าก็หมดกรรมใหม่ก็หมดแต่นี้มันไม่หมดกรรมเพราะมันไปปรุงไปแต่งอยู่นี่มันไปปรุงไปแต่งก็ไม่หมดสักทีดิกรรมใหม่กรรมเก่าก็ยังกรรมใหม่ก็ต่อเรื่อยไปอยู่ดิหยุดสิว่างอยู่ดิละสิอย่าไปต่ออย่าไปปรุงไปแต่งดิดูใจของเรามันได้ก่อภพก่อชาติที่ไหนแล้วก็แพ่งเล็งดูสิพระเวฆวาสัมภวันติมันเที่ยวต่อภพน้อยๆใหญ่ๆอยู่เนี่ยแล้วก็แพ่งเล็งดูมันโลดใครไปก่อที่ไหนล่ะไปนรกหรือไปสวรรค์นรกก็หมายใจเราทุกข์พูดสั้นๆสวรรค์ก็หมายใจเราทุกข์นั่นแหละความพ้นทุกข์ก็คือใจเราไม่ทุกข์นั่นแหละใจเราไม่ทุกข์มันก็พ้นทุกข์มันเด้ใจยังมีความทุกข์อยู่มันก็ไม่พ้นมันเด้ไม่ใช่อื่นอันอื่นทุกข์ใจเราผู้ทุกข์ไม่ใช่อื่นสุขใจเราเป็นผู้สุข สังขารร่างกายที่มีอะไรตายแล้วเขาก็ไปเผาไฟทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างมีตานี่หมายตามคนตามสงบไม่ยินไม่ฟังเสียงอะไรให้รู้สำคัญสัญญาไว้สิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็วางใจสบายสบายพุทโธพุทโธใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบายใจสว่างใจสบายใจผ่องใสนี่อยากได้อย่างนั้นไม่ใช่หรอต่อไปจะมาอธิบายหรือมาอธิบายจิตใจของท่านทั้งหลายมาฟังเสียงฟังไปทั้งคนทั้งดูใจของเรามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นทุกข์ไม่รู้นะผู้ใดไปทุ่มไปแต่งเอาวางสบายสบายยาวทุกอย่าไปนึกทุกนิดยากนึกคนนั้นนี่นึกพุทโธมันรู
1: ้ต่อไปพากันเช่นเล่นโดนี่แหละคุณงามความดีของเรากับความชั่วให้มากกว่ากันเนี่ยพากันเช่นเล่นโดมันโลมเห็นความเป็นอยู่ของเราพากันจะหลับอยากรวยจริงไหมไปสวรรค์นิพพานเป็นยังไงอยากตกนรกเป็นยังไงต่อไปจะได้ให้พรจ้าพากันตั้งใจรับพรจ้าพากันไปทำบุญทำกุศลพากันรับพรรับโกรธน้ำใจของเราทิศบุญกุศลถึงใครก็แล้วแต่ถึงสัตว์ทั้งหลายตอนนี้กันจะให้พรเราอย่าหาว่าอย่าห้าปูลาปายเจริญทิชาขันโตทินังเตตานังบุปกะปาติชิตังบัติตังดุหังทุตังเมลสมิเตโตสัพเพปูเรนโตสังกะปาจันโทปนรโสยะถามันโคจระโยถามสัพเพเตโลคาสัพเพเตพยาสัพเพเตขันตลายาสัพเพสัพพวาสัพเพเตทูนิมิตตาสัพเพเตอวมังคราปินสันตุอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกนิสวัฒโกพินวัฒโกวันวัฒโกสุขวัฒโกที่จะเป็นทางอภิวา

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนากโรในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่2ครับ

ครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอาให้หมดในหัวใจรู้อย่างนั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายประสาธาตุขันสลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องก็มีเท่านั้นโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด3สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปก็เชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนก็เชิญรับฟังครับ
1: เกือบ20นาทีแล้ว
2: นี่เป็นคณะบดี
3: คณะผู้ปกครองครูและนักเรียนเพื่อเป็นการ คณะครูอาจารย์และนักเรียนดินเดชาครับดินเดชาสอง
1: ขอเตือนเล็กน้อยว่าเวลาเทศนาว่าการกรุณาอย่าได้ถ่ายภาพนะการถ่ายภาพการส่งเสียงอย่างนี้อย่าให้มีในขณะที่เทศจะไม่เป็นประโยชน์อันใดเลยสำหรับผู้เทศและผู้ฟังก็เหมือนกันอันนี้มักมีอยู่เสมอจึงได้เตือนให้ทราบเอาไว้ในขณะที่เทศ อย่าได้มีการถ่ายภาพถ่ายอะไรนะถ่ายภาพนี่สำคัญมากทีเดียวกระเทือนวันนี้เป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องทั้งหลายมีคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบดินทร์เดชาเป็นต้นได้มีความพร้อมเพรียงสามัคคีด้วยความรักชาติและความเสียสละรวมกันมาบริจาคทานเพื่อเป็นการกุศลทอดผ้าป่าช่วยชาติของเรา ซึ่งหลวงตามีเจตนารมณ์มาอย่างนี้อยู่แล้วถึงกับได้แบกร่างคือสังขารที่แก่ๆนี้ออกมา รับบริจาคและแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันตลอดมาจนกระทั่งร่างกายจะเป็นไปไม่ได้แล้วจึงได้สารภาพตนโดยลำดับมาจนกระทั่งบัดนี้วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังอัตธรรมซึ่งจะได้นำมาแสดงในระยะนี้คำว่าธรรมเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอไม่มีสิ่งใดจะเสมอเหมือนได้เลยในสามแดนโลกธาตุนี้แปลว่าผู้สัมผัสธรรมผู้รู้ธรรมผู้เห็นธรรมนำออกมาประกาศสอนโลกในปัจจุบันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสดาเอกของโลกคำว่าศาสดาเอกนั้นก็หมายถึงท่านครองธรรมอันเอกขึ้นในขณะที่ตรัสรู้ธรรมอันเอกนั้นปรากฏขึ้นในพระทัยธรรมนี้จึงเป็นธรรมขององค์ศาสดาที่นำมาสอนโลกเรื่อยมาพวกเราทั้งหลายจึงได้ยินได้ฟังอัตธรรมว่าถูกว่าผิดว่าบาปว่าบุญเป็นต้นเรื่อยๆมา ในสิ่งเหล่านี้ธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงความรู้แจ้งแทงทะลุที่เรียกว่าโลกวิถุได้ทรงรู้ทะลุปุพรงไปหมดแล้วนำมาสั่งสอนโลกด้วยธรรมเหล่านี้แหละธรรมแท้นั้นพระพุทธเจ้าทรงไว้ในพระทัยนั่นเรียกว่าธรรมอันเลิศเลยไม่มีใครจะรู้ได้เห็นได้ในธรรมประเภทนั้นมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอรหันต์ทุกๆองค์เท่านั้นที่จะทรงธรรมอันเลิศเลอนี้ไว้ได้ภายในพระทัยและใจของสาวกทั้งหลายและผู้ใดก็ตามไม่ว่าหญิงชายนักบวชคฤหัสถ์ถ้าปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งธรรมที่จัดไว้โดยชอบแล้วนั้นมีทางที่จะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้นในใจของตนโดยประจักษ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นมาแล้วนั่นแหละธรรมนี้จึงไม่มีคำว่าการสถานที่เวล่ำเวลาจะมาตัดทอนได้เลยเป็นอากาลิโกแปลว่าไม่มีการสถานที่เวล่ำเวลาเป็นธรรมล้วนๆอยู่เรื่อยมากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนและยังจะมีอยู่อย่างนี้ตลอดไปแต่ผู้ที่จะมาสัมผัสสัมธรรมสัมพันธ์ธรรม และได้อัดได้ทำนั้นมาชี้แกงแก่โลกสงสารพอได้เงื่อนบ้างก็คือผู้ทรงธรรมประเภทนี้ได้แก่พระพุทธเจ้าของเราและสาวกทั้งหลายที่ได้ทราบประจักษ์ในพระทัยแล้วจึงได้นำธรรมที่ท่านทรงไว้นั้นมาแสดงให้พวกเราทั้งหลายได้รู้จักว่าผิดผิดถูกชั่วดีประการใดจากธรรมที่ท่านแสดงไว้นี่หลวงตาก็ได้ปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลานานการที่จะได้มาแสดงธรรมแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายเวลานี้ก่อนที่จะได้แสดงนี้ก็ได้อุตส่าห์พยายามปฏิบัติตนตั้งแต่วันเริ่มบวชปี2477วันที่12พฤษภาคมนั่นเป็นวันที่หมุนจิตเข้ามาสู่ธรรมสู่วินัยสู่ศาสนาบังคับกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามแถวแนวแห่งธรรมนั้นทุกบททุกบาทไม่คลาดเคลื่อนเฉพาะพระวินัยแล้วไม่ผิดพลาดไปได้เลย ส่วนธรรมนั้น เป็นส่วนที่ละเอียดมากก็ตะเกียกตะกายผิดตรงไหนก็พยายามแก้ตรงนั้นเรื่อยๆมานับตั้งแต่อุปสมบทเรื่อยมา และปฏิบัติตนแบบนั้นตลอดเรียกว่าเป็นชีวิตของพระตั้งแต่วันอุปสมบทเรียบร้อยแล้วความเป็นอยู่ความสำรวมระวังรักษาศีลรักษาธรรมรักษาเป็นชีวิตจิตใจจริงๆไม่สักแต่ว่าบวชมาแล้วก็เรียนก็ไปก็มากินอยู่ปูวายธรรมดาอย่างนั้นเราไม่เคยมีเป็นไปด้วยความตั้งอกตั้งใจสังรวมระวังตนตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสือตาได้ตามความมุ่งหมายเรียบร้อยแล้วก็ออกปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานการศึกษาเราเรียนนั้นมีความมุ่งมั่นต่ออรรถต่อธรรมถึงแดนพ้นทุกข์ตลอดมาแต่ก็ยังไม่หายสงสัยเพราะเรียนไปตรงไหนเช่นพระพุทธเจ้าแสดงบอกไว้ตามความสัตย์ความจริงว่าบาปมีบุญมีนรกมี สวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเทวบุตรเทวดาชั้นต่างๆมีจนกระทั่งพรหม16ชั้นมีแล้วตลอดไปถึงเปรตถึงผีสัตว์ประเภทต่างๆซึ่งเป็นนามธรรมมามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อว่ามีกิเลสตัวมืดบอดมันก็ตามแทรกตามแซมคืบคลานไปตามอย่างน้อยมันทำให้เกิดความสงสัยว่าสิ่งที่ทำท่านแสดงไว้แล้วด้วยความถูกต้องนี้มีมันก็ทำให้สงสัยว่ามีหรือไม่มีนานี่นี่คือความนี่คือกิเลสมันคอยปิดบังความจริงที่ทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องเช่นดังธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้มีโดยสมบูรณ์ตลอดมาตั้งแต่กับไหนการใด และยังจะมีต่อไปข้างหน้าอีกหากการเวลามาตัดสินกันไม่ได้เลยกิเลสมันก็ทำอย่างน้อยมันทำให้ว่าสงสัยว่าบาปมีจริงเหรอ บุญมีจริงๆเหรอ นรกมีจริงเหรอสวรรค์มีจริงเหรอพรหมโลกนิพพานมีจริงเหรอทำบุญได้บุญจริงเหรอทำบาปได้บาปจริงเหรอมันก็แทรกความสงสัยไปตัดทอนความเชื่อของเรานั้นลงโดยลำดับถ้าหนักมากกว่านั้นมันก็ปัดทิ้งหมดเลยนี่คือตัวกิเลสตัวเป็นภัยแก่ธรรมทั้งหลายซึ่งเราเป็นผู้มุ่งอัดมุ่งทำก็เป็นภัยแก่เราทั้งหลายอีกด้วย คนเราเมื่อสงสัยแล้วกำลังวังชาที่จะมาปฏิบัติบำเพ็ญทั้งการละและการบำเพ็ญย่อมอ่อนลงยิ่งถูกกิเลสเข้าไปตัดให้ขาดหรือปิดตันไว้อย่าง มืดมิดปิดตาแล้วก็ต้องปฏิเสธว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานตามทางแห่งศาสดาที่สอนไว้แล้วนั้นว่าไม่มีทั้งหมดนี่คือกิเลสปิดบังไว้อย่างมิดชิด คนเราเมื่อถูกปิดบังไว้แล้วจากความจริงนั้นก็มากลายเป็นความจอมปลอมขึ้นภายในจิตใจ เป็นกิเลสทำงานเสียล้วนอยากทำอะไรก็ทำเพราะไม่เชื่อว่าบาปมีไม่เชื่อว่าบุญมีนรกสวรรค์พรหมโลกมีไม่เชื่อว่าภพนี้จะภพหน้าชาติหน้ามีจะยอมรับตั้งแต่ภพที่เกิดมาที่เห็นกันอยู่เวลานี้เท่านั้นส่วนว่าเกิดมาจากภพใดชาติใดก็ไม่ยอมรับสุดท้ายก็มาบอกว่าเกิดเพียงชาติเดียว ที่เห็นรู้ๆกันอยู่นี้แล้วชาติต่อไปก็ไม่มีแล้วอยากทำอะไรก็ทำเพราะบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์อะไรไม่มีคืออนาคตไม่มีมีแต่ปัจจุบันที่เห็นตัวอยู่นี่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเท่านั้นตายจากนี้แล้วก็เรียกว่ากุดด้วนไปหมดในความสืบต่อแห่งภพแห่งชาติซึ่งเคยตายมากี่กับกี่กันนั้นว่าไม่มีไปหมดตัดออกยังเหลือตั้งแต่ปัจจุบันที่ว่าชาตินี้เพียงชาติเดียวชาติหน้าไม่มีเมื่อมาชาติหน้าไม่มีแล้วบาปบุญนรกสวรรค์ก็ไม่มีถึงแม้ว่ามีก็ไม่มีใครเสวยทั้งความดีความชั่วเพราะมันอนาคตตัดหมดแล้วทีนี้ก็ทำไปตามความต้องการของตนความต้องการของตนนั้นได้จากกิเลสไปเป็นเนื้อเป็นหนังหมดทั้งตัวเลยคือความโลภอยากได้อะไรอยากได้มากน้อยเพียงไรก็จะปฏิบัติตามความอยาก ตะเกียกตะกายเพื่อความอยากให้ได้มาสมหวังสมหวังเมื่ออยากเข้ามากๆก็ดีดดิ้นขึ้นไปโดยลำดับลำดาเลยไม่คำนึงถึงผิดถูกชั่วดีมีตั้งแต่ความอยากความทะเยอทะยานดีดดิ้น เมื่อไม่สมใจก็โกรธก็แค้นฆ่าฟันรันแทงซึ่งกันและกันจากนั้นก็เรื่องที่หนุนสำคัญก็คือราคะตัณหาความไม่พอไม่อิ่มในกามกิเลสทั้งหลายนี่ก็พอกพูนจิตใจและหนุนจิตใจให้มีความโลภมากขึ้นไปโดยลำดับความโกรธก็ติดตามกันไปอันนี้ก็ วิ่งเต้นขวนขวายไปตามกิเลสนี่โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะไม่คำนึงถึงผิดถูกดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์อะไรเลยและเวลาตายแล้วความคิดความ หมายที่กิเลสหลอกลวงนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็น ลมแรงๆไปเสียเพราะมันเป็นของปลอมส่วนของจริงก็คือว่า บาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆมีนี่คือของจริงเวลากิเลสมันหลอกลวงเราทําไปตามความต้องการของกิเลสแล้วตายแล้วที่ว่า00มันไม่0ผู้ไปเกิดพบหน้าก็คือเรานี่แหละเป็นผู้ที่เคยเกิดมาแล้วแล้วจะเกิดต่อไปอีกก็คือเรานี่แหละแล้วเกิดไม่มีสิ้นสุดการเกิดของเราที่ หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ไม่เชื่อตามบัตรตามธรรมแล้วก็ต้องเกิดไปตามกรรม คำว่าตามบุญไม่อยากพูดเพราะไม่สร้างความดีด้วยที่ว่าบุญไม่มีแล้วบุญจะมีมาจากไหนก็สร้างแต่ว่าบาปไม่มีคือการสร้างบาปด้วยความสำคัญของตนว่าบาปไม่มีไม่กลัวบาปก็สร้างตั้งแต่บาปคือความชั่วช้าหลามกเต็มหัวใจตายแล้วนรกมีหรือไม่มี ก็ตัวของเราเองเป็นผู้บุกเบิกทางเพื่อไปสู่สถานที่ชั่วช้าหลามกโดยที่ทำพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วมันไม่ยอมรับฟังทำตามกิเลสอย่างเดียวกิเลสก็พาบุกเข้าไปลงในนรกแล้วตกนรกนี้กี่กับกี่กันหาที่แน่นอนไม่ได้ตามอำนาจแห่งกรรมดีกับกรรมชั่วกรรมจำชั่วของตนที่มีหนักเบามากน้อยเพียงไรเท่านั้น เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี่เรียกว่าสวากขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วว่าสิ่งใดมีก็มีอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าธรรม ไม่มีการลำเอียง ไม่มีหลบมีหลีกก็คือธรรมเสมอต้นเสมอปลายเป็นไปอย่างนี้ลำโดยลำดับมานี่แหละการศึกษาเล่าเรียนที่ได้กล่าวในเบื้องต้นนั้น ศึกษาเราเรียนมาก็ลูบคลำไปสงสัยไปถึงขนาดที่ว่าบางรายอาจปิดหมดลบล้างหมดว่าบาปบุญนรกสวรรค์เหล่านี้ไม่มีก็ทำไปตามอำนาจแห่งกรรมของตนนั่นแหละนี่ย้อนเข้ามาถึงการศึกษาเราเรียนของเรามีการศึกษาเราเรียนมาสงสัยไปแต่ความอยากไปสวรรค์นิพพานนั้นอยากไปลบกันไปอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งได้ฟังโอวาทคำสั่งสอนของหลวงปู่มั่น ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยเรื่อยมาเวลานี้ถึงเป็นที่ลงใจเพราะท่านแนะนำสั่งสอนด้วยการปฏิบัติในทางเหตุการบำ ได้รับอัดรับธรรมเป็นที่พอใจของท่านในทางผลชี้แจงบอกเราที่จุดไหนจุดไหน ไม่มีที่สงสัยข้องใจเลยจิตก็พุ่งต่อความเชื่อมั่นในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้บาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกมีโดยสมบูรณ์จากนั้นก็ก้าวออกปฏิบัติ ไม่ลดละความภาคเพียรตลอดมาตะเกียกตะกาย ถึงขนาดที่ว่าจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายเรามุ่งมั่นต่อแดนมรรคผลนิพพานโดยฉายเดียวเท่านั้นจึงได้อุตส่าห์พยายามมา การปฏิบัติตนจึงหาที่ต้องติไม่ได้เลยว่าได้บกพร่องที่ตรงไหนถึงเรื่องศีลก็ไม่มีอะไรที่จะบกพร่องแล้วเศร้าหมองด้วยเจตนาอันลาบกของตนเลยการก้าวทางด้านจิตตาภาวนาเพื่อบุกเบิกกิเลสที่มันปิดบังหุ้มห่อบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไว้ก็บุกเบิกตลอดไปเมื่อบุกเบิกตลอดไปตามทางของพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่ทรงแสดงไว้แล้วก็มาปรากฏที่จิตใจ เริ่มตั้งแต่ความสงบเย็นใจจากจิตตาภาวนาคือการภาวนาเพื่อความสงบใจของตนแต่ละคนละคนเฉพาะอย่างยิ่งแก่เรา ก็ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาออกจากความสงบเย็นใจแล้วก็เพิ่มพูนผลคือความแน่นหนามั่นคงขึ้นที่ใจ เริ่มเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์เป็นลำดับเพิ่มกับความที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาแล้วเป็นลำดับไปการก้าวเดินแห่งการปฏิบัติ จึงไม่มีข้อถอยอ่อนแอก้าวเดินคำว่าสมาธิ ที่ทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องในพระไตรปิฎกก็มาปรากฏที่ใจของเราสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีที่ท่านแสดงไว้ในพระไตรปิฎกนั่นท่านแสดงชื่อของเอาชื่อของศีลของธรรมของมรรคผลนิพพานมาแสดงในพระไตรปิฎกนั้นมีแต่ชื่อแต่นามของบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานทั้งนั้น แต่ตัวจริงของบาปบุญนรกสวรรค์นี้เป็นเรื่องของใจที่จะรับรู้รับเห็นจากการปฏิบัติของตนตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ก็ได้ดำเนินตามนั้นเริ่มหายสงสัยไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจใจไม่เคยมีความสงบตั้งแต่วันเกิดมา มีแต่ความดีดดิ้นบ้าวุ่นขุ่นมัวก็ได้มาสงบขึ้นแล้วภายในใจของตนอย่างประจักษ์ในขณะที่บำเพ็ญภาวนาทุกวันไม่หยุดไม่ถอยจากนั้นก็ก้าวขึ้นสู่สมาธิแน่นหนามั่นคงอยู่ไหนอยู่ได้สบายจิตใจของคนเราถ้าไม่มีสิ่งรบกวนหรือบีบบังคับเสียเท่านั้นอยู่ไหนอยู่ได้ไม่คำนึงถึงความมั่งมีดีเด่นมียศถาวรศักดิ์สูงต่ำประการใดเลยอันนั้นเป็นสิ่งภายนอกไม่เป็นสิ่งที่ยอมรับกันในหัวใจเหมือนกับความทุกข์ที่บีบบังคับในหัวใจได้เลยและสมาธิปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายดีเป็นความสงบยินใจประจักษ์กับใจนี้เป็นลำดับลำดา จนกระทั่งถึงเรื่องปัญญาที่ท่านแสดงไว้ในพระไตรปิฎกนั้นเป็นชื่อของปัญญาผู้บำเพ็ญจะปรากฏปัญญาเบิกกว้างกิเลสออกเป็นลำดับที่ภายในใจของผู้ปฏิบัติที่เท่านั้นก็ได้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับลำดา คำว่าปัญญาของโลกกับปัญญาของธรรมหรือทางโลกทางธรรมนั้นผิดกันมากทีเดียว ปัญญาทางโลกเป็นเรื่องที่เราศึกษาเรียนมาโดยหลักธรรมโดยตามวิชาต่างๆที่ครูอาจารย์สอนมาครูอาจารย์เหล่านั้นมีแต่กิเลสครอบงำหัวใจวิชาเรียนมามากน้อยอยู่ในกรอบข้อบังคับของกิเลสอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าความรู้จะว่าความรู้อยู่ในวัฏจักรไม่ได้นอกเหนือวัฏจักรนี้ออกไปได้เลยใครจะเรียนมามากน้อยเพียงไรก็ตามก็อยู่ในวงวัฏจักรถ้าพูดจะเทียบเข้ามาให้เห็นชัดๆก็คือว่าความรู้ในเรือนจำของวัฏจักรเหมือนความรู้ของนักโทษในเรือนจำนั่นแหละจะเป็นกฎเป็นเกณฑ์ถือเป็นข้อบังคับเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ชาติแก่บ้านเมืองจากความรู้ของนักโทษนั้นไม่ได้ต้องเป็นความรู้ของผู้ที่อยู่นอกเรือนจำนั้นนำมาเป็นข้อบังคับกฎหมายบ้านเมืองเพื่อความสงบร่มเย็นใจแก่ประเทศชาติของตน นี่ความรู้อันนี้มาจากกิเลสเป็นผู้ผลิตให้จึงนำไปใช้ผิดบ้างถูกบ้างดังที่เราทั้งหลายหรือใครๆก็ตามเรียนมาถ้าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เรียนมานั้นมันก็พอเป็นไปได้พอจะทำประโยชน์ให้ตนและชาติบ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นไปได้ แต่นี้เรื่องของกิเลสมันก็แทรกอยู่ในความรู้มันเป็นพิษเป็นภัยเมื่อเรียนมามากน้อยก็ถือว่าตนนี้รู้นี่ฉลาดปราดเปรื่องเสียทุกสิ่งทุกอย่างถึงกับได้เป็นผู้ทำหน้าที่แทนชาติบ้านเมืองไปนี่ความรู้อันนี้ก็ค่อยสูงขึ้นไปทิฏฐิมานะนี่ก็ค่อยสูงขึ้นไปเด่นขึ้นไปกลายเป็นคนที่ทำลายชาติบ้านเมืองได้ด้วยความรู้เหล่านี้เพราะกิเลสตัวทำลายเข้าแฝงไปด้วยนั่นแหละนี่คือความรู้ของโลกเป็นอย่างนี้ผู้อย่างกลางๆให้ทราบว่าความรู้ของโลกเป็นอย่างนั้นทีนี้ความรู้ของธรรมที่ท่านปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นสำคัญบุกเบิกความชั่วช้าลามกที่ฝังภายในใจชะล้างความสกปรกโสมมอยู่ภายในจิตใจนั้นออกเป็นลำดับลำดาด้วยปัญญาธรรมสติธรรม แล้วจิตนี้ก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาแล้วไม่มีกิเลสตัวใดจะมาแฝงเอาธรรมนี้มาเป็นเครื่องมือเพื่อทำลายตนและส่วนรวมเหมือนกับความรู้ที่กิเลสพาศึกษาเล่าเรียนหรือประสิทธิ์ประสาทให้เลยเพราะความรู้นั้นเจือปนไปด้วยยาพิษแต่ความรู้ภายในใจ ภายในใจของผู้ปฏิบัติธรรมรู้ด้วยธรรมเห็นด้วยธรรมจริงๆแล้วจะมีแต่ความสงบเยือกเย็นมีแต่ความเมตตาสงสารจิตใจ อ่อนโยนไปหมดทุกหย่อมย่าตลอดตัดทั่วไป ไม่ได้ว่าไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามสัตว์ประเภทนั้นคนประเภทนี้ไม่มีคำว่าชาติชั้นวรรณะยกนับถือกันด้วยความเคารพจริงๆตามกฎระเบียบหรือประเพณีของมนุษย์แต่ไม่มีทิฏฐิมานะใดที่เข้าไปเคลือบแฝงในนั้นนำธรรมานั้นไปปฏิบัติได้โดยลำดับลำดาไปผู้ปฏิบัติธรรมที่ มีความรู้แจ้งเห็นจริงภายในธรรมแล้วจึงไม่มีคำว่าอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนต่อผู้ใดมีแต่ความเมตตาล้วนๆแฝงไปกับสติปัญญาที่ชำระกิเลสซึ่งเป็นตัวพิษต่อภัยออกเป็นอันดับจนกระทั่งสติปัญญากำจัดกิเลสออกหมดโดยสิ้นเชิงจากหัวใจแล้วเป็นใจธรรมธาตุ เป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธล้วนๆเรียกว่านิพพานของผู้ทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ก็ได้เช่นพระพุทธเจ้าทรงนิพพานแล้วแต่ยังไม่นิพพาน พระสงฆ์สาวกทรงนิพพานไว้แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายนี่คือนิพพานสดๆร้อนๆของใจผู้บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการชำระสสารตนด้วยอัดด้วยธรรมเป็นธรรมล้วนๆเป็นคุณล้วนๆเมื่อชำระสสารไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิง นี่คือธรรมนี้เรียกว่าธรรมนอกสมมุติธรรมนอกวัฏจักรได้แก่เรือนจำของสัตว์โลกคือกามมาพบรูปประพบอรูปประพบทั้งสามภพนี้เป็นเรือนจำอันใหญ่หลวงสำหรับกักขังสัตว์ทั้งหลายให้พาการเกิดแก่เจ็บตายหมุนไปด้วยความทุกข์ ความสุขมีบ้างความทุกข์มีมากหมุนกันอยู่ในนี้ ออกไปจากนี้ไม่ได้เพราะความรู้เหล่านี้ยังไม่สามารถที่จะข้ามโลกข้ามสงสารได้ความรู้ของกิเลสเมื่อความรู้ของธรรมเข้ามาเต็มหัวใจแล้ว กลายเป็นโลกุตตรธรรมล้วนขึ้นมาเรียกว่าธรรมที่สูงกว่าโลกได้แก่โลกสมมุติคือวัฏจักรทั้ง3นี้แหละพ้นจากทุกข์แล้วความรู้นั้นจึงไม่เคยเป็นภัยต่อผู้ใดพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีแนะนำสั่งสอนผู้ใดหรือเสด็จหรือไปในสถานที่ใดให้ความสงบร่มเย็นแก่โลกแก่สงสารเพราะท่านมีแต่คุณล้วนๆภายในพระทัยและภายในใจของพระอรหันต์นี่ล่ะชาวพุทธของเราที่ได้อ้างถึงท่านว่าเป็นพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิท่านได้มาจากการบำเพ็ญธรรมธรรมแท้เข้าถึงใจท่านแล้วใจท่านกับธรรมก็เป็นอันเดียวกันนำธรรมมาสั่งสอนโลกด้วยความเมตตาสงสารเรื่อยมานี่ละคำว่าธรรมบรรดาท่านชาวพุทธทั้งหลายอาจจะไม่เข้าใจว่าธรรมนี่คืออย่างไรเราจะเห็นแต่ในตำรับตำราอันนั้นเป็นธรรมความจำเราเรียนจากตำรับตำรามาตำรับตำรานั้นท่านไปจดจารึกจากท่านผู้บริสุทธิ์มีพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญจดจารึกออกมาแล้วก็มาเป็นความจำในพระไตรปิฎกเรียนมาแล้วก็เป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยความจำไม่ได้เต็มไปด้วยความจริงเหมือนผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติได้ความจำมาแล้วเหมือนกับเราได้แปลนบ้านมาเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนกี่ห้องกี่หับกว้างแคบลึกขนาดไหนยืดสั้นยาวขนาดไหนปลูกได้ตามแผนนั้นแล้วก็สำเร็จเป็นแปลนบ้านเป็นเรือนขึ้นมาได้อยู่อาศัยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย นี่ผู้ไปเรียนในภาคความจำมาแล้วก็มาแยกแยะเป็นแปลนเพื่อภาคปฏิบัติปฏิบัติเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นนี่คือตัวบ้านตัวเรือนแห่งธรรมสมาธิก็เป็นเรือนแห่งใจประเภทหนึ่งปัญญาก็เป็นเรือนเป็นเรือนใจประเภทหนึ่งจะทั้งถึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นเรือนใจอันเลิศเลยท่านนำมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปตามก็รู้ก็เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทรงไว้ได้ซึ่งสมาธิด้วยความจริงจากการปฏิบัติทรงไว้ซึ่งความจริงปัญญาก็ทรงไว้ซึ่งความจริงจากภาคปฏิบัติที่ตนรู้เองเห็นเองจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นก็พ้นไปโดยจากภาคปฏิบัติที่ตนรู้เองจากปริยัติที่นำมาปฏิบัตินี่ศาสนามีจึงมีทั้งปริยัติได้แก่ภาคความจำปฏิบัติคือภาคความจริงที่นำมาปฏิบัติแล้วจะประจักษ์ในตนเองเป็นระดับถ้าเรียกว่าสันทิฏฐิโก คือผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองนี่ได้กล่าวถึงเรื่องศาสนาให้บรรดาท่านทั้งหลายได้ทราบอาจจะทราบไม่ได้ว่าศาสนาคืออะไรบางคนไม่รู้ก็มีจึงต้องมาชี้แจงให้ท่านทั้งหลายได้ทราบศาสนานี้ไม่ใช่ปากเปล่าๆไม่ใช่ลมไม่ใช่แรงๆไม่ใช่ลมนะเป็นศาสนาที่แท้จริงพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานมีสักขีพยาน นำศาสนาแท้คือธรรมแท้ออกมาประกาศสอนโลกพระสาวกทั้งหลายก็ดำเนินตามพระพุทธเจ้าหลังจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็มาบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นมัสเป็นสาระของพวกเรา เป็นสังฆังสรณังคัจฉามิได้นำธรรมแท้ออกมาธรรมแท้ปรากฏอยู่กับหัวใจของผู้นำมาและผู้ส่งไว้มาสั่งสอนโลกอย่างพระพุทธเจ้าและสงฆ์สาวกทั้งหลาย สอนมาตลอดทุกวันนี้ออกมาจากธรรมแท้คือธรรมธาตุ คำว่าธรรมธาตุนั้นเราจะเทียบได้เช่นเดียวกับแม่น้ำมหาสมุทรอันกว้างขวางเหตุที่จะเป็นแม่น้ำมหาสมุทรได้เพราะอะไรเพราะอาศัยสายน้ำสายต่างๆที่ตกมาจากทั่วดินแดนไหลรวมลงไปสู่มหาสมุทรแล้วก็เป็นมหาสมุทรขึ้นมานี่ชั้นใดก็เหมือนกันธรรมธาตุนี่ก็อาศัยผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมรู้เห็นธรรมเข้าไปมากน้อยมากน้อยนั่นเท่ากับแม่น้ำสายต่างๆคือผู้บำเพ็ญแต่ละลายละลาย ปฏิบัติบำเพ็ญจนบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็ไหลเข้าสู่ธรรมธาตุไหลเข้าสู่ธรรมธาตุมากต่อมากเช่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้มานี้กี่กับกี่กันแล้วมากขนาดไหนล้วนแล้วตั้งแต่ใจของท่านเป็นธรรมธาตุด้วยกันธรรมธาตุด้วยกันรวมกันแล้วเรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานได้แก่ธรรมธาตุนั่นแหละธรรมธาตุนี้แหละที่นำมาสอนโลกอยู่ทุกวันนี้ผู้ใดประพฤติปฏิบัติได้รู้ได้เห็นธรรมธาตุเต็มหัวใจแล้วก็มาสอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่สะทกสะท้านเช่นสอนว่า บาปมีไหมไม่ต้องสอบไม่ต้องถามท่านรู้แล้วท่านเห็นแล้วเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์เพราะธรรมนี้ออกจากผู้ปฏิบัติผู้รู้ผู้เห็นคือศาสดาองค์เอกและสอนวิธีการให้ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็เดินตามแถวตามแนวไปถึงระยะใดควรจะเจอจะพบจะเห็นสิ่งใดก็จะพบตามสายทางเดินของเราที่ปฏิบัติได้เช่นเดียวกับคนเดินทาง เดินทางจากที่นี่ไปที่นั่นเราจะพบสิ่งต่างๆตามสายทางนี้เดินทางตั้งแต่เริ่มต้นจิตมีความสงบเย็นใจก้าวเข้าไปเรื่อยเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงก็กระจายออกไปสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวรอบใจนั้นจะปิดไปไม่ได้ปิดไว้ไม่ได้เลยจะต้องรู้ต้องเห็นเพราะฉะนั้นเรื่องบาปเรื่องบุญเกิดขึ้นที่ใจของผู้ทำบาปทำบุญทีนี้แบบนรกสวรรค์ก็ประสานที่จิตที่ใจเปรตผีอสุรกายผ่านไปตามสายทางเหล่านี้จนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพานแล้วท่านจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงผู้ปฏิบัติธรรมใครจะปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีก็ตามก็มีล้วนแล้วตั้งแต่คนตาบอดปฏิเสธว่าต้นไม้ภูเขาสีแสงต่างๆไม่มีสำหรับคนตาบอดก็ไม่มีความหมายอะไรในคนตาดีคนตาดีเพียงคนเดียวเท่านั้นมองเห็นนี่จ้าไปหมดคนตาบอดปฏิเสธเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายอันนี้ก็เหมือนกันโลกจะบอดจะหนวกขนาดไหนก็มีความหมายที่ไปปฏิเสธว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกไม่มีผู้ที่ตาดีคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญท่านสามารถรู้เห็นไปหมดเลยท่านจึงนำธรรมเหล่านี้มาแสดงแก่โลกโดยไม่มีความสะทกสะท้าน พระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้ขึ้นมาก็มารู้มาเห็นในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นี้มาตั้งกับตั้งกันแล้วมาแสดงธรรมแบบเดียวกัน พอเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันการแสดงธรรมตับแต่บาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานจึงสอนแบบเดียวกันไม่มีใครคลาดเคลื่อนไม่สะทกสะท้านเช่นพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้มาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่ก่อนพระองค์ก็ไม่เคยรู้ในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ทรงประกาศออกมาได้พอได้ตรัสรู้และพร้อมกับรู้สิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ดั้งเดิมแล้วก็มาประกาศต่อโลกอย่างไม่สะทกสะท้านนี่คือธรรมของจริงใครนำออกมาก็ไม่สะทกสะท้านพอรู้แล้วเห็นแล้วถึงนำออกมาสอนตัวเองก็ไม่สะทกสะท้านในตนว่าธรรมเหล่านี้อยู่ที่ไหนก็ประจักษ์กันหมดแล้วจึงนำออกมาสั่งสอนโลกนี่พูดถึงเรื่องศาสนาคำว่าธรรมธรรมพี่น้องทั้งหลายไม่ทราบจึงขอประกาศให้พี่น้องหลายทราบพื้นเพแห่งศาสนานี้มาจากธรรมมาจากธรรมธาตุพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านทรงรู้ทรงเห็นนำธรรมเหล่านี้ออกมาสอนโลกจึงปรากฏขึ้นมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าบาปว่าบุญว่านรกถวายสวรรค์นี่คือกระแสของธรรมที่ได้พาดพิงได้รู้ได้เห็นสิ่งนี้แล้วนำมาแสดงทั้งดีทั้งชั่วให้รู้จัก เราเป็นลูกชาวพุทธจึงขอให้ได้คำนึงถึงเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์ อย่าให้กิเลสมันปิดบังหุ้มห่อเอาจนมืดมิดปิดตาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสุดท้ายก็เราก็เป็นโมฆะทั้งคนเกิดมาทั้งคนตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปแต่สร้างแต่บาปตลอดเวลาขนแต่บาปเข้ามาสู่หัวใจใครจะเป็นผู้รับบาปก็ผู้ทำเท่านั้นเป็นผู้รับบาปคนอื่นเขาไม่ทำไม่มีเขาไม่รับบาปผู้สร้างบุญเป็นผู้รับบุญผู้สร้างบาปเป็นผู้รับบาปนี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งความจริงที่เรียกว่าธรรมไม่ลำเอียงเนี่ยเราจึงต้องได้ระมัดระวังแล้วมีศาสนาให้ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนแล้วเกิดมาในชาตินี้เราก็เป็นมนุษย์คำว่าเป็นมนุษย์นี่เรียกว่าเป็นพื้นเพแห่งความเป็นมนุษย์ที่จะดีจะชั่วจากความเป็นมนุษย์นี้อาศัยที่เราทำเอง ทำดีเป็นคนดีทำชั่วเป็นคนชั่วเราเป็นผู้รับผิดชอบเราทั้งปัจจุบันนี้ตั้งแต่เราเกิดมาเรารับผิดชอบเราไม่ได้ก็อาศัยพ่อแม่พี่น้องที่เลี้ยงที่ได้รักษาปฏิบัติบำรุงเรามาจนเกิดมาเป็นผู้เป็นคนและเติบโตขึ้นมาเป็นท่านเป็นเราอย่างนี้มีผู้เลี้ยงดูมาโดยลำดับลำดาเนี่ยแล้วเราเกิดมาเฉยๆนี่จนกระทั่งถึงมันตายเราไม่ได้เลี้ยงดูเราด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคุณงามความดีเลยเลี้ยงเอาแต่บาปแต่กรรมไปหล่อไปเลี้ยงมันก็ไปสังหารตัวของเราตายลงไปแล้วเป็นคนผิดหวังเพราะความไม่เชื่อตามหลักธรรมฉันขอให้ทุกๆท่านที่เป็นชาวพุทธได้กำหนดกฎเกณฑ์ตัวเองเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเคยเป็นนุษย์ก็ร่างเป็นมนุษย์ถ้าไม่ทำให้ดีไม่ดีไม่ทำให้ชั่วไม่ชั่วคนเรามันชั่วดีอยู่กับการกระทำของเราการกระทำนี้ก็มีศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศเลอสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องท่านเรียกว่าสวขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคเจ้าจัดไว้ชอบแล้วคือไม่มีผิดมีเพี้ยนไปที่ไหนเลยเป็นทางที่ราบรื่นดีงาม

ถ้าทำชั่วก็ชั่วได้เนี่ยเวลานี้เราก็กำลังศึกษาละเอียดให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามความเป็นผู้มาศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างให้ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรนำมาเป็นคติเครื่องเตือนใจตนเองอย่ามีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหิมค้านลื่นเลิงบันเทิงเพราะเห็นแก่หมู่แก่เพื่อน พาเป็นไปยังไงก็เป็นไปยังไงไม่คำนึงถึงเรื่องความผิดถูกชั่วดีต่อแก่ตัวเองเลยอย่างนั้นไม่ถูกให้พยายามอบรมศึกษากลับไปบ้านไปเรือนหรือพักอยู่ที่ไหนก็ให้เป็นคนดีเสมอความชั่วอย่าทำสำหรับหญิงกับชายในโรงเรียนนี้เป็นสิ่งที่ระมัดระวังยากนะหญิงกับชายไปอยู่ด้วยกันมันติดกันได้ง่ายนะไม่มีอะไรติดง่ายยิ่งกว่าหญิงกับชายติดกันราคะตัณหานี่รุนแรงมากซึมซาบไปได้อย่างง่ายดายมองเห็นกันแล้วไม่ต้องถามถึงชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำประการใดเลยกิเลสหญิงกับชายเจอกันแล้วติดกันเหมือนไฟได้เชื้อไฟได้เชื้อนั่นแหละจึงให้ระวังเชื้อไฟอันนี้ให้ดีถึงการเวลาแล้วแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็มีสืบพันธุ์มาโดยลำดับได้มนุษย์เรามีขอบเขตเหตุผลถึงการเวลาที่ควรจะจับจะจ่ายเราก็ทำได้นี่นะไม่ถึงการอย่าทำเป็นแบบขายก่อนซื้อสุกก่อนหามใช้มาได้เลยเวลาจะนำมาขายไม่เป็นท่าไม่มีใครซื้อเนี่ยแล้วสุกก่อนหามนี่ก็เน่าเฟะสุกก่อนหามถึงเวลาที่อบรมตนให้อบรมด้วยดีตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่างคนที่มาอยู่ด้วยกันให้เห็นหัวใจกันพ่อมีแม่มีผู้ปกครองของเรามีด้วยกันทุกคนส่งมาเรียนนี้เรียนด้วยความมีหลักมีเกณฑ์พ่อแม่นั้น เอาจิตเอาใจมาไว้กับลูกสาวลูกชายของตนว่าไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือแล้วพ่อแม่ก็พยายามอุตส่าห์วิ่งเต้นขวนขวายตั้งแต่เริ่มแรกเกิดมาก็แทบเป็นแทบตายแล้วพ่อแม่ของเรา ตั้งแต่อยู่ในท้องก็ต้องมียาคันรักษาคือยารักษาคันแม่นั่นเองนู่นน่ะเป็นความกังวลแก่ลูกของตนตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ปฏิทินวิญญาณในท้องแม่แต่ละคนละคนเป็นความกังวลมาตั้งนั้นพอตกคลอดออกมานี่แล้วทั้งพ่อทั้งแม่พีชีวิตจิตใจไม่ว่าจนว่ามีไม่เคยมีใครที่เลี้ยงลูกของตนมาได้ปล่อยให้ตนตายเสียอย่างนี้ให้ลูกตายเสียนี้ไม่ค่อยเห็นมีกันเพราะเนื่องจากพ่อแม่สละชีพพีชีพด้วยความรักลูกแต่ละคนละคนเลี้ยงดูจนไม่ว่าคนจนคนมีเลี้ยงมาเป็นคนเหมือนกันหมดเลยทีนี้เมื่อเวลามาโตขึ้นมาพอสมควรแล้วก็ส่งเข้าลงล่ำโรงเรียนนะสิ้นเปลืองไปกระไรตั้งแต่เลี้ยงมาออกจากท้องมาสิ้นเปลืองเท่าไหร่พ่อแม่ไม่ได้คำหนึ่งไม่ว่าคนมีคนจนมีแต่พี่ชื่อเพื่อลูกของตนลูกของตนสมควรที่จะศึกษาแล้วเรียนให้เป็นความดีให้เป็นความราบรื่นต่ออนาคตของลูกของตนแต่ละคนละคนพ่อแม่ก็ส่งเข้าลงล่ำโรงเรียนตนสอนมาได้ก็มอบให้ครูให้อาจารย์เป็นผู้ช่วยสอนให้แล้วเวลามาเข้าโรงเรียนแล้วก็ให้รู้จักให้คิดถึงหัวใจของพ่อของแม่เราว่าส่งเรามาเข้าโรงเรียนเพื่ออะไรนี่เราก็ต้องรู้สึกตัวเมื่อส่งมาเข้าโรงเรียนให้ทำหน้าที่แห่งการศึกษาเราเรียนประพฤติตัวให้เป็นคนดีให้มีค่ามีราคาทั้งหญิงทั้งชายความประพฤติตัวให้เป็นคนดีอยู่ได้กันได้ทั้งนั้นมนุษย์เรานะสงบร่มเย็นลูกแต่ละคนละคนมาค้าเข้ากันนี่ต่างคนต่างมีพ่อมีแม่ต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันต่างคนให้อภัยซึ่งกันและกันอย่าเตะเรื่อยรอดอย่าเห็นแก่ได้อย่าเห็นแก่เอาอย่าเอารัดเอาเปรียบเพื่อนฝูงเขามีหัวใจเหมือนกันต้องให้อภัยซึ่งกันและกันผิดถูกดีชั่วประการใดมีการแก้ไขดัดแปลงด้วยเหตุด้วยผลแล้วหลงรอยกันได้สบายสบายคนเราอย่าเอาทิฏฐิมานะมายืนมายันอย่าอำนาจบัตรหลวงว่าตนเป็น ลูกคนมั่งคนมีลูกข้าราชการสูงอย่างนั้นอย่างนี้ลูกคนจนเข้ามานี่เหมือนกับหมาขี้เลื้อนตัวหนึ่งเหยียดดูถูกเหยียดหยามเขาอย่างนี้ใช่ไม่ได้ต้องให้เห็นเป็นสภาพเหมือนกันเขามีพ่อมีแม่เรามีพ่อมีแม่ส่งเข้ามาศึกษาเราเรียนเพื่อความรู้ความฉลาดเหมือนกันให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนี่เป็นหลักสำคัญมากที่เรามาศึกษาเราเรียนร่วมกันอย่าเห็นแก่

0: ัวจะเห็นแก่ได้อย่าเที่ยวเตะเร่ร่อนในการเวลาที่ยังไม่ควรให้มีหน้าที่รักษาแต่อย่างเดียวปฏิบัติตนเองศึกษาเล่าเรียนจริงๆอย่าทะเลทลายเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เตะเร่ร่อนสุดท้ายขายก่อนซื้อเน่าเฟะใช้ไม่ได้เลยเนี่ยพาลูกหลานทั้งหลายให้พากันจำเอาการต่ออนาคตของเราก็จะดีการศึกษาเราเรียนมาเพื่อความรู้วิชาแก่ครอบแก่ตัวและครอบครัวตลอดส่วนรวมถึงประเทศชาติบ้านเมืองให้ศึกษาเราเรียนมาจริงๆนำวิชาความรู้นี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองให้เป็นผลประโยชน์จริงๆอย่านำวิชาเข้ามาเป็นไฟเผาโลกนะถ้าเรียนเข้ามามากๆกลายมาเป็นไฟเผาโลกนี่ใช้ไม่ได้ไม่สมกับวิชาที่ทำโลกให้เจริญทำตัวให้เจริญกลายเป็นไฟเผาโลกอย่างนี้อย่าให้มีเหตุที่มีได้ก็เพราะคนชั่วนั่นเองเมื่อเรียนมาได้มากๆแล้วทะนงตัวเอาความการศึกษาวิชาความรู้นี้มาเป็นดาบฟาดฟันหันแหลกทั้งตนและสังคมโดยไม่รู้ถึกตัวจนกระทั่งฟาดให้ขาดสะบั้นไปทั้งชาติไทยของเราอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะให้เอาวิชานี้มาทะนุถนอมบำรุงชาติตนเองตนและสังคมตลอดถึงชาติไทยของเราด้วยความรู้นี้จะสง่างามมากทีเดียวให้ลูกหลานทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติคนดีหายากเราจะไปหาที่ไหนหาคนดีให้หากับตัวของเราคนเรามันชอบที่จะทำชั่วด้วยกันทุกคนนั่นแหละคนชั่วมันจึงมีมากเพราะเขาก็ชอบทำชั่วเราก็ชอบทำชั่วเมื่อต่างคนต่างเป็นคนชั่วมากเข้ามากเลอะเทอะไปหมดปีตั้งแต่คนชั่วไปหมดทีนี้เราหาคนดีเราต้องหาที่ตัวของเรามันชั่วที่ตรงไหนแก้ไขดัดแปลงมันไม่ทำไม่ทำครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมันฝืนเพราะนิสัยเคยชั่วทำชั่วแล้วไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งหิวโหยจะเต็มจะตายเช่นอย่างคนที่พวกนักท่องเที่ยวที่นั่นที่นี่เตะร่อนวันหนึ่งไม่ได้ไปอยู่ไม่ได้นะหัวมันจะแตกอกมันจะแตกนะบีบบังคับเอาไว้ด้วยความดีของเรามันไปยังไงวะว่ามันอยากไปหาอะไรเหตุผลมันเป็นยังไงไปแล้วมีแต่ท่าเสียท่าเสียท่าได้ไม่มีฝืนได้ไปนี่จมเลยจะเลยนี่บังคับเจ้าของด้วยเหตุผลไปนี่แล้วไม่ยอมไปเอาอะไรจะไปก็ไปขานี่อยากไปก็ไปขานี่ไม่พาไปมันไปไม่ได้ละเอาสุดท้ายมันก็อยู่กับเราทั้งสองขานั่นแหละมันไม่ไปเพราะใจเราเป็นผู้บังคับเอาไว้ไม่ให้ไปนี่การฝึกฝนอบรมตนต้องฝึกฝนอย่างนี้นะลูกหลานนะเราจะปล่อยเลยจำเลยไปทีเดียวจะให้เป็นคนดีอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะต้องมีการฝึกการฝืนสิ่งใดที่จะให้เป็นประโยชน์ต้องนำมาจัดมาแจงแต่งให้ดีเช่นต้นไม้ทั้งต้นอย่างนี้เหมาก็มีทั้งต้นไม้เนื้อแข็งเนื้ออ่อนมันก็ทรงคุณภาพของมันโดยหลักธรรมชาติแต่เราไม่นำมาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม้เนื้อแข็งก็เป็นเนื้อแข็งไม่เกิดประโยชน์ไม้เนื้ออ่อนก็เป็นเนื้ออ่อนไม่เกิดประโยชน์แต่เรานำมาใช้ตามความมุ่งหมายของเราความฉลาดของเราไม้เนื้ออ่อนเนื้อแข็งเป็นประโยชน์ตามส่วนของมันนี่ก็เหมือนกันคนไหนที่เกิดมาจาก ชาติชั้นวรรณะใดจากสกุลใดจะเป็นคนมั่งคนมีคนทุกคนจนก็ตามให้ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดีแล้วก็จะเป็นคนดีตามสัดตามส่วนของเราเนี่ยเป็นหลักใหญ่นะเวลานี้เป็นเวลาที่ศึกษาเรียนจะเตะเร่ร่อนให้ตั้งใจปฏิบัติฝึกฝนอบรมตนเองคนเราถ้าไม่มีการฝึกเลยจะให้ดีได้เลยเฉยๆนั้นดีเลยดีไม่ได้นะต้องฝึกฝนอบรมอย่างที่เรามาเรียนหนังสือแต่ก่อนเราไม่มีความรู้เราก็มาหาความรู้จากการศึกษาเรียนเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาเป็นขั้นเป็นภูมิเป็นภูมิโดยลำดับนี่ความดีของเราเมื่อศึกษาเรียนจนชินต่อนิสัยแล้วการชั่วความชั่วนี้ไม่อยากทำนะคนเราแต่คนที่ทำชั่วจนเป็นนิสัยแล้วทำดีไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝึกได้ฝืนกันอย่างเต็มเหนี่ยวกลับตัวให้เป็นคนดีคนดีไม่ต้องหาที่ไหนใครเป็นคนชั่วคนนั้นกลับตัวให้เป็นคนดีด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองบังคับตนเองเป็นคนดีได้ไม่งั้นคนในโลกนี้ดีไม่ได้เลยละถ้าบังคับไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็มีกิเลส เหมือนเราท่านแต่ได้จึงกลายเป็นศาสดาเอกของโลกมาสอนพวกเราอยู่เวลานี้ก็เพราะท่านฝึกฝนอบรมเต็มกำลังความสามารถดังที่ปรากฏในตำราว่า พระพุทธเจ้าทรงสลบถึง3หนการฝึกทรมานมารเพื่อความเป็นศาสดาของโลกคือเป็นศาสดาของพระองค์แล้วก็เป็นศาสดาของโลกเพื่อหลั่งสอนโลกสงสารได้ฝึกฝนทรมานพระองค์ได้รับความลำบากลำบนถึงขั้นสลบสลายถึง3หนจึงได้ดีขึ้นมาเด่นขึ้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้ว่าศาสนาพุทธ คุดนี้ดีขึ้นมาจากการฝึกฝนอบรมฝึกฝนอบรมนะไม่ใช่ดีขึ้นมาเฉยๆสังฆังสรังกัจฉามิเหมือนกันพระสงฆ์ทุกองค์ออกมาจากสกุลใดก็ตามพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมผีคนพ่อค้าประชาชนคนธรรมดามาแล้วก็ต้องเข้าสู่การฝึกฝนอบรมทรมานตนเช่นเดียวกันหมดจึงปรากฏเป็นสาวกขึ้นมาเป็นสังฆังสรณังคัจฉามิของพวกเราไม่ใช่เป็นขึ้นมาลอยๆนะท่านเป็นขึ้นมาด้วยการฝึกฝนอบรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงได้ปรากฏเป็นสนักของชาวเราได้เราเป็นลูกศิษย์ทศาคตเป็นลูกแห่งชาวพุทธขอให้ฝึกฝนอบรมเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าแม้จะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างศาสดาก็ตามก็ให้ได้ในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์มีครูสอนมีผู้อบรมมีร่องรอยแห่งศาสนาเข้ามาติดเนื้อติดตัวเราการประพฤติตัวก็จะดีการอยู่การกินการใช้การสอยอันนี้จะพอเหมาะพอดีไม่เพ้อเฟ้อเหิมลืมเนื้อลืมตัวเกินไปคนมีศาสนาย่อมรู้จักประมาณกินรู้จักประมาณนอนรู้จักประมาณอยู่รู้จักประมาณไปเที่ยวก็รู้จักประมาณทุกอย่างให้รู้จักประมาณความรู้จักประมาณนี้แหละคือธรรมความเลยเถิดเป็นเรื่องชิบหายไม่ใช่ธรรมคือฆ่าศัตรูต่อตัวเราเองอย่านำมาใช้ขอให้ต่างคนต่างพยายามปฏิบัติตัวเองแล้วจะเป็นคนดีขึ้นเป็นลำดับลำดาเนี่ยหลวงตาสอนหลานก็สอนอย่างนี้แหละให้สอนให้ลูกให้หลานได้นำไปพื้นปฏิบัติเพื่อให้ชาติไทยของเรามีความเจริญรุ่งเรืองทั้งวิชาความรู้ทั้งศีลธรรมภายในตัวการประกอบหน้าที่การงานการอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นผู้มีศีลธรรมนี้ไม่กระทบกระเทือนกันอย่างง่ายดายนะไอ้ที่มันกระทบกระเทือนเกิดเรื่องกับเราหน่อยคือกิเลสนั่นแหละมันเข้าไปตีตลาดทำคนดีให้กลายเป็นคนชั่วทำความสงบร่มเย็นให้ตายเป็นเรื่องแตกกระจัดกระจายกันไปเพราะกิเลสเข้าไปตีตลาดเราต้องกำจัดมันตัวออกเสมอทำมันเช่นคนชั่วเหมือนกันคนชั่วมันไม่ชั่วเฉยกิเลสพาให้ชั่วนั่นเองเมื่อเราแก้ความอยากทำความชั่วนั้นเสียเราก็เป็นคนดีเพราะเราทำดีมันก็ดีขึ้นมาขึ้นมาอย่างนั้นนะวันนี้ได้พูดธรรมะให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังมีลูกหลานเป็นสำคัญเพราะเราเป็นห่วงลูกหลานมากนะทุกวันนี้นะหลวงตานี้พูดจริงๆวันนี้ได้พูดถึงเรื่องการออกปฏิบัติให้พี่น้องทั้งหลายตลอดลูกหลานทั้งหลายได้ทราบพอเป็นคติตัวอย่างได้นำไปพึ่งปฏิบัติเพราะเราทำของเราอย่างนั้นจริงๆกว่าที่จะมาสอนพี่น้องชาวไทยเรานี้หลวงตานี้แทบเป็นแทบตายฟาดกับกิเลสกิเลสคือความโลภความโกรธราคะตัณหามันดึงตลอดเวลาดึงออกนอกลู่นอกทางจะให้จมทั้งเป็นนี่แหละยังไม่ตายมันก็จะให้จมให้เป็นคนชั่วช้าละโมกเสวยทุกข์ทรมานออกจากนั้นก็เข้าคุกเข้าเรือนจำเป็นนักโทษไปได้ถ้าปล่อยให้มันเป็นไปตามความชั่วที่พาให้ทำนี่นะนี่ก็พยายามฝึกฝนอบรมตนจนกระทั่งได้เอาเต็มเหนี่ยวขอสรุปความเลยว่าผลแห่งการปฏิบัติเราตั้งแต่วันเริ่มบวชเสร็จแล้วออกปฏิบัติฟาดกับกิเลสบนเวทีระหว่างใจกับระหว่างธรรมกับกิเลสฟาดกันบนเวทีของหัวใจเหล่านี้แทบสลบสลายไปเป็นเวลา9ปีเต็มนี้เราได้มาให้เป็นคติตัวอย่างว่าธรรมนี้เป็นของจริงเมื่อหาแล้วได้จริงๆรู้จริงๆเห็นจริงๆไม่เป็นโมฆะสักแต่พูดเฉยๆว่าธรรมนั้นหมดเหตุหมดสมัยอันนั้นกิเลสหลอกลวงต่างหากธรรมไม่ได้หมดเหตุหมดสมัยทั้งกิเลสทั้งธรรมไม่หมดเหตุหมดสมัยธรรมชั่วเป็นชั่วทันทีทำดีเป็นดีขึ้นทันทีเสมอกันการให้ผลเสมอกันหมดใครทำชั่วได้ชั่วใครทำดีได้ดีใครทำชั่วเรียกว่าทางกิเลสใครทำดีเรียกว่าทางธรรมเป็นผลดีผลชั่วขึ้นมาตามผู้ทำนั่นแหละนี่เราก็พยายามปฏิบัติตามนั้นตามแนวที่ท่านสอนเรื่องอัดเรื่องทำตั้งแต่ก่อนสงสัยที่ว่านี่ระบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเมื่อเราปฏิบัติไปเบิกกว้างไปเบิกกว้างไปรู้ไปเห็นสิ่งใดมีแต่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วจากการปฏิบัติของพระองค์เมื่อเราเจอเขาอย่างจังๆในหัวใจของเราแล้วเราจะไปสงสัยยังไงเมื่อเราไปไม่สงสัยแล้วสงสัยพระเจ้าทำไมนี่เมื่อแน่ในหัวใจแล้วพูดไม่มีคำว่าสะทกสะท้านเหมือนคนตาดีไปเห็นเหตุการณ์อะไรๆตาดีหูดีไปเจอสิ่งใดมาแล้วพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มปากแม้แต่เด็กก็พูดได้ผู้ใหญ่ไปค้านมันไม่ได้นะมันไปเห็นมาจริงๆรู้มาจริงๆเรื่องราวต่างๆนั้นนี่เรื่องอัดเรื่องทำสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกมาตั้งกับตั้งกันผู้ที่คุยเขี่ยขุดค้นไปเจอมาแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ถ้าพูดเรื่องอัดเรื่องทำตามทางของศาสดาไม่ได้แล้วก็เรียกว่าศาสนานี่จะหมด จะมีตั้งแต่กิเลสออกตีตลาดลาดเลพูดถึงลาภถึงบุญถึงนรกสวรรค์ไม่เชื่อกันเลยถ้าพูดถึงเรื่องความโกรธราคะตัณหานี่เอาเป็นเอาตายเขาว่าไม่เท่าไรทุ่มกันหมดหมดนี่ละโลกมันร้อนเพราะกิเลสตัณหานะมันได้ร้อนเพราะอัดเพราะทำนะเพราะฉะนั้นจึงพากันส่งทางส่งเสริมอัดทำขึ้นให้มีเมื่อเรารู้มันก็รู้จริงๆนะทำนี่รู้จริงๆพูดไม่ได้พูดเล่นนะฟาดกับกิเลสนี่เป็นเวลา9ปีแต่ไม่ถึงขั้นสลบเอาไม่มาแต่เพียงสลบเอาตายก็จะยอมเรื่องกิเลสกับธรรมได้ถึงกันแล้วฟัดกันไม่มีวันมีคืนสุดท้ายผลเป็นที่พึงพอใจด้วยความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ด้วยความสลับเป็นชะตายของเราก็จ้าขึ้นมาภายในหัวใจนี่เรื่องเทพบุตรเทวดาไม่ต้องพูดพูดอย่างอาถรรพ์อย่างนี้เองพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วมากี่กับกี่กันพระองค์ไหนก็สอนเรื่องเทพบุตรเทวดาเปรตผีและโลกสวรรค์สิ่งนี้หายไปจากไหนจากสายตาแห่งความรู้ความรู้พระพุทธเจ้าเป็นยังไงความรู้สาวกไงเปิดจ้างมาแล้วมันเห็นรู้เห็นหมดแล้วจะมาลบล้างมาไม่มีได้ยังไงแล้วจะหลับตาสร้างบาปสร้างกรรมลบบาปลบบุญลบนรกสวรรค์ไปได้แล้วมาจมในนรกที่ว่าไม่มีมีอย่างเดียวมนุษย์เราเป็นลูกชาวพุทธขอให้ตั้งใจปฏิบัติกันนะมันลุ่มลุ่มตอนตอนเวลานี้ชาวพุทธเราไปที่ไหนนี่ควายควายนะเราไปเทศสอนโลกอดที่จะเทศเรื่องจิตเรื่องใจไม่ได้นะมองดูจิตใจใดมันเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดแล้วอันนั้นดีอันนี้ดีเอาตึกรามบ้านช่องถนนหนทางเอาทรัพย์สมบัติเงินทองมาอวดมาโอ้กันว่านั้นดีอันนี้ดีเป็นเครื่องหลอกของกิเลสต่างหากชวนภายในใจนั้นมันร้อนหรือมันเย็นมหาเศรษฐีมันก็ร้อนเต็มหัวใจเมื่อกิเลสคือฟืนคือไฟเผามาอยู่ในหัวใจนั้นแล้วใครก็ตามนี่ละตัวใครจริงอยู่ที่ใจเราไม่สนใจที่จะแต่จะไขถอดถอนมันไม่จะบืนไปตามมันอันนั้นเขาดีอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้เขามีเงินมีทองมีข้าวมีของเขามีบริษัทบริวารมากเขามียศถาวรศักดิ์สูงมากสูงมากเป็นบ้ากันไปตามเรื่องกิเลสหลอกคนหัวใจมันเป็นยังไงเป็นฟืนไฟมองดูมันก็รู้บางรายนอนไม่หลับกลางวันกลางคืนดีดดิ้นอยู่เหมือนกันเพราะไฟเผาที่หัวใจไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดสูงต่ำประการใดกิเลสไม่ได้ไว้หน้าใครนะผิดไปที่ผิดที่ไหนมันไฟเผาเลยใช่เลยนี่ละเราไม่มีที่พึ่งแล้วไม่มีธรรมเป็นเครื่องเยียวยาไม่มีน้ำดับไฟเพราะฉะนั้นจงพากันปฏิบัติ ให้เป็นน้ำดับไฟบ้างสมเราเป็นลูกชาวพุทธอย่างน้อยเวลาจะหลับจะนอนไหว้พระย่อๆตามกำลังของเราแล้วให้ทำความสงบใจและลึกพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้อานาปานสติก็ได้เป็นคำบริกรรมนึกไว้ในใจมีสติจดจ่ออยู่กับภายในใจไม่ให้คิดเรื่องราวใดๆซึ่งเคยคิดมาแล้วตั้งแต่ตื่นนอนไม่เกิดประโยชน์อะไรคราวนี้จะคิดกับคำบริกรรมคือพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นด้วยสติแล้วจิตใจของเราจะรวมกระแสความฟุ้งซ่านเข้ามาสู่คำบริกรรมนี้แล้วใจจะสงบเย็นขึ้นมาเมื่อใจสงบเย็นขึ้นมาแล้วเราจะได้รู้ทันทีเลยว่าอ๋อความสุขที่เราหามาตั้งแต่วันเกิดไม่เคยเจอแล้ววันนี้ได้เจอเสร็จแล้วด้วยการภาวนาอบรมตามคำบริกรรมมีพุทโธเป็นต้นได้ปรากฏขึ้นมาแล้วเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วความสุขภายในใจนี้จะเป็นคู่แข่งเรื่องความสุขทั้งหลายที่เราดิ้นเราดิ้นตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสมบัติต่างๆวัตถุต่างๆนั้นเข้ามาสู่ใจดวงนี้แล้วจะไปที่ไหนสงบเย็นสงบนี่คือผู้มีที่พึ่งนี่คือผู้มีน้ำดับไฟดับกันที่ตรงนี้นะไฟคือกิเลสราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาคือไฟกิเลสเผาหัวใจสัตว์โลกเอาน้ำคืออัดคือทำเข้ามาดับอย่างอื่นยาวมาดับนะไม่มีอะไรที่จะดับได้ดับกิเลสต้องเอาอัดเอาทำเราเอาภาวนาพุทโธเข้ามาดับใจของเราจะมีสาระขึ้นมาภายในใจใจนี่เรียกว่าลูกชาวพุทธข้างนอกเราก็อาศัยเขาไปวัดหนึ่งวันหนึ่งตึกรามบ้านช่างถนนทางสมบัติเงินทองอาศัยเขาไปเวลาเรามีชีวิตอยู่ในเวลาตายแล้วสิ่งเหล่านั้นก็หมดความหมายทันทีแต่ใจกับบุญกับบาปที่ไม่มีความหมายตลอดไปนะถ้าใครสร้างว่าบาปใครสร้างบาปมากคนนั้นจะไปลบเท่าไหร่เอาโคตรเอาแทรกของคนนั้นไปลบนรกก็ไม่มีความหมายผู้นั้นเป็นผู้สร้างนรกขึ้นกับตัวสร้างฟืนไฟตัวผู้นั้นแหละจะถูกเผาโดยแน่นอนไม่สงสัยนี่แหละให้เราสร้างอย่างนี้นะน้ำดับไฟพุทโธธัมโมสังโฆอย่าปล่อยอย่าวางให้มีสรณะภายในเรือนนอกคือเรือนกาย เรือนในคือเรือนใจด้วยศีลด้วยธรรมให้พากันบำเพ็ญเสมออย่าอยู่เปล่าๆนะหลวงตานี่พูดจริงๆสงสารมากจริงๆนะหัวใจดวงใดมันไม่มีดวงไหนที่มีความสงบเย็นใจเลยมาตกแต่งกันอวดหน้าตลาดเฉยๆแต่งตัวโก้หรูขึ้นมามีรถยนต์กี่คันกี่คันหรูหราฟู่ฟ้ามาอวดให้กิเลสมันหัวหลอกกิเลสเอามาหลอกต่างหากนะชวนทำไม่มีในใจมีแต่ฟืนแต่ไฟเผามาอยู่ในหัวขับรถไปกี่ขบวนกี่คันก็ตามไฟมันเผาไปในหัวใจของผู้ขับรถไปนั่นเห็นไหมดูไหมเอาทำจับมันเห็นหมดนี่พระพุทธเจ้าไม่เห็นอย่างนั้นสอนโลกได้หรือหัวใจของโลกมันหัวใจดวงใดที่ไม่มีธรรมแต่มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขเอามาแข่งกันไม่มีบอกว่าไม่มีอย่างนี้เลยถ้ามีธรรมมากน้อยผู้นั้นแหละมีกอบมีดอนมีที่หลบมีที่ซ่อนพอสุขหัวนอนได้จากพุทโธธัมโมสังโฆเวลามันดีดมันดิ้นมากๆเอาพุทโธกำกับบังคับมันไว้ให้มันสงบแล้วใจจะสงบเย็นลงมานี่แหละผู้นี้แหละเป็นผู้มีน้ำดับไฟใจจะสงบร่มเย็นกรุณาสร้างเดือนใจให้ดีนะอย่าหาตั้งแต่อาศัยภายนอกเรือนภายนอกตายแล้วหายอะไรไม่มีอะไรเป็นความหมายแต่ภายในใจมีเรือนใจได้แก่ศีลธรรมแล้วตายก็ตายไปเถอะคนมีเรือนใจในศีลเป็นศีลเป็นธรรมแล้วอยู่ไหนอยู่ได้ตายไหนตายได้ไม่เสียดายไม่ต้องกลัวตายกลัวอะไรความตายความเกิดความตายเป็นของคู่กันเรามีเรือนใจคือธรรมแล้วอยู่สบายวันนี้การแสดงธรรมให้พี่น้องหลายฝั่งก็เห็นสมควรแก่กำลังวังชาซึ่งเวลานี้แก่มากแล้วเทศไปเทศใหม่นี่มันก็เริ่มเตือนแล้วล่ะว่าพอแล้วให้เหยียบเบรกเบาลงไปลงไปแล้วเหยียบเบรกห้ามล้อไม่อย่างนั้นโรคภายในหัวใจนี้มันจะแสดงและเผาหลวงตาเองผู้สอนโลกทั้งหลายให้เย็นนะเย็นกลับเป็นไฟเผาหลวงตาบัวเองเพราะความไม่รู้จักประมาณโรคหัวใจนั่นแหละที่มีอยู่นี้ยังไม่หายเพียงสงบสงบนี่พอเทศไปเทศไปเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วจึงต้องเหยียบเบรกแล้ววันนี้ได้แสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟัง ให้เป็นสิริมงคลแก่ชาติไทยของเราด้วยความรักชาติด้วยความเสียสละรวมมาเป็นสมบัติหนุนชาติไทยของเรานี่สมบัติภายนอกคือเงินทองเหล่านี้เรานำเข้าคลังหลวงเป็นประโยชน์แก่คลังหลวงของเราสมบัติภายในที่เกิดขึ้นจากการบริจาคทานนี้เป็นบุญกุศลไหลเข้าสู่จิตใจคือคลังหลวงอันหนึ่งของเราไม่ได้เสียหายไปไหนวัตถุสมบัติไหลเข้าสู่คลังหลวงธรรมสมบัติบุญกุศลอันนี้ไหลเข้าสู่จิตใจของเราเราจึงได้บุญสองต่อได้ประโยชน์ทั้งทางโลกคือบ้านเมืองของเราได้ประโยชน์ทั้งภายในคือจิตใจของเราวันนี้นับว่าเป็นมหามงคลแก่พี่น้องทั้งหลายที่ได้มาฟังวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจะเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญโอ้หน่อยแล้วเว้ยโตหน่อยแล้ว20นาทีมันจะไรโตหน่อยแล้วชั่วโมงนึกว่ามันเป็นชั่วโมงกว่าเห็นไหมล่ะกำลังนี่ปืนมาแล้วเนี่ยมันเตือนมาก่อนแล้ว
1: ตั้งจิตที่จะถวายพระป่าร่วมกันนะครับ
0: เออน่าเลยโอ้ยแมวนี่แมวละเดี๋ยววันแค่นั้นพอละจะมีพิธีอะไรก็กรุณาทำตามนั่นนะการแท้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะ
1: เราขอให้เราได้ร่วมกันสวดนโมสามจบนะครับสวดต้องพร้อมกันเลยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอทุกคนกล่าวตามนะครับอิมานิมะยังพันเตบังสุกุลจีวรานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิบังสุกุลจีวรานิส ัปปะริวารานิ
2: ปฏ
1: ิ
2: ค
1: ัน
2: หาต
1: ุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะนิพายานะข้าแด่พระภิกษุผู้ข้าแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าป่าช่วยชาติพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าป่าช่วยชาติพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและชาติบ้านเมืองตลอดกาลนานเทอญ
0: ฮะเลขสองคำมันหนักเท่าไรเนี่ยน้ำหนักเท่าไรดีแล้วดีแล้วสองคำเลขสองเอาหมดละฮะมาเรื่อยๆนี่ท่านนี้ก็เอาเรื่อยๆละธรรมะเถอะธรรมะเท่าไรเอาหมดละคนนี้มาหาเอานี่วะใครมาให้เอาหมดละ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: นายจุนทะได้ทราบข่าวว่าพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับอยู่ในสวนของตนก็มีความปลื้มปิติยินดียิ่งนักจัดแจงหาเครื่องสักการะแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดนายจุนทะจนได้บรรลุโสดาปัตติผลต่อจากนั้นนายจุนทะจึงได้กราบทูลนิมนต์พระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหลายให้เข้าไปรับบิณฑบาตในบ้านของตนในวันรุ่งขึ้นนายจุนทะกลับถึงบ้านของตนแล้วก็ช่วยกันเตรียมจัดอาหารอย่างประณีตกับทั้งสุกรมัทวะคือเนื้อสุกรอ่อนประกอบเป็นรสอันโอชายิ่งครั้นรุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังบ้านของนายจุนทะพร้อมหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งปวงประทับนั่งแล้วทรงตรัสกับนายจุนทะว่า
1: สุกรมัทวะซึ่งท่านตกแต่งไว้นั้นจงอังคาดแต่ตถาคตผู้เดียวส่วนที่เหลือนั้นจงขุดหลุมฝังเสียและจงอังคาดภิกษุทั้งหลายด้วยอาหารอย่างอื่นๆแทนเถิด
0: คำว่าอังคาดก็คือถวายนั่นเองครับนายจุนทะได้ทำตามพระพุทธบัญชาครั้นเสร็จภัตตกิจแล้วก็ตรัสอนุโมทนาให้นายจุนทะนั้นเกิดปิติเบิกบานในการบำเพ็ญบุญแล้วเสด็จกลับสู่อัมพวันและในวันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงประชวรด้วยโรคพระโลหิตปักขันที่กาพาดคือถ่ายเป็นเลือดเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าทรงเปล่งพระพุทธอุทานแสดงบุพกรรมของพระองค์ว่า
1: ในอดีตชาติปางก่อนตถาคตเป็นแพทย์ได้รับรักษาโรคให้แก่บุตรเศรษฐีคนหนึ่งโดยให้รับทานยาถ่ายแต่ได้ให้ยาแรงเกินไปโรคกลับกำเริบหนักโดยถ่ายบ่อยๆและรุนแรงมากด้วยแรงแห่งกรรมนั้นตถาคตจึงได้รับกรรมที่ทำไว้ในบัดนี
0: ้แล้วตรัสชวนพระอานนท์พร้อมหมู่ภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังเมืองกุสินาราพระบรมศาสดาทรงเยียวยาพระโรคาพาธอันแรงกล้าด้วยโอสถคือสม

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

0: ไปที่ไหนอย่าลืมที่พึ่งของใจคือธรรมเป็นของสำคัญมากนะให้เป็นคู่เคียงกันกับวัตถุสิ่งของที่เราอาศัยอยู่อันนั้นเป็นเครื่องอาศัยของกายเท่านั้นส่วนใจต้องมีธรรมเป็นเครื่องอาศัยไม่มีธรรมใจว้าเวใจตกทุกข์ได้ยากลำบากเรียกว่าทุกขตะเข็นใจคำว่าทุกขตะเข็นใจคือคนทุกข์คนยากคนลำบากพวกเรานี้พวกทุกขตะเข็นใจบกพร่องในความสุขทางด้านจิตใจมากทีเดียวแม้ความสุขอย่างอื่นจะปรนเปรอกันขนาดไหนก็ตามแต่ความสุขของใจนี้ไม่มีแห้งผากแห้งผากเข้ากันไม่ได้เลยจึงให้ยึดหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องประดับใจให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจะมีความผาสุกเย็นใจคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน1มกราคม2538ณสวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ปัญหาธรรมะเรื่องเส้นไฟของหลวงตาครับ
3: ว่ามา
2: คนแรกนะครับลูกดำเนินจิตตภาวนาโดยการตั้งสติดูที่จิตได้เคยกราบเรียนถามในเรื่องนี้ครั้งหนึ่งแล้วลูกได้รับคำตอบให้ใช้สติจดจ่ออยู่ที่จิตอย่าให้หนีจากจุดนี้จึงได้พยายามทำตามหลวงตาเสมอมาขณะนี้เกิดคำถามว่าเมื่อปฏิบัติแบบตั้งสติดูเข้าไปที่ฐานของจิตที่เป็นตัวเหตุก่อเกิดอาการต่างๆแล้วขณะนั้นทุกสิ่งก็ดับทั้งหมดเหลือเพียงสติกับจิตที่ว่ารู้ตัวอยู่เพียงเท่านั้นแต่กำลังของสติสามารถตั้งมั่นดูที่จิตได้เพียงระยะหนึ่งก็เกิดการขยับตัวนิดหน่อยออกมาลูกก็ทำความเพียรตั้งสนิทสติแนบแน่นเข้าไปที่ฐานเดิมของจิตอย่างไม่ลดละบางครั้งสติกับจิตแนบแน่นอยู่ด้วยกันได้นานลูกก็เข้าใจว่าการปฏิบัติก็มีเพียงเท่านี้จึงพยายามทำเพียงแค่นี้ขณะนี้เกิดคำถามว่าลูกควรวางใจอย่างไรขณะที่ลูกได้เผลอสติจากการดูจิตอยู่แม้ส่งออกเพียงเล็กน้อยก็ทราบได้ว่า
3: แม้ส่ง
2: ออกเพียงเล็กน้อยก็ทราบได้ว่าเผลอออกมาแล้วโดยปกติหากเป็นเช่นนี้ลูกไม่ได้พิจารณาอะไรเมื่อรู้ตัวว่าสติถอยจากจิตแล้วลูกก็หดกลับเข้าไปที่ฐานของจิตใหม่เพียรทำอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาที่นึกได้กับเรียนถามหลวงตาว่า 1. การทำเช่นนี้เป็นการถูกต้องแบบรอบคอบแล้วหรือไม่ลูกโง่
3: นั่นถูกต้องแต่รอบครอบเราจะไม่รับรองเพราะว่าไม
2: ่ครับลูกโง่ที่หนีอารมณ์จากภายนอกโดยไม่พิจารณาหรือไม่หรือบางทีก็เข้าใจไปว่าอาการบางที่เกิดขึ้นภายนอกฐานของจิตเป็นเรื่องของสิ่งภายนอกตัวเราไม่ใช่ของเราแต่จิตของเราคือความรู้ที่มีสติจดจ่ออยู่ขณะนั้นมากกว่าการไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องของอาการภายนอกจิตแบบนี้เป็นการสมควรหรือโง่ในแง่มุมใดบ้างเพราะลูกก็เข้าใจว่าจิตกับสติแค่นี้สามารถควบคุมได้รู้ว่าเผลอกับไม่เผลอเท่านั้นแต่ทุกครั้งที่เผลอก็มีสิ่งอื่นมากระทบส่วนมากเป็นการกระเพื่อมตัวของสภาวะอะไรก็ไม่ทราบลูกก็พยายามไม่สนใจเลยเอาแต่สติกับจิตอย่างเดียวแต่จะรู้สึกว่ายากกว่าทุกครั้งหากมีอะไรภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้มากระทบลูกง้อปรุงแต่งอาการต่างๆนั่นเองหรืออย่างไรเจ้าคะและการทำเช่นนี้เป็นสมาธิหรือปัญญารู้เองก็ยังแยกไม่ออกแต่ทราบดีกับใจว่าลูกได้ใช้ความสังเกตอยู่เสมอๆตลอดเวลาไม่ยอมจมอยู่กับสภาวะใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแสงนิมิตอาการต่างๆซึ่งแม้เพียงนิดออกมาก็รู้และทราบดีว่าสติปัญญาของลูกมีเพียงเท่านี้ตั้งมั่นแล้วก็เผลอเป็นแค่ไปและไม่ทราบว่าเป็นสมาธิอย่างไรเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญญาหรือไม่ลูกขอกราบเรียนถามหลวงตาด้วยความพยายามตั้งใจจะพัฒนาตนเองให้หายจากความโง่จากขอบพระคุณหลวงตาที่ได้เมตตาแนะนำสั่งสอนเจ้าค่ะจากสลัดบา
3: ชอบถูกต้องแล้วที่ดีท่านมีสติทุกเมื่อเข้าใจแล้ว
2: ครับ
3: ที่เดินประจันหน้าได้กระดานไหนก็ตามเหนือสติไปไม่ได้ถ้าสติดังอยู่ดีๆแล้วมันจะหมุนติ้วติ้วอยู่ข้างล่างมันจะดังออกมาสติบังคับเอาไว้บังคับไว้ต่อไปความดังออกมาจะค่อยสงบตัวลงสงบตัวลงสติดีขึ้นดีขึ้นใจมีความสงบเย็นขึ้นมาเข้าใจแล้ว
2: ครับ
3: ดังเราที่เราอธิบายให้ฟังแล้วไม่น่าจะสงสัยสติเป็นพื้นฐานสำคัญไม่มีอะไรเหนือสติไปได้ละมันจำหนาแน่ขนาดไหนที่เหลือขอให้มีสติตั้งไว้ดีเถอะมันล้มได้ทั้งนั้นแหละนี่ได้ทำมาแล้วนะไม่ได้พูดเฉยๆนะทำมาแล้วก็เคยพูดแล้วว่าเหมือนนักมวยเขาขึ้นต่อยกันพลิกคว่ำพลิกหงายเงินพลิกไปไหนก็ตามไม่ยอมให้เผลอถ้าเผลอตายก็พูดต่อสู้แน่นอนใครเผลอคนนั้นเป็นตายแพ้ทีเดียวสติเผลอไปแล้วได้เพื่อไม่ต้องการความแพ้สติจริงเป็นของสำคัญเหมือนนักมวยเขาต่อยกันพลิกคว่ำพลิกหงายก็ตามสติของเขาตั้งต่อตลอดเวลาเลยนั่นอันนี้ก็เหมือนกันคู่ต่อสู้ก็คือกิเลสมันจะพลิกคว่ำพลิกหงายเข้ามาสติจับให้ดีแน่ดีแล้วเดี๋ยวเรื่องเหล่านี้ก็สงบลงสติดีขึ้นและสร้างฐานขึ้นมาเป็นความสงบเย็นเย็นตั้งสติต่อไปเรื่อยอันนี้จะกระจายออกไปจากตัวเองไปเรื่อยความสงบยิ่งเย็นละเอียดเข้าไปโดยลำดับลำดาเข้าใจ
2: ครับ
3: เอาแค่นี้จะก่อนละ
4: คนที่สองครับ
3: ค
4: นที่สองผมขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าเวลาผมเดินจงกรมช่วงแรกไม่ค่อยสงบนักบริกรรมพุทโธได้แค่ 10% ของความคิดทั้งหมดกี่ 90% คิดไปทางอื่นแต่หลายวันต่อมาจิตใจเริ่มจับพุทโธได้ตลอดไม่เผลอสติเลยแทนที่จิตใจจะออกคิดไปทางอื่นจะกลับไม่คิดคราวนี้บริกรรมพุทโธได้อย่างเต็มที่พุทโธก็ชัดเจนขึ้นในช่วงนั้นผมก็ได้เห็นว่าจิตใจของตัวเองมันสงบสบายดีและจากนั้นผมจึงได้ยึดพุทโธไว้กับใจตลอดแต่สุดท้ายพุทโธก็คิดไม่ออกคิดยังไงก็คิดไม่ออก
3: นั่นเข้าแล้วเห็นแล้วล่ะคิดยังไงคิดไม่ออกคือเวลาบริกรรมกับสติติดแนบติดแนบกับใจตลอดเวลานี้ใจจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่ใจพอตัวพึ่งตัวเองได้เวลานั้นสงบตัวบริกรรมยังไงก็ไม่ออกไม่มีหมดนี่แหละที่ว่าเกิดความสงสัยเพราะยังไม่เคยรู้ก็เห็นแต่เผลอไม่ยอมให้เผลอสงสัยก็ไม่ให้เผลอเดี๋ยวเอาถ้าเมื่อมันพอบริกรรมไปได้ไม่ต้องบริกรรมให้กำหนดสติไว้กับที่ความรู้อันละเอียดที่ไม่ทำงานนั่นแหละแต่ก่อนทำงานบริกรรมบริกรรมทีนี้หมดคำบริกรรมนี้ไม่มีเหลือแต่ความรู้อันละเอียดเอาสติจับไปตรงนั้นอีกนั่นทีนี้พอมันได้จังหวะได้เวลาเหมือนเราตื่นนอนเพราะมันจิตที่ทางมาปั๊บคำบริกรรมจับติดปุ๊บเขาอยู่ต่อไปอีกเดี๋ยวก็ลงในนั้นอีกสงบคำบริกรรมไม่มีแล้วต่อไปก็ยิ่งก้าวออกก้าวออกขยายออกเรื่อยเรื่อยนี่พระพูดนั้นถูกต้องแล้ว
4: ต่อนะครับคิดยังไงก็คิดไม่ออกคิดไม่ออกอยู่ประมาณ 4-5 วันถึงได้เริ่มมีคำบริกรรมอีกครั้งพอบริกรรมได้ไม่กี่วันพุทโธก็หายอีก
3: เ
4: ป็นอยู่หลายรอบแล้ว
3: จะบอกว่าบริกรรมคำบริกรรมหายความรู้ที่ไม่ทำงานนั่นน่ะมันรู้ละเอียดนะให้สติจับอยู่จุดนั้นเข้าใจไหมเอาสติทำงานกับความรู้นั่นแทนคำบริกรรมเอาอย่าไป
4: ก็นี่ฮะก็บอกขอโอกาสหลวงตาว่าผมสมควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับด้วยความเคารพอย่างสูงจากหมูสยอง
3: เราตอบนะครับว่านั่นนะก็พูดแล้วเขาจะแน่
4: ครับผม
3: ก็ให้อยู่นั่นนะก็จะให้อธิบายอะไรต่อไปอีก
4: คนที่สาม
3: เวลามันไม่มีก็ให้รู้ว่าไม่มีสติจับอยู่กับที่จิตที่มันไม่บริกรรมมันบริกรรมไม่ได้มันรู้ละเอียดอยู่นั่นให้สติจับไว้นั่นปั๊บเลยพอได้จังหวะแล้วมาที่กลางมาบริกรรมได้เอาอีกนั่นเพราะว่าฉะนั้นเองนะ
4: ครับ
3: แล้วนี่ผ่านมาหมดแล้วเนี่ยเขายังบอกเอามีอะไรอีกอ่ะ
4: คนที่สามครับ
3: ว่า
4: คนที่สามลูกภาวนาโดยตั้งสติให้มั่นพร้อมกับคำบริกรรมไม่ให้ขาดตามคำสอนของหลวงตาเจ้าค่ะและคอยสังเกตจิตตลอดเวลาว่าได้ส่งผลหลายอย่างนอกจากความสงบเย็นของจิตความคิดอ่านรอบครอบมากกว่าเดิมและความเมตตาที่ดูจะละเอียดกว่าเดิมมองเห็น
5: คนเห็นสัตว์ข้างถนนบางทีก็เดินไปซื้อข้าวมาวางไว้ให้มันกินซึ่งแต่ก่อนสงสารเฉยๆแต่เดี๋ยวนี้หาอาหารมาให้มันกินได้ถ้าเราสามารถทำได้ขณะนั้นทำเลยเจ้าค่ะคือจิตมันมุ่งให้ทานไม่มีอะไรให้คิดให้รอเลยค่ะลูกแน่ใจว่าเป็นผลของการภาวนาจิตที่ศรัทธาประกอบกับลูกขอกราบเรียนถามว่าการภาวนานี้ส่งให้จิตมีเมตตาละเอียดกว่าเดิมใช่หรือไม่เจ้าคะ
3: ใช่จิตมีเมตตามากเท่าไหร่แล้วการค้นขวายหรือการพยายามที่จะนำออกสงเคราะห์โลกนี่มีมากเท่านั้นจนกระทั่งถึงว่าไม่มีแต่ความเมตตาไม่มีจะเป็นเครื่องสนองก็ต้องหยุดซะก่อนนะหมดแล้วแล้วหมดแล้วรอก่อนมีมาอีกเอาอีกเข้าใจไหมล่ะ
5: ครับ
3: นั่นแหละเมตตาธรรมนี่เราทำอยู่กับโลกเวลานี้เราทำอย่างนี้เราพูดจริงๆนะจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเราไม่มีเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี่กวาดตลอดกวาดตลอดมีมาเท่าไหร่กวาดออกหมดเพื่อสงเคราะห์โลกเข้าใจเลยที่ได้มีในตัวของเรามันไม่มีสำหรับเราเองนี่เราพูดเป็นกรณีพิเศษก็ได้นะจะมีในตัวเราไม่มีเพราะไม่มีอะไรจะรับพอหมดแล้วเข้าใจไหมอันนี้พอหมดแล้วมีแต่ให้โดยใส่เดียวผู้ที่ยังไม่พอก็แบ่งให้เขาบ้างแบ่งให้จนบ้างนะเข้าใจไหมแบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างเข้าใจเหรอ นี่พูดให้ชัดเจนสำหรับจิตของเราเนี่ยเราพูดจริงๆอย่างนี้แหละเราไม่มีเลยมีเท่าไหร่ออกหมดออกหมดเพราะอิ่มแล้วเต็มที่แล้วไม่มีอะไรในโลกสมมุติสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้ามาติดใจปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติได้มาเท่าไหร่ก็ออกช่วยโลกช่วยโลกไปฉะนั้นเองเข้าใจ
5: ต่อยนิดนึงครับมีตอนท้ายนิดนึงครับ
3: เออเอา
5: เขาบอกลูกบูชาบารมีธรรมของหลวงตาสุดชีวิตเจ้าค่ะธรรมะของหลวงตามีทุกรสของธรรมลูกดูทางอินเทอร์เน็ตหลวงตาน้ำตาร่วงเพราะสลดความเลวร้ายของคนบางวันก็เห็นหลวงตาเล่นกับไอ้เจ้าฟุกกี้ชมเจ้าหมีซึ่งเป็นธรรมแฝงให้พวกเราได้น้อมจำและปฏิบัติตาม
3: จบครับที่น้ำตาร่วงวันนั้นมีอยู่สองประเภทใครยังไม่เข้าใจให้เข้าใจจะนะน้ำตาร่วงคือทั้งที่เราตัวเท่าหนูก็เหมือนเรื่องลูกสงสารพ่อแม่นั่นแหละลูกก็ตัวเท่าหนูพ่อแม่ตัวเท่าช้างลูกมันจะสงสารพ่อแม่ได้เข้าใจเหรออันนี้เราก็สงสารพระพุทธเจ้าที่อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญบารมีมากเฉพาะองค์ศาสดาของเรานี้สี่สงไขยแสนมหากัปก็จะได้สำเร็จประโยชน์ขึ้นมาเป็นศาสดาของโลกแล้วสั่งสอนสัตว์โลกให้โลกความร่มเย็นไปหมดทั้งสามโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้วนๆตลอดมาเลยย่าเอาที่นี่ก็มาย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองตัวของเราเองที่กำลังน้ำตาล่วงนี่จิตในเคลื่อนที่เมื่อไหร่สว่างต้าอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีอากาศิโกคือไม่มีการสถานที่เวลาเวลาต้าตลอดเวลานี่เราได้มาจากไหนนั่นนะเข้าใจไหมคือองค์ศาสดานั่นเองประทานพระธรรมประเภทนี้ให้เราจึงสงสารพระพุทธเจ้าที่อุตส่าห์สอนโลกไม่มีอะไรที่ติดพระทัยเลยที่จะเป็นเชื่อมเป็นน้ำไม่มีมีแต่พระเมตตาด้วยพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็มาเห็นโลกที่โสโครกที่นี่ย้อนเข้ามาสงสารพระพุทธเจ้าแล้วมาพิจารณาสลดสังเวชกับความเลวร้ายของมนุษย์ที่หยาบโลนที่สุดที่จะทำลายทั้งองค์ศาสดาศาสนาของพระพุทธเจ้าพร้อมกับผู้มีศีลมีธรรมทั้งหลายให้ล่มจมลงจากสาธารณธรรมจากศาสนาก็เป็นนั้นว่าจมหมดทั้งเมืองไทยเหลือแต่สัตว์เดรัจฉานในอยู่ในสัตว์บุคคลนั่นเท่านั้นเองนี่เราสงสารเราสลดสังเวชผู้ที่ทำความตัวช้าละโมกขนาดนี้เข้าใจเหรอนี่น้ำตาเราล่วงออกสองประเภทประเภทหนึ่งสงสารพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งเกิดความสลดสังเวชแก่ผู้ทำความตัวช้าละโมกโดยไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็ย้อนกลับไปสงสารเขาทำในนั้นเขาก็รู้เพื่อความสุขความเจริญของเขาแต่อันนี้มันเป็นไปเผาเขาไม่ใช่ความสุขความเจริญอันนี้ก็สงสารอันหนึ่งเข้าใจไหมเพราะงั้นน้ำตาถึงร่วงสองประเภทนี่เข้าใจกันเลย
5: ครับ
3: นี่ละน้ำตาที่จะร่วงวันนั้นร่วงสองประเภทไม่ใช่อยู่ๆก็มาร่วงเลยร่วงเลยไม่มีเหตุมีผลอันนี้เหตุผลเต็มตัว ที่กระเทือนถึงธาตุถึงขันธ์ใจอันนั้นไม่มีอะไรนี่คือธาตุขันธ์นี่มันเกี่ยวกับสมมุติมันก็แสดงสมมุติรับกันเข้าใจเหรอแล้วมีอะไรอีกล่ะ
5: หมดแล้วครับ
3: หมดแล้ว
5: ครับผม
3: วันนี้วินิจฉัยอะไรต่ออะไรเลยวันมาฆบูชาเลยไม่ทราบได้อะไรมาบูชาก็ไม่รู้อยู่ได้แต่พวกขี้หมูราขี้ม้าแห่งมาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่รู้แล้วนะเราวันนี้จะพูดธรรมะให้ฟังวันนี้เป็นวันสำคัญท่านเรียกว่ามาฆบูชาคือวันที่ให้ชื่อว่ามาฆบูชานั้นเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า1,250 องค์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ล้วนๆแล้วบวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระพุทธเจ้าทรงบวชเองทั้งหมดพระอรหันต์จำนวน 1,250 องค์ซึ่งพระองค์เป็นผู้บวชให้ฉะนั้นโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้ปรากฏในวันเทียบกับวันเช่นนี้บ่ายเวลาตอนบ่ายพระสงฆ์อย่างนั้นมาเองโดยไม่ได้ขันตีนิมนต์ที่ไหนเลยให้นัดได้แนะกันตอนบ่ายวันนั้นพระสงฆ์ก็มาเองโดยเป็นพระอรหันต์จำนวน1,250องค์พระองค์ก็ทรงประทานพระโอวาทปาติโมกข์เรียกว่าอุโบสถปาติโมกข์ของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วเราก็ยืนก็ขึ้นต้นว่าอะไรนะโอวาทปาติโมกข์ก็ไม่เคยลืมเนี่ยมันก็ลืมแค่อย่างนี้ถ้าเดี๋ยวก็ลืมได้เพราะมันจำและเป็นพื้นแผ่อยู่แล้วเป็นอยู่เพียงว่าฟ้ามันไม่ติดอะไรมันอยู่กระเป๋าไหนก็ไม่รู้แหละก้นขึ้นก้นก็บอกได้ยอดว่านี่แหละหัวใจพระพุทธศาสนาฟังให้ดีนะสัพพะปาปัสสะอากายตังตาไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสู้ประสานประดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสติกะประโยชน์และปนังการอบรมจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลพระพุทธเจ้าสอนแบบเดียวกันหมดอนุปวาโดการไม่ไปกล่าวร้ายคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนแก่กันและกันหนึ่งอนุปคาโตการไม่ไปทำลายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายหนึ่ง

0: ทุกอย่างเลยแล้วก็อะไรอีกลืมจ้ะมัตตัญญูชาสะพัดถึงแล้วอะไรวินัยเสนาสนะอันสงัดเราลืมกันไปเลยจ้ะอยู่ที่นั่งที่นอนเป็นที่สงบสงัดอาทิจิตเจจาโยโคทำจิตของตนให้ถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่อย่างนี้ก็เอตังพุทธศาสนาเหมือนกันคือนี่เป็นโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกขุมองค์แต่ว่าปัจจัสยเสนาสนะปัจจัสยนาสนะที่อยู่ที่หลับนอนเป็นที่สงัดงบเงียบนี่ที่แปลมาจากที่นี้คือเรื่องบาลีได้เรียกว่างเนี่ยนี่ก็ เป็นคำสอนของพระเจ้าทุกขุมองค์เมื่อท่านโอวาทปัจจุบันเป็นพระองค์ประธานในวันมาฆบูชาแก่พระอรหันต์ 1,250 องค์เพื่อเป็นกติกาอย่างแก่พวกเราที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ทำตามนี้จะถึงแห่งความแห่งความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันนะครับพระอรหันต์ถึง 1,250 องค์เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรในโลกนี้มีที่ไหนพระอรหันต์มีได้ง่ายๆเหลือไปที่ไหนมีแต่ปุถุชนคนหนาปัญญาหยาบทำลายตนเองและส่วนรวมตลอดชาติศาสนาให้ชิบหายไปพวงไปฉะนั้นอำนาจของความโสกปกเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปในตัวเสร็จนี่ส่วนโอวาทอย่างนี้และผู้มารับฟังโอวาทนี้เป็นพระอรหันต์ล้วนๆผู้ประทานโอวาทก็คือองค์ศาสดาเสียเองมาประทานโอวาทแล้วผู้รับฟังก็มีแต่พระอรหันต์ล้วนๆท่านจะมีบาปมีบุญอะไรมาติดใจท่านท่านสอนจึงเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นี่คือสอนภิกษุผู้บริสุทธิ์ไม่ได้สอนภิกษุที่มีกิเลสเจือปนอยู่เหมือนอุโบสถปาติโมกข์ทั้งหลายนะปาติโมกข์ทั้งหลายส่วนมากมีแต่ปุถุชนส่วนปาติโมกข์สอนพระพุทธเจ้าในครั้งนั้น 1,250 องค์ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ล้วนๆเนี่ยคำว่าอรหันต์เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรตั้งแต่องค์ในองค์หนึ่งนี้ครอบโลกธาตุครอบโลกธาตุ 1,250 องค์จะครอบขนาดไหนอำนาจแห่งความดีงามความเลิศเลยของจิตที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงแล้วนั้นนั่นแหละคือพระอรหันต์เวลามีชีวิตอยู่เรียกท่านว่าเป็นพระอรหันต์พอชีวิตหาไม่แล้วก็กลายเป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมดเลยพระพุทธเจ้าทุกองค์สาวกทั้งหลายทุกองค์เมื่อล่วงรับขันสะขันออกจากซึ่งเป็นสมมุติออกโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นวิมุตติล้วนๆเป็นธรรมธาตุนั่นไม่เรียกอรหันต์อยู่แล้วเรียกเป็นธรรมธาตุไปเลยพระพุทธเจ้านิพพานแล้วนิพพานแล้วธรรมนิพพานคือดับสมมุติทั้งมวลจากขันเป็นเวลาสุดท้ายขันนี้เป็นตัวสมมุติจิตที่บริสุทธิ์นั่นครองอยู่ในนั้นเพราะขันนี้สลัดตัวออกไปแล้วก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ก็ออกเลยเป็นธรรมธาตุขันนี้ก็เป็นดินน้ำลมไฟไปเช่นเดียวกับสมมุติทั้งหลายแหละวันนี้เป็นวันโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุพระสงฆ์สาวก 1,250 องค์ซึ่งมีแต่พระอรหันต์ล้วนๆที่วันนี้จึงเป็นวันมงคลสูงสุดของพวกเราทั้งหลายที่ได้สืบต่อขแขนงโอวาทของท่านไปนำไปปฏิบัติกำจัดความหนาแน่นแห่งฟืนแห่งไฟทั้งหลายออกจากใจเราจะมีความผาสุกเย็นใจนี่ละมาฆบูชาท่านจึงถือเป็นกติตัวอย่างอันเลิศเลยตลอดมาไม่ปล่อยไม่วางบรรดาท่านบรรพบุรุษท่านมีความเฉลียวฉลาดท่านเอาวางไว้เป็นแบบเป็นฉบับให้พวกเราทั้งหลายได้ใส่ก้าวเดินการท่านไปก็จะมีความสุขความเจริญวันนี้ไม่พูดอะไรมากแล้วนะเพราะเหนื่อยแล้วพูดที่งูราชีมาแห้งสับสนกันไปมาสุดท้ายก็พูดธรรมะล้วนๆในท่านหลายฝั่งนะพระอรหันต์องค์หนึ่งองค์หนึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่ถึง 1,250 องค์วันนั้นมาประชุมกันเวลาบ่ายโดยพระองค์ไม่ทรงอาราธนาหรือนิมนต์และไม่ทรงนัดหมายกันเลยมาเองในเวลาบ่ายและพระองค์ประทานโอวาทให้ในวันนั้นเลยมาถึงพวกเราทั้งหลายให้เจ้ามาทุกคนนะเอาละเอาแค่นั้นมันเหนื่อยแล้ววันนี้เหนื่อยแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรม

ของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมมโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากดีไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เรื่องถึงครูขนาดเดียวเนี่ยนี่ก็มีอยู่วัดดอยธรรมเจดีย์วัดดงสีชมพูวัดหลวงพ่อตันแถวนั้นกับวัดบัวทางวัดธรรมบูชานี่ก็ดีอยู่แต่เราไม่ทราบผู้เป็นหัวหน้าวัดเป็นยังไงหัวหน้าวัดเป็นสำคัญมากนะศูนย์กลางของหัวใจท่านเองถึงทั้งหมดหลวงพ่อตันนี่ผู้เฒ่าแก่จะได้เวลานี้นี่จะกล้าสิทธิ์แล้วมาหลวงพ่อตันอายุน่าจะถึงเก้าสิบแล้วนะยาวแล้วบวชให้หลวงพ่อตันอยู่ให้ทรายขอเป็นตาประขาอยู่ให้ทรายเพราะเป็นผู้สนใจมาก่อนหน้านั้นแล้วเราก็รับเป็นประขาให้ประขาอบรมก่อนแล้วก็บวชถึงมุกดาหารบวชแล้วก็อยู่กับเราพุทธภาวนาดีสมัยเป็นตาพระขาวนะหลวงพ่อตันเนี่ยภาวนาดีนะถึงเวลานี้อายุแก่แล้วก็ตักแต่ว่าอยู่มันละจะมีพระเนรอยู่ด้วยสักกี่องค์เราก็ไม่ทราบไม่แต่ท่านทุยเราคอยดูแลอยู่นะหลวงพ่อตันเราไปดูหนหนึ่งไปสถานที่นั่นหนหนึ่งอะเมื่อก่อนมันเป็นดงใหญ่ตรงนั้นตาที่หมู่เพื่อนเล่าให้ฟังก็ดงใหญ่ไปทั่วหมดนั่นแหละแต่เฉพาะที่นั่นมันเป็นทำเลน้ำดีน้ำมีเต็มไปหมดล้อมรอบแล้วหินดานอยู่ข้างตรงกลางน้ำมีล้อมรอบทั่วๆไปพาก็ไปภาวนาอยู่ที่นั่นที่เคยเล่าให้ฟังว่าตีปี๊บนะคือเวลาคืนช้างมัน มาลงมาเล่นน้ำพอได้เล่นแล้วโอ้โหตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งชวนสว่างมันถึงจะหนีไปเล่นรอบเลยถ้าภาวนาเลยไม่สะดวกก็เลยติดต่อกับโยมก็เอาปี๊บแตกมาหาปี๊บแตกมาเพราะมันไม่มีลูกเดียวที่ปี๊บมีกี่องค์พระก็ได้ปี๊บทุกองค์ทุกองค์ปี๊บแตกต่างคนต่างถือจ่อไว้นั่นแหละพอช่างมาเล่นน้ำกลางคืนเคาะปี๊บแตกที่แป๊ะแป๊ะไปช่างตื่นช่างก็วิ่งไปพอช่างวิ่งไปโน่นแป๊ะแป๊ะผมก็วิ่งมานี่แป๊ะแป๊ะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาแม่บอกว่าทนอกุฏิพระลบกุฏิพระอยู่หินดานทนอกุฏิพระเลยพระก็ล้อโกกช่างก็ล้อโกกไปคนละทวีปเลยตรงนั้นแหละเดี๋ยวนี้เราไปดูสถานที่ที่ว่านั้นเขากั้นอะไรกั้นน้ำบริเวณทางใต้เป็นฝายกั้นเป็นฝายน้ำมากข้างหน้าข้างล่างนี่กรงนกเป็ดนี่โหเป็นพันๆพอห้าโมงเย็นเขาจะเริ่มออกไม่ทราบเขาไปเที่ยวที่ไหนกันนะพอห้าโมงเย็นนี้เขาจะเริ่มขึ้นจากนั่นแหละครับเป็นฝูงเป็นฝูงฝูงละโอ้ยเป็นร้อยๆแต่ละฝูงละฝูงขึ้นเป็นยกนะเพิบเรียกว่าขึ้นสักเดี๋ยวพวกนี้ก็เพิบขึ้นคงจะลงทะเลหรือไงแล้วไม่ทราบถามพระก็ไม่ทราบทีนี้พอตีสามตีสี่มานะชวนสว่างมาไม่ทำไมมันจำได้นักหนาเนี่ยมากันลงคึบเป็นฝูงเหมือนกันเนี่ยลงอยู่นั่นทั้งวันแหละ ต็มมองไปนี่มีแต่หัวนกเป็ดอยู่นี่เต็มใต้ฝายมันอยู่ใต้ฝายข้างหน้าเขาก็ไปเล่นเหมือนกันแต่ที่พักผ่อนเขาจริงเขาว่าพักผ่อนเป็นเกาะเล็กๆเล็กๆเล็กๆอยู่ตามนั่นนะเกาะเล็กๆเขามาเต็มเลยก่อนเกาะพวกมีป่าหญ้ามีอะไรอะไรเราเดินมาริมน้ำนั้นเราจะมองเห็นนกนี่เป็นพืชอยู่เลยนะมันมากขนาดนั้นเงียบนะเขาไม่มีเสียงอะไรหรอกเขาเงียบตัวลงเล่นน้ำบ้างเล็กๆน้อยๆตัวสองตัวก็ลงไปนอกนั้นเต็มพอตกเย็นก็ขึ้นเป็นอย่างนี้เป็นประจำบางอันทุกวันนี้ก็ต้องมีอยู่นะไม่ทราบเขาจะไปเที่ยวที่ไหนตอนกลางคืนโหบินนี่มันจะเล่นถ้าบินไปทะเลมันก็จะไปทันเหนือนะจากนี้ไปถึงทะเลแล้วก็จะไปทันในเล่นน้ำสองสามนาทีหรือก็จะต้องวิ่งกลับมาอีกนะบินกลับมาอีกนะมาตีสามตีสี่กลับมาแล้ววังนะเขาจะไปเล่นหนองไหนก็ไม่รู้ไปเที่ยวกันนะเขาก็มีดิสโก้เทคอาบอบนวดเหมือนกันพวกนี้ก็ดีมันมีแต่คนนะเขาก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนเรียนวิชาเขาหรือเขาเรียนวิชาคนก็ไม่รู้พอตกเย็นก็ไปแล้วนกอันนี้ไม่ว่านกว่าสัตว์อะไรถ้าปลอดภัยที่ไหนเขาก็ไปอยู่ที่นั่นวัดน่ะเป็นสถานที่ร่มเย็นของสัตว์หลายๆประเภทนะเช่นอย่างนกนี่ก็ท่านที่ไหนมีสระน้ำที่เป็นกว้างในวัดก็อย่างที่ว่าวัดหลวงพ่อตังนั้นมันเป็นพันๆไม่ใช่ธรรมดาเต็มหมดเลยใครก็ไม่เข้าไปยุ่งเขาอยู่ในวัดเนี่ยเต็มไปหมดนี่เราก็ไปก็ไปเที่ยวพอไปก็มันตอนกลางวันแดดแดดพอไปถึงเอาจีวรตากแล้วก็ไปเลยสะพายย่ามแล้วก็เข้าเลยสอกแสกซิกแซกไปหมดไปคนเดียวแล้วไปเที่ยวดูหมดดูเข้าไปอุ้ยกว้างขวางมากนะสงัดสงัดดีเอออย่างนี้ดีเนื้อที่มันจะประมาณสักกี่ร้อยไร่นะจะถึงพันไร่หรือไงก็มีเฉพาะท่านเท่านั้นแหละตรงนะตรงนั้นเป็นไร่มันสำปะหลังปะเหลืองไปหมดเลยมองดูสุดสายตาเป็นสวนมันสำปะหลังทั้งนั้นนั่นแหละแต่ก่อนเป็นดงทั้งนั้นพวกช้างพวกสัตว์พวกเนื้ออะไรเต็มไปหมดนะบางที่พระท่านไปอยู่นะช้างมาเล่นหน้าแต่ก่อนแถวไม่ว่าที่ไหนแหละแถวนั้นน่ะมันมีแต่ดงทั้งนั้นแหละอยู่สะดวกสบายตอนที่เราไปเที่ยวเราได้เห็นหมดละเพราะมันเป็นป่า 100% มันเพิ่งมาแล้วถูกทำลายตอนนี้หลังๆมานี่นะเช่นอย่างเรามาสร้างวัดนี้ก่อนที่แรกเรานี่เป็นดงทั้งหมดดงทั้งหมดนู่นแล้วต่อมาก็ถูกทำลายเรื่อยๆมาตั้งแต่ทุ่มมันจะเริ่มมาตั้งแต่505-506มาพวกนั้นเข้ามาคณะนี้เข้ามามาจากจังหวัดต่างๆเข้าไปที่ไปตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่นี่แต่ก่อนเป็นดงก็เลยกลายเป็นบ้านไปหมดเหล่านี้เหมือนกันที่เขาว่าแคมป์ๆผ่านศึกเหล่านี้ดงทั้งนั้นแหละออกมาอยู่ส่วนพวกนาเข้าแถวนี้นั่นเขามีมาตั้งก่อนแล้วนี่ตั้งแต่เรายังไม่บวชนู่นล่ะเขามีมาตั้งแต่อะไรปีเขาเรียกขบวนหรืออะไรพ.ศ. 2475น่ะมีเขาเรามีก่อนแล้วนาแถวนี้มีก่อนแล้วเนี่ยเรานี่มีนามีดั้งเดิมแถวนี้มีดั้งเดิมที่เราตั้งมั่นตาแต่แถวนี้อันนี้มีหลังนอกนั้นก็เป็นดงทั้งหมดแล้วเดี๋ยวนี้หมดเลยไม่มีเหลือที่ตะกอนเราเที่ยวไปทางไหนทางไหนก็ได้เห็นป่าชัดเจนพวกสัตว์พวกเนื้อพวกอะไรๆนี่มีสมบูรณ์เพราะบ้านห่างบ้านไม่ได้มากเหมือนทุกวันนี้นะเว ุกวันนี้คนมากขึ้นไปที่ไหนมีแต่บ้านมีแต่บ้านมีแต่สวนแต่ไร่แต่นาที่ลุ่มเป็นนาที่ดอนเป็นสวนเป็นไร่มันสำปะหลังปะหลังแล้วก็สัตว์ใหญ่กับสำปะหลังหนึ่งปอหนึ่งแล้วอะไรอีกอ้อยหนึ่งสามกษัตริย์เนี่ยที่ทำลายป่าแหลกหมดนี่สามกษัตริย์อ้อยเป็นที่หนึ่งสำปะหลังกับอ้อยมันน่าจะพอๆกันไม่ว่าไปไม่ว่าภาคไหนนะตามที่เราไปเที่ยวดูอันนี้มากปอไม่ค่อยเท่าไหร่นะสองกษัตริย์สามกษัตริย์เนี่ยทำลายป่าหมดย้อนไปทีหลังจนไม่รู้เลยนะทางดงสีชมพูเราย้อนไปนี่ตอนหลังๆมานี่แหละและไม่ได้ไปเที่ยวกรรมฐานอะไรแหละตอนมีทางรถทางราแล้วเราก็ไปตามทางรถดูสภาพที่เราเคยเที่ยวเคยมาก่อนไม่รู้เลยนะว่าหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ก็แม้แต่ตัวในหมู่บ้านจริงมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดมันข้อแยกออกตัดออกกว้างเป็นถนนทางไปหมดนะแต่ก่อนมันทางซอกแซกซิกแซกตามบ้านแคบๆตัวแคบไปเวลาไปข้างหลังหมู่บ้านก็ขยายออก แล้วเป็นทางถนนเพราะมันมีรถยนต์มันก็เลยเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่รู้แต่ทางด้านไหนก็ไปเป็นแบบเดียวกันหมดก็ยังเดชะยังดีเรายังทันอยู่อ่ะตอนเที่ยวกรรมฐานเก่งๆนะเที่ยวเก่งแล้วว่าเที่ยวเก่งก็เข้าอยู่ได้แต่ในป่าในเขาไม่ว่าเรียกว่าเก่งได้ไงนี่มันก็เป็นป่าจริงๆเขาจริงๆนี่มีพวกสัตว์พวกช้างพวกเสือพวกเนื้อเต็มไปหมดไปที่ไหนที่ไหนยิ่งดงสีชมพูนี่โอ้เป็นสวนสัตว์เลยนะสัตว์อย่างไก่ฟ้านี่มันโง่ๆเซ่อๆนี่ไม่รู้จักกลัวคนถ้าว่ากลัวคนก็วิ่งเข้าไปหัวซุกไว้วิ่งจากคนไปนี่ก็ไปหัวซุกอย่างนั้นเห็นตัวอยู่งั้นน่ะมันไปหลบอะไรไม่รู้อ่ะมองดูมันไม่ได้กลัวอะไรมากนักอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะนี่ก็ไม่อดแต่ก่อนไปไก่ฟ้าไก่ป่าเต็มไก่ฟ้าหมดแต่ไก่ป่าก็มีอยู่ในวัดนี้เราก็เลี้ยงไว้มันถึงได้ขยายดิไก่ป่าล้วนๆนั่นเนี่ย 100% ที่แรกมันมี2ฝูง2พวกพวกหนึ่งอยู่ทางด้านนี้พวกหนึ่งอยู่ทางทิศใต้นู้นสุดวัดทางนู้นถ้ามี2พวกยกพวกตีกันนะพวกบ้านก็ดีโอ้มันก็เหมือนคนนะคนก็ยกพวกตีกันไก่ก็ยกพวกตีกันเพราะคนนี้ยกพวกตีทางนู้นเสียเดียวทางนู้นยกพวกมาตีทางนี้ก็เห็นมันอยู่นี่มาตีกันยกพวกมาถ้างั้นต่อมามันก็ค่อยขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆเลยที่นี่มันเลยเต็มวัดไม่ทราบว่าจะหาตีพวกไหน มันเต็มวัดมันตั้งเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่ต่ำกว่าโอ้ยมันเป็นพันๆนะแล้วกลายเป็นไก่บ้านไปแล้วเดี๋ยวนี้เขาเอาไก่บ้านมาปล่อยนี่เขาขโมยมาโยนเข้าในกำแพงวัดเนี่ยโยนเข้าไปนี่แล้วมันก็ผสมพันธุ์เลยไก่ป่าไก่บ้านนี่หอนจุกจุกจิกจิกตัวก็ขาวดำดำมีหมดเดี๋ยวนี้แถวนี้ไปนี่มันยังมีเป็นไก่ป่าอยู่ตั้งแต่แถวลึกเข้าไปแถวลึกเข้าไปยังเป็นไก่ป่าเสียงขันก็เป็นไก่ป่าแถวนี้มานี่มันเป็นไก่บ้านไปแล้วเนี่ยเสียงขันเหมือนช้างร้องโอ้โหอุ้ยไก่ป่าอะไรมาแฝงเขาไอ้นี่นะต้องหอนมันหอนจุกมันเป็นไก่บ้านไปหมดแล้วแถวนี้แถวนี้แถวนี้ไปนี่เป็นไก่บ้านนั่นเขามาปล่อยที่นี่แล้วมันมาผสมกันป่ากับบ้านผสมกันเลยเป็นไก่เอ้ยไก่ดำดำก็มีไก่ขาวๆก็มีไก่หอนจุกไก่อูไก่อีมีหมดเดี๋ยวนี้แถวนี้มีหมดแล้วกระรอกก็เหมือนกันกระรอกกับตัวดำดำยมนั่นแหละอะไรยมดังดีแล้วตายแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ย่อมดังดีแล้วอยู่ทั้งนู่นน่ะทั้งตลาดทั้งแจมสิรินู่นเรามาวัดกันประจำมาแหละเหตุที่ว่าย่อมดังดีนี่คือเราไปกรุงเทพพอเรามาวันนี้แกก็มาจังหันวันเช้านี่พอดีแล้วเคยมาทุกวันไม่มาทุกวันมาตอนหลวงพ่อจะมาเนี่ยแล้วทราบหรือว่าหลวงพ่อจะมาทำไมไม่ทราบผมวะ ทำไมเราไม่ทราบคือทราบแล้วโอ้จมูกดีนะเราเอาไปล้างเนื้อได้ไหมวะฝากปุ๋ยมันทว่าเท่าโม่เพราะว่าฝากได้เราฝากปุ๋ยมันโอ้ยังเรียกเท่าดังดีแล้วพูดถึงเรื่องเท่าดังดีมันว่ามากเลยมาเกี่ยวเท่าหลังมันลืมแล้วนะยังท่านแล้วเดินเนี่ยว่าโอ้โอ้กระรอกขึ้นกระรอกกระรอกเท่าดังดีเนี่ยเอากระรอกดำตัวนึงมาอยู่ในบ้านมันกัดเด็กไปเล่นมันกัดเด็กเลือดสาดเฮ้ยกัดอยู่เรื่อยเด็กไปเล่นอยู่เรื่อยมันกัดเอาเลยมาปล่อยเป็นกระรอกดำแล้วพันมันถึงมีดำดำดำด่างๆแล้วก็ทางวิทยาครูก็เอากระรอกแดงมาอีกแหละปล่อยแบบนี้แล้วก็เป็นกระรอกแดงขึ้นดังนั้นเดี๋ยวนี้กระรอกแดงก็มีในนี้ยังไงมันผสมกันแบบนั้นนะโอ้โหต่อไปมันจะเอาอะไรมาผสมอีกนี่นะพวกนี้เนาะไก่ปลาก็มีไก่บ้านผสมกระรอกก็มีกระรอกแดงกระรอกดำกระรอกขาวเดิมมันอยู่นี่มีกระรอกขาวเดี๋ยวนี้กลายเป็นกระรอกแดงกระรอกดำกระรอกต่างๆผสมมีทุกแห่งเลี้ยงไว้ด้วยกันนี่แหละเพราะอยู่ด้วยกันเป็นกระรอกนี่ก็เป็นพันนะไม่ใช่น้อยนะเฮ้ยเราไม่อยากว่าพันนะอยากว่ามากกว่านั้นนะเพราะมันเป็นสัตว์บ้านไปหมดแล้วอย่างนั้นแล้วน่ะขันนี่มันกลัวคนเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันเที่ยวมันเหมือนไก่บ้านมันเลี้ยงไว้เนี่ยให้อาหารทั้งนั้นนะพวกไก่ก็เอาข้าวไปโปรยตอนเช้าแต่เช้าโปรยแล้วก็ตอนบ่ายสามโมงโปรยอีกทีคนก็รอบก็เอาข้าวคนบ้านเนี่ยไปวางไว้ที่ร้านที่ร้านที่ร้านทั่ววัดมีกล้วยมีอะไรก็เอาไปมีผลไม้ล้างไม้ก็เอาไปวางไว้ที่ร้านเขาก็มากินที่นั่นแล้วผลไม้ในวันนี้เราปลูกไว้มากน้อยนี่เพื่อเขาทั้งนั้นนะทางวันไม่เคยแตะนะไม่ว่าขนุนไม่ว่าน้อยหนามะม่วงอะไรลำไยกล้วยแล้วกอที่มีอยู่ในวันนี้อะไรก็ตามเพื่อเขาทั้งนั้นเราไม่เคยแตะก็เราปลูกไว้เพื่อเขาให้เขาได้หากินต่อไปฉะนั้นมีอะไรกินเนี่ยถึงต้องปลูกอะไรไว้ให้เขาได้อาศัยกินเวลานี้เราก็เลี้ยงดูเขาสมบูรณ์ตรงไหนมันเย็นก็คือตรงวัดเย็นวัดอยู่ที่ไหนสัตว์เต็มไปหมดอันดับหนึ่งก็คือหมาไปไหนเห็นละหมาอยู่ในวัดแล้วทั้งหมาบ้านไม่มีหมาวัดก็เลี้ยงกันเองอย่างหมาเรานี่หกตัวอยู่นี่หกตัวมันนั่นไปบ้านที่น้องเป้งก็เห็นมันกวนเปี้ยนอยู่นั่นโอ้นี่ตรงนี้วะมันเป็นหมาบ้านนั่นมันเข้ามาอยู่ในนั่นแต่หมาเรานี่เป็นหมาวัดเลี้ยงไว้อย่างนั้นต่อไปนี้จะไม่มีป่าภาวนานะถ้าหมดป่าก็เรื่องมรรคเรื่องผลผู้จะทรงมรรคทรงผลก็ค่อยหมดไปตามๆกันเพราะป่าเขากับศาสนานี่เป็นคู่เคียงกันแยกกันไม่ออกถ้าแยกป่าออกจากศาสนาเมื่อไหร่ก็ศาสนาก็หมดละยังเหลือแต่ชื่อในคัมภีร์ใบลานใครก็อ่านใครก็เรียนได้ยากอะไรเด็กก็เรียนได้อย่าว่าแต่ผู้ใหญ่อย่าว่าแต่พระเลยเด็กก็เรียนได้ผู้ใหญ่เรียนได้ไม่ว่าทางโลกทางธรรมเรียนเพื่อจำนี่มันจำได้ด้วยกันแต่ที่จะมีฤทธาศักดานุภาพตามหลักธรรมจริงๆนั้นมันต้องขึ้นกับข้อปฏิบัติถ้ามีภาคปฏิบัติผลก็ไม่แสดงก็มีแต่ความจำไม่เฉยนี่ภาคปฏิบัติจะไปไหนถ้าไม่เข้าป่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เข้าป่า พอบวชแล้วก็ไล่เข้าป่าเลยตั้งแต่องค์ศาสดาเป็นพระองค์แรกแหละมาพระองค์ก็ตรัสรู้ในป่าแล้วอยู่ก็อยู่แต่ในป่าเรื่อยมาจนกระทั่งวันตรัสรู้ก็ตรัสรู้ที่ใต้ร่มไม้ร่มที่ว่าร่มโคมแต่ก่อนชื่อว่าร่มอัสถะนี่พอพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ที่นั่นแล้วก็เลยเอานามพระพุทธเจ้าไปใส่เข้าไปก็เลยเรียกว่าต้นโพนะพอหลังจากนั้นแล้วก็ตั้งแต่บัดนั้นมาเนี่ยเวลาบวชคุณระบุตรทั้งหลายนี่ก็บวชแล้วก็ไล่เข้าป่าลุคโมเลเซนาสนางนิสัยปะปะชาเตตัตเตวิยาวชิวังอุซาโฮกรณิโยนะปะปะชาสมบูรณ์แล้วท่านทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลุคโมลคือร่มไม้โคนต้นไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเมื่อมผา ป่าช้าป่าโลกทัดไหลเขาที่แจ้งลมฟางที่แจ้งอภูกาศเช่นอย่างกลางหินด่านอยู่ในภูเขานี่มันเป็นว่างๆนี่เราจะไปทางโผล่ตรงที่นั่นก็ได้อยู่กลางภูเขานะมันเป็นหินด่านกว้างเวิ้งว่างสบายอยู่นั่นนั่นอภูกาศเรียกว่าอยู่ที่กลางแจ้งอันนั้นก็อยู่ใต้ร่มไม้ก็เป็นลูกขมูลเสียอยู่ในถ้ำเมียงคูห้าเนี่ยมันก็บอกว่าอีกคือในถ้ำเงื่อมผาบอกนี่เป็นสถานที่จะผู้บำเพ็ญจะต้องไปบำเพ็ญในสถานที่นี้ซึ่งเป็นที่เหมาะสมและมรรคผลก็จะเกิดนั่นแหละการทรงมรรคทรงผลต้องทรงออกทรงด้วยการปฏิบัติถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเรียนเท่าไหร่ก็ตามจบพระไตรปิฎกก็จบมาแต่ความจำเราไม่ได้ประมาทเราเอาคำจริงมาพูดเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเพียงแค่เรียนเฉยปริยัติปฏิบัติเรียนแล้วต้องปฏิบัติและปฏิเวทผลในการปฏิบัติก็คือความรู้แจ้งแทงตลอดเรื่อยสามอย่างนี้แยกกันไม่ออกถ้ามีแต่ความจำเฉยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีถ้าเมื่อมีภาคปฏิบัติแล้วส่วนมากเขาจะต้องเข้าในป่าแล้วเพราะมันเป็นที่สงบสบายดีในการภาวนาเราอยู่ในบ้านในเรือนเราก็ทำไม่ปฏิเสธอย่างนี้แต่หลักใหญ่อยู่ในป่าอย่างพระสาวกทั้งหลายที่มาเป็นสรณังคฉามีพวกเราเนี่ยโอ้90อย่างน้อย 95% ในป่าในป่านั้นนอกจากองค์ที่ท่านอยู่ตามท่านตรัสรู้หรือบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วนี่อยู่ที่ไหนก็บรรลุได้ผู้ที่เป็นอุคติตันอยู่ดังพระเจ้าสุโธทนะกำลังประชวนอยู่พระพุทธเจ้าไปทรงเมตตาท่านแสดงไว้พระพุทธเจ้าอะไรรูปพระเศียรได้ลงมาอะไรมีพระราหุลพระอานนท์รูปคนละด้านแล้วพระราหุลรูปทางไหนแล้วลืมแหละนอกจากผู้จำได้เรามันจำไม่ได้มันนานแล้วจำได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงลูกพระเศียรลงไปลงพิจารณาพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทสอนพระราชบิดาบรรลุธรรมปึงในหอปราสาทนั่นเลยนะเพราะเป็นผู้ที่รู้อย่างรวดเร็วพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมข้ามกับอริยสัจแสดงตัวอริยสัจคือทุกขสัจละสิคนจะเป็นจะตายจริงมันก็บีบบังคับเข้าเลยความทุกข์ความลำบากทั้งหลายบีบเข้าอันนี้เมื่อเรามันจนกรอกจนมุมมันก็หาทางออกหาทางออกต้องหาทางออกด้วยสติปัญญาสติปัญญาก็เรียกว่ามรรคเนี่ยมาพร้อมกันพิจารณารู้แจ้งสัจธรรมก็ตรัสรู้ธรรมปังขึ้นในเวลานั้นพระเจ้าสุโธทนะนี้ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยบรรลุธรรมทั้งที่ยังเป็นคฤหัสถ์นะมีองค์หนึ่งอย่างนี้อยู่พร้อมภาษาก็ได้ผู้ที่เป็นอย่างนี้จะส่วนมากไม่มีได้อย่างสมัยทุกวันนี้มันก็มีองค์ไหนก็นั้นเดินโหยเสือกล้มเสือกตายถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันเต็มยศนะมีแต่องค์ไหนถามองค์ไหนมันจะเสือกล้มเสือกตายมาอย่างแบบที่ว่าฟังแล้วลืมไม่ลงนั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านฝึกท่านไปยังไงเราได้เข้าใกล้ชิดสนิทกับครูบาอาจารย์องค์สำคัญที่ผ่านมามากต่อมากเพราะฉะนั้นเราถึงได้รู้เรื่องของท่านแม้แต่เราตัวเท่าหนูมันก็เป็นอย่างเดียวกันมันก็เดินตายมานี่นะอย่างหลวงปู่ฟั่นนี่ก็ไปแบบหนึ่งท่านเป็นนักสู้อีกแบบหนึ่งก็แบบเดินตายมาเหมือนกันหลวงปู่ขาวเรานี่หลวงปู่แหวนหลวงปู่คำดีไม่ตั้งแต่องค์เด็ดนั่นแหละนี่หลวงปู่คำดีที่เสือมาคำรามใส่อยู่หน้าถ้ำเนี่ยท่านไม่เด็ดท่านจะลงมาหาเสือได้เหรอฟังเฮ้ยเดินจงกรมอยู่ดีๆอยู่หน้าถ้ำสแกลากทางอำเภอปักธงชัยนะตอนนั้นท่านอยู่วัดสารวันท่านไปเที่ยวกรรมฐานนั่งเที่ยวกรรมฐานเดินยังคงอยู่ถ้ำหน้าถ้ำก็ไม่สูงนักท่านวางตั้งก็เดินยังคงไปลอยแล้วเสือมาคำรามอยู่หน้าถ้ำนี่โอ้ยตัวสั่นหมดท่านว่าเดินยังคงอยู่ดีขึ้นนั่นเลยว่างั้นทางนี้ตัวสั่นเลยยืนกำหนดพิจารณาเพื่อตั้งตัวเราพูดภาษาเรานะเพื่อตั้งตัวพิจ พิจารณาหาทางต่อสู้ด้วยอาจด้วยธรรมไม่ใช่ต่อสู้แบบโลกเขาพิจารณาไปนะมันทางนั้นมันก็ไม่ถอยนี่คำรามด้วยเฮ้อขึ้นเลยทางนี้ก็กลัวนั่นแหละเวลาคนกลัวเป็นงั้นนะคนเรามันก็ย้อนเข้ามาพิจารณาสินี่เขาสมมติว่าเสือหน้านี่เขาก็เป็นสัตว์นี่เรานี่เขาสมมติว่าเป็นคนแล้วก็สมมติเขาอยู่ว่าเป็นพระและพระกับสัตว์มันต่างกันนะท่านสอนท่านนะเห็นไหมพระมาจากคนคนก็สูงกว่าสัตว์อยู่แล้วยิ่งพระก็ยิ่งสูงกว่านั้นอีกแล้วทำไมไปกลัวสัตว์นะฟังดิคือสัตว์มันกำลังกำลามอยู่นะแล้วเรากินสัตว์ทั้งหลายเข้าในพุงของเรานี่มันสักกี่ศพท่านว่าไม่เห็นว่าอะไรไม่ได้คิดบ้างเหรอนี่เขากำลามแต่ตอนนั้นเขายังไม่มากินทำไมเรากลัวแล้วก็มอบให้เขาไม่ได้หรือศพเราศพเดียวนี่วะแล้วยังจะมาหึงหวงอะไรอยู่อีกเรามาภาวนามาเพื่อความเสียสละแล้วทำไมมาหึงหวงความกลัวตายก็คือไม่อยากตายนั่นเองความหึงหวงอะไรท่านพิจารณาท่านในเวลาจนกรอบพิจารณาอย่างรวดเร็วท่านว่าอ้าวตัดสินใจนี่จะลงหาเสือหรือจะตายให้หนักศาสนาท่านว่าถ้าตายด้วยความกลัวก็เรียกว่าตายแบบหนักศาสนาถ้าตายด้วยความกล้าหาญชันชัยเข้าสู่สงครามแล้วก็เรียกว่าเป็นนักรบเอาตัดสินใจปุ๊บก็ตัดสินใจก็ลงหาเสือเลยนั่นฟังสิเดินลงหาเสือเลยพอเดินลงไปหาเงียบเสือกล้าหาญอะไรนี่เพราะมันพิจารณาไปนี่อันนี้เราเชื่อเนี่ยเพราะเราเคยเป็นกันนี่ลงไปไม่ใช่ลงไปแบบทื่อๆเนี่ยลงไปด้วยการพิจารณาไม่ได้ละนี่ทำทั้งหลายพิจารณาตลอดมันเกิดความกล้าหาญชันชัยขึ้นที่สันวานี่ก็เดินหาเสือเดินที่ไหนก็ไม่เห็นเดินไปเข้าในป่าในหินที่ไหนไปเดี๋ยวธรรมก็เตือนขึ้นมาท่านว่ากำลังเดินหาเสืออยู่นั่นแล้วเดี๋ยวก็นี่จะเป็นบ้าสองชั้นเหรอขึ้นชั้นแรกก็กลัวเวลาเดี๋ยวนี้ก็ชั้นที่สองก็กล้าจะเป็นบ้าทั้งสองชั้นเฉยเหรอมันไปก็ไปจะไปตามหามันหาอะไรทำไมไม่ตามหาตัวเจ้าของตัวมันต้องหลงมันนั่นเห็นไหมล่ะธรรมะขึ้นนี่ท่านกึกเลยหยุดกลับมาเลยนั่นอย่างนี้ที่ว่าทำทั้งหลายก็จะเรียกว่าทำเกิดก็ได้แต่เราไม่อาจเอื้อมว่างั้นสำหรับนักปฏิบัติเราเชื่อสิ่งอันนี้จะต้องมีแทรกตลอดมีแทรกมีตัวเรื่อยภายในทำอะไรมันเป็นลักษณะอะไรขึ้นมาที่แปลกๆนี่ทำจะเตือนเหมือนดังที่เคยเขียนไปแล้วนั่นแหละออกช่องนั้นเตือนช่องนี้อยู่เลยเอามาเพียงเอกเทศนิดหน่อยเท่านั้นเองพอเป็นกตินี่ท่านลงไปนั่นเตือนหาเสือลงไปเสือหนีแล้วนี่เตือนหาเสือสิมันบอกนี่จะเป็นบ้าสองชั้นเดียวหรือครั้งแรกก็เป็นบ้าครอบครัวตรงนี้ก็เป็นบ้าก็กล้าหาญมันไปมันก็ไปแล้วจะไปหาตามหามันทำไมทำไมไม่ตามหาเจ้าของตัวมันหลงอยู่นั่นเวลานี้นะบางทีเพราะว่านะก็กลับเลยมาเดินจงกรมกันมานี่ท่านเด็ดหรือไม่เด็ดหรอความเพียรท่านจางคำพีองค์หนึ่งวิเด็ดนิสัยท่านเด็ดมากอยู่นะท่านเปลี่ยนนิสัยใหม่กิริยามารยาทที่ท่านใช้ต่อพระเนรญาติโยมเปลี่ยนใหม่หมดโอ้ท่านเปลี่ยนได้เราก็อัศจรรย์ท่านเหมือนกันเพราะท่านเคยเล่าคืนเพนิสัยของท่านมาตั้งแต่คารวาสมาจนกระทั่งเป็นพระให้เราฟังพกคุยธรรมะกันมันก็หมดเปลือกว่างั้นกันนะคุยธรรมะทั้งภายนอกภายในตลอดการเป็นอยู่ปูวายตั้งแต่คารวาสมาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงบวชเล่าให้ฟังหมดเราก็เข้าใจแล้วท่านมาเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะไม่มีกิริยานิสัยอันเก่าไม่มีเลยเท่าที่เราสังเกตดูตามที่ท่านพูดให้เราฟังในนิสัยดั้งเดิมของท่านกับนิสัยที่ท่านใช้อยู่ปัจจุบันจนกระทั่งถึงวันท่านมรณภาพไม่มีเกี่ยวข้องกันเลยเป็นคนละคนไปเลยเพราะท่านเก่งมากนะเกี่ยงทั้งละนิสัยนิสัยท่านนิ่มนวลมากทุกวันเนี่ยนิ่มนวลมากไม่ดุไม่ด่าใครเลยแต่ก่อนท่านบอกท่านผาดโผนมากท่านว่าท่านเล่าให้ฟังเรื่องผาดโผนเป็นยังไงท่านเล่าให้ฟังนี่จากนั้นมาแล้วก็มาเห็นโทษของมัน เลยแก้ซะอย่างเด็ดท่านว่างั้นจากนั้นมาไม่เอามาใช้เลยแล้วก็จริงจนกระทั่งวันธรรมนาภาพท่านนิ่มตลอดเวลานะมีท่านเด็ดมากเรื่องความเพียรนั่นไปอยู่ในอำเภอภูเวียงเขาเรียกถ้ำหินร่องหินแร่งอะไรท่านประจำพรรษาตั้ง5ปีที่ว่างูจงอางงูใหญ่นะมันมาขดอยู่2ตัวพันกันอยู่เป็นกองเหมือนกับสุ่มปลาน่ะใหญ่ๆงูใหญ่2ตัวพันเนี่ยท่านเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่อะไรภูหินร่องหินแร่งอะไรในอำเภอภูเวียง5ปีมันไปอยู่ลำพังท่านนั่นกันถึงได้ออกมานี่ก็เด็ดอย่างหลวงปู่ขาวนี่ก็ไม่ใช่เล่นนี่ถามองค์ไหนองค์ไหนก็เหมือนกันแล้วนี่จะไปเอาชุบเอาเผากินได้หรือจึงเพราะนั้นจึงต้องไล่เขาในป่าเลยมีให้ป่าดัดสันดานให้เสือให้ช้างให้สัตว์ร้ายต่างๆที่กลัวอะไรๆให้นั่นแหละเป็นอาจารย์เป็นครูสอนมันไม่กลัวพระพุทธเจ้ามันกลัวเสือก็เอาเสือเป็นครูสิมันกลัวอะไรก็เอานั่นเป็นครูมันกลัวผีก็เอาผีเป็นครูผีเป็นครูนี่คือไล่เข้าป่าช้าใครกลัวผีมากดัดสันดานเจ้าของก็เข้าไปอยู่ในป่าช้าดังที่เคยเล่าให้ฟังที่พระองค์หนึ่งเดินก้าวขาก้าวต่อกันไปเนี่ยมันจะตายมันแข็งหมดมันก้าวไม่ออกจะก้าวไปป่าช้ามันไปไม่ได้มันตัวมันแข็งหมดเอาแข็งก็แข็งกูจะไปได้ก้าวนี้ต่อแล้วต่อก้าวนี้กำหนดไปภาวนาไปกำหนดไปก้าวนี้ต่อก้าวนี้จนกระทั่งถึงประชาที่แรกท่านไปอยู่ท่านก็ว่ามันบ้าจริงๆนะว่าท่านว่างั้นนะพอท่านเห็นโทษของมันแล้วนะไปตอนเย็นไปถึงนั้นมันพอดีค่ำถามเขาที่พักเขาก็ชี้เขาไปตรงนั้นแล้วก็เข้าไปอยู่เลยโอ้ก็อยู่สบายกลางคืนเมืองทั้งที่เป็นประชาไม่รู้ประชามันก็สบายสิอยู่นั่นภาวนาสบายเห็นว่าไปอยู่ประชานั้นท่านว่ากลางคืนภาวนาสบายทีนี้พอตกตอนบ่ายวันหลังนี่เห็นเขาหามผีมานี่เขาหามผีมาจากบ้านหามผ่านมานี่นี่เขาจะเอาผีไปเผาในหน้านั่นก็ดูเยอะไปป่าที่ไปถึงนั่นไปบ้านตรงนั้นไปเผาตรงนั้นยังเดินไปดูกูตานี่มันผีกูเสียดายกลัวเมื่อคืนเสียดายกลัวเสียดายย้อนหลังบ้าย้อนหลังอันนี้บ้าย้อนหลังเสียดายกลัวเออกลัวจนตัวสั่นที่จะอยู่ไม่ได้นั่งที่ไหนไม่ติดท่านว่าก้นไม่ติดเวลามันกลัวจริงๆนี่เสียดายย้อนหลังอีกท่านว่ามันเป็นยังไงนักหัวมันทำไมถึงกลัวนั่งหนานั่นเลยเวลาท่านจะดักท่านเห็นไหมล่ะมันก็พอดีนั่นแหละเวลาดัดก็มีเรื่องประกอบกันดีนี่ท่านบอกว่าท่านจะอยู่ที่นี่จนกระทั่งมันหายกลัวผีแล้วท่านนิ่งไปเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายมันทำไมอยู่กับผีตายเขาไม่เห็นมีอะไรเราเป็นคนเป็นแท้เรายังกลัวตายมีอย่างเดียวผีตายเขาอยู่ด้วยกันเขายังอยู่ได้ว่างั้นเอากูจะอยู่กับผีตายหนึ่งวันอยู่จนกระทั่งมันหายกลัวกูจึงจะไปว่ะพอตกคืนมาเตรียมท่าเขาเผาศพนั่นมองไปเห็นกองไฟโอ้โหมันเหมือนกับอะไรท่านบอกเหมือนกับจังหงายเนี่ยมันทิ่มมันนี่มองเห็นไฟไม่ได้ท่านว่าไงเพราะความกลัวนั่นแหละมันหมายอย่างหนักเนี่ยมันจังหงายนั่นน่ะมองไปเห็นไฟที่ไหนไม่ได้ท่านว่านี่ก็เท่ากับนั่งภาวนาพอกลางคืนประมาณ3ทุ่มมั้งท่านว่านั่งภาวนากองไฟก็เห็นอย่างนั้นแหละที่ท่านนั่งภาวนาท่านท่านไปป่าช้าเออท่านไปกองฟอนก่อนนะไปกองไฟนะลืมพูดท่านไปแล้วไปภาวนากองไฟอยู่อย่างนี้การธรรมดาท่านมองเห็นกองไฟเนี่ยท่านจะสะดุ้งเพราะฉะนั้นท่านถึงดัดท่านถึงไปหาที่สะดุ้งมาเนี่ยท่านว่าถึงไปนั่งภาวนาห่างกองไฟก็ประมาณนี้แหละประมาณต้นเสานั่งภาวนาข้อคนภาวนามันคงไม่ภาวนามั้งมันมีแต่ภาวนาคอยแต่จะแผ่นมั้งท่านนะภาวนาเพื่อแผ่นมั้งสักเดี๋ยวได้ยินเสียงแคบแคบเสียงแคบแคบแคบมาแล้วทีนี้ผีว่ะนั่นที่ไอ้อามันเอาตัวเข้าไปเป็นผีนั่นแหละอะไรก็ตามผีหมดทั้งเวลานั้นนั่งหัวเราะตาเนี่ยผีจริงๆเนี่ยตัวผีมาจริงนี่เสียงมันแคบแคบมันนี่มาเอาผีมันจะเป็นตัวยังไงมันกินคนได้หรือผีนี่ก็นั่งภาวนาเลยอันว่าเฉยๆท่านว่านั่งภาวนาความจริงผมว่าใจมันไม่ภาวนาคอยจะจบเอง ให้พาชักเหลียวคือเขาเอาเครื่องเส้นไปเส้นพวกข้าวพวกอะไรพวกเป็ดไก่อะไรก็แล้วแต่เขาไปเส้นผีตายนั่นแหละเขาไปทรงผีคนตายเขาก็ไปวางไว้หัวกองฟอนน่ะสิท่านนี่มันก็ดึกดื่นมันก็ฝากกินนี่นะไอ้เดินๆอะไรยินเสียงก็ผู้ตายพอไปอีกเลยนะวันนี้มันเสียงมันกินอะไรกินผีกินอะไรก็เดี๋ยวมันก็จะมาเคี้ยวหัวกูเลยว่าอีล่ะมันก็จะมากินหัวกูเฮ้ยทำยังไงแล้วไงก่อนกูจะไปนี่กูดูซะก่อนคือก่อนจะเป็นเนี่ยกูดูซะก่อนค่อยๆลืมตาดูที่ไหนได้หมากำลังกินเครื่องเส้นอยู่นั่นโอ้กูตายมันจะไม่นี่ท่านว่าท่านดัดท่านตรงนี้นะมันก็หมาแค่กูก็ว่าผีเต็มยันมันทำไมมันก็โกหกกูขนาดนี้หัวใจนี่ท่านว่างั้นนะมันก็หมาแท้ๆเวลาดูแล้วกูก็ว่าผีแท้ๆท่านนะว่าผีหมดเลยตั้งแต่จังๆได้ยินเสียงมามึงก็ว่าผีแต่นั้นเดินก็มายังว่าผีมันจะกินมันเคี้ยวทหารมันทหารก็ยังว่าผีมันเคี้ยวก็อันนั้นเองแล้วมันจะมาเคี้ยวหัวเราอีกนะนี่มันกลัวหัวกูขนาดนี้นะใจนี่ว่าท่านนึกพลิกใหม่เอาเลยทีนี้นะงั้นอยู่กับประชาเลยมันกลัวหัวกูถึงขนาดนี้กูจับมันได้แล้วท่านว่างั้นมันไม่ใช่ผีหมาหนูโถหมาตอนนี้มึงมีอำนาจวาสนาแล้วกูเรียกกลัวตั้งแต่วันเกิดมามึงไม่เคยมีใครกลัวมึงกูก็ตั้งแต่เกิดมากูก็ไม่เคยกลัวใครกูก็กลัวมึงแค่นั้นแหละกลัวหมาเท่านั้นมึงมีวาสนาเราสันว่างั้นพูดดีนะน่าฟังมันพูดเป็นธรรมเนี่ยนะท่านพูดเป็นธรรมคือหมาตอนนี้มันมีวาสนามีอำนาจมากคนก็กลัวมันแล้วคนไม่ใช่คนธรรมดาพระด้วยพระกรรมฐานนี่ด้วยเลยกลัวมันเนี่ยเราก็ไม่เคยกลัวใครกลัวหมามันว่างันก็เล่นดัดเจ้าของแล้วจากนั้นมาจนกระทั่งเป็นปกติธรรมดากล้าหาญอย่างชาญชัยไม่มีกลัวแล้วที่นี่ไปอยู่ไหนอยู่ได้หมดทีนี้ป่าช้ายิ่งชอบจนว่าภาวนายิ่งดีนะดังนั้นละเดียวแก้เจ้าของมันมีเรื่องแก้อยู่งั้นนะแก้เจ้าของแก้งั้นเนี่ยไปอยู่ทื่อๆแบบเฉยๆไม่ได้ต้องใช้ปัญญาคำว่าสู้ต้องสู้ด้วยปัญญาที่กลัวจะสู้ก็ต้องสู้ด้วยปัญญาไม่ว่าจะไปอยู่สถานที่ใดกลัวเท่าไหร่ยิ่งไปนั่นคือไปสู้ด้วยธรรมน่ะปัญญาสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมอุตสาหธรรมเสียสละเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายนั่นมันมอบด้วยความเป็นธรรมด้วยความฉลาดไม่ใช่ไปมอบเฉยๆหาความคิดกับอ่านไม่ได้ไม่เรียกว่าธรรมนี่ป่าก็เป็นอย่างนั้นป่าถ้ายังมีป่าอยู่ผู้ทรงมรรคทรงผลยังจะมีอยู่แล้วผู้ตามหลักความจริงอะไรผู้ทรงมรรคทรงผลมากต่อมามาจากป่าทั้งนั้นแต่ข้างพุทธกาลที่จะมาจากที่อื่นๆนอกจากป่าก็ในราแล้วว่าไม่เกิน 5% แล้วประมาณนั้นนะถึงผู้ที่บรรลุธรรมเร็วทั้งก็อยู่ในป่าซะมากต่อมากนี่นะนี่แม่ผู้ปั๊มน่ะอย่างที่พระเจ้าสุโธทนะหรือสันติมหาอำมาตย์ตรงนี้สันติมหาอำมาตย์ก็เป็นพระอรหันต์ทั้งๆที่ยังไม่ได้บวชนะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานี่ก็แบบปุ๊บปั๊บนี่ก็ดีพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตตอนเช้าไปเห็นในฉันกำลังเมาแปรอยู่บนคอช้างตะครองช้างองค์เลยยิ้มแล้วก็นี่อนนท์เวลานี้กำลังเป็นบ้าแบบนี้นะดูสินี่ต่อไปนี้วันนี้เธอจะได้เป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะถ้าธรรมดาเราก็งงสิคนเมาเหล้าอยู่ไปสำเร็จอรหันต์นะแต่เวลาจะสำเร็จไม่ได้เมาใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นมาก็นุ่มเป็นภรรยาเสียหรือว่าไงนะเกิดความเสียใจมากมายหรือยิ่งไปหาพระพุทธเจ้าอันนี้เราก็ลืมจะมันอ่านนานพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังบรรลุธรรมปึงเลยนั่นอย่างรวดเร็วอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับป่านี่ไม่ได้ไปบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาอะไรเพราะความรวดเร็วความปุบปับมีอย่างนี้แต่มีน้อยมากส่วนมากก็แบบเดินตายเท่านั้นนะบึกบึนแล้วแทบเป็นแทบตาย อย่างพระจิตตคุฑท่านก็อยู่ในถ้ำตั้ง60ปีฟังสิเทวดารักษาท่านตลอดพวกเทวดารักษาท่านอยู่ในถ้ำใครจะมานิมนต์ให้ไปไหนเทวดาไม่อยากให้ท่านไปถ้าท่านอยู่ที่นั่นอบอุ่นให้นิมนต์ไปไหนเทวดาไม่อยากให้ท่านไปแล้วเพียงทั้งพระราชาให้คนมานิมนต์เพราะในชาวท่านไม่รับนิมนต์ใครแล้วก็ความเล่าลือของคนก็ว่าท่านจิตกุศลนี่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วทั้งที่ตอนนั้นท่านยังไม่เป็นแต่เพราะความทั้งรวมของท่านทั้งรวมมากนะหน้าถ้ำเพดานถ้ำท่านอยู่นั่นท่านไม่เคยเหยหน้าดูเพดานถ้ำเลยเป็นลูกศิษย์ลูกหามาคือเพดานถ้ำนั้นเขาเขียนรูปพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เอาไว้มีพระทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ท่านมาเยี่ยมถ้าเรานั่งก็อ่านก็ดูอ๋อนี่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์อะไรท่านจะเป็นเดียวพูดชมเชยหรือพูดเน็บก็ไม่รู้แหละท่านทั้งหลายตาดีนะผมมาอยู่นี่ได้60ปีแล้วยังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี้บนเพดานนี้เลยฉันว่าท่านทั้งหลายตาดีคือท่านทั้งดวงขนาดนั้นดอกพิกุลตกมาจากหน้าถ้ำลงมานี่อ๋อนี่ดอกพิกุลกำลังบานท่านจะเหงื่อไม่ดูท่านก็ไม่เหงื่อท่านระวังรักษาท่านเป็นตามนิสัยเพราะฉะนั้นใครจึงร่ำลือว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วพระราชาก็มานิมนต์นะที่เพราะความเล่าลือนิมนต์ท่านไปพระราชวังให้มานิมนต์ท่านก็ไม่ไปพระราชาให้คนมานิมนต์ท่านก็ไม่ไปมีพระราชาท่านฉลาดเลยจริงมานิมนต์ท่านก็ไม่ไปเขาต้องขออภัยนะพระราชาก็รับสั่งเลยบรรดาไม่รู้อ่อนให้เอาผ้ามาพันขันพันนมหมดไม่ให้ให้นมลูกนี่การพระราชาจะดัดพระกิตติคุณนะคือเอาผ้ามาพันนมและตีกราด้วยนะใครไปเปิดนมให้ลูกกินไม่ได้ปรับโทษอย่างหนักเลยนี่แล้วผ้าพันขันไม่หมดแม่ลูกอ่อนลูกก็ร้องแก้แก้วใช่ไหมล่ะแล้วก็ห้ามขึ้นไปนิมนต์บอกเวลานี้พระราชาท่านทำอย่างนั้นนะพระราชาทำขันนมแม่ลูกอ่อนมดแม่ลูกกินนมร้องแงงายๆท่านก็โดดลงภูเขาเลยแม่ไม่ชักช้าเลยนะโอ้ตายอย่างนี้ตายท่านก็ว่าไงนะท่านสงสารเดี๋ยวท่านก็โดดลงไปเลยลงไปหาพระราชาพอลงไปแล้วพระราชาจึงรับสั่งให้เปิดผ้าพันขันออกเด็กที่กินนมแม่นะฉากกระดานนั้นท่านลงหมายว่าท่านลงไปแล้วก็พระราชาก็ดีพระราชินีก็ดีรับสั่งไงท่านก็ตอบแบบเดียวกันหมดเมื่อเวลาออกมาขอกับมาสนทนากับท่านพวกลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็คงจะเป็นคนสำคัญเมื่อเวลาพระมหากษัตริย์พระราชาแม่สั่งอย่างนั้นแล้วก็ตอบว่าอย่างนั้นแล้วพระราชินีแล้วสั่งอย่างนั้นก็ตอบอย่างเดียวกันอย่างนั้นธรรมท่านสั่งเราผมไม่สนใจกับพระราชาพระราชินีหรอกผมฟังแต่เสียงแล้วผมก็ตอบตามเหตุผลของเสียงนั้นต่างหากพระท่านก็มาพวกเทวดาทั้งหลายรอตีนเขาเพราะเทวดาทั้งหลายรักท่านมากมาแล้วก็ท่านป่วยที่นี่มาป่วยลูกศิษย์ทั้งหลายลูกศิษย์ของท่านที่เคยอยู่กับท่านมาแล้วไปบำเพ็ญธรรมะทำได้สำเร็จไปละหันทั้งหลายๆองค์ก็มาเยี่ยมท่านที่ว่าท่านป่วยอาการท่านป่วยหนักเขาก็มาเยี่ยมแล้วก็ท่านเหล่านั้นท่านก็นำเรื่องที่คนร่ำลือออกไปจากท่านมาเล่าให้ท่านฟังว่านี่ท่านอาจารย์เวลานี้ขอร่ำลือทั่วประเทศเสียแดงนะว่าท่านอาจารย์เป็นพระอรหันต์นะแต่เวลานี้ท่านอาจารย์ได้เป็นพระอรหันต์แล้วอย่างอุ้ยยังนะยังนะท่านว่างั้นแล้วเป็นยังไงลองเล่าสินั่นเห็นไหมล่ะท่านก็เลยพูดให้ เล่าให้ฟังเล่าเรื่องจิตเวลานี้จิตเป็นยังไงท่านก็เล่าเรื่องจิตให้ฟังพระลูกศิษย์มันเป็นพระอรหันต์ต้องใส่จูงเดียวเท่านั้นสิก็คนหนึ่งเหนือกว่าแล้วนี่ภูมิหนึ่งภูมิอรหันต์อันนี้ถึงจะเป็นอาจารย์ก็อาจารย์จักรวาชื่อว่านามจักรคุณธรรมไม่เหมือนลูกศิษย์ลูกศิษย์สูงกว่าลูกศิษย์ก็อธิบายปุ๊บเดียวเท่านั้นเข้าถึงจุดแล้วเข้าใจที่นี่เข้าใจไปออกไปผมจะพิจารณาเดี๋ยวนี้ก่อนคือเข้าใจจุดสำคัญแล้วพอลูกศิษย์อธิบายฟังลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์เนี่ยพระลูกศิษย์อธิบายฟังเออที่นี่เข้าใจทางก้าวเดินแล้วป้าออกไปท่านกำลังป่วยนะพายพากันออกไปผมจะพิจารณาเดี๋ยวนี้ว่ะพาพิจารณาพระที่ออกไปนั้นก็ได้ขนาดทัวร์นี่มั้งก็โบกมือแล้วกลับขึ้นมาแล้วกลับขึ้นมาได้รู้แล้วที่นี่รู้แล้วนั่นเห็นไหมแล้วนั่นแหละผู้รู้จริงเห็นจริงสอนกันเป็นงั้นพอลงถึงจิตที่ควรจะปาดปุ๊บถึงทะลุก็ทะลุเลยมีลูกศิษย์มีสภาพอาหารท่านติดอยู่ตรงไหนติดอยู่จุดที่มีเมที่จะเข้าถึงจุดอันสำคัญแล้วถ้าต้องมาสอนเข้าไปจุดนั้นแล้วเหมือนกับว่าไล่ไปนั่นเลยอะไรที่รู้ทางเดินแล้วพอลูกศิษย์ออกไปไม่กี่ก้าวก็โบกมือเรียกมาได้ที่นี่รู้แล้วนั่นท่านก็รู้ในขนาดนั้นรู้แล้วลูกศิษย์มาพูดถึงเรื่องป่าถ้าจิตกุลนี่มันอยู่ในป่าเขาเป็นประจำนี่เป็นรถไทยมาวันนี้ก็พูดอย่างนี้ก็พอแล้วก็เท่ากับเทศแล้วเข้าใจแล้วเราพูดเรื่องป่าเรื่องศาสนากับป่านี่แยกกันไม่ออกนะนี่หลักใหญ่หลักที่จำเป็นอย่างยิ่งคือป่ากับศาสนานี่แยกกันไม่ออกถ้าป่ายังมีอยู่ผู้บำเพ็ญทำอยู่ในป่าและเขาก็ยังมีได้แล้วผู้ทรงมรรคทรงผลก็คือผู้เช่นนั้นแหละจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลไปเดินดับสืบทอดกันไปเรื่อยถ้าป่าหมดจริงๆแล้วก็อยากจะพูดในระยะเดียวกันนี้ด้วยว่าก็เท่ากับว่าเนี่ยมรรคผลจะหมดไปแล้วว่างั้นก็สถานที่ใหญ่ที่ตักตวงมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วก็จะหาเฉียดนี่เฉียดนี่ไปนั่นแล้วเฉียดไปเฉียดมาก็เฉียดคว้ากระดูกหมูกระดูกวัวเข้ามาแฝงคอเลยสิเข้าไปบำเพ็ญเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองว่าไงมันก็ได้แต่กระดูกหมูกระดูกวัวมาสิถ้าการในป่าก็จะอาจได้ทำออกมาเมียชั่วสังฆังที่เราถามนี่พวกเราท่านกล้าโดนอย่างนั้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้านี่ชมเธอจริงๆนะแล้วส่งเสริมมากๆด้วยในการอยู่ในป่าในเขาถ้าเขามาส่งเสริมให้อยู่ในบ้านคุกคีตีโมงอะไรนะนี่หลักทำจริงเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อออกมามันก็ไม่ผิดเมื่อเราก็เป็นพระอยู่ออกมาก็ออกมาแบบพระก็ไม่ผิดก็ออกมาเป็นการเป็นลาเป็นธรรมดาท่านก็ไม่เห็นว่าอะไรเช่นกันวัดบ้านวัดป่าก็มีได้เพราะความเดือดร้อนต่างสูงทางด้านจิตใจมันต่างกันแต่หลักใหญ่ที่ท่านทรงเธอที่ท่านหนุนจริงๆแล้วก็คือป่าทั้งกับป่ากับเขาทั้งนั้นพระองค์ท่านเองก็ประสูติก็ประสูติในป่าตรัสรู้ก็ในป่าเวลานิพพานก็นิพพานในป่าทั้งหลังทั้งคู่นะฟังดิมันก็ป่าก็ป่านั้นอย่างพ่อแม่อาจารย์ของเรานี่ยกวัดอีกแหละนี่ปัจจุบันนะท่านเป็นการบ้านที่ไหนไปก็ไปช่วยเวลาจำเป็นตอนนั้นตอนนั้นเข้าป่าเงียบก็ยังมาอยู่ที่วันนวลที่นี่สามปีนี่ท่านก็มาจำพรรษาให้เฉพาะเดือนเข้าพรรษาท่านก็มาจำพรรษาพอพรรษาแล้วนู่นถ้าไปอยู่สำหรับน้ำเค็มทางตำบลหมากย่าในป่านะตะกอนตำบลหมากย่ามันจะกว่าตะดงนี่นะมันมีบ้านคนเหมืองตัวนี่มีแต่บ้านหมากย่าเท่านั้นท่านก็ไปอยู่รุ่นเสือเที่ยวทางโน้นพอจนเข้าพรรษาท่านถึงมาจำพรรษาให้ทูลธรรมเจดีเป็นเวลาช่วยระยะสามเดือนเท่านั้นพอพรรษาแล้วท่านหนีเงียบเลยท่านถึงในป่ามันนายให้พรยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทิงังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังคุณหังคิดว่าเมวะนิจตูสะเพปูเรนตูสังกปาด้านโทปนาระโสยะถามณิโชติมราโสยะถาสัพพีติโยวิวาชังทุสาภโรโค วินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุธาปัญชาวิโนสัทธาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังพระสังกัลว่าไงวันนี้ก็พูดมากเหมือนกันธรรมะเอาดีเอามา
2: บางทีได้ขอการ
1: จ
2: ับ
1: ไป
2: ทำงาน
1: ไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอเดี๋ยวจะไปอืมแต่รถทัวร์ไม่เหรอรถมีทุกเวลาแล้วรถทุกวันมีทุกเวลาไปเมื่อไรก็ได้ไ
2: ปชันมาก็ได้ข้างทางลูกเป็นสาวขอ
1: ที่ไหน
2: เมื่อวานเข้าไปดูพันกรมได
1: ้หาเรื่องอยู่นี่ที่เฉยไม่อยู
2: ่เ
1: นย
2: กวน
1: นะเนยกวนมาเลยเอาม้วนต้องตอบเนยเนยกวนมีกวนตอบตอบเนยกวนใช่มันพอนาแล้วนั่นล่ะนึกว่าไปแล้วจะข้ามสายมันเป็นไรล่ะรถมันมีตลอดเวลาล่ะเวลาไหนมันก็มีรถทัวร์รถเที่ยนนอกจากรถไปก็ไปตามเวลาบ้างวันนึงสองขบวนสามขบวนแต่รถยนต์นี่มันออกของมันเรื่อยรถมากคนก็มากนะคันไหนก็แน่นแน่นวันนี้พูดก็บอกพอดีวันนี้นะรัศมีรัศมาเป็นไงวันนี้พูดก็บอกพูดพอดีวันนี้เรื่องอันต้องทำคือเกี่ยวกูบาอาจารย์เกี่ยวการปฏิบัติในป่าในบ้านอะไรนี่ไปละนี่นั่นแหละมันก็ได้เวลาเหมือนกันก็วานนี่เมื่อวานนี่ก็ตั้งนี่แหละเลยปลาทำเราไม่ได้เอาการมาตั้งปลาละที่นี่หนังสือใครยังไม่ได้ก็เอาอันนี้ได้แล้ว
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ทำบาปก็ไปตามสถานที่ที่ตนทำไว้ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแลเพราะฉะนั้นจึงให้เลือกเฟ้นเสียตั้งแต่บัดนี้โอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน22มีนาคมพุทธศักราช2540ณวัดป่าบ้านตาก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาจากดีไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: จะฟังอะไรโยมอาจารย์เหรียญท่านก็เทศเสร็จหมดนะแล้วเมื่อคืนใครเทศอ่ะอาจารย์ทองผมรู้ว่านักเทศอาตมาเนี่ยไม่ใช่นักเทศแล้วก็ไม่ใช่เป็นนักเรียนนักทำตีก็ไม่ได้นักทำโทก็ไม่ได้นักทำเอกก็ไม่ได้บาลีไม่ได้สักตัวจะไปเทศสู้ท่านเหล่านั้นได้ยังไงผิดกันคุณจำลองในนิมนต์ไม่ถูกไปเอาคนที่ไถนามาค้าขายมันก็แย่มันไม่มีหลักเกณฑ์มันไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์มันต้องเอาพวกที่ท่านมีโวหารปฏิภาณดีอาตมาเนี่ยมันนักไม่ใช่นักเทศท่านตั้งนโมกันหรือเปล่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกายโนอยังมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาติวันนี้พวกอุบาสกอุบาสิกาให้มาประชุมท่านในบาทกันในสถานที่นี้ ก็ได้ถือธดงควัตถือการปฏิบัติทำเนธชิและก็ได้พากันรักษาทั้งอุโบสถศีลและศีล5เหล่านี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่การปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงแสดงให้อุบาสกอุบาสิกามีศีล5ศีล8เหล่านี้พวกโยมบางคนเขาไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์แก่ชีวิตเท่าไหร่เราก็จำเป็นจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาให้ควรเพราะคนเราถ้ามานึกถึงชีวิตความจริงใจเข้าไปในชีวิตแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความตายเป็นที่สุดตัวนั้นชีวิตเรามัวแต่ความวุ่นวายหาอยู่หากินหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวอยู่ทุกวันทุกคืนไม่มีเวลาหยุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความฉลาดเฉลียวจึงบอกว่าเวลาวัน8ค่ำ14 15ค่ำให้พวกเธอทั้งหลายจงละกิจการทั้งหลายเข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีล5ก็ดีประพฤติอุโบสถศีลก็ดีนี่ให้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อจะระงับความวุ่นวายสับกระสายของหัวใจเป็นเวลาทั้งอาทิตย์อยู่ไม่มีเวลาหยุดหย่อนเหมือนอย่างกองไฟที่เผาไหม้อยู่ในป่าใดป่าหนึ่งอย่างนี้ก็ไหม้เป็นจุลนิชุนลงไปเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างเราเข้าไปรักษาศีล8วัน1ทีหรือ7วัน1ทีอย่างนี้ก็เท่ากันกับเอาน้ำนั้นเข้าไปพรมไฟให้มันดับลงไปนี่ก็จะเปรียบเทียบก็จงเป็นอย่างนั้นเพราะต้องหาโอกาสจะพักบ้างพักแล้วก็ได้พักทั้งกายแล้วก็ได้พักทั้งจิตทั้งใจนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแม้แต่ศีล5ก็เป็นประโยชน์ศีล8ก็เป็นประโยชน์ตลอดถึงศีล10ศีล227บุคคลผู้มีศีลเหล่านี้ย่อมยังโรคให้เจริญเพราะอะไรแต่คนที่มีหัวใจเป็นยักษ์

0: ็นมารเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ตัวนั้นเป็นมนุษย์ถ้าใจนั้นเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้พวกเรานี้มีแต่ทําให้โลกทั้งหลายเดือดร้อนวุ่นวายนี่เป็นอย่างนี้แต่ส่วนผู้ที่มีศีล5มีศีล8ศีล10ศีล227มีแต่ความทําให้ความสงบความร่าเริงเกิดขึ้นกับบรรดาพวกที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงไม่มีทำความกระทบเดือดร้อนวุ่นวายให้กับสิ่งเหล่านี้เลยนี่เราดูในเรื่องพุทธศาสนาแล้วย่อมเป็นไปเช่นนั้นแต่โลกบางคนไม่สามารถที่จะมองให้สิ่งเหล่านี้ดูไปว่ามีคุณมีค่าประโยชน์แก่ชีวิตอย่างไรเพราะเอาแต่หัวใจที่เป็นฟืนเป็นไฟเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นอสุรกายเหล่านั้นเข้ามาเผาผลาญหัวใจของตัวอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอย่างนั้นถ้ามองลงไปให้ละเอียดอย่างพวกญาติโยมที่เข้ามาทำความสงบอย่างนี้ถึงจะรู้จักชีวิตที่แท้จริงแท้จริงแล้วเรามากำหนดอย่างเราในขณะที่เราภาวนาอยู่อย่างนี้เรากำหนดถึงความตายอย่างนี้จนให้หัวใจมันหยุดจากนิวรณ์ทั้งหมดออกไปจากใจเราจนนิวรณ์อดีตอนาคตมีปัจจุบันอย่างปู่เหรียญท่านเทศให้มีผู้รู้อยู่ตัวเดียวอย่างนั้นแล้วมองลงไปให้ละเอียดมองตั้งแต่เบื้องต้นคือตั้งแต่ศีรษะถึงปลายตีนมองจากปลายตีนขึ้นมาแขนขวาจากแขนขวาไปแขนซ้ายมองไปทางหน้ามองไปทางหลังมองสั้นมองยาวแล้วมีอะไรที่เป็นสาระแก่ชีวิตแม้แต่ร่างสังขารร่างกายของเรานี่เอาหมูเอาเป็ดเอาไก่อาหารอันใดที่ดีเอามาเลี้ยงมาทะรุบำรุงเท่าไหร่เธอจงให้เป็นไปอย่างนั้นสวยสดงดงามอยู่ตลอดเวลาแต่หาได้เป็นไปอย่างนั้นไม่นี่พระเจ้าทรงกัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แปรปวนยักย้ายถ่ายเทแล้วก็ต้องแตกดับทำลายไปนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ที่ได้เข้ามาฝึกหัดอบรมธรรมะคำสอนพระเจ้าเมื่อทำใจให้สงบแล้วก็จำเป็นจะต้องน้อมสิ่งเรื่องที่เป็นโลกสิ่งที่เราหลงโลกเราเพลินโลกเหล่านั้นเอามาพินิจพิจารณาว่าสิ่งอันใดเป็นสาระสิ่งอันใดที่ไม่เป็นสาระกับชีวิตแล้วก็มาดูจิตดูใจที่ขณะที่เราภาวนาที่เกิดความสงบมากองดูในขณะที่ไม่เกิดความสงบมีความต่างเปลี่ยนกันอย่างไรบ้างนี่ตัวนี้ผู้ที่ทำความสงบก็จำเป็นจะต้องรู้ตัวว่าความสงบกับความไม่สงบต่างกันอย่างไรแล้วจิตใจเป็นไปอย่างไรนี่เนี่ยต้องคิดให้พิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะวางโรควางสงสารความมัวความเมาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสมันก็เบาลงก็จะหามีเวลาที่จะปลีกตัวเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมะให้เป็นประโยชน์ไปสัมปรายกับภพคือภพปลายหน้าเหมือนอย่างผู้ที่จะไปเรายังอยู่เมืองนนท์เราก็จำเป็นจะต้องมีเงินมีทองจะไปซื้อข้าวซื้อของก็จำเป็นจะต้องมีเงินมีทองไปกรุงเทพถ้าเราไม่มีเงินมีทองไปก็ซื้อของไม่ได้เหมือนอย่างที่เราจะตายอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีคุณธรรมความดีไว้เพื่อสำหรับที่จะเป็นเสบียงไปในวันข้างหน้านี่แหละเนี่ยประโยชน์ตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่บางคนไม่ค่อยได้คิด เพราะฉะนั้นก็มาเห็นพวกญาติโยมมาอุตสาหะภาคเพียรพยายามนี่แล้วก็อาตมาก็รู้สึกปลื้มใจปีติหน้าอนุโมทนาในสถานที่บางแห่งก็หาคนจะมากอย่างนี้ก็ยากเพราะฉะนั้นพระเจ้าวันนี้ก็จะแสดงธรรมย่อๆให้พอเป็นคตินำไปพิจารณาอาตาปิหมายความว่าเมื่อเราบำเพ็ญใจสงบแล้วใจตั้งมั่นใจปราศจากนิวรณ์มีใจที่รู้อยู่อันเดียวอันนั้นท่านจัดว่าเป็นวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนากับตัวปัญญามันก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนั้นเรียกว่าเรามีกำลัง ว่าเรามีกำลังจำเป็นจะต้องค้นคว้าพิจารณาสิ่งต่างๆตัวนั้นเป็นหลักสำคัญไม่ใช่จะนอนยืนตัวมองอยู่อย่างนั้นท่าเดียวยืนมองตัวอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ว่างานตัวนั้นต้องเสร็จแล้วก่อนที่งานตัวนั้นยังไม่เสร็จจำเป็นจะต้องพิจารณาพิจารณาไปกายเพ่งลงไปร่างกายเรามีอะไรมีกระดูกมีแข้งมีขามีมือมีตีนนึกพินิจพิจารณาไปอย่างนั้นนึกส่วนนั้นไปตลอดลงไปตั้งแต่ผมขนและฟันหนังถึงปลายตีนเบื้องขวาเบื้องซ้ายนึกไปอยู่ตลอดเวลาแต่ลักษณะของปัญญาถ้านึกเช่นนั้นอารมณ์อดีตอนาคตดับลักษณะของปัญญาอย่างนั้นจะนึกไปในสิ่งใดพุ่งไปในสิ่งนั้นอันเดียวไม่มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวเกาะนี่ท่านจะเรียกว่าลักษณะของปัญญาไม่สายไปอดีตไม่สายไปอนาคตไม่หยิบตัวนั้นเข้ามาปรุงอันนี้มาปรุงปรุงเฉพาะเรื่องที่เราคิดตัวนั้นตัวเดียวนี่ลักษณะของปัญญาจะต้องพิจารณาอย่างนั้นเมื่อจิตได้เดินได้อย่างนั้นเต็มที่แล้วเราอย่าหยุดพิจารณาให้พอพิจารณาถอยเข้าถอยลงเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้มีอนุโลมปฏิโลมถอยเข้าถอยออกนี่ต้องพิจารณาอย่างนั้นพิจารณามากเท่าไรเมื่องานตัวนั้นมากเท่าไรใจตัวนั้นยิ่งสงบอดีตอนาคตไม่เข้ามาแทรกแซงใจในขณะที่พิจารณาเลยนั่นใจยิ่งมีกำลังท่านยังพูดอันหนึ่งว่าภาวิโตภูริกโตเจริญให้มากทำให้มากอภิญญายะจะเป็นไปด้วยความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปด้วยความรู้แจ้งนิบายะสังวัตติเมื่อพิจารณาลงเต็มที่ลงไปอย่างนั้นจนไม่มีอารมณ์อดีตอนาคตมีปัจจุบันตัวเดียวพิจารณาค้นคว้าอยู่อย่างนั้นเมื่อสภาวะเต็มที่ลงไปแล้วใจตัวนั้นก็ต้องขาดเมื่อถึงสภาวะความเป็นจริงของจิตในขณะที่พิจารณาอย่างนั้นตัวนั้นขาดลงไปความคิดตัวนั้นหยุดโดยหยุดบางทีก็หยุดโดยที่เรากำลังพิจารณาอยู่ก็ดับขึ้นทันทีอย่างนั้นเมื่อดับไปทันทีอย่างนั้นก็เห็นสภาวะความเป็นจริงของใจในขณะที่คิดกับในขณะที่ไม่คิดนี่จะพูดภาษาเราถ้าพูดภาษาท่านก็เรียกว่าภาษาของปัญญาที่คิดแล้วมาหยุดคิดใจตอนนั้นวางจากความคิดเป็นอย่างไรนี่มันต่างกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นก็ต้องอาศัยเหตุคือปัญญาเป็นตัวค้นคว้าพิจารณาเมื่อค้นคว้าพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องวางขาดไปจากกันไม่อยู่อันเดียวกันต่างกันอย่างนี้ผิดกันพระจันทร์กับเมฆหมอกอาทิตย์เวลามีเมฆหมอกเราก็มองไม่เห็นพระจันทร์เมื่อพระจันทร์เด่นเมฆหมอกหมดไปแล้วก็เหลือเฉพาะอาทิตย์ใสแจ๋วอย่างนั้นใครจะว่าอะไรนั่นท่านเรียกว่าวิสุทธิธรรมความบริสุทธิ์หมดจดของใจที่ได้พิจารณาลงไปเต็มที่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทำใจก็จำเป็นที่สุดเมื่อใจสงบแล้วจะไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้ลักษณะอยู่อย่างนั้นเป็นลักษณะที่เป็นสมาธิไม่ใช่ลักษณะของปัญญาแม้จะกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่ไม่ใช่ลักษณะของปัญญาเป็นลักษณะที่หยุดไม่ใช่ลักษณะทำงานนี่พวกให้ยอมต้องให้เข้าใจแต่สิ่งเหล่านี้ฟังยากพูดก็ยากเข้าใจยากผู้ที่ปฏิบัติถ้ามีลูกไม้เกิดขึ้นเองได้กระทำให้เป็นขึ้นเองอย่างนี้ถึงจะรู้เพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติศาสนาคำคำสั่งสอนพุทธเจ้าเมื่อบุคคลใดประพฤติปฏิบัติให้ถึงจุดให้รู้จักความจริงเกิดขึ้นแล้วถึงจะรู้ความจริงแบบแผนตำหนักตำนามีมากมายเหมือนอย่างพวกโยมถ้าเปรียบลักษณะของปัญญาเหมือนอย่างที่พวกโยมทำขนมจีนนะก็ต้องมีลงเลี้ยวลงแรงทั้งต้มทั้งขยี้ทั้งเวลานั่นก็ต้องเอามาเข้า กระโหลกโรยให้เป็นเส้นออกมาน่ะนั่นลักษณะของปัญญาต้องทำงานอย่างนั้นไม่ใช่หยุดไม่ใช่หยุดแล้วขนมแช่ลงไปแล้วมันจะมาเป็นก้อนขึ้นมาแล้วจะมาทานมันก็ไม่ใช่ขนมจีนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นต้องขยี้ก็ต้องปรุงน้ำพองน้ำพริกสารพัดต้องเหนื่อยเพื่อแต่เพื่อแต่เนี่ยนั่นเหมือนการค้นฟ้าเป็นนิพพานาก็เหมือนกันต้องค้นอยู่อย่างนั้นเมื่อกำหนดไปเทงไม่ได้มีอารมณ์มาสายเข้ามาเอาเข้าไปเอ็ดใหม่เอาสายเข้ามาก็ต้องเข้าไปใหม่ฮะเนี่ยเอาเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเนี่ยมันต้องสู้กันเต็มที่เมื่อมันเมื่อเราสู้ชนะใจมุ่งไปที่ใดมุ่งไปที่ผมฮะมุ่งไปอิทธิสองตาหูจมูกลิ้นฟันไปแล้วไปได้ทั่วร่างกายนี่อย่างนี้เรียกว่าสะดวกไม่มีสิ่งที่มาตัดพอนึกถึงลิ้นอ่ะนึกขึ้นไปฟ้าลงไปทะเลอย่างนี้ใช้ไม่ได้นั่นไม่เป็นสัมมาวายาโมเพียรไม่ชอบมันมีอารมณ์เข้ามาตัดสติขาดนี่เพราะฉะนั้นต้องให้พร้อมเมื่อพร้อมอย่างนั้นแล้วก็เร่งเอาให้มากมากเมื่อมาเข้าได้เท่าไหร่เมื่อพิจารณามากเท่าไหร่เราพิจารณาชั่วโมงความสงบบางทีเกิดสงบจนทั้งไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องสองสามชั่วโมงก็ได้โยมฮะผู้ใดท่านทำมานะหลวงตาได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังฮะบางทีอยู่ตั้งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหรือสองวันสามวันนะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องอุตส่าห์อย่างครูอาจารย์อย่างนี้ครูอาจารย์ปู่ขาวท่านคุยฟังพระจำท่านมาเพราะนั้นพวกญาติโยมก็ต้องอุตส่าห์สิ่งในโลกมันไม่มีอะไรเป็นสาระแต่เราติดเข้าแล้วมันก็ต้องเดทออกมายากนี่แหละเพราะฉะนั้นถือว่าธรรมะคำสอนของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ให้ความจริงท่านจึงว่าปัจจตังเป็นของรู้เฉพาะตนเราไม่กระทำเราก็ไม่รู้ถ้าเรากระทำแล้วใจสงบหรือใจไม่สงบเราก็รู้เมื่อใจมันสงบแล้วเราก็ต้องรู้ของเราเมื่อเราสงบแล้วเราเข้าไปพิจารณาอันไหนล่ะพิจารณาร่างกายว่าร่างกายนี้ก็จะต้องแตกจะต้องดับจะต้องทำลายก็เกิดปีติใจนั้นน้อมเข้าไปมันก็เกิดความเบื่อหน่ายตายจริงๆน้ำหูน้ำตาไหลปีติเกิดขึ้นนั่นท่านเรียกว่าปีติท่านไม่เรียกว่าเป็นความโศกเศร้าน้ำหูน้ำตาไหลมันก็สังเวชใจว่าโอ้เรานี่จะต้องตายแน่นอนนะเนี่ยลักษณะของความสงบเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องตามผลตัวนี้เข้ามามันเป็นอย่างนั้นแต่ตัวนี้มันก็ยังมันก็ต้องเอาไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เข้าไปพิจารณาไปอีกทางมันก็ต้องไปอย่างนี้ตามรูปการจนกระทั่งสงบก็ต้องถอยเข้าไปพิจารณาเมื่อพิจารณามากเหนื่อยก็เข้าสงบแล้วก็ออกมาพิจารณาต้องสู้กันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสมาธิแล้วเข้าไปสงบนิ่งอยู่แล้วก็ไปง่วงเหงาเข้านอนซะสิ่งนั้นก็ประโยชน์ก็ได้น้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าพวกญาติโยมพากันทำความภาคพอเพียรตั้งสองคืนสามคืนอย่างนี้ก็มีความตั้งใจดีเพราะฉะนั้นหลวงตาก็เทศให้ฟังพอแต่เนี้ยเพราะไม่ได้เป็นนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาปารีนไม่เป็นสักอย่างศึกษาบาลีก็ไม่เป็นเพราะนั้นเทศมันก็เลยเตะมวยวัดเขาเรียกมวยไม่ใช่มวยมีครูมีอาจารย์บุกทุกเดียวเพราะฉะนั้นก็หลวงปู่ท่านคอยองค์ตุหลวงอาตมาเอิ้นท่านตุหลวงเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมก็ได้ตั้งใจถนัดตับฟังแล้วก็ขอให้น้อมไปพินิจพิจารณาสิ่งอันใดที่เป็นประโยชน์กับชีวิตในอนาคตกับปัจจุบันก็ต้องเอาไปให้ควรพินิจพิจารณาสิ่งอันใดที่เราแบกหนักมากเราควรวางก็ต้องวางซะบ้างสิ่งที่มันวางไปได้มากๆแล้วก็ให้มันน้อยลงไปยิ่งดีให้เป็นชีวิตเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวใครนะตัวเราเพราะวันข้างหน้าเราจะตายถ้าตายแล้วไปเกิด ไปทุกขติมันก็ลำบากถ้าตายแล้วไปสู่สุคติมันก็ขึ้นสวรรค์สวรรค์ก็ไปนิพพานมันก็เป็นสุขไม่ต้องมาเกิดวุ่นวายโลกทุกวันนี้มันวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายเพราะคนไม่ใช่โลกวุ่นวายคนทำวุ่นวายคนชอบหาเรื่องหาเราเกิดความวุ่นความวายเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อพวกญาติโยมได้ถนัดตักฟังแล้วก็เอาไปพินิจพิจารณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบก็จงลงมือประพฤติปฏิบัติต่อนั้นไปก็จะบังเกิดความสุขความเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังได้แสดงมาพอสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: จิตใจถ้าไม่สงบหาโลกอยู่ไม่ได้นะอยู่ไหนมันก็ร้อนไปหมดอะไรจะมีเท่าภูเขาเลากามันก็เป็นกองอันนั้นอันนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่อย่างนั้นมันไม่สามารถที่จะมาทำความสุขให้เราได้ถ้าจิตไม่ทำความสุขแก่ตนด้วยความเพียรเสียเองเพราะตัวที่ทำให้เกิดทุกข์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งต่างๆสมบัติเงินทองเป็นต้นมันไม่ได้อยู่ที่โน่นมันอยู่ที่นี่มันจึงทำลายได้ทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดตามโลกสมมตินิยมแต่ถ้าเป็นคนฉลาดโดยหลักธรรมแล้วกิเลสต้องลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปหมดไม่มีเหลือคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน20พฤษภาคม2525ณวัดป่าบ้านตาด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากดีป่าหีบก็เชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: มันก็นั่งอย่างนี้จะว่าไงมาจะวัดไหนมั่งมาจะวัดไหนมั่ง
3: วัดทางปาปิ
2: เดี๋ยวนี้อ่ะ
3: ทางวัดดอยคร
2: ับ ฮะทาง
3: วัดดอย
2: วัดดอยเดี๋ยวนี้เรานั่นเรานั่นวัดไหนมันไหนมั่ง
3: เป็นวัดเขาเป็นที่พักสงฆ์หรือที่พัก
2: ที่ไหนล่ะตำบลอำเภอจังหวัดอะไรว่ามาที่
3: ปากช่องครับ
2: ฮะ
3: ที่อำเภอปากช่องคร
2: ับ
3: อ
2: ำเภ
3: อปากช่องครับ
2: อ๋ออำเภอปากช่องแล้วนี่ล่ะ
3: อยู่ขอนแก่นครับผมวัดฝางศรีงามนาถครับที่กระนวลครับ
2: เหนื่อยปวดเข่าวันนี้ปวดเข่านั่งพับบ่อยเลยปวดเข่าวิ่งเลยนั่งพับไม่ได้แล้วปวดเข่าแล้วแล้วมีธุระอะไรบ้างว่ามาดูนั่งเท้าแขนมันดูไม่ได้นะพระมีโรคมีภัยอะไรบอกมาถ้ามานั่งแบบนี้ใช่ไม่ได้พระนั่งอยู่กับครูบาอาจารย์จะมาที่ขอโลภขวางตานั่นเห็นไหมล่ะดูไม่ได้นะไปพระก็ลงไปเสียเดี๋ยวมาขวางตาเลย ไปที่ไหนมันก็เห็นแนวอย่างนี้แหละขวางตาขวางตาถ้าเราว่าไปหาครูอาจารย์ว่าเป็นที่เคารพนับถือไปทำอย่างนั้นได้ยังไงไม่ทำผู้มีธรรมมีวินัยคาระสัมมาคารวะอาวุโสพันเตไม่ทำเพราะเป็นนิสัยอย่างนั้นปล่อยตัวนิสัยปล่อยตัวไม่สังรวมระวังสติปัญญาไปไว้ที่ไหนที่จะมาควบคุมกิริยามารยาทของตนด้วยความเป็นธรรมมันไปไหนหมดไปกับความปล่อยตัวหมดก็มีเท่านั้นเองที่ชอบสะดวกชอบสบายทั้งร่างกายจิตใจจะเป็นปืนไฟอะไรก็ตามไม่คำนึงและไม่แก้ไขตรงนั้นตรงสำคัญมาแก้ไขแต่ส่วนร่างกายหาที่พักที่นั่งที่นอนหมอนมุ้งสะดวกสบายอะไรสบายสบายสำหรับร่างกายแต่หัวใจเป็นไฟจะไปอยู่บนฟากฟ้าชั้นดาวดึงมันก็หาความสุขไม่ได้มนุษย์เราทำใจให้มันดีเถอะอยู่ไหนอยู่ได้หมดมันสำคัญอยู่ที่ใจตัวดีตัวยิ่งเราไปหาเกาที่ไม่คันแล้วมันจะหายคันได้ยังไงหรือเขาฟุ้งเฟือกันทุกวันดูตลอดนะเราจะหาเก่าที่ไม่คันอะไรก็หามาปนปือปนปือบนปือร่างกายคือให้ความสุขร่างกายมุขใจมันไม่มีความสุขหาอะไรมาก็เท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรโรคมันไม่ดูจุด สำคัญที่เป็นต้นเหตุคืออะไรไม่ยืมไม่สวยไม่งามหาแต่ของสวยๆงามๆมาหลอกกันเรื่องเป็นหญิงเป็นบ้าอยู่ในหัวใจไม่อยู่อันศาสนาจะเห็นชัดที่สุดนี่เลยว่าตัวนี้ขาดตัวหนึ่งไปแล้วดูที่ไหนสบายหมดเลยส่วนมากชายเขาที่ไหนที่ไหนดูได้สบายกินได้สบายนอนได้สบายไปได้สบายยาบททั้งสี่สบายทั้งหมดเพราะหัวใจซึ่งเป็นต้นเหตุต้นใหญ่นั้นมันสบายมันไม่ยุ่งอยู่ที่ตรงนี้นะศาสนาแม้สอนถูกต้องเหลือเกินต้นเหตุมันอยู่ที่ตรงไหนลงมาหาต้นเหตุทำลายต้นเหตุแล้วอะไรก็ไม่แสดงออกเพราะต้นเหตุมันที่มันเป็นฟืนเป็นไฟถูกทำลายหมดทำต่อโลกที่พระพุทธเจ้าทรงอ่อนพระทัยท่าพระทัยกับพระเหตุเองคือมันผิดกันแล้วจะตรงไหนมาสร้างท่าพระทัยท่านสร้างสื่อทรงปรารถนาสอนโลกมาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าสอนโลกทรงปรารถนามาถึง3ขั้นของพระพุทธเจ้า16อสงไขยจึงสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็มี8อสงไขยสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็มี4อสงไขยสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็มีเมื่อพระองค์สำเร็จขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอันนั้นเป็นความคาดความหมายหรือว่าจะสอนได้สะดวกสบายเพราะตอนนั้นยังมีกิเลสอยู่ตอนปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพอเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยสมบูรณ์เนี่ยอะไรเปิดเผยหมดเลยที่นี่ธรรมชาตินี้จะเห็นหมดนะมันเป็นยังไงที่กับธรรมชาติที่สุดยอดเลยสมมติไปแล้วก็มาดูพวกกองท่วมกองฐานมันดูกันไม่ได้นั่นแหละท้อพระไทยผู้ธรรมชาติเองเราจวนจะตายแล้วเขาสอนไปแล้วยังไงยังไงนี่จะยังไงนะทรงท้อพระทัยตรัสรู้ก็ตรัสรู้ขึ้นมามันไม่เป็นอย่างที่คาดเอาไว้สิเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็จะสอนโลกได้สะดวกสบายมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิมันเข้ากันไม่ได้ว่างั้นถ้าไม่บึกไม่บึนจริงจะตมกันไปตลอดนะอย่างน้อยพาให้มีศีลมีธรรมให้มีขอบเขตในตัวของเราที่เป็นฆราวาสญาติโยมอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเกินเหตุเกินผลนี่เรียกว่าตายไม่มีปัจฉาตายแบบไม่มีปัจฉาหาที่ถูกที่หมายแห่งที่เผาที่ฝังตายได้ทุกแห่งตายแบบนี้ตายแบบสัตว์ไม่มีเจ้าของมันตายได้อย่างนั้นเหรอสัตว์มีเจ้าของมีขอบมีเขตนั่นอันนั้นเราทำเป็นเจ้าของมีขอบมีเขตของจิตของใจที่จะไปเงี้ยไรภูมิไรอาศัยอาจจะทำมีหนุนให้ไปให้ถูกต้องดีงามถ้าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาความสะดวกสบายตามความเฟ้อเหิมมันเป็นเรื่องที่เหลือหล่อรวงแล้วตายไม่มีประชาไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะไปจุดไหนยังไงนอกจากจมโดยทายเดียวนี่แน่นอนนั่นแล้วคำสอนผู้ใดที่จะมาแน่นอนยิ่งกว่าคำสอนพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะไม่มีผิดเพี้ยนเลยฟาดกันบนเวทีนี่มันถึงได้ยอมกราบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยท่องมหาสมุทรอย่างน้อยไปนะถ้าจะเทียบพระพุทธเจ้ามีมากขนาดไหนน้ำมหาสมุทรอย่างน้อยไปเพราะตรัสรู้มาตั้งกี่กับกี่กันตรัสรู้มาเรื่อยๆหนึ่งจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามอยู่อย่างนี้เรื่อยสิ้นสี่เป็นห้ามันก็มากขึ้นเรื่อยๆนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มากขนาดไหนพอจิตมันผางกับปัจจุบันมันถึงกันหมดเลยพูดให้ชัดเจนใช่ไหมไม่หาพระพุทธเจ้าหาทำไมอันใดดูแล้วมันเหมือนกันหมดเลยเสมอนัตถิสยโยปาปิโยไม่มีอะไรยิ่งหย่อนต่างกันพอที่ให้ต้องกี่พอที่จะให้ชมกันระหว่างพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายกับหัวใจของผู้สิ้นกิเลสแล้วจะเป็นสาวกตามมองดูแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเป็นน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอันเดียวกันหมดเลยนั่นไม่มีที่ต้องเตะที่นี่ไปหาพุทธเจ้าที่ไหนมันจ้าอยู่กับหัวใจนี่พุทธเจ้าองค์ไหนเป็นยังไงยังไงมันก็เอานี่เป็นพยานซะทีเดียวเหมือนกันหมดเลยนั่นแล้วจะสงสัยพุทธเจ้าที่ไหนไม่มีทางสงสัยหายสงสัยหมอบราบเลยบรรดาพระอรหันต์อะไรหมอบราบไม่มีแม้ทีแม้ทรายที่จะข้านพุทธเจ้าได้ แยกออกมาในการแนะนำสั่งสอนเป็นสวาขาธรรมตัดไว้ชอบหมดเลยขอให้เดินตามนี้เดินตามนี้เต็มกำลังของตัวเองอย่าฝ่าอย่าฝืนถ้าไม่อยากทำลายตนความหมายว่างั้นถ้าฝ่าฝืนพระพุทธเจ้าก็คือฝ่าฝืนตัวเองทำลายตัวเองถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงพ้นทุกข์ไปแล้วด้วยการดำเนินที่ชอบทำอย่างยิ่งแล้วก็ให้ขอดำเนินตามไปโดยเหมือนว่าลูกศิษย์มีครูเราก็จะมีฝั่งมีฟ้าในการก้าวเดินไปจะเกิดในภพใดชาติใดจะมีฝั่งมีฟ้าแห่งบุญกุศลติดแนบไปพาไปในฐานที่ดีคติที่เหมาะสมไปเรื่อยๆนะถ้าไปแบบไม่สัตว์ไม่มีเจ้าของตายไม่มีประชามันก็ล้มเหลวไปเลยตายแล้วก็จมไปไม่มีความหมายอะไรสำหรับคนคนนั้นนอกจากคุณจะไฟเผาตัวเองด้วยอำนาจแห่งความลืมตัวของตัวนั่นแหละมันเผาตัวเองต้องภาคกันพิจารณาให้ดีนะศาสนาพุทธเจ้านี้ลือโลกมานานแล้วมันนอนหลับทับอะไรอยู่ทับความที่เกียจขี้ข้านขี้ฟังสิความที่เกียจขี้ข้านมันเริ่มมาเลยอะไรทำไมถึงรักชอบใจอย่างนั้นหนาไม่อิ่มไม่พอฟื้นตัวขึ้นมาแก้ไขความที่เกียจขี้ข้านหมุนตัวไปทางที่ถูกที่ดีบางมันไม่ได้เลยถามเจ้าของเลยเพราะเจ้าของเป็นผู้จะรับเพราะรับกรรมของเจ้าของเองในความประมาทหรือไม่ประมาทเจ้าของจะรับทั้งนั้นความประมาทก็จะรับทั้งชั่วทั้งลามกตกเปรตไปความดีก็จะรับแต่ของดีไปเราเป็นผู้รับพอรับกรรมของเจ้าของทั้งดีทั้งชั่วให้ฟิตตัวเองเสียตั้งแต่บัดนี้นะ ตายแล้วไปหานิมนต์พระมาคุศลาวัดนั่นวันนี้มาจนวัดจะแตกมันเกิดประโยชน์อะไรแม้ที่สุดแต่พระที่มาคุศลาก็ไม่รู้ว่าคุศลาเป็นยังไงนอกจากกุศลธรรมมากล้วยหอมอยู่ไหนนาเว้ยกล้วยไข่อยู่ไหนนาวะหลวงตาไปกุศลมันก็ตาก็จะมองหาตั้งแต่กล้วยหอมกล้วยไข่มันไม่ได้มองหาศีลธรรมพระจะสอนโลกได้ถูกต้องแม่นยำถ้าหัวมันใจมันจ้าแล้วมันไม่ได้มองนะสิ่งนั้นไม่ดูใครจะมาเคารพนับถือมากน้อยมันไม่ได้เป็นสนใจแล้วนะสมบัติเงินทองก็ของโลกมีทั้งหลายกองเท่าภูเขานั่นเป็นอันนั้นอะไรเลิศยิ่งกว่านี้เท่านั้นพอนั่นท่านสอนด้วยความเมตตาต่างหากสอนโลกเพราะฉะนั้นจึงพูดได้ตามอัตตามธรรมหนักเบาอะไรว่าไปตามอัตตามธรรมไม่ได้มีโมโหโลกนะเกรงอกแกงใจรูปหน้าปากจมูกอย่างนั้นไม่มีในธรรมไม่มีในท่านผู้ทรงธรรมพูดอย่างโกงไปมาให้เป็นที่เชื่อถือได้นั่น อย่างนั้นถึงถูกต้องเลยพูดเกรงใจเขาเกรงใจเราก็ติดเขาติดเราแล้วก็มีแต่สิ่งที่ติดมันจะเอาความสะดวกมาจากไหนไปทางราบรื่นดีงามไปไม่ได้นั่นมันติดเขาแล้วก็ติดเราติดเราก่อนแล้วก็ไปติดเขาเลยสิถ้าไม่ติดทุกอย่างแล้วก็ก้าวเดินลื่นเป็นธรรมไปเลยมันปล่อยตัวไปสมากในเวลานี้ศาสนาจนแทบไม่มีพุทธศาสนาติดอยู่ในชาวพุทธเราพวกพระเน้นเถนที่อะไรก็ดีตลอดถึงคารวะมันเลอะไปคนละด้านละทางมองไปที่ไหนมีแต่ตัวทำลายทำลายตัวเองตรงเองหรือว่าทำลายผู้อื่นคือตามอธิยาศัยสองที่ชอบมันเรื่องของกิเลสทำลายตัวเองเคลื่อนไปตามมันมันก็ทำลายตัวเองไปเรื่อยๆไม่รู้ตัวนั่นมันต้องฟีดตัวเองสิไม่ฟีดไม่ได้นะจะตรงแท้ๆพระพุทธเจ้าพูดไม่มีสองบาปมีบุญมีทุกองค์พลาดไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้มีมาดังเดิมแต่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติเมื่ออุบัติขึ้นมาเจออ๋อนั่นมีอยู่แล้วจึงมาเจออันว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์เช่นอย่างไฟมีอยู่แล้วนี่จับเข้ามาจี้สิมันก็ร้อนตามธรรมดาไฟมันก็ร้อนอยู่ธรรมดาไฟน้ำเย็นอยู่ธรรมดาน้ำเข้ามาสัมผัสตนมันจะรู้เย็นรู้ร้อนทันทีเรื่องบาปเรื่องบุญภัยทำลงไปปรับเรียกว่าสัมผัสเข้าไปแล้วนั่นมันก็มาร้อนร้อนละสิจากนี้มันเคลื่อนจากนี้ปั๊บก็ลงนรกล่ะนรกเมืองคนนรกเมืองผีนรกเมืองคนเป็นไฟอยู่ในหัวอกทุกร้อนเต็มไปในหัวใจนั่นสร้างมีมานอะไรให้อยู่ก็ไม่อยู่เช่นอย่างหมู่บ้านผู้เรือนให้อยู่กี่ชั้นกี่ห้องกี่หับโชว์ให้โลกเขาอวดเขาว่าตัวมั่งตัวมีสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นไปขนาดไหนมันก็เอาไฟในหัวอกนี่ขึ้นไปควนคางอยู่ในหัวใจตลอดเวลาดีไม่ดีคางออกมาข้างนอกก็ได้นั่นตัวนี้ตัวไฟมันอยู่ในหัวใจชำระตัวนี้ไปแล้วอยู่ที่ไหนมันสบายหมดนะมันใหญ่โตอยู่ที่กับหัวใจเท่านั้นนะไม่อยู่ที่ไหนนะหัวใจ พอทุกอย่างแล้วมันพอหมดโลกวันนี้อะไรพอหมดเพราะฉะนั้นท่านผู้ทรงอัตทรงธรรมท่านจึงไม่ยุ่งกับสิ่งเศษสิ่งเลยสิ่งเกินอะไรทั้งหลายท่านใช้เฉพาะพอดีเท่านั้นอยู่ไปกินไปวันหนึ่งกับธรรมชาติที่พอเหมาะพอดีกันเป็นความสะดวกสบายของท่านในเวลาทรงขันอยู่ท่านไม่หาอะไรมาปนปื้อนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีจนจะหาที่ก้าวเดินไม่ได้หาที่หลับที่นอนไม่ได้มีแต่สิ่งกีดขวางตัวเองที่ตัวนั่นแหละหามากีดขวางตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่านี่คือสิ่งกีดขวางนั่นแหละเรื่องของกิเลสมันปิดหูปิดตาทั้งที่ตานิสัยยิ่งกว่าตาแมวแต่มันก็ไม่มองเห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกประการใดพอทำเข้าสู่ในใจมันเห็นหมดจะว่าไงอะไรพอดีพอดีกับความเป็นอยู่ของธาตุของขันธาตุขันนี่เขาทรงอะไรก็มีดินน้ำลมไฟเท่านั้นเขาไม่วิเศษวิโสยิ่งกว่านี้ดินที่ไหนน้ำที่ไหนลมไฟที่ไหนมันมีอยู่ทั่วไปในร่างกายเราก็เป็นแบบเดียวกันนั้นนี่เวลาอยู่อาศัยอะไรก็อยู่ให้พอเหมาะพอดีกับสภาพเขาสภาพเราดินน้ำลมไฟนอกดินน้ำลมไฟไม้ลมไฟภายในอยู่ด้วยกันมันก็อยู่ได้ไม่หมดนี่เรายกดินน้ำลมไฟของตัวเรายิ่งกว่าเทพบุตรเทวดาหาอะไรมาก็ไม่พออะไรไม่พอมันไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดีมันไม่สวยไม่งามตัวเองมันสวยที่ไหนกองซากผีดิบมันอยู่ในตัวของเราทุกคนมันไม่ดูนะดูนี่แล้วมันกระจายไปหมดสภาพเราภายนอกแล้วมันก็เป็นเหมือนกันกับวันนี้ก็อยู่กันไปตามธรรมดาที่นี่มันก็ไม่ดีไม่ดีไม่มีความทุกข์มากคนเราถ้าดิ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีทุกข์มากนะนั่นน่ะขั้นฟังเสียงธรรมพุทธเจ้าแล้วเราจะค่อยสงบร่มเย็นนะถ้าฟังแต่เรื่องกิเลสเนี่ยแข่งกันนะกิเลสไม่มีคำว่าพอแข่งจนวันตายก็ไม่พอชิงดีชิงเด่นกันมีแต่เรื่องกิเลสแล้วเป็นฟืนเป็นไฟก็พวกชิงดีชิงเด่นนั่นน่ะพวกที่ไม่ชิงไม่ดีไม่ดิ้นไม่ร้อนนะท่านไม่ร้อนไอ้ผู้ที่ดีที่ดิ้นมันร้อนพิจารณาตัวมันเป็นไฟอยู่นี่บ้างเพราะฉะนั้นจึงสอนให้ภาวนาดูหัวใจตัวเองที่มันกำลังเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองตลอดเวลานี้บ้างสินะนั่นพอเห็นอันนี้แล้วมันจะรู้คุณรู้โทษขึ้นที่ใจของตัวเองนี่ค่อยระงับอะไรที่เป็นฟืนไฟเผาไหม้มาแต่ก่อนทำจ้าขึ้นมาแล้วมันคอยรู้พอเห็นมันแก้กันไปแก้กันไปดับลงไปดับลงไปจนกระทั่งไม่มีไฟภายในกิเลสไม่มีไฟก็ไม่มีดับหมดนั่นแหละเย็นบรมสุขนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขยิ่งมันสุขอยู่ในหัวใจนั่นแหละท่านเรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานทั้งเป็นนิพพานทั้งตายนิพพานทั้งเป็นก็คือท่านผู้บรรลุแล้วสาอุปาทิเสสนิพพานได้นิพพานแล้วทั้งที่ยังมีธาตุมีขันธ์ยังไม่ตายนั่นและอนุปาทิเสสนิพพานได้นิพพานโดยสมบูรณ์ปราศจากสมมุติอุปการทั้งปวงมีขันธ์เป็นต้นนั่นขาดสะบั้นไปหมดนั่นเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานมันเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละร้อนก็ร้อนอยู่ในหัวใจนะมันไม่ร้อนอยู่ที่ไหนโลกกว้างแสนกว้างอย่าไปหาวัดเขาจิตมันเป็นบ้าตลอดนั่นแหละตัวของเองที่เป็นตัวมันเองที่เป็นฟืนไฟมันไม่ได้ดูตัวนี้ตัวร้อนดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมกว้างแคบขนาดไหนเขาไม่ได้ร้อนเขาไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเขาไม่ได้ตกนรกไปสวรรค์นิพพานเลยตัวขนองคือตัวของเรานี่แหละตัวมันดีมันดีส่วนมากมันจะลงทางต่ำคือจะดีดดิ้นไปสวรรค์นิพพานมีน้อยมากนะนี่พากันคิดกันดานมากนะโธ่แล้วจนจะตายเท่าไหร่ยิ่งดูโลกมันแหมมันมีแต่อันเดียวเนี่ยเผาโลกเผาสัตว์ด้วยอำนาจกิเลสตัณหาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยทั้งเขาทั้งเราเรียนมาที่ไหนก็เรียนมากิเลสพาเรียนความรู้ก็เป็นความรู้ของกิเลสเอามาฟัดหัวเจ้าของแหลกไปนะถ้าความรู้เป็นธรรมไม่เป็นเรียนมายังไงรู้มายังไงปฏิบัติแล้วก็เบิกกว้างออกเบิกกว้างออกสิ่งที่เป็นภัยเบิกกว้างออกกำจัดออกกำจัดออกสิ่งที่สง่างามก็ขึ้นภายในใจนั่นภาคปฏิบัติทำศาสนาไม่ใช่แบบเรียนเฉยๆเรียนศาสนาชั้นนั้นภูมินี้ใครว่าก็ได้เรียนเท่านั้นประโยคชนิดประโยคก็เรียนเท่านั้นประโยคนี้ประโยคพันประโยคก็ได้นะแต่เจ้าของมันจมอย่างที่มันมีความหมายอะไรฟ้าตัวนี้มีชั้นไหนที่เหยมันมีกี่ชั้นกี่ภูมิมันทำไมเผาไหม้เลยให้โลกเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าเหมือนกันหมดกิเลสนะมันไปเรียนมาจากชั้นไหนภูมิใดมันมีชั้นไหนบ้างกิเลสไอ้ทำเราพอเรียนมาแล้วเป็นชั้นนั้นชั้นนี้เอากิเลสเข้ามาเป็นเจ้าอำนาจเราชั้นนั้นเย่อหยิ่งจองหองพองตัวนะคนเราปฏิบัติ มันจะแก้กิเลสอันสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วมันไม่มีชั้นนั้นชั้นนี้รู้ประจักษ์อยู่หัวใจมันตายแล้วจะไปไหนไม่ถามใครถามใครอะไรมันประจักษ์อยู่หัวใจธรรมบุญเจ้าเป็นธรรมที่เพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงจริงจากการปฏิบัติชอบนะถ้าปฏิบัติชอบแล้วไม่ต้องถามหาสวรรค์นิพพานพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วแนวทางเป็นแบบแปลนแผนพังคือตำราปฏิบัติตามนั้นตามนั้นแล้วมันจะก้าวเดินไปตามที่สอนนั้นแล้วพุ่งถึงนิพพานท่านพระพุทธเจ้านิพพานแล้วหรือไม่นิพพานไม่สำคัญทางเดินนี่มอบให้เรียบร้อยแล้วเอาก้าวเดินตามนี้มันก็ถึงตามนั้นนะเหมือนทางเต็มบ้านเต็มเมืองใครจะไปทางไหนทางมีอยู่แล้วก้าวไปตามนั้นมันก็ถึงถ้าไม่ก้าวมันก็ไม่ถึงนี่ทางแห่งมรรคนิพพานไม่มีอะไรเกินทางของศาสดาที่สอนไว้แล้วนี่ถูกต้องหมดเลยมีพากันตั้งใจเพื่อปฏิบัตินะอยู่ก็ไม่มีหลักมีเกณฑ์ตายไปจะเอาหลักเอาเกณฑ์มาจากไหนมีแต่ไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดตายก็ตายไปด้วยไฟกองนี่มันอยู่ในหัวใจร่างกายแตกไอ้ที่เด็กตัวเป็นฟืนไฟมันไม่ได้แตกนะมันเผาอยู่ที่หัวใจแก้ตัวนี้เมื่อแก้ตัวนี้ออกได้มากน้อยแล้วความการความมีบุญมีกุศลที่เราสร้างความดีนี่ดับมันลงไปดับลงไปนี่แหละสร้างอาจ้าไปเลยไปตามนี้แหละไอ้เรื่องความสะดวกสบายภายนอกแม้พิลึกทะโลกก็เราพูดตามเรื่องธรรมสอนโลกนะถ้าพูดธรรมดานี้แล้วก็ไม่มีทางไปจะไปไหนมันก็คือกับการไปตามธรรมชาติกำลังความรู้ความฉลาดของตนนั่นแหละมันก็ไปอย่างนั้นแต่ว่าเขาเหมือนเรามันเขาเวลามันไม่ได้หลักได้เกณฑ์มันก็คืบคลานมันไปแต่เวลาปฏิบัติได้หลักได้เกณฑ์เนี่ยไม่คืบนะไม่คืบไม่คลานมันรู้ภายในใจแน่วแล้วนี่ตั้งแต่ยังไม่ตายรู้แล้วรู้หมดเลยประจักษ์อยู่ไม่มีอะไรจะรู้ยิ่งกว่าจิตที่เป็นนักรู้นี่เลยนี่แหละนักรู้รู้ไปหมดแล้วเปิดออกหมดสิ่งที่ได้ปิดบังเอาไว้ให้มืดมิดปิดตาเปิดออกนั่นคือกิเลสเปิดออกไปเลยสว่างจ้าขึ้นมาถามหาอะไรถามหานรกสวรรค์นิพพานหาอะไรวันนี้มันจ้าให้ถึงกันหมดแล้วนั่นพระพุทธเจ้าสอนด้วยวิธีจ้าหมดถึงกันหมดแล้วมาสอนโลกนะท่านไม่ได้มารูปมาคำของนั้นไม่มีแล้วนำมาสอนไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นบาปมีก็สอนว่าบาปมีให้พากันระวังบุญมีก็สอนว่าบุญมีให้พากันสั่งสมให้ดีนั่นนรกมีสวรรค์มีให้พยายามละชั่วทำดีละชั่วคือจะไม่ไปตกทางต่ำทางนรกให้สร้างความดีเพื่อไปสูงขึ้นไปโดยลำดับท่านก็สอนได้หมดแล้วสมบูรณ์แบบแล้วที่สอนไว้แล้วแต่พวกปฏิบัติที่มันไปสมบูรณ์ตั้งแต่ความชั่วช้าอมกที่จะพาให้จมลงนรกอเวจีมันเต็มหัวใจทุกคนถึงขึ้นมาไม่ต้องบอกเครื่องของนรกอเวจีเนี่ยมันติดขึ้นแล้วในหัวใจพาหมุนไปทางต่ำอยู่ตลอดเวลาหาความสูงไม่ได้นะมีธรรมเขาจะกัดรัดกันปุ๊บนั่นเหยียบเบรกห้ามล้อหมุนเข้าสู่ทางดีทางดีทางชั่วมันก็อ่อนตัวลงหมุนทางดีหนักอะไรทางดียิ่งพุ่งนี่หมุนจนกระทั่งกิเลสตัวใดห้ามไม่ได้เลยฟาดขาดสะบั้นไปหมดไม่มีเหลือนั่นธรรมมีกำลังเช่นเดียวกับกิเลสถ้านำมาใช้ถ้าไม่นำมาใช้ก็มีแต่กิเลสผันหัวเผาหัวต่อเวลาถ้ามีธรรมนำมาใช้แล้วก็เป็นประโยชน์เผาหัวกิเลสจะได้จนกระทั่งสิ้นทุกข์ทั้งที่มีชีวิตอยู่เป็นได้ประจักษ์หัวใจท่านโธ่มันทุกข์ในชาตินี้เราก็พอมองเห็นท่านเห็นเราทั้งเขาทั้งเราก็ไม่ได้ทุกข์มากมายมนุษย์เราทุกข์นะสัตว์ทุกข์ต่างเรานะเสี่ยงภัยเสี่ยงเวรเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่มนุษย์เรานี่มีอำนาจมากเหนือสัตว์ทั้งหลายไปได้อิสระจะเป็นทุกข์ก็เป็นอิสระของมนุษย์เราต่างกันกับสัตว์นะเวลาตายไปแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้สิสิ่งใดที่ได้สร้างไว้แล้วมันสิ่งนั้นอ่ะที่มันไม่ดีมันจะมาบังคับตัวเองให้เคลื่อนไหวไปมามีแต่กองทุกข์กองทุกข์พบใดชาติใดมันก็มีแต่กองทุกข์เพราะสร้างมันไว้อย่างนั้นทีนี้เวลาสร้างความดีก็ไปไหนก็เป็นความสุขไปเรื่อยๆนั่นจนสร้างถึงนิพพานถึงนิพพานมันรู้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นะผู้ที่ถึงนิพพานเนี่ยรู้ตั้งแต่มีชีวิตอยู่พอท่านบรรลุปึงรู้แล้วนะหมด หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงขึ้นจังหวะสมมุติในแดนโลกธาตุนี้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีในหัวใจก็มีแต่ธาตุขันธ์ดีดดิ้นอยู่ธรรมดาเหมือนเขาเหมือนเราความเจ็บปวดแสบร้อนก็มีอยู่ภายในขันธ์ที่มันเข้ากันได้ความทุกข์กับทุกข์ทางร่างกายทุกข์ทางใจกิเลสพาให้ทุกข์กิเลสสิ้นแล้วทุกข์ไม่มีในใจท่านนั่นมันก็มีแต่บรมสุขเต็มหัวใจตั้งแต่ขณะท่านบรรลุธรรมปึงความทุกข์ในหัวใจของท่านจะขาดสะบั้นไปในขณะเดียวกันไม่มีตลอดไปเลยนั่นพระลานไม่เคยมีความทุกข์ในใจไม่มีขาดสะบั้นลงไปกับกิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวสร้างทุกข์มีมากมีน้อยสร้างมากสร้างน้อยหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรมาสร้างทุกข์เป็นบรมสุขขึ้นแทนนั่นดวงธาตุส่วนขันมันมียังไงก็เหมือนท่านเหมือนเราคือมีเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นเรื่องการป้องกันตัวในสัญชาตญาณของมนุษย์เราถึงพระอรหันต์กับเราก็ไม่ได้ผิดแปลกกันนะเป็นสัญชาตญาณหนึ่งที่มันป้องกันตัวของมันอยู่ในตัวนั่นแหละไม่ได้ตั้งตาตั้งตาที่จะป้องกันมันก็ป้องกันตัวเดินไปมันลื่นอย่างนี้นะสมมติว่าลื่นอย่างนี้พระอรหันต์ลื่นกับเราลื่นเหมือนกันช่วยตัวเองเต็มเหนียวไม่พอล้มไม่ยอมล้มเข้าใจไหมถ้าพอล้มถึงจะล้มเนี่ยสัญชาตญาณถ้าอรหันต์ถ้าเราเป็นอรหันต์เนี่ยเอาล้มไปไหนก็ไปเถอะท่านไม่มีอย่างนั้นนั่นเรียกอรหันต์ผีบ้าเข้าใจไหมอรหันต์เมื่อเราสัญชาตญาณรับกันอยู่รับผิดชอบตัวเองตลอดเวลาไม่พอลื่นไม่ลื่นโอ้ไม่พอล้มไม่ล้มพลิกไปพลิกมานั่นเดินไปอย่างนี้จะไปเหยียบงูอย่างนี้โดดผางเลยนะแล้วบางทีก็เป็นงูบางทีก็เป็นรากไม้โดดเหมือนกันเพราะเข้าใจว่างูนี่สัญญาณรักษาตัวนะแต่ที่มันต่างกันก็คือว่าจิตของท่านถึงจะมีกิริยาการเหมือนโลกช่วยตัวเองอย่างไม่ให้ล้มอย่างนี้ก็ดีหรือก้าวเข้าไปจะเหยียบงูโดดข้ามผางอย่างนี้ก็มีแต่จิตของปุถุชนร้อนวูบนะมันตกใจร้อนวูบแต่จิตของพระอรหันต์ท่านไม่มีแยบเท่านั้นพอแยบเท่านั้นกับความโดดนี่เหมือนกันความโดดนี่เหมือนกันปั๊บเหมือนกันไม่ควรล้มไม่ล้มเข้าใจไหมแต่จิตนี้จะให้หวั่นไหวอย่างนั้นไม่มีเป็นหลักธรรมชาติมีแต่แยบคือสังขารเตือนมาว่างูทั้งที่มันเป็นรากไม้มันว่างูทั้งนี้ก็ต้องโดดไม่เหยียบงูกลัวงูกัดกลัวของบริหารกับกลัวเรามันก็ต่างกันดีมันหลายนะมันรู้ในใจมันพูดได้ใครไปมาได้ก็ตามแต่เจ้าของไม่สงสัยสิ่งที่พูดได้ก็มีพูดไม่ได้ก็มีนี่แหละเรื่องของที่มันเหมือนกันก็คือขันนี่เป็นสมมุติสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับขันก็ต้องเป็นสมมุติด้วยกันเข้ากันได้สนิทเราเคยพูดแล้วเช่นยาเสพติด อย่างนี้นะอะไรก็ตามยาเสพติดเหล่านี้ขันเราก็เป็นสมมุติยาเสพติดเป็นสมมุติเอายาเสพติดนี้ไปให้พระอรหันต์ท่านฉันติดอะไรติดขันท่านติดท่านไม่ได้ติดแต่เมื่อรู้แล้วท่านพลิกทันทีท่านไม่เล่นเห็นที่เพียงว่าท่านไม่ฉันไม่กินจะให้พระอรหันต์ท่านมาตั้งหน้าตั้งตามากินยาเสพติดเพราะจิตสิ้นแล้วจากความติดพันอะไรนี้ท่านไม่ทำมันเกี่ยวโยงกันอยู่นั่นนี่แหละพระอรหันต์กินก็ติดพวกฝิ่นพวกกันอะไรพวกฝิ่นพวกสุรายาเมาเขาเรียกว่ายาเสพติดเอาพระอรหันต์กินพระอรหันต์ติดเอาให้พุทธเจ้ากินพุทธเจ้าติดสำหรับธาตุขันธ์เพราะมันเป็นสมมุติด้วยกันเข้ากันได้แต่ดวงจิตที่ท่านบริสุทธิ์นั้นไม่ติดนั่นมันต่างกันแยกกันอย่างนั้นเองถือว่าเป็นพุทธเจ้าแล้วอะไรก็ไม่ติดธาตุขันธ์ไม่ใช่พุทธเจ้ามันติดเป็นเรือนร่างของพุทธเจ้าต่างหากไม่ใช่พุทธเจ้าที่แท้จริงติดได้เพราะธาตุขันธ์เป็นสมมุติสิ่งที่เป็นสมมุติเข้ากันได้ติดได้นั่นเราฟังที่พูดนี่ผิดไปแล้วข้านมาขยักานนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นสมมุติด้วยกันมันเข้ากันได้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงต้องระมัดระวังเสมอเมื่อครองขันที่รับผิดชอบขันอยู่ต้องระมัดระวังสิ่งใดที่จะเป็นภัยต่อท่าต่อขันก็โชคกระเทือนกันทั้งออกข้างนอกข้างในเช่นเป็นความที่ขินนินทาของโลกก็เป็นสมมุติอันหนึ่งมันจะเข้ากันได้นั่นท่านไม่ทำนี่แยกให้มันเห็นอย่างนี้สิถ้าลงถึงขั้นอรหันต์ไม่มีอะไรติดบอกชัดเจนเลยไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงเพราะเหล่านั้นเป็นสมมุติทั้งหมดจิตที่บุญพ้นแล้วเป็นมิมุติเข้ากันไม่ได้เลย เป็นอาถรรพ์นะแต่ถ้าเป็นสมมุติอยู่แล้วติดกันได้เช่นยาเสพติดติดได้ยาเสพติดนี่แหละเรื่องสมมุติกับวิมุตติมันต่างกันคือจิตที่หลุดพ้นแล้วนั้นเรียกว่าอนันตการไม่มีอะไรที่จะระมัดระวังรักษาให้กลัวจะเป็นอย่างนั้นนี้ไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือส่วนธาตุส่วนขันธ์ก็เป็นสมมุติต้องระวังไปตลอดเหมือนโลกทั่วไปมันต่างกันอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นอรหันต์ก็ตามแต่ขอปฏิบัติตัวให้มีศีลมีธรรมภายในใจให้มีความอบอุ่นภายในใจศีลธรรมเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้อย่างไม่สงสัยเลยตายปั๊บเป็นสิ่งนั้นโลกกันหมดไม่มีอะไรเหลือเงินทองกองเท่าภูเขาโลกกันหมดเพราะขันธ์นี้พาให้เลยพอลมหายใจขาดปั๊บหมดสภาพแล้วอันนั้นก็หมดสภาพไปตามๆกันส่วนบาปและบุญเนี่ยไม่หมดนะติดอยู่ในหัวใจใครมีบาปไปตามแถวของบาปใครมีบุญไปตามแถวของบุญให้ระวังคำนี้ให้ดีให้จำคำนี้ให้ดีด้วยนะเรื่องบาปเรื่องบุญติดหัวใจไปไอ้เรื่องสมบัติเงินทองก็ของมีมากมีน้อยอะไรนี้ตึกร่ำบ้านช่องไม่ติดเพราะเราไม่ใจขาดไปพร้อมกันหมดร่างกายนี้จะเอาไปขึ้นชั้นไหนมันก็เหมือนกับหีบศพนั่นแหละขึ้นชั้นไหนก็เป็นหีบศพอยู่ชั้นนั้นมันไม่เสพวิโสอะไรนั่นใจต่างหากสร้างใจให้ดีจะไว้แล้วมันสบายอยู่ที่ไหนสบายหมดเลยเรื่องที่พึ่งเมื่อเวลามันเต็มเหนียวแล้วหาที่พึ่งที่ไหนหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนะพากันตั้งใจไปปฏิบัติบ้างนะพวกเราพระเนี่ยเราก็เหมือนกันปฏิบัติมาแล้วอย่าเอาความสะดวกสบายทางร่างกายมากกว่าทางด้านจิตใจเดี๋ยวนี้มันมีแต่ความสะดวกทางร่างกายไปที่ไหนมาแห่แล้วมันอดคิดไม่ได้นะเห็นเขาเอาฟูกเอาหมอนเอาอะไรใส่รถเต็มรถไปเลยที่นอนเข้าใจไหมโอ้หนาวถูกขนาดนี้ที่นอนเพราะนั่นไปก็ดูมันอดคิดไม่ได้เพราะเป็นสภาพที่ใจคิดจิตนี่นอนใจไม่ได้อะไรมาทั้งดีทั้งชั่วมันจะพิจารณาปั๊บปั๊บแล้วปล่อยเป็นหลักธรรมชาติของจิตถ้าไม่ใช่จิตแบบหมูขึ้นเฉียงถ้าหมูขึ้นเฉียงเอาไปไหนไปเถอะมาหอมกระเทียมก็ล้อมรอบอยู่ก็เอามามันยังน้อยไปหอมเข้าใจกระเทียมเขียนตรงนี้ก็ลงใส่กันนะถ้าเป็นประเภทนั้นเป็นอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่ประเภทหมูเขียงรู้ทันทีรอบตลอดเวลาอย่างที่เห็นเขาอะไรบรรทุกของปุ้นปลือที่นอนหมอนมุ้งโอ้ยหนาใส่เต็มไปเลยนี่ก็เพื่อร่างกายให้นอนหลับสะดวกสบายใจมันจะจมลงนรกทั้งเป็นจังหัวมันขอให้ได้สะดวกสบายกับที่นอนนี่ก็พอมันเอาแค่นั้นนะนี่พวกสุกเอาเขากินไม่ได้คิดอ่านใจซองเลยมีอะไรมากก็เอาเลยเขาเรียกสุกเอาเขากินเข้าใจไหมไม่คิดไม่อ่านเป็นความสะดวกในปัจจุบันก็พอถ้าผู้คิดแล้วต้องคิดผู้พูดนักคิดแล้วต้องคิดสมควรไม่สมควรพิจารณาแยกไว้แล้วไม่ทำไม่หาไม่เอานั่นแล้วก็ไม่ลำบากไม่ทุกข์พากันจำนะทุกคนอาละวันนี้พูดอย่างนี้มันพูดหลายแห่งหลายคนมันจะตายเลยหลวงตาเลยพอเอาละเอากราบละกราบละไปเท่านั้นแหละไปกราบลำบากก็ไม่ต้องกราบคนแก่นะพอเปิดทางพระแก่จะไปว่าเดี๋ยวล้มใส่หัวคนจะหาว่าหลวงตาละเกะละกาไม่ได้นะหัวตัวหังดื้อก็ใช่ไหมไปนี่คนแก่มันเตะดะไปนะชนดะล้มดะไปนะนี่อะไรว่างนั้นอะไรเนี่ยหลวงปู่หลุยแล้วใครจะเอาหลวงปู่หลุยนี่เอาไปกราบท่านจ้ะเรากราบท่านมานานแล้วแหละไปเอาไปกราบท่านจ้ะไปเลยใครเป็นผู้มาฮะก็ทำบัตรปีนู้นนั่นแหละเอาไปกราบจ้ะหรือจะให้ผู้ใดก็ไปเถอะเอาไปจ้ะเอาไปเลย
4: คร
2: ับ
4: เมื่อกี้ผมเห็นว่าเขาเอา
2: นะนะไหนปัจจัยยืนอะไรอะไรมากก็มากให้ความมากความมากเลยมันไม่ใช่ลิงนะเออว่ามาเออเออวัดน้ำพระบิ่งเนี่ยที่เอาพระธาตุมานะถวายปัจจัย 10,000 บาทบูรณะพระเจดีย์วัดอโศการามเอาแยกไปเสียไปวัดอโศการามเออไปได้เท่านั้นเอาอันนี้ติดไปเลยก็ได้เจดีย์นี่ก็มาอยู่กับเราต้องได้แบกนะหามผู้ทำมันไม่ได้คิดอะไรไอ้เราก็เลยไปรับเคราะห์รับกรรมหนักนะอะไรจะทำอะไรต้องคิดซะก่อนถึงเรื่องปัญญามิจะอยากทำอยากทำติดหนี้ติดสินเขาผู้ลุงพลังไม่สนใจขอให้ได้ทำนี่มันโง่ขนาดไหนแล้วมันสร้างหาอะไรนะถ้าใช้ความฉลาดพิจารณาความได้ความเสียความเป็นมาของเงินของทองสมควรกันหรือไม่ประการใดควรสร้างหรือไม่ควรสร้างนะควรสร้างก็สร้างไม่ควรสร้างไม่สร้างนั่นแล้วก็ไม่ติดหนี้พลุงพลังนะขอให้ใช้สติปัญญาถึงคนเราจะไม่จมพอถูว่าใช้ไปได้นะถ้าไม่ใช้สติปัญญาจมได้ทั้งนั้นนะนี่ที่ว่าแบบซุกเอาเผาหินจมได้ทั้งนั้นนี่ทุ่มครึ่งแล้ววันนี้พูดสักกี่นาที
4: 36คร
2: ับ โอ้ก็ได้มากอยู่นั่นแหละเนี่ยนึกว่าเทศไม่ได้มากเพราะมันเทศหลายแห่งแล้วเหนื่อยพอแล้ววันนี้ไปที่บ้านจอยไปก็ดีนะพี่สาวจอยเขาฉลาดดีนะเขาพูดเก่งอยู่เราคอยฟังเขาพูดนะเขาเป็นนักพูดคนหนึ่งนะเขาพูดน่าฟังน่าฟังเขามาพูดตอนหนึ่งที่เชื่อเชิญให้คนมาบริจาคเอาเทกระเป๋าเลยเขาว่างั้นเขาพูดมาเขาเอาเทกระเป๋าเลยก็ว่ามันก็เป็นข้อตลกอันนึงดีไงนี่มันมีอันหนึ่งอยู่มันยังบกพร่องอยู่กระเป๋าหนึ่งไม่ใช่กระเป๋าเป่ามาแทนนะว่าต้องกระเป๋าที่เต็มไปด้วยเงินถึงมาแทนแล้วเขาก็เลยแก้ไปว่าให้กระเป๋าที่เงินมาแทนเราแทรกกับไปอยู่นั่นกระเป๋าว่าเป่าใครมันก็แทนได้แต่มันไม่มีเงินว่าเอากระเป๋าที่มีเงินที่จะแทนเขาก็เลยแก้ไปให้กระเป๋ามีเงินเพราะว่าอย่างนั้นพูดตลกพูดเล่นแทรกกันปั๊บคุณไปกับคุ้นกันเลยน่ารักแทรกอยู่พอไปก็สนิทกันเลยสนิทโดยภายในเนี่ยก็ว่าเทกระเป๋าเลยไปอยากจะบริจาคเอาเทกระเป๋าเลยก็ว่างั้นกระเป๋ามันกระเป๋าแห้งหรือกระเป๋ามีเงินล่ะถ้ากระเป๋าแห้งจะมาเทให้เอากระเป๋ามีเงินเนี่ยเอาแก้ใหม่แล้วเนี่ยเอากระเป๋ามีเงินเขาก็เลยแก้ของเขาดีอยู่คนกันเยอะนะคนเยอะวันนี้เต็มไปหมดนะนี่ได้เงินตั้งน้อยเมื่อไรเนี่ยที่บ้านงานนั่นอ่ะถวายมาวันนี้นี่เขาเอาใบปรา

ดูบอกแยกแล้วนะแต่ที่นี้ผมบอกว่าวัดโสคือถ้ำพระบิ่งถวายเพื่อเจดีย์วัดโสหนึ่งหรือว่า 10,000 บาทเนี่ยจึงบอกให้แยกนะว่าอะไรมาถ้าเป็นอะไรให้รีบแยกรีบแยกไว้เนี่ยตัวนี้ตกลงมาแล้วตายเลยมันไปตอมแล้วตกมาตัวมันอ่อนมากพอตกมาแล้วมันตะเกียกตะกายแล้วเดี๋ยวก็เปื่อยติดพื้นตายฉันเป็นหมดที่ตัวอ่อนๆตกลงมาแล้วก็ตายพึ่งมาก็ไปเห็นไหมพึ่งขึ้นมาก็ไปหรือว่ามาถวายขอก็ไปรู้เราเทศจบไปแล้วเทศจะตั้ง30กว่านาทีนะก็ได้นานอยู่เอาละขนาดนั้นมันก็ออกทางวิทยุนะเทศนี้ออกวิทยุประเทศที่ใดมักจะออกวิทยุทางนั้นทุกวันนะเอาใส่ลงไปนั่นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยเปิดท่าเปิดท่าเหนื่อยหาวไม่ใช่หาวอยากนอนนะมันหาวเหนื่อยเฉยๆให้นอนไม่ใช่หรอกเขาว่าเราอายุ66ปีว่างั้นใช่ไหมเฮ้ยโอ้63ปีว่ะเราเขาว่าอายุ63ปีนี่เราก็ทักเขามันไม่ใช่63นี่นะว่ะมัน93นี่นะว่ะบวชมาได้73ปีของเล่นไม่ไรระหว่างนั้นนะมีแต่ยังว่าบวชมาตั้งแต่นี่ยังไม่เกิดอย่าว่างั้นและชีวิตของพระฟังดูนะ73ปีนี่เป็นชีวิตของพระล้วนๆพิบเป็นพระทั้งหมดเลยจนกระทั่งนี้ได้73ปีนะเอาเข้ามามีแล้วก็มาคนบ้าก็ได้วะเนี่ยในงานนั้นคนเยอะเนี่ยเต็มไปหมดเลยคนสถานที่เขาภาวนาอยู่ข้างบนเหรอถามเขาว่าอยู่ข้างบนเนี่ยข้างล่างก็มีข้างบนก็มีเขาว่าความบริษัทบริวารปฏิบัติอบรมสมาธิอยู่ที่นั่นว่าแล้วว่าอยู่ไหนแล้วว่าข้างบนว่ามันฝึกทางสมาธิภาวนาดีอยู่โอ้กิจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเวลาฝึกได้มันรู้เป็นลำดับลำดารู้เรื่อยจนกระทั่งรู้เต็มที่ตามภูมินิสัยวาสนามันเบิกกว้างขนาดนั้นกิจจึงว่า มีอนุภาพมากที่สุดเลยนะพอเปิดกิเลสไอ้ที่มันมืดดำกำตายนี่คือกิเลสปิดไว้มันเหมือนกับเนี่ยไฟฟ้าเหล่านี้เราเอาแก้วครอบดำๆมาใส่ปุ๊บมันก็ดำไปหมดเลยพอเอาแก้วครอบดำออกเปิดจนมันจ้าเลยอย่างนี้นะจิตเป็นอย่างนั้นนะเอาไว้ทำไมนั่นน่ะมาจนเจ้าของกลับไปบ้านแล้วถึงระลึกมากได้แล้วปาตามหลังไปอย่างท่านทิ้งทองมันไม่ได้นะนี่มันไม่ใช่ปัญหานี่ป้าตามหลังไปว่าท่านสิงทองท่านพูดท่านนิสัยท่านก็เป็นอย่างนั้นนะท่านเป็นคนนิสัยอาถรรพ์อยู่พอเถียงท่านเถียงอะไรกับเราท่านเป็นนิสัยอย่างนั้นนี่ท่านมายอเราการเทศน์นี้ยกให้ท่านอาจารย์เท่าที่ฟังมานี้เป็นที่หนึ่งว่างั้นนะมันพูดว่าเทศนี้ไม่มีขัดมีข้องพุ่งเลยว่างั้นนะแต่ต้องไม่มีปัญหานะว่าถ้ามีปัญหาการโต้ตอบปัญหานี่เป็นที่หนึ่งรวดเร็วมากปั๊บเลยพอดีเดี๋ยวก็ผมมันไม่เป็นอย่างนั้นเวลาเขาถามมานี่อ้าปากคือมันไม่มีสติปัญญาตอบเขาจนกระทั่งเขากลับไปถึงบ้านแล้วถึงระลึกได้ปาตามหลังเขาไปนี่ท่านว่าตามนิสัยท่านนะปาตามหลังเขาไปท่านพูดธรรมดาธรรมดาแต่เราจับเลยว่านี่นิสัยอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้คือท่านพูดธรรมดาธรรมดา

0: ขากลับไปบ้านแล้วถึงระลึกได้ทีหลังพอระลึกได้ก็ปาตามหลังเข้าไปนั่นเป็นนิสัยตลกเป็นอย่างนั้นนิสัยชอบตลกเป็นนิสัยมาดั้งเดิมเราเคยพูดสอนท่านนะเวลาเราสอนนี่นิ่งนะเหมือนจะฟังจะปฏิบัติตามจริงๆจังๆนะเหมือนว่าหมอมันเหมือนกับว่าเอาลิงมานี่จับโซ่อยู่คอลิงนี่ตีหัวลิงตกหัวลิงลิงก็หมอนะพอวางโซ่ที่แกคือผมลิงเข้าใจไหมอันนี้สายสั้นสิงสองก็แบบเดียวกันสอนทุกอย่างเราเป็นพระที่จะต้องฝึกให้ได้ทุกอย่างในวิสัยของพระว่างั้นเช่นอย่างฝึกวิสัยใจคอเช่นอย่างพูดตลกกระนองอย่างนี้ฝึกได้แล้วบอกเพราะอันนี้เราใช้ตลกเฮฮากันธรรมดาเพื่อนฝูงด้วยกันไม่ขัดข้องก็ใช้ได้เป็นตามการเวลาแต่จะใช้ทั่วไปเป็นนิสัยเรื่องนี้ไม่ถูกเราบอกงั้นเนี่ยเราก็ยิ่งเป็นครูเป็นอาจารย์ของโลกของคนตั้งหลายที่เขามาหาเราเขาไม่ได้มาเห็นว่าเราตลกหัวเราะเป็นบ้าเก่งนะเราว่างี้นะเขามาด้วยคุณธรรมของเราต่างหากควรจะคำนึงถึงคุณธรรมมากเกี่ยวยิ่งกว่าการพูดหยอกเล่นอย่างนี้เราว่าฟังนะนิ่งพอจากนั้นแล้วก็จังว่าพอปล่อยโซ่แล้วไปยิงแล้วปลาตามหลังก็ไปนั่นเป็นอย่างนั้นนะคือให้มันมีจังหวะจะโคมว่าถึงเวลาเล่นก็เล่นจะเป็นอะไรไปเล่นได้แล้วก็ไม่ใช่จะเล่นตลอดเสียแต่ว่ามันนี่ละสอนท่านเราเป็นครูเป็นอาจารย์ไปทุกวันทุกวันควรจะให้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามและเป็นที่แน่ใจในตัวเองในการวางตนต่อโลกเขาบอกนั่นพูดเลยฟังแต่พอวางโซ่เอาแล้วปาตามหลังก็ไปเลยแล้วแบบนี่เป็นนิสัยแท้ๆเนี่ยชอบพูดเรื่องเล่นนี่รวยจังเก่งนะพูดเยอะอื่นจะเก่งหรือเก่งก็ไม่ทราบจะพูดเรื่องเล่นนี่จับได้หมดเลยนะเอามาพูดด้วยเดี๋ยวออกช่องนั้นออกช่องนี้จำได้มาทั้งนั้นนะเราก็เสียดายเราได้พูดไปแล้วเพราะว่าเป็นเชิงเป็นปัญหาอยู่ไม่ปัญหาก็ตามแล้วก็บอกโกงๆไว้กับท่านสิงห์ทองเพราะเราท่านสิงห์ทองเป็นลูกศิษย์มานานตั้งแต่จากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งแล้วท่านสิงห์ทองจะติดเราตลอดเลยติดแน่กว่าเราเราไปที่ไหนท่านสิงห์ทองไปด้วยแม้ที่สุดไปจำพรรษาที่จันทร์ท่านสิงห์ทองก็ไปจำด้วยท่านติดท่านลงสำหรับเราท่านอยู่กับเรามานานก็อยู่นิสัยมาเรื่อยๆการพูดการจาก็ฟังแต่เทศนี่ไม่เคยได้ยินเราให้ท่านเทศมันควรที่จะเทศให้ท่านเทศเราจะเป็นคนฟังโอ้ยไม่ยอมเทศเลยนะเรียกว่าไม่ยอมฟังไม่ยอมเทศเราจึงไม่เคยได้ฟังเทศท่านเสียงทองนะนั่นเข้าเวลาต่อโง่ไปเจ๊สังฆราชฟังไงไปไงเจ๊จะสังฆราชฟังไงว่าไปนี่เดียวแต่เราดูลักษณะท่าทางทุกอย่างในฐานะที่เป็นลูกศิษย์มานานมันจึงทำให้ตรงใจลงถึงก็บอกท่านว่านี่ท่านขุนทองผู้คงคงเลยนะเวลาผมตายแล้วนะผมจะมอบศพให้ท่านให้ท่านเผาศพผมหรือเวลาท่านตายผมจะไปเผาศพท่านใครตายก่อนตายหลังเผาศพกันกันเป็นอุบายวิธีการที่มอบภาระให้ท่านดำเนินการการแนะนำสั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประโยชน์เจ็ดตรงนี้แต่โลกความหมายว่าหรือท่านก็มาตายเสียแล้วเราก็ไปเผาศพจริงแล้วไปเผาเป็นเจ้าภาพเองเลยเพราะฉะนั้นงานทางพระราชวังถึงเอามีคนมาเพียงคนสองคนแล้วจัดการหมดเลยเพราะตกเครื่องบินตายท่านสุภาพก็เหมือนกันท่านสุภาพก็เราไปเผาศพไว้สองศพนอกนั้นก็เป็นเรื่องของทางสำนักพระราชวังจัดการเต็มส่วน สำหรับสองศพนี่เราจัดการเองหลวงราชการสบามาเป็นเพียงมาดูเฉยๆมีกระจายอยู่เพราะงั้นก็คือว่าท่านจึงต้ององค์อย่างนี้ที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้พอประมาณเราดูอยู่ไม่ผิดลงได้ดูแล้วนะมีช่างก็เสียใช่ไหมความฉลาดท่านฉลาดอยู่แล้วคือเราตายใจด้วยก็คือว่าท่านไม่ใส่นักก่อสร้างไม่สนใจเลือกเข้ากันได้กับเราสนิทเลยแล้วตรงตามตำรับตำราด้วยท่านไม่ใส่นักก่อสร้างคือท่านไม่สนใจเวลาท่านเดินโยกมทางโยกมันจนเป็นร่องเป็นเหวไปเลยนะท่านเอาจริงเอาจังมากนะทำความเปลี่ยนเก่งมากการงานไม่มีในวัดในวางท่านก็ไม่มีท่านไม่สนใจเนี่ยเข้ากันได้สนิทกับเราเพราะเราเองมันเป็นมาแต่ต้นเลยนะตั้งแต่ออกปฏิบัติออกปั๊บเรื่องการก่อสร้างยุ่งมาได้เลยก็รอนะแล้วก็ทุกวันนี้มันก็เป็นของมันเองแต่ที่นี่มันก็มีอย่างเราไม่อยู่นี่สร้างนั้นสร้างนี่นะที่กุฏิเราคิดว่าเราใช้ไม่เต็มสิ่งก่อสร้างเต็มไม่จะเป็นเวลาเราอยู่นะที่ให้เราไปดูการงานสร้างไม่มีจะขโมยทำเวลาเราไม่อยู่เห็นไหมเต็มในวัดนอกวัดเต็มไปหมดขโมยทำเวลาเพราะรู้แล้วว่าเราชั่งหัวปวดขานการก่อการสร้างเป็นการรบกวนทางด้านภาวนาผมก็ทำพระให้ยืมตัวเราจริงไม่ส่งเสริมไม่ส่งเสริมจริงคนทิ้งทองก็เหมือนกันเนี่ยเราชอบอันนี้แล้วความเชื่อนี้เก่งมากความเชื่อแบบไม่ยุ่งกับใครความเชื่อเป็นเนื้อเป็นหนังต้องพาทั้งอยู่ในวัดเพราะหัวหน้าวัดเข้มแข็งผมเป็นอย่างนั้นแล้วข้างกับตายอย่างขาดประโยชน์เป็นมากคุณนะท่านยังต้องตายไม่ใช่ธรรมดาเป็นหลักเกณฑ์ของพระเจ้าประสงค์ได้ดีคือเน้นหนักทางด้านจิตตภาวนาโดยถ่ายเดียวไม่ยุ่งในการโกรธทั้งนั้นสร้างนี้อะไรไม่ยุ่งท่านไม่ชอบอยู่อันนี้เราพอใจในทางด้านด้านธรรมท่านก็เก่งที่อาถิของท่านก็กลายเป็นพระธาตุแล้วเมื่อเคยได้มาพูดกันมันวันนี้เป็นเวลาที่จะพูดท่านก็มาพูดแต่ว่าสารภาพหรือไม่สารภาพก็มากราบเรียนครูบาอาจารย์ให้ทราบเพราะได้ศึกษาลงกับครูบาอาจารย์องค์นี้มานานบ่งบอกเลยการปฏิบัติจิตใจก็มันค่อยละเอียดไปละเอียดไปท่านว่างั้นนะมันละเอียดไปเลยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เมื่อแต่ว่าหาทางไปทางมาก็ไม่หามันหมดไปเลยเป็นว่างั้นนะแต่ไม่ทราบว่าหมดในเวลาใดขณะใดหมดไปเลยในจิตนี้ไม่มีอะไรปรากฏเลยตลอดมาเป็นว่างั้นนะมันก็เล่าเรื่องความละเอียดละเอียดไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีอะไรที่จะพิจารณาเลยเหมือนว่ามันพอหมดรู้ประจับอยู่ในใจแต่ไม่มีขณะทางด้านนั้นนะท่านมาเล่าให้ฟังเวลาท่านพูดไปผลของงานที่ท่านทำก็หาที่ค้านไม่ได้แล้วก็บอกเลยบอกว่าอันนี้ผมหาที่ค้านไม่ได้นะถึงไม่มีขณะก็ตามแต่ผลที่ปรากฏขึ้นมานั้นหาที่ค้านไม่ได้แล้วก็ว่าเลยแล้วพูดเช่นนั้นมีเวลาท่านล่วงไปลงไปก็อธิษฐานท่านก็กลายเป็นพระธาตุท่านชวนที่ตกเครื่องบินนะท่านชวนก็เป็นพระธาตุกลายเป็นพระธาตุท่านสิงทองอาจิก็กลายเป็นพระธาตุเลยมีที่ตกเครื่องบินห้าองค์ยังไงอาจิกลายเป็นพระธาตุสององค์คือชายองค์อาจิได้กลายเป็นพระธาตุแล้วเรียกว่าตึงกายเลยหาที่ข้ามไม่ได้ลงส่วนยามคือร่างกายนี้อาจจะการประสาทนี่ถือไปหายว่างั้นเลยส่วนสำหรับท่านผู้ปฏิบัติพ ระปฏิบัติทั้งหลายท่านทราบกันตั้งแต่ก่อนจะไม่ตายนะก่อนตายว่ามันท่านทราบคนนั้นจะพยายามอธิมาการพระข้าตีกาขึ้นเสียงให้คนภายนอกทราบส่วนภายในท่านทราบกันวงกรรมฐานทราบกันได้ดี อยู่เหมือนกับว่าเป็นวงกรรมฐานนี่เป็นครอบครัวนึงคำพูดในครอบครัวไม่นำออกข้างนอกจะพูดอยู่ในครอบครัวครอบครัวออกข้างนอกไปแล้วก็ไม่พูดอันนี้ในวงกรรมฐานเรื่องมรรคเรื่องผลเนี่ยเป็นภายในใจนี้วงกรรมฐานจะทราบกันตลอดแต่ท่านไม่นำออกข้างนอกนะไม่พูดแม้แต่พวกคนยากท่านก็ไม่เล่าให้ฟังอยู่ในวงกรรมฐานอยู่ก่อนในวงกรรมฐานกันทราบตลอดอย่างนี้นี่เรียกว่าวงครอบครัวเข้าใจไหมครอบครัวกรรมฐานท่านจะพูดเฉพาะวงเท่านั้นจะภายในรู้กันหมดเป็นไหมองค์ไหนเป็นอะไรองค์ไหนท่านทราบกันก่อนแล้วก่อนแล้วทั้งนั้นแหละที่ในเรื่องอรหันต์ก็มีอยู่สี่ประเภทจะแยกประเภทไหนก็ไม่ผิดอย่างท่านยิ่งทองว่าท่านไม่ทราบกันอะไรเลยแต่ก็หมดไปหมดไปเลยนี่ก็เข้าในประเภทอรหันต์สี่นั่นคือสุขาวิปัสวิปัสสกสุขาวิปัสสโกคือสิ้นไปอย่างเงียบเงียบสงบไปเลยหมดไปเลยสุขาวิปัสสโกเอวิโชได้วิชาสามชลาปิญโยได้วิชาหกนี่เป็นพิเศษของความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์บริสุทธิ์เหมือนกันเห็นมากท่านมีขนาดขนาดอย่างพระอานนท์ก็สำเร็จตอนทอดลงจะนอนซึ่งเรียกว่าพระอานนท์สำเร็จในอิริยาบถ4คือจะว่ายืนก็ไม่ใช่เดินก็ไม่ใช่นั่งก็ไม่ใช่นอนก็ไม่ใช่คือเอนลงกำลังจะนอนหัวยังไม่ถึงหมอนบรรลุปึ่งขึ้นมาท่านจึงเรียกพระอานนท์ว่าสำเร็จในอิริยาบถ4คือพระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้แล้วว่าคือวันพรุ่งนี้จะเป็นวันทำสังฆายนายฟังที่พระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้แล้วตั้งแต่ยังไม่นิพพานพระอานนท์เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เพราะเวลานั้นสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาแล้วท่านก็ปลอบโยนพระอานนท์อานนท์อย่าเสียใจวันทำสังฆายนานั้นแหละเป็นวันของเธอจะสิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงในวันทำสังฆายนานั่นแหละแล้วสังฆายนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ผ่านเรื่องราวก็ยังไม่เกิดสังฆายนาทำไมพระพุทธเจ้าทรงทำมาไว้ถูกต้องแล้วนะนี่ก็พอดีก็มีพระแก่งกงันงันใครก็ร้องห่มร้องไห้ถึงพระพุทธเจ้าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนะทั้งพระแก่องค์นี้โอ้ยจะไปร้องห่มร้องไห้หาอะไรเวลาพระพุทธเจ้านั่งทรงพระชนอยู่ดุด่าว่ากล่าวไม่สะดวกสบายท่านนี้ผ่านไปแล้วสบายไม่มีใครว่าโอ้ยตายยังไงเนี่ยพระกัสสปะพระนิพพานพระพุทธเจ้านิพพานเพียง7วันนะเสี้ยนน้ำเกิดขึ้นแล้วยังไงว่างั้นนี่แหละเอาเนี่ยเป็นเหตุจึงต้องสังฆายนาหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว3เดือนก็นิพพานก็สังฆายนานี่แหละพระพุทธเจ้าทรงทํานายไว้ก่อนแล้วนะนี่วันทําสังฆายนาน่ะเป็นวันที่เธอจะสิ้นกิเลสเป็นอรหันต์ขึ้นมาบอกไว้แล้วทีนี้พระอานนท์ก็จับอันนั้นติดเลยก็ยิ่งเป็นวันที่เสร็จทําสังฆายนาแรงความเพียรใหญ่เลยคือให้เสร็จให้สําเร็จตามที่พุทธเจ้าทรงทํานายไว้นะที่จิตมันไม่อยู่ในปัจจุบันสินี่คือมีแต่จะสำเร็จจะสำเร็จงานไม่ทำมีแต่จะสำเร็จสำเร็จจิตมันอยู่ข้างนอกมันก็ไม่สำเร็จเดินจงกรมจนก้าวขาไม่ออกเฮ้ทำไมนี่มันจะตายแล้วนี่ทำไมแล้ววันพรุ่งนี้ท่านก็จะทำทั้งหายนายพักผ่อนหน่อยจะเกิดนั่นเพราะว่าพักผ่อนหน่อยความคิดคาดเอาไว้ที่มันไปจับติดที่เป็นสัญญาอดีตอนาคตนะมันก็ขาดไปอะที่สะกอนมันจิตมันอยู่นะว่าจะสำเร็จแต่สำเร็จมันอยู่นอกมันไม่อยู่ในพอทอดทุเลาว่าพักสักหน่อยสักก่อนเถอะเรื่องความมุ่งหมายอะไรมันก็หดเข้ามาอยู่ในท่ามกลางปัจจุบันพอทอดกายลงจะนอนยังหัวยังไม่ถึงหมอนก็ผางขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นถึงเรียกว่าอิริยาบถ4เป็นในเวลาปัจจุบันไม่ได้เป็นเรื่องอดีตอนาค คนผู้สำเร็จสิ้นเสร็จจากกิเลสจะเป็นในปัจจุบันอย่างพระอนนท์ก็กินมาเป็นปัจจุบันแล้วนะคาดอนาคตว่าจะสำเร็จวันพรุ่งนี้จะทั้งกายไรคาดอยู่ข้างเรามันไม่ได้ทำงานข้างในไม่เป็นปัจจุบันมันก็ไม่สำเร็จพอถอยออกมาจากนั้นทอดทุเรศจะพักนี่ถอยมาแล้วนะกินมาเป็นปัจจุบันก็ผึ่งขึ้นนั่นนั่นเป็นอย่างนั้นสำเร็จนั่นเราเป็นขนาดไม่ขนาดท่านจะรู้ได้ยังไงยังไม่ถึงหมอนสำเร็จแล้วตอนเช้ามาก็ท่านทำนิดอธิษฐานให้พระสงฆ์500รูปนั้นว่างไว้รูปหนึ่งคือสำหรับพระอนุนแล้วพระองค์ก็ทรงทำนายไว้แล้วด้วยว่าพระอนุนจะเป็นพระหานในวันนี้วันสังขารนายคาดกับพระสงฆ์ก็ทราบไปเรียบร้อยแล้วจึงเอาไว้ช่องสำหรับพระอนุนเป็น499องค์ยังเหลืออยู่5องค์1องค์เพื่อพระอนุนพระอนุนก็อยากจะให้พระสงฆ์หลายได้ทราบว่าตนสำเร็จแล้วยังที่พระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้แล้วนะพอถึงวันเวลาก็เข้าฌานสมาบัติไปขุดตัวขึ้นถ้ำกลางสงฆ์499รูปเป็น500กับพระอนุนพระสงฆ์หลายหายสงสัยพระอนุนเสร็จเรียบร้อยแล้วแสดงเองนั่นนี่ในตำราท่านบอกไว้มั้ยท่านเข้าสมาธิสมาบัติแสดงให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายทราบคือพระสงฆ์500องค์มีตั้งแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นนะแล้วก็ยังเหลือแต่พระอานนท์ที่ยังไม่เป็นอรหันต์แต่พุทธเจ้าก็ทรงทำนายแล้วว่าจะสำเร็จเป็นอรหันต์ในวันนั้นวันสักการใดพอดีท่านสำเร็จแล้วท่านก็ไปโผล่ขึ้นท่ามกลางสงฆ์สำเร็จแล้วพูดง่ายๆแต่ไม่สำเร็จแบบที่พระปารมีท่านเองเข้าใจไหมท่านผิดกันท่านไม่ได้ปารมีท่านพระอานนท์นะโผล่ขึ้นท่ามกลางสงฆ์499องค์เป็น500นะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เหมือนพระสงฆ์ที่อยู่ปารมีนี่เข้าใจผมสำเร็จแล้วอุ้ยทุกขังเลยแต่พูดจริงๆนะสำหรับเราเองเราไม่เคยมีไม่เคยปรากฏมีให้สงสัยหรือเข้าใจตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นแต่ผิดไปนะไม่เคยประการหนึ่งก็เรื่องสติปัญญามันก็แน่ของตัวเองไม่ได้เชื่อง่ายๆอย่างที่เคยพูดให้ฟังเรื่องความรู้ที่มันออกแสดงฤทธิ์นี่เราคนเสียเพราะความแสงสว่างเป็นกิริยาของจิตที่มันออกก็ตื่นเงาเจ้าของตามเงาหลงนั่นหลงนี่อย่างที่ขึ้นต้นไม้ตามแสงสว่างอย่างพระร้องไห้โหยอยู่บนต้นไม้ก็คือตามแสงสว่างไม่มีสติปัญญาติดตามเราก็จับได้สำหรับเราเองเป็นพอมันอัศจรรย์น้อยมาเลยมันน่าหลงนะแต่นี่สติปัญญาเป็นเจ้าของจับไว้เหมือนว่าเชือกเอาว่าวมันจะขึ้นสูงขนาดไหนก็ตามเชือกอยู่กับมือเราจะดึงลงอะไรก็ได้นี่คือสติปัญญาเป็นเจ้าของคอยตามแล้วดูลักษณะมันหยับออกมันออกไปได้แล้วเราก็ไม่ให้มันออกขอจิตปั๊บมันก็คือไม่ให้มันออกแต่นี่เราจะปล่อยเรารู้มันจะเป็นยังไงจิตนี่วันนี้เปิดจะบ้างนะแล้วมันจะเป็นยังไงจิตมันจะออกมันจะออกรู้อะไรออกมันก็ออกปล่อยนี่มันก็พุ่งเลยแสงสว่างจ้าจ้าจ้าเปิดปล่อยมันไปเต็มเหนียวเลยโชว์อาจารย์หน้าหลงนะนี่พอมันเอาเต็มเนี่ยพอสมควรดูเหตุการณ์จากแสงสว่างที่มันแสดงตัวเต็มฤทธิ์เต็มเดชอยู่ในนั้นไม่ให้มันเลยนั่นไปสติปัญญาลั่งเอาไว้อยู่ตลอดเนี่ยพอได้สมควรแก่กาลเวลาแล้วที่นี่ก็ดึงเชือกละว่าวดึงเชือกถอยลงสติปัญญาดึงพอมาถึงนี่ปั๊บหายเงียบเลยนั่นอย่างนั้นแหละคือมีเจ้าของรักษาอยู่ถ้าเราปล่อยมันอาจจะพาขึ้นต้นไม้ก็ได้แต่นี่มันมีผู้รักษาอยู่ไม่คืนมันจะไปไหนก็ไปนั่นสติปัญญาจับเป็นเชือกว่าวอยู่ดึงลงมาเมื่อไรก็ได้เอาละวันนี้นะต่อไปนี้จะให้พรพูดไปพูดมาก็เลยลืมคิดลืมแดงไปไว้ให้พรที่นี่
1: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

หน้าที่ของเราในการทำสมาธิมีอยู่4อย่างคือ 1. รู้ลมเข้าออก 2. รู้จักปรับปรุงลมหายใจ 3. รู้จักเลือกว่าลมไหนสบายไม่สบาย 4. ใช้ลมที่สบายสังหารเวทนาที่เกิดขึ้นโอวาทธรรมของท่านพระอาจารย์ลีธรรมทโรวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการ

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านฟังครับ
1: 34เริ่มอาพาธหนักพุทธศักราช2526พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครั้งแรกเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2526สาเหตุเนื่องจากในวันที่13กันยายนพุทธศักราช2526ประสบอุบัติเหตุล้มฟาดพื้นห้องน้ำที่กุฏิวัดดอยแม่ปังคณะแพทย์ตรวจพบกระดูกบริเวณตะโพกซ้ายของหลวงปู่ร้าวมีอาการหน้าวิตกขณะนั้นท่านมีอายุ96ปีจึงนำเข้าผ่าตัดด่วนในวันที่14กันยายนพุทธศักราช2526นั่นเองคณะแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกตะโพกขวาซึ่งแตก 3-4 เสียงต้องใช้หัวกระดูกเหล็กใส่แทนหลวงปู่ออกจากโรงพยาบาลเมื่อ28กันยายนพุทธศักราช2526หลังจากรับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา2สัปดาห์วันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2526อาการของหลวงปู่ทรุดหนักลงอีกมีอาการอ่อนเพลียมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จเยี่ยมอาการของหลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปังโปรดเกล้าแพทย์หลวงร่วมรักษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะแพทย์หลวงแถลงอาการของหลวงปู่แหวนว่ามีอาการอัมพาตที่แขนซ้ายพูดไม่ได้กลืนอาหารลำบากตั้งแต่วันที่23มีนาคมพุทธศักราช2527คณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ส่งแพทย์ไปตรวจรักษาโดยทันทีที่วัดดอยแม่ปังความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้นายแพทย์ประดิษฐ์เจริญไททวีและนายแพทย์รุ่งธรรมรัตปรีเดินทางไปสมทบกับคณะแพทย์โรงพยาบาลมหานครเชียงใหม่เมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2527อาการขาดโลหิตไปเลี้ยงสมองดีขึ้นคณะแพทย์มีความเห็นตรงกันว่าควรอาราธนาหลวงปู่ไปตรวจโรคและรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ดังนั้นวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2527เวลาประมาณ11นาฬิกาเศษท่านจึงเป็นคนไข้ประเดิมตึกสุจินโนจากการตรวจสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบเนื้อสมองด้านขวาส่วนหนึ่งไม่ทำงานสาเหตุเนื่องจากโลหิตไม่ไปหล่อเลี้ยงสมองส่วนนั้นจึงทำการรักษาจนกระทั่งมีอาการทุเลาขึ้นตามลำดับสามารถพูดได้เป็นคำๆหรือประโยคสั้นๆแขนขาเคลื่อนไหวได้หลวงปู่แหวนออกจากโรงพยาบาลเดินทางกลับวัดดอยแม่ปังเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2527เวลา16นาฬิกาอาพาธหนักอีกเมื่อปลายปีพุทธศักราช2527หลวงปู่อาพาธอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2527เวลา 20:30 นาทีโดยมีอาการไข้และท้องเดินแพทย์ต้องให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดแต่ต้องเจาะใหม่หลายครั้งเพราะเส้นเลือดแตกวันที่26มกราคมพุทธศักราช2528เวลา 16:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปเยี่ยมหลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จทรงห่วงหลวงปู่แหวนวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2528เวลา 16:20 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปเยี่ยมอาการอาพาธของหลวงปู่ ที่วัดดอยแม่ปังทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยในการอาพาธของหลวงปู่แหวนเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถวายน้ำมันบำรุงผิวแก้ผิวแห้งและอาการคันจนกระทั่งเวลา 20 นาฬิกาจึงเสด็จกลับพระราชตำหนักภูพิงราชนิเวศเข้าโรงพยาบาลไข้สูงวันที่14เมษายนพุทธศักราช2528หลวงปู่มีอาการไข้สูงอุจจาระสีดำเข้าใจว่าเป็นเพราะโลหิตออกในทางเดินอาหารคณะกรรมการแพทย์ผู้รักษาหลวงปู่ได้ขอรถพยาบาลจากโรงพยาบาลล้านนารับตัวหลวงปู่แหวนมาที่โรงพยาบาลมหาราชห้อง ICU ตึกสุจินโนและห้ามเยี่ยมพร้อมจัดแพทย์ดูแลตลอด24ชั่วโมงวันที่17เมษายนพุทธศักราช2528เวลา 16:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงเยี่ยมอาการอาพาธของหลวงปู่ณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชจนกระทั่งเวลา 19:40 นาทีวันเดียวกันจึงเสด็จกลับกรุงเทพมหานครผ่าตัดเจาะท้องให้อาหารวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2528เวลา 16:00 นคณะแพทย์ได้นำหลวงปู่ออกจากห้องพักชั้นที่14เข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งทั้งนี้เนื่องจากหลวงปู่อาเจียนขณะฉันอาหารและมีอาการไอหอบต้องให้ออกซิเจนช่วยหายใจแพทย์จึงตัดสินใจผ่าตัดท้องใช้สายยางสอดเข้าไปในกระเพาะเพื่อให้อาหารคณะแพทย์ตกลงให้ยาชาแทนยาสลบใช้เวลาผ่าตัดทั้งสิ้น2ชั่วโมง35พิธีศพหลวงปู่แหวนสุจินโนอาพาธตลอดมาในช่วงหลังของชีวิตด้วยโรคชราระยะหลังฉันอาหารไม่ได้ต้องผ่าตัดเพื่อใส่สายยางเข้าไปในกระเพาะอาหารซึ่งได้ผลเฉพาะในช่วงแรกเท่านั้นเพราะต่อมากระเพาะอาหารเกิดการหดตัวเมื่ออาหารตกถึงกระเพาะก็จะถูกขับออกมาเปื้อนหน้าท้องทำให้บริเวณหน้าท้องเป็นผื่นคันก่อนที่หลวงปู่จะมรณภาพได้เกิดอาการบวมและคันที่ผิวหนังบริเวณลำตัวโดยทั่วไปและได้ถึงแก่มรณภาพในที่สุดเมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2528เวลา 21:53 นาทีคณะแพทย์ได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบซึ่งได้รายงานถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบโดยทันทีคณะแพทย์ได้ทำการตกแต่งศพของท่านเพื่อความเรียบร้อยก่อนจะมีพิธีรดน้ำศพทั้งนี้โดยมีบรรดาพระเถระชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งบรรดาผู้เคารพนับถือเฝ้าอยู่ประมาณ50คนสำหรับพิธีศพที่ได้จัดถวายแก่หลวงปู่นั้นทางราชการได้จัดกำหนดการในเบื้องต้นไว้คือในช่วงเช้าของวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2528ทางวัดและจังหวัดได้ร่วมกันจัดพิธีโดยให้ประชาชนทั่วไปเข้ารดน้ำศพที่ศาลาอ่างแก้วบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับในช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานน้ำอาบศพพระราชทานน้ำอาบศพวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2528เวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานน้ำอาบศพหลวงปู่ณศาลาอ่างแก้วบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระราชทานน้ำอาบศพแก่หลวงปู่ทรงทอดผ้าไตรและวางพวงมาลาดอกไม้สดที่หน้าศพพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระครูจิตตวิโสธนาจารย์หรือพระอาจารย์หนูสุจิตโตเจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปังซึ่งได้กราบทูลอาการของหลวงปู่ก่อนมรณภาพว่าอยู่ในภาวะสงบจิตและมรณภาพด้วยอาการสงบยิ่งหลังจากนั้นคณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชได้นำศพหลวงปู่ไปตั้งเพื่อบำเพ็ญกุศลที่วัดดอยแม่ปังพระราชทานโกฏชั้นพระราชาคณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโกฏชั้นโถระดับเดียวกับที่เคยพระราชทานหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนจังหวัดอุดรธานีแด่หลวงปู่แหวนสุจินโนบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม7วันทำบุญ7วัน50วันและ100วันโดยตั้งศพหลวงปู่ไว้ณศาลาการประเรียนหลังใหม่เพื่อรอพระราชทานเพลิงศพต่อไปชีวทัศน์และโลกทัศน์ชีวทัศน์และโลกทัศน์ตามแนวทางแห่งพุทธศาสนาอยู่ในพระไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทุกขังและอนัตตาคือความไม่มีตัวตนพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนเป็นผู้ที่เพ่งเห็นความดับทั้งปวงในที่สุดชี้ทางเหตุผลไปสู่หนทางลุล่วงโลกุตระและนิพพานเป็นผู้ที่สืบเนื้อนาบุญและสืบศาสนาโดยแท้กว่า 78 พรรษาที่พระคุณท่านอยู่ในสมณเพศแสงแห่งคุณธรรมของท่านสาดส่องไปทั่วพื้นพิภพธรรมโอวาทของท่านเปรียบประดุจแสงประทีปธรรมที่ส่องชี้นำทางให้มนุษย์มีดวงจิตกระจ่างจนสามารถเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงและมุ่งประกอบแต่กรรมดีเพื่อล่วงพ้นสังสารทุกข์นับได้ว่าท่านเป็นที่พึ่งทางใจแก่บุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกชั้นวรรณะโดยแท้สมกับนามของท่านสุจินโนซึ่งหมายถึงคิดดีรู้ดีพระคุณท่านเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้เพราะท่านประเสริฐเลิศด้วยเมตตาธรรมอันสูงส่งกอบด้วยจริยวัตรที่งดงามตลอดทั้งการปฏิบัติต้องตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดอย่างยากที่จะมีสาวกของพระตถาคตองค์ใดปฏิบัติได้แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตามมรดกธรรมของท่านที่มีต่อสาธุชนจะไม่มีวันคลายโอ้พระผู้ตื่นพระผู้เบิกบานเปี่ยมด้วยเมตตาปัญญาอันบริสุทธิ์โอ้พระอริยสงฆ์เจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนพระผู้เป็นที่พึ่งทางใจแห่งเราชาวพุทธทั้งปวงที่สุดแห่งการประพฤติธรรมของพระอริยสงฆ์เจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนมิใช่ที่ลาภสักการะสรรเสริญหากแต่เพื่อเกื้อกูลสัตว์โลกให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอานิสงส์นี้สะท้อนเห็นชัดแจ้งจากดวงตาของท่านที่ละสิ้นแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวงใสประดุจแก้วเจรไนที่สูงค่าเปล่งประกายฉายแววแห่งความกรุณาปราณีเป็นนิจที่ทอดมองมายังสาธุชนทั่วไปก่อให้เกิดความอบอุ่นความรักและความศรัทธาอย่างแรงกล้าการปฏิบัติธรรมของท่านไม่ใช่เพื่ออามิสบูชาแต่ที่กระทำและแสดงธรรมนั้นเป็นด้วยทานทิพย์แห่งเมตตาบนเส้นทางของพุทธะเพื่อความสะอาดและสว่างแห่งดวงจิตของมวลมนุษย์ที่สุดของชีวิตคือรู้ธรรมสรรพชีวิตในโลกล้วนเป็นสังสารวัฏคือการเวียนเกิดและเวียนตายพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนได้สละแล้วซึ่งอาสวะกิเลสทั้งปวงโดยดำรงอยู่ในสมณพรหมจรรย์ตลอดระยะเวลานานกว่า78ปีและได้ละสังขารลงอย่างสงบณห้องมาตินหมายเลข1401ชั้นที่14อาคารสุจินโนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในคืนวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2528เวลา 21:53 นาทีตรงกับวันอังคารแรม1ค่ำปีฉรูสิริอายุได้98ปี5เดือน16วันท่ามกลางความมืดมิดของรัตติการทิ้งไว้แต่แสงแห่งธรรมสาดสว่างเป็นนวลใหญ่อยู่กลางใจของพวกเราทุกคนการสูญเสียครั้งนี้ยิ่งใหญ่นัก ต่อแต่นี้ไม่มีอีกแล้วพระมหาเถระผู้เจริญในสมณคุณเนกขัมมะปฏิบัติสมบูรณ์ด้วยศีลาจาวัตรที่งดงามยิ่งสุดที่จะไขว่คว้าให้ท่านฟื้นกลับคืนมาได้โอ้พระอริยสาวกแห่งองค์พระศาสดาผู้เปี่ยมไปด้วยบุญญาบารมีกอบด้วยเมตตาธรรมแก่สัตว์โลกผู้ทุกข์ยากตัวเลขต่างๆในชีวิตของหลวงปู่แหวนสุจินโนเกิด16มกราคม2430บรรพชาอายุ9ขวบพุทธศักราช2439จาริกแสวงธรรมกับท่านอาจารย์มั่นพุทธศักราช2474พบกับพระอาจารย์หนูครั้งแรกพุทธศักราช2489เริ่มมาจำพรรษาวัดดอยแม่ปังพุทธศักราช2505สถานที่เคยจำพรรษาระยะนานในภาคเหนือตอนบนแม่ปวก3พรรษาวัดป่าบ้านปง11พรรษาวัดป่าห้วยน้ำริน10พรรษาและวัดดอยแม่ปัง23พรรษาอาพาธครั้งแรกพุทธศักราช2520อาพาธหนักครั้งแรกพุทธศักราช2526เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดครั้งแรกพุทธศักราช2526อาพาธหนักครั้งที่2พุทธศักราช2527มรณภาพเมื่อ2กรกฎาคม2528เวลา 21:53 มรณภาพที่ห้องเลขที่1401ชั้นที่14อาคารสุจินโนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตั้งศพบำเพ็ญกุศล1ปี6เดือน15วันอายุถึงวาระสุดท้าย98ปี5เดือน16วันค่าก่อสร้างเมรุ 1,700,000 บาทพระราชทานเพลิงศพ17มกราคมพุทธศักราช2530
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

การสร้างความดีนี้นอกจากสนับสนุนให้เรามีความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆแล้วยังตัดภพชาติให้หดให้ย่นเข้ามาคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ดูรูปภายนอกจะว่าเป็นส่วนดินส่วนน้ำส่วนลมส่วนไฟดินก็สักแต่ว่าดินเท่านั้นลมก็สักแต่ว่าลมไฟก็สักแต่ว่าไฟมาเห็นเขาจะบอกว่าเขาเป็นประเทศนั้นมาเห็นว่าเขาจะพูดว่าเขาเป็นจังหวัดนั้นไม่เห็นเขาพูดว่าเขาเป็นของใครคนจะเกิดคนจะตายดินน้ำลมไฟเขาไม่สนไม่ดีใจไม่เสียใจในเรื่องการเกิดการตายของคนไม่ดีใจไม่เสียใจในการเกิดการตายของคนที่เป็นเจ้าของในทางที่โลกเขาสมมติกันไม่เห็นเขาจะมีอะไรไม่เห็นเขาว่าเขาเป็นวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่เห็นเขาว่าเป็นเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาพฤศจิกาธันวาอะไร1เดือน2เดือนไอเดือน4เดือน11เดือน12ไม่เห็นเขาว่าเราตั้งใจฟังจริงๆนี่เงียบหมดดินก็เงียบลมก็เงียบน้ำก็เงียบไฟก็เงียบเราตั้งใจฟังจริงๆนี่โลกธาตุเขาเงียบผมก็ดินขนก็ดินเล็บก็ดินฟันก็ดินดินนี่ก็เงียบจะน้ำส่วนต่างๆลมส่วนต่างๆไฟส่วนต่างๆเขาเงียบหมดไม่เห็นเขามีอะไรทั้งที่เขามีอยู่เดินก็มีอยู่น้ำก็มีอยู่ลมก็มีอยู่ไฟก็มีอยู่เดินน้ำลมไฟภายนอกเป็นอย่างไรดินน้ำลมไฟในสรีระของเราท่านก็เป็นอย่างนั้นก็เพราะดีดินในเราก็ไม่ได้เอามาจากไหนน้ำที่มีอยู่ในเราก็ไม่ได้เอามาจากไหนลมไฟก็เหมือนกันเอามาจากดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ภายนอกที่มีอยู่ในโลกนั่นเองดินน้ำลมไฟในโลกเป็นอย่างไรดินน้ำลมไฟในเราท่านก็อันเดียวกันในเมื่อแยกเป็นส่วนดินน้ำลมไฟที่รวมกันไม่แยกจากกันธาตุทั้งสี่นี่เข้ากันสนิทกับธาตุภายนอกลมก็เป็นลมภายนอกเข้ากันสนิทไฟก็เป็นไฟภายนอกกลายเป็นไฟภายนอกและเข้ากันอย่างสนิทน้ำก็เป็นน้ำภายนอกเข้ากันอย่างสนิทดินก็กลายเป็นดินภายนอกเข้ากันอย่างสนิทก็เพราะว่าดินน้ำลมไฟที่เป็นส่วนเราก็ดินน้ำลมไฟภายนอกนั่นเองถึงจะมารวมกันเป็นคนเป็นสัตว์ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังคงความเป็นธาตุเดิมเหมือนเดิมคืนสู่ธาตุเดิมเป็นธาตุเดิมได้อย่างสนิทดินน้ำลมไฟภายนอกเขาเงียบสงัดดินน้ำลมไฟภายในก็เงียบสงัดเหมือนกันเห เห็นไหมผมส่วนผมเส้นไหนขนเส้นไหนเล็บเกล็ดไหนเขามีความต้องการมีความปรารถนาอะไรเห็นเขามีความทุกข์เห็นเขามีความสุขแผ่นดินเป็นอย่างไรผมทุกเส้นก็เป็นอย่างนั้นใครจะตัดใครจะทำอะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรมีแต่ใจเท่านั้นที่มีความอยากเข้ามาครอบงำวุ่นวายไปหมดเพราะใจที่มีความอยากครอบงำใจวุ่นวายโลกธาตุวุ่นวายไปด้วยใจที่ไม่มีความอยากครอบงำความวุ่นวายของใจไม่มีความวุ่นวายของใจไม่มีโลกธาตุก็ไม่วุ่นวายการปฏิบัติธรรมก็คือการกำจัดความอยากที่เข้ามาครอบงำการกระทำที่จะเป็นไปในลักษณะที่จะต่อสู้และเอาชนะความอยากได้อันนั้นเป็นข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนลงในจุดนี้ข้อปฏิบัติที่จะกำจัดความอยากนั้นจะไปหาคิดที่อื่นไม่มีไม่มีอยู่ในตำรับตำราที่ไหนจะไปค้นเอาตำรับตำรามากำจัดความอยากเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าจะค้นก็ค้นลงไปในจุดที่ความอยากมันต้องการหรือจุดที่เป็นเหตุให้เกิดความอยากนั้นในโลกมีไม่มีอะไรมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุที่ไม่มีความรู้ทั้งจะเป็นส่วนภายนอกส่วนภายในทั่วโลกธาตุเป็นธาตุที่ไม่มีความรู้แต่ก็เป็นธาตุธาตุที่มีความรู้ก็คือความรู้คนเข้ามาคนอยู่ในธาตุรู้ธาตุไม่รู้อันนี้เอาธาตุรู้อันนี้ล่ะคนลงไปในธาตุไม่รู้เพราะจะเอาอะไรไปค้นไม่มีก็ต้องเอาธาตุรู้นี่แหละไปค้นค้นธาตุไม่รู้ให้เห็นให้รู้ให้เห็นให้รู้ว่าเป็นธาตุสักแต่ว่าธาตุแม้แต่ธาตุก็สักแต่ว่าดินก็สักแต่ว่าน้ำลมไฟสักแต่ว่าไปตั้งชื่อตั้งเสียงสมมติกันเขาไม่ได้ตั้งชื่อเขาไม่ได้ตั้งมันชื่อของเขาสักอย่างสักธาตุแม้แต่ธาตุเขาก็ไม่ได้ว่าจึงว่าการศึกษาธรรมต้องศึกษาของจริงอย่าไปศึกษาแต่ชื่อใจจะรู้ธรรมเห็นธรรมต้องใส่ใจในการศึกษาธรรมอย่าสนใจในการศึกษาแต่ชื่อของธรรมที่เราพูดกันอยู่แม้แต่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาธรรมแต่ธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนานั้นกลายเป็นสมมติกลายเป็นบัญญัติไปกลายเป็นชื่อคำว่าชื่อเหมือนชื่อของยาไม่ผิดชื่อของยาเอามารับประทานชื่อไม่สามารถที่จะรักษาโรคได้ต้องเป็นยา ธรรมก็เหมือนกันยังไงอย่าไปยึดติดในคำว่าชื่อในคำว่าสมมติเราจะเอาสมมติเอาชื่อมาปฏิบัติทำไมก็เพราะของจริงมีอยู่แล้วดินก็มีจริงน้ำก็มีจริงลมก็มีจริงไฟก็มีจริงที่สมมติว่าเป็นดินเราก็มีที่สมมติว่าเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟถ้าธรรมที่สมมติว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟในเรามีอยู่แล้วเราจะไปเอาชื่อเอาเงาเอาชื่อเอาเงาสนใจก็ชื่อก็เงาไม่ต้องไปสนใจคนมันลงไปในกองธาตุกองนี้จะว่ากองกายกองใจก็ได้อันนี้เป็นการสมมติทั้งนั้นสมมติจากสิ่งที่เรามีอยู่นี่ออกไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุไม่รู้และธาตุรู้คือใจกายก็คือดินน้ำลมไฟธาตุไม่รู้อันนี้ใจก็คือธาตุรู้อันนี้พระพุทธเจ้ารู้ธรรมพระพุทธเจ้าก็รู้กายรู้ใจรู้ธาตุรู้ธาตุไม่รู้เราไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าเทศนาออกมาก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั่นแหละมีแต่เรื่องของกายเรื่องของใจให้ศึกษาให้รู้ศึกษาให้เห็นทั้งกายทั้งใจให้แจ่มแจ้งธาตุรู้ศึกษาธาตุไม่รู้ศึกษาให้แจ่มแจ้งแจ่มแจ้งก็แจ้งในธรรมนั่นมาแจ่มแจ้งแล้วมันจะไม่รู้ยังไงก็รู้ธรรมนั่นมาเป็นธรรมทั้งกายทั้งใจแล้วความอยากจะมีจากไหนเดี๋ยวนี้มันมีความอยากมีความอยากเพราะไม่เห็นกายไม่เห็นใจในเมื่อเห็นกายจริงๆแล้วความอยากในกายก็ไม่มีในเมื่อเห็นใจจริงๆแล้วความอยากในใจก็ไม่มีใจก็เป็นใจใจไม่ใช่ความอยากความอยากก็เป็นความอยากไม่ใช่ใจการศึกษาพระศาสนาการปฏิบัติธรรมปฏิบัติพระศาสนามีอัน

ไม่เห็นกายก็ไม่เห็นความเกิดไม่เห็นกายก็ไม่ชัดในความแก่ไม่เห็นกายก็ไม่ชัดในความตายเห็นกายแล้วก็เห็นความเกิดชัดเห็นกายก็เห็นความแก่ชัดเห็นกายก็เห็นความตายชัดเห็นธาตุก็เห็นความเกิดความแก่ความตายเห็นผมก็เห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความตายเห็นขนก็เห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความตายเห็นกายทุกส่วนล้วนแล้วแต่เห็นอริยสัจทั้งนั้นเพราะทุกขสัจคือความเกิดความแก่ความตายส่วนไหนไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายมีไหมจึงว่าให้จริงจังมุ่งมั่นอย่าไปทำรูปๆคำๆกระโดดนั่นกระโดดโน้นตะคุบอย่างนั่นตะคุบอย่างโน้นมันกลายเป็นขุดน้ำหลายบ่อขุดไปสักหน่อยเหนื่อยตรงนี้ไม่มีน้ำหรอกเหนื่อยมันก็ยังไม่เห็นเจอน้ำบางทีไม่ทันเหนื่อยซ้ำตรงนี้มันไม่มีน้ำรอไปขุดตรงไหนมีคนเขาบอกนะการกระทำอย่างนี้มันอ้อมการกระทำอย่างนี้มันเป็นสมถะทำอย่างโน้นทำอย่างโน้นทางตรงเป็นวิปัสสนาในที่สุดก็ปัดไปไร่ไปนาไปเท่านั้นมันไม่ปัดเข้าหาธรรมไม่ต้องไปสนใจว่าสมถะไม่ต้องไปสนใจว่าวิปัสสนาอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่กับกายอยู่กับใจแจ่มแจ้งในกายปล่อยวางกายอันทีในขณะที่แจ่มแจ้งปล่อยวางแล้วใจก็มารวมอยู่ที่ใจกำหนดที่ใจกำหนดที่ใจกำหนดอยู่ที่ใจนี่ให้มารวมอยู่ที่ใจนี่เรื่องราวของใจก็มีมากความคิดความอ่านความคิดความอ่านอะไรเท่าไรอย่างนี้เป็นเรื่องของความเกิดเป็นเรื่องของความดับเวทนาก็เป็นของเกิดดับสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเกิดดับทั้งนั้นอันนี้เป็นเรื่องของใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสักแต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสักแต่ว่าสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นในเมื่อใจรวมเข้าหาใจใจอยู่กับใจพิจารณาส่วนใจพิจารณาเรื่องนามขันธ์พิจารณาอาการของใจพิจารณาเรื่องราวของใจดูใจของเราศึกษาใจของเราในเมื่อใจของเราอยู่กับใจเรามีโอกาสที่จะศึกษาเรื่องของใจของเราได้ถ้าหากว่าใจไม่รวมเขาไม่รวมเขาหาใจจะไปศึกษาใจเรียนรู้เรื่องของใจไม่ได้จะรู้เวทนาก็ไม่รู้แล้วเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเกิดของดับมันจะรู้ได้ยังไงของมันไม่เห็นจึงใจรวมเขาหาใจก็พิจารณาใจจิตรวมเข้าหาจิตก็พิจารณาจิตต่อไปเป็นส่วนนามธรรมการเคลื่อนไหวทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสังขารทั้งนั้นสังขารเป็นของไม่เที่ยงสังขารเป็นของเกิดดับสังขารคืออะไรใจของเราคิดอะไรพับอะไรปรากฏอันนั้นคือสังขารอันนั้นคือความเกิดของความเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดเท่าไหร่วันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดเท่าไหร่เท่าไหร่สิ่งที่มันเกิดนั่นแล้วมันตกข้างไหมความคิดทั้งหมดความคิดอะไรต่อไม่อะไรมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมันคิดวันหนึ่งเท่าไหร่แล้วมันตกข้างไหม

0: ฟองน้ำเกิดในมหาสมุทรเป็นฟองขนาดจำนวนเท่าไหร่สังขารก็ไม่ผิดอย่างที่มีพระท่านไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าแต่ไม่สะดวกในการที่จะขึ้นไปฟังอยู่เวรในข้างนอกฝนตกเห็นฟองน้ำตกลงมาเป็นฟองตกมาเป็นฟองตกมาเป็นฟองเป็นฟองเท่าไหร่ก็ละลายไปเป็นน้ำเหมือนเดิมจิตก็รวมเข้ามาหาจิตเห็นชัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในจิตขณะนั้นขณะนั้นขณะนั้นมันดับมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วดับเห็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเข้าไปอีกนะเห็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วของที่เกิดดับเหรอเราจะไปยึดเป็นตัวเป็นตนยังว่าขันห้าเป็นของเกิดดับขันห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องของกายเรื่องของใจยังไม่ต้องไปใส่ใจเรียนรู้อะไรมากถึงจะโง่ก็ให้ยอมโง่เพราะเราไม่ได้ปรารถนาความฉลาดเราไม่ปรารถนาความรู้อะไรความปรารถนาทั้งหมดเราไม่ปรารถนาเดี๋ยวนี้เราหลงอะไรเดี๋ยวนี้แล้วจะทำสิ่งที่เราหลงให้กลายเป็นความรู้ขึ้นมาเราหลงอะไรเราจะทำสิ่งที่เราหลงนั่นน่ะให้หายจากความหลงกลายเป็นความรู้ขึ้นมาความหลงหมดไปแล้วก็หมายความว่าความอยากก็หมดไปเพราะมันหลงเท่านั้นมันจึงอยากแต่เนี้ยในเมื่อความอยากหมดไปแล้วธาตุรู้เขาก็เป็นธาตุรู้อยู่อย่างนั้นเขาไม่ได้มีความอยากอะไรธาตุไม่รู้เขาก็เป็นธาตุไม่รู้เขาจะมีความอยากได้ยังไงธรรมเรานี่มีที่ไหนเราก็ต้องตอบทันทีว่ามีอยู่ในเราธาตุรู้ที่อื่นไม่มีธาตุไม่รู้มีอยู่ทั่วโลกธาตุในเรานี่ก็สมบูรณ์อยู่จึงพยายามให้ยิ่งให้ใจของเราอยู่กับกายใจของเราอยู่กับใจให้ได้ใจของเราอยู่กับกายเรียกว่าใจของเราอยู่กับธรรมใจของเราอยู่กับใจเรียกว่าใจของเราอยู่กับธรรมใจของเราอยู่กับธาตุไม่รู้ใจของเราอยู่กับธาตุรู้คืออยู่กับใจที่เป็นธาตุรู้นั่นละเรียกว่าอยู่กับธรรมไม่ต้องไปสมมติเป็นสติปัฏฐานก็ไม่ผิดไม่ต้องไปสมมติว่าเป็นอริยสัจก็ไม่ผิดจะไปสมมติก็ไม่ผิดแต่หากว่าไปมุ่งสมมติมุ่งเปรียบมุ่งเทียบอันนั้นเป็นการคาดคะเนเดาๆทั้งนั้นมีการเปรียบมีการเทียบเป็นการดลเดาสิ่งเหล่านี้อย่าเพิ่งไปปรารถนาดูรู้ปรารถนาเข้าใจความรู้ความเข้าใจที่ท่านรู้ท่านพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เป็นดลเดาเปรียบเทียบดอกผู้รู้ทั้งหลายท่านก็ไม่ได้เป็นดลเปรียบเทียบเอาเปรียบเทียบอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เป็นดลเดาเปรียบเทียบดอกผู้รู้ทั้งหลายท่านก็ไม่ได้เป็นดลเปรียบเทียบเอาเปรียบเทียบอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสมันชอบอย่างนั้นมันชอบดึงไปอย่างนั้นเลิกด้นเลิกเดาเลิกคาดคิดคาดคะเนไม่เอาด้นไม่เอาคาดคะเนไม่เอาของมันหลงนี่มันไม่เห็นนี่มันยังด้นมันยังคาดคะเนเอาให้มันรู้เอาให้มันเห็นแล้วไม่ต้องด้นไม่ต้องคาดคะเนไม่ต้องเดาจะไปเดาทำไม จะไปด่นจะไปขัดคะเนทำไมก็ตาเห็นอยู่แล้วมันจะผิดแต่ยังไงจึงว่านมหาสติปัฏฐานก็ดีก็คือกายกับใจในอริยสัจก็คือกายกับใจธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็คือกายกับใจเท่านี้รูปกายรูปใจเรียกว่ารูป 84,000 พระธรรมขันธ์สรุปเข้ามาให้ใกล้สรุปเข้ามาให้สั้นถ้าหากว่าไม่สรุปให้ชัดลงไปเป็นตัวเป็นตนจริงๆอย่างนี้มันอดที่จะกระโดดเป็นลิงเกาะกิ่งไม้ไม่ได้เดี๋ยวก็กระโดดไปเดี๋ยวก็กระโดดไปว่าแต่ใครได้ยินใครว่าดีใครว่าดีตรงไหนใครว่าดีตรงไหนใครว่าอะไรดีกระโดดไปทั้งนั้นก็เพราะทำไมยังกระโดดไปเล่าก็เพราะยังไม่รู้จักคำว่าดีไม่รู้จักคำว่าถูกต้องไม่รู้จักคำว่าถูกต้องแม่นยำถ้าหากว่าไม่รู้คลำแล้วจะกระโดดไปทำไมใครจะว่าดีก็เรื่องของเขาว่าดังแต่เช้าตื่นขึ้นมาดังแต่เช้าตื่นขึ้นมาตั้งสติทันทีตั้งแต่กายตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะระลึกให้รอบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเรียกว่าเอาใจของเราอยู่ก็ทำในเมื่อใจของเราอยู่ก็ทำที่จะไม่รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นไปไม่ได้ที่ไม่รู้ธรรมเห็นธรรมก็เพราะใจของเราไม่อยู่ก็ทำนั่นเองคำว่าธรรมไม่ใช่ลึกซึ้งคำพีรภาพอะไรตาเราเห็นอยู่นี่แหละเอาสิ่งที่ตาเราเห็นอยู่สิ่งที่ตาเราเห็นอยู่นี่ดูให้เอาใจของเอาใจไปดูให้ใจเห็นเอาใจไปดูให้ใจเห็นใจก็คือตาเอาใจคือตาตาคือใจเนี่ยดูให้เห็นคำว่าอนิจจังไม่ต้องมีใครบอกคำว่าทุกขังไม่ต้องมีใครบอกทุกจนกระทั่งไม่มีอะไรจะเปรียบคำว่าอนัตตาก็ไม่ต้องมีใครบอกในเมื่อเห็นเข้าไปแล้วเห็นแล้วมันรวมไว้ทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเข้าไปแล้วไม่ต้องมีใครบอกหรอกว่าอันนี้เป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ไม่ต้องมีใครบอกพระพุทธเจ้าใครบอกพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ที่เป็นสาวกก็ไม่มีใครบอกถ้าหากว่าเห็นรู้เพราะคนอื่นบอกอันนั้นมันไม่ใช่รู้มันไปได้ยินได้ฟังไปจำมาไม่ใช่ความรู้เป็นความจำจึงให้พากันใส่ใจทำที่จะเป็นธรรมกำจัดความหลงทำที่จะเป็นธรรมกำจัดความโลภทำที่จะเป็นกำจัดความอยากทำที่จะเป็นธรรมกำจัดความอยากคือธรรมนั่นคือเรากายก็เราใจก็เรามีอยู่ในเราไม่ได้บกพร่องพระพุทธเจ้ารู้ธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นแล้วความหลงหมดไปความอยากหมดไปพระพุทธเจ้าก็รู้ธรรมคือรู้กายรู้ใจไม่ผิดไม่ผิดจึงว่าพากันเชื่อมั่นมั่นลงไปในจุดนี้โอกาสที่จะกำจัดตัวอย่างที่มันครอบงำจิตของเรานี่ทำให้จิตของเรานี่เป็นตัวอยากขึ้นมาทั้งตัว เป็นตัวอยากขึ้นมาทีเดียวตัวยักษ์ตัวมารก็เพราะความอยากเขามันเข้าไปครอบงำความอยากมาในความอยากมันไปยึดครองซ้ายหันขวาหันกับหลังหันเดินหน้าเดินหลังความอยากยึดครองแล้วเป็นอย่างนั้นต้องหันไปตามเขาเพราะเขาครอบงำอยู่ในกำมือที่เราอยู่ในกำมือของเขาก็เพราะเราหลงเขาเป็นเราหลงเขาเป็นเราหลงเขาว่าเราเป็นเราไม่ได้เขาก็เขาเราก็เราของเกิดดับก็เป็นของเกิดดับจะไปว่าของเกิดมาดับเป็นเรามันจะไปว่าได้ยังไงกับของเขาเกิดมาดับที่ว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติกายปฏิบัติใจการศึกษาธรรมก็คือการศึกษากายศึกษาใจการรู้ธรรมก็คือการรู้กายและรู้ใจนี่เองไม่รู้ไม่เห็นไม่ยอมเดินจงกรมนี่แก้ปัญหาใจอันนี้ไม่ได้ไม่เลิกนั่งสมาธินี่แก้ปัญหาที่มันค้างอยู่ในใจอันนี้ไม่ได้ไม่ยอมเลิกพิจารณาทำลายมันออกลงไปพังมันลงไปทำลายมันลงไปคำว่ากองเรากองเขากองธาตุกองนี้ไม่ต้องไปพิจารณาปัญหาใจทั้งหมดเกิดมาจากการยึดเรายึดเขาพังทลายคำว่ากองเรากองเขาปัญหาใจก่อนพังไปพร้อมกับกองเรากองเขามันพังมันทลายนั่นเองนี่ข้อปฏิบัติที่จะแก้เอาชนะความอยากหรือทำลายความอยากที่มันครอบงำจิตของเราให้สลายตัวออกไปจิตของเราก็จะทรงความเป็นอิสระเสรีภาพขึ้นมาเปิดเผยให้เรารู้เราเห็นเพราะไม่มีอะไรจะปิดบังวิริเยนะทุกขมัจเจติพ้นจากทุกข์เพราะความเพียรถ้าทุกข์คือยังไงทุกข์คือความอยากมันครอบงำใจของเราพ้นจากกิเลสครอบงำอันนั้นเรียกว่าพ้นจากทุกข์ดังมันครอบงำมันทับมันบีบมันมีกำมืออย่างนี้เป็นทุกข์ทำลายตัวครอบงำตัวทับตัวบีบตัวกดตัวเย็บย่ำนี่อันนั้นใจของเราก็พ้นจากทุกข์ทุกข์ก็คือถูกกิเลสมันเย็บย่ำในเมื่อกิเลสตัวที่จะเหยียบย่ำมันไม่มีทุกข์จะมาจากไหนท่านกล่าวว่านางภิกษุณีไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าจะว่าไปบำเพ็ญก็ช่างไปหลีกเล่นอยู่ในป่ามีคนเข้าไปถามมานั่งอยู่คนเดียวมาอยู่คนเดียวไม่กลัวเหรอจะตอบว่ากลัวก็ไม่ตอบจะตอบว่าไม่กลัวก็ไม่ตอบตัณหากิเลสตัณหาหมดไปแล้วความกลัวจะเกิดจะมีอย่างไรกิเลสตัณหาหมดไปแล้วความกลัวจะเกิดจะมีความกลัวได้ยังไงจะเกิดขึ้นได้ยังไงศึกษาข้างนอกไปดูต้นไม้ก็ศึกษาดูต้นหญ้าก็ศึกษาดูลมพัดก็ศึกษาดูอะไรก็ศึกษานั่งอยู่ข้างนอกภายในนั่งอยู่ข้างนอกนั่งอยู่ตามลมไม้ดูไปดูต้นไม้ดูอะไรต่ออะไรอย่าปล่อยให้ความอยากครอบงำ เอาใจของเราที่เป็นอิสระศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธาตุอันนี้มีแต่สิ่งที่เกิดมาดับเท่านั้นแม้แต่ตัวกิเลสตัณหาก็เป็นของเกิดดับสิ่งที่เกิดทั้งหมดไม่ดับไม่เลี่ยงจึงว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นของเกิดดับเราจะไปยึดถือเขาว่าเป็นตัวเป็นตนมันไม่ยึดเราเดี๋ยวนี้ไม่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นของเกิดดับเราก็ไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นใจแม้แต่กิเลสตัณหาก็เป็นจิตเป็นใจเป็นตัวเป็นตนไปแล้วก็พากันหวงเห็นไม่มีดอกไม่มีทางแก้ไม่มีทางไม่มีวิธีการใดๆที่จะสลายที่ความอยากที่ครอบงำไม่มีคำว่าในอนิจจังคำว่าทุกขังอนัตตาตัวนี้ธรรมอันนี้อนิจจังก็คือหาความจริงจังไม่ได้ทุกส่วนทุกขังจะหาการที่ทรงไว้ได้สักขณะไม่มีอะไรก็เหมือนกันที่จะอนัตตาทั้งนั้นเกิดเท่าไรดับเท่านั้นเกิดเท่าไรดับเท่านั้นมีเท่านี้ที่จะทำลายสิ่งที่ครอบงำความอยากมันครอบงำความหิวมันหิวตลอดกาลนาทีตันห้าสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีแม่น้ำมันเต็มเป็นมันล้นฝั่งได้แต่กิเลสตันหามันเต็มไม่เป็นให้มันสอกมันเอาสองกิโลเอาว่าให้มันว่ามันเอาถึงกิโลสองกิโลนึงจึงว่าคำว่าให้มันใหญ่มันมีมันโผล่ขึ้นมาตัดมันโผล่ขึ้นมาตัดมันโผล่ขึ้นมาตัดมันโผล่ขึ้นมาตัดมันโผล่มาจากไหนเห็นรากโคนมันเกิดขุดรากขุดโคนมันที่มันโผล่มาตัดมันโผล่มาตัดมันโผล่มาตัดมันโผล่มาตัดในที่สุดมันก็เห็นจุดมันโผล่เพราะมันเกิดตรงนี้มันมีรากโคนมันมีดากเง่าขุดรากขุดโคนมันออกมันไม่มีเชื้อแล้วอะไรมันจะเกิดจึงพูดไปมากหลงเงื่อนนั่งลื้อนั่งทำลายเดินลื้อเดินทำลายเดินนั่งแยกแยะกองเรากองเขากองคนกองสัตว์อันนี้กองเกิดกองตายของนี้ทำมันเท่านี้คนตั้งใจทำอย่างนี้คนนั้นจะเป็นคนที่ได้ทรัพย์อันประเสริฐต้องการทรัพย์อันประเสริฐแค่ไหนเพียงไรก็ช่างถ้าหากว่าละเลยการค้นการพังการทำลายการสลายในกองเรากองเขาก็จะได้แต่ความต้องการเท่านั้นแต่จะสมความปรารถนาสมความต้องการไม่มีโอกาสให้พากันเข้าใจตาก็สักแต่ว่าตาหากว่าใจมันไม่หิวหูก็สักแต่ว่าหูถ้าหากว่าใจมันไม่กระหายจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันถ้าหากว่ามันหิวล่ะตามันก็หิวหิวยังไงเส ีแดงสีเขียวนั่นน่ะตั้งใจไว้ไม่อยากไม่ดูตามันก็ยังอดที่จะเองวบแวบไม่ได้หูก็เหมือนกัน
1: กว่าจะได้ดื่มธรรมรสแต่ละครั้งละคราวรู้สึกแสนอดแสนทนที่น่าสงสารอย่างจับใจแต่ก็ยังดีที่ยังมีท่านผู้พอใจฝืนอดฝืนทนฝึกฝนทรมานตนเรื่อยมาไม่ลดละความเพียรพอได้ดื่มแสงอาทิตย์แสงจันทร์จากกระแสแห่งธรรมด้วยการปฏิบัติของตนบ้างไม่ทนอดทนหิวไปตลอดภพชาติต่างๆที่จิตเที่ยวจับจองไว้จนไม่มีประมาณพอนับอ่านได้ถ้าพิจารณาตามความจริงที่จิตจำต้องยอมรับตามเหตุการณ์ที่ตนจะพึงประสบในภพชาติต่อไปทำให้ท้อใจต่อการแบกหามภาระนั้นๆที่ตนต้องไปเกิดและเสวยอยู่ร่ำไปถ้าไม่รีบพยายามตัดถอนให้สั้นเข้าแต่บัดนี้เพื่อภาระหนักทั้งหลายจะได้เบาลงหรือสิ้นไปอันเป็นการปลดเปลื้องภาระให้เสร็จสิ้นไปในตัวความเห็นโทษในสงสารอย่างถึงใจที่มารวมอยู่กับตัวคนเดียวเป็นผู้รับเหมาทั้งสิ้นนี้ทำให้มีแก่ใจทุ่มเทกำลังทุกส่วนลงเพื่อความเพียรไม่อ่อนข้อย่อหย่อนผ่อนกำลังว่าจะสู้ไม่ไหวมีแต่ความขมักเขม้นเด่นชัดทางการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนความเพียรทุกด้านไม่ยอมให้จนความอดทนต่อหน้าที่ไม่ยอมให้ขาดสติปัญญาความฉลาดเพื่อฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสผลิตขึ้นทุกเวลานาทีแม้ทุกแสนทุกก็ไม่ยอมหนีพยายามอดพยายามทนพยายามตีจนทุกแตกแยกตัวออกได้ไม่ยอมจนสมกับเป็นสิทธิ์ของพระทศพลญาณผู้แกล้วกล้าหน้านักรบไม่ยอมหลบไม่ยอมหลีกทุกสมุทัยตัวกิเลสหุ้มห่อดวงใจหนาแน่นเพียงไรพยายามแก้ไขกัดฉีกออกด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเครื่องฟาดฟันจนปรากฏธรรมอัศจรรย์เกิดขึ้นในดวงจิตชนิดไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่กาลไหนเป็นความอัศจรรย์ใจตัวเองเกินคาดไม่มีสิ่งใดสามารถจะกำไว้ในอำนาจอีกต่อไปได้นั่นแหละคือทำฟากตายดังท่านอาจารย์มั่นอุทานในวาระสุดท้ายแห่งการรบพุ่งชิงชัยยุติลงตามที่เขียนไว้ในประวัติท่านแล้วทำนี่แลที่ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายตะเกียกตะกายเพื่อชมอยู่ทุกวันเวลาไม่ลดละความเพียรพยายามด้วยวิธีต่างๆซึ่งโดยมากมีแต่วิธีเด็ดเด็ดเผ็ดๆร้อนๆดังกล่าวมาไม่มีวิธีใดพอได้ผ่อนคลายหายเหนื่อยบ้างเลยถ้าพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่และเสด็จมาพบเข้าขณะที่ท่านกำลังห้ามหันกลั่นความเพียรต่อยุทธกับกิเลสกองทุกทั้งหลายอยู่อย่างทรหดอดทนน่าจะพอพระทัยทรงอนุโมทนาพร้อมกับลูกคล้ำศีรษะปลอบโยนส่งเสริมด้วยพระวาจาอันอ่อนหวานว่าดูก่อนเธอผู้ลูกพระตถาคตผู้ปรากฏเด่นชัดทางความเพียรเพื่อแดนแห่งพระนิพพานอันเป็นบรมสถานเวลานี้เธอกำลังแสดงความกล้าหาญชาญชัยต่อยุทธกับศัตรูคู่อริอยู่อย่างเต็มฝีมือเพื่อรื้อภพรื้อชาติให้ขาดกระเด็นออกจากใจไม่ลดละเพื่อชื่อเสียงเกียรติคุณระบือลือลั่นสนั่นทั่วไตรภพกำลังพยายามขุดค้นต้นตอแห่งจอมข้าศึกคืออวิชชาผู้มหาอำนาจพาให้เกิดตายด้วยสติปัญญาแหลมคมอยู่หรือเราตถาคตขออนุโมทนาสาธุการขอเธอจงทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานภายในใจอย่างเร็วไวรีบด่วนเถิดทำดวงประเสริฐกำลังรอจะตกเข้าสู่เงื้อมือของเธอผู้เก่งกาจฉลาดด้วยสติปัญญาอยู่แล้วเวลานี้ทั้งทรงปลอบทรงปลุกใจให้กล้าหาญทั้งทรงลูบทรงคลำศีรษะไปมาให้เกิดศรัทธาเหนียวแน่นแก่นนักรบด้วยพระวาจาอันอ่อนหวานทรงขับขานเกลี้ยกล่อมให้กำลังใจด้วยการทรงอนุโมทนาในความเพียรของสักยบุตรผู้กำลังจะทรงวิมุติธรรมทางใจในเร็ววันนำธรรมอัศจรรย์มาสู่โลกเพื่อหายโศกสันปั่นป่วนแห่งมวลมนุษย์ที่กำลังตกอยู่ในความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยกิเลสตัณหาอันฉาบทายาพิษชนิดแก้ไม่หายนอกจากธรรมโอสถโสสงตรงที่ดวงใจจากท่านผู้มีธรรมอัศจรรย์ทางภายในส่วนท่านที่ควรจะได้รับชัยชนะจากข้าศึกศัตรูเพราะความเพียรกล้าแต่พระศาสดาไม่ได้เสด็จมาสมโพธิโมทนาธรรมด้วยเสียเพราะปรินิพพานไปเสียโดยทางพระกายส่วนพระทัยอันบริสุทธิ์ย่อมเป็นเครื่องยืนยันไว้อย่างหนักแน่นตายตัวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้น

0: ที่ว่าเห็นเราตถาคตดังนี้ที่อธิบายซ้ำอีกบ้างนี้เป็นความเพียรเกี่ยวกับการผ่อนหรืออดอาหารของพระปฏิบัติที่หนักในทางนี้ผลที่พึงได้รับกรุณาพิสูจน์เราเองตามในที่เขียนผ่านมาปฏิปทาที่นำมาลงในนี้ผู้เขียนแน่ใจทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลว่าเป็นเครื่องกลมกลืนกันไปเพราะได้นำสิ่งที่ท่านเคยดำเนินและได้ผลมาแล้วมาลงเพื่อท่านผู้สนใจจะได้นำไปปฏิบัติบ้างซึ่งอาจเกิดผลดังกล่าวมาท่านที่ชอบทรมานทางอื่นเช่นการนั่งสมาธิภาวนานานเป็นเวลาหลายชั่วโมงในบางโอกาสท่านก็ฝึกของท่านไปตามเหตุการณ์การนั่งนานรู้สึกจะเป็นความทุกข์ทรมานมากกว่าวิธีอื่นๆเพราะเกี่ยวกับทุกขเวทนาที่หวมกันมาในขณะนั้นถ้าสติปัญญาไม่ทันกับทุกขเวทนาที่หวมกันมาอย่างหนักหน่วงแทบไม่มีปลงวางกายวางใจลงได้เวลานั้นย่อมจะฝืนทนนั่งต่อไปไม่ได้บัลลังก์สมาธิที่ขัดไว้ด้วยดีในเวลาปกติน่าจะแตกจากกันในไม่กี่ชั่วโมงอย่างไม่เป็นขบวนเพราะความเจ็บปวดรวดราวเป็นไปทุกอวัยวะน้อยใหญ่หลังมือหลังเท้าราวก็ถูกไฟเผาทำให้ร้อนกระวนกระวายทั้งกายทั้งใจส่วนภายในร่างกายเป็นเสมือนกระดูกทุกท่อนที่ต่อกันแตกกระเด็นออกคนละชิ้นละอันเพราะความเจ็บปวดระบมไปทั่วร่างกายนอกจากนั้นใจยังแสดงความระสำระสายไปด้วยเพราะกลัวตัวจะตายในขณะนั้นจนได้ทำให้วันไปทั่วร่างกายและจิตใจกลัวจะทนต่อไปไม่ไหวทุกขเวทนาที่แสดงขึ้นในเวลานั้นก่อนจะถึงเวทนาใหญ่ที่สำคัญกว่าเพื่อนมีถึง3วาระล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานๆกว่าจะสงบลงลำพังตัวเองโดยไม่มีการกำจัดต้านทานด้วยวิธีต่างๆอย่างใดพอสงบลงไปสักพักก็เริ่มขึ้นมาอีกทำนองนี้ถึง3ครั้งแต่ละครั้งเวทนาเหล่านี้ต้องตั้งอยู่และซาบซ่านไปตามสารพางร่างกายน้อยใหญ่เป็นเวลานานค่อยสงบลงจนถึงวาระที่4ซึ่งเป็นวาระของทุกขเวทนาใหญ่หรือกองทัพกองทุกข์ใหญ่เข้ามาถึงบัลลังก์ที่นั่งขัดสมาธิอยู่เวลานั้นนับแต่กองทัพกองทุกใหญ่เข้าถึงตัวแล้วเท่านั้นร่างกายทุกส่วนเป็นเหมือนกองเพลิงทั้งกองเอาเลยข้างนอกกายเหมือนถูกไฟลนข้างในกายเหมือนถูกทุบตีด้วยค้อนและทิ่มแทงด้วยเหล็กแหลมคมปรากฏว่าระบมไปหมดทั้งร่างราวกับจะแตกทลายจากการเป็นผุยผงไปคนละทิศละทางในขณะนั้นเพราะอำนาจความทุกข์ทรมานเผาผลาญอยู่รอบด้านทุกขเวทนาใหญ่นี้นับแต่ขณะที่ก้าวเข้ามาถึงกายแล้วไม่มีเวลาขยับขยายตัวออกพอได้รับความผ่อนคลายทางกายบ้างเลยมีแต่บีบขยี้ทุบตีให้แหลกไปท่าเดียวตอนนี้แม้จิตจะกำลังพิจารณากับธรรมแขนงใดอยู่ก็จำต้องถอยทับกลับย้อนสติปัญญาและกำลังทุกด้านเข้ามาพิจารณาทักทานกันอย่างเอาจริงเอาจังมิฉะนั้นร่างกายจิตใจจะกลายเป็นทะเลไฟไปเสียหมดเพราะทุกขเวทนากล้าสาหัสกำลังเหยียบย่ำทำลายกายและยังเขย่าใจให้สั่นสะเทือนไปด้วยความกลัวตายว่าจะสู้ไม่ไหวเพราะกายทั้งร่างกลายเป็นไฟทั้งกองในตัวเราไม่มีส่วนใดอยู่เย็นใจได้โดยไม่ถูกความกระทบกระเทือนจากทุกขเวทนาประเภทนี้นับแต่ขณะเริ่มนั่งจนถึงขั้นเวทนาใหญ่เกิดขึ้นถ้าผู้ยังไม่เคยประสบมาก่อนก็น่าจะไม่ทราบว่าอันไหนเป็นเวทนาเล็กอันไหนเป็นเวทนาใหญ่กลัวจะเริ่มเหมาไปแต่เวทนาเล็กซึ่งเป็นเพียงลูกหลานของมันเท่านั้นว่าเป็นเวทนาใหญ่ไปเสียหมดทั้งที่เวทนาใหญ่ยังไม่ตื่นนอนก็เป็นได้แต่ถ้าผู้เคยประสบมาแล้วก็ทราบได้ทันทีว่าเป็นเวทนาอะไรเพราะเวทนาใหญ่จะเริ่มปรากฏตัวนับแต่ 5-6 ชั่วโมงล่วงไปแล้วก่อนหน้านี้มีแต่เวทนาเล็กซึ่งเปรียบกับลูกหลานเท่านั้นมาเยี่ยมหยอกเล่นพอให้รำคาญสำหรับผู้ยังไม่เคยนั่งนานและไม่เคยพบมาก่อนน่าจะเริ่มโดนทั้งลูกหลานทั้งปู่ย่าตายายของทุกขเวทนาแต่ขั้นแรกคือ 2-3 ชั่วโมงแรกและให้เกิดความทุกข์กระวนกระวายแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าสติปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ไม่ทันอาจจะทนนั่งต่อไปไม่ไหวทั้งอาจจะรื้อบัลลังก์สมาธิเสียแต่ระยะนั่งได้เพียง 2-3 ชั่วโมงแรกก็ได้ทั้งที่เวทนาใหญ่ยังไม่ปรากฏเลยแต่จะหมายเอาว่าตนได้เผชิญกับเวทนาใหญ่จนทนไม่ไหวเสียแล้วความจริงยังไม่ถึงขั้นแตกหักกันเลย เฉพาะผู้เคยนั่งสมาธิภาวนาและเคยมีความสงบจิตมาพอประมาณตลอดการนั่งก็ได้นานพอสมควรราว 2-3-4 ชั่วโมงเป็นประจำความเพียรในเวลาหนึ่งๆย่อมทราบทุกขเวทนาต่างๆได้พอประมาณทุกขเวทนาเล็กที่เกิดขึ้น 2-3 วาระแล้วสงบลงไปเองนั้นถ้ายังไม่เคยเจอเวทนาใหญ่มาก่อนก็น่าจะเรียกว่าเป็นเวทนาใหญ่ได้เหมือนกันแต่พอเจอเวทนาใหญ่จริงๆแล้วเวทนาเหล่านั้นเลยกลายเป็นเรื่องเล็กไปเพราะความรุนแรงระหว่างเวทนาทั้งสองนี้ผิดกันอยู่มากราวช้างกับแมวนั่นแหละเวทนาใหญ่เมื่อเกิดขึ้นเต็มที่แล้วอวัยวะส่วนต่างๆปรากฏว่าเจ็บปวดรวดร้าวและระบมไปหมดราวกับจะแตกทลายลงเข้าในขณะนั้นจริงๆความออกร้อนตามหลังมือหลังเท้ารุนแรงมากเหมือนมีคนมาก่อไฟหุงต้มแกงอะไรๆในที่นั้นกระดูกในอวัยวะส่วนต่างๆเหมือนมีคนเอาค้อนมาทุบตีให้แตกให้หักไปในขณะนั้นเพราะความเจ็บปวดแสบร้อนสาหัสจนไม่มีที่ปลงวางร่างกายจิตใจลงได้เลยปรากฏเป็นกองเพลิงไปทั้งร่างสิ่งที่จะสามารถต้านทานกันได้ในเวลานั้นมีแต่สติปัญญาศรัทธาความเพียรมีความอดความทนเป็นเครื่องหนุนหลังไม่ยอมถอยทับกลับแพ้ข้าศึกที่กำลังโหมกันมาอย่างเต็มที่ราวกับจะบดให้แหลกละเอียดเป็นผุยผงไปในเวลานั้นไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตลมหายใจสืบต่อกันไปได้อีกเลยขณะที่กำลังเข้าตาจนนั้นจิตจะหาทางออกด้วยวิธีอื่นใดไม่ได้ทั้งสิ้นนอกจากต้องปักหลักต่อสู้กันด้วยสติปัญญาอย่างถึงเป็นถึงตายเพื่อความจริงในกายในจิตที่ควรรู้ควรเห็นจากความเพียรเท่านั้นความอยากให้เวทนาหายและความคิดท้อใจว่าจะทนสู้ไปไม่ไหวเป็นต้นนี่คือสมุทัยเครื่องส่งเสริมทุกข์ให้มีกำลังกล้ายิ่งขึ้นจะปล่อยให้คิดขึ้นมาในขณะนั้นไม่ได้เด็ดขาดถ้ามาอยากล้มละลายแบบไม่เป็นท่ามีสติกับปัญญาเท่านั้นที่ต้องผลิตขึ้นมาด้วยอุบายต่างๆเพื่อให้ทันกับเวทนาในเวลานั้นโดยแยกแยะกายเวทนาจิตออกทดสอบเทียบเคียงกันดูจนทราบความจริงของแต่ละสิ่งอย่างชัดเจนด้วยปัญญาการแยกแยะกายควรถือเอาจุดสำคัญที่ว่าเป็นทุกข์มากกว่าที่อื่นใดออกพิจารณาเช่นกระดูกขาหรือกระดูกเข่าเป็นทุกข์มากก็กำหนดจิตตั้งสติพิจารณาปัญญาลงในจุดนั้นว่ากระดูกนี้เป็นทุกข์หรือทุกข์เป็นกระดูกกันแน่ถ้ากระดูกเป็นทุกข์จริงดังที่เข้าใจเวลาทุกข์ดับไปแล้วทำไมกระดูกจึงไม่ดับไปด้วยทุกข์เล่าถ้าเป็นอันเดียวกันดังที่เข้าใจสิ่งทั้งสองต้องดับไปด้วยกันจึงจะถูกกับหลักความจริงอันหนึ่งเวลาคนตายและหมดทุกข์ในร่างกายไปแล้วกระดูกยังมีอยู่ขณะนำไปเผาไฟกระดูกแสดงอาการเป็นทุกข์อย่างไรให้ปรากฏหรือไม่ถ้าไม่แสดงทุกข์คือความเจ็บปวดรวดร้าวให้ปรากฏเลยกระทั่งถูกไฟเผาจนกลายเป็นเท่าเป็นฐานไปเช่นนั้นการไปเหมาเอาด้วยความสำคัญว่ากระดูกเป็นทุกข์ทั้งที่กระดูกไม่ได้เป็นทุกข์ดังเข้าใจนั้นจะไม่อับอายกระดูกและอวัยวะส่วนต่างๆที่มีลักษณะเช่นเดียวกันซึ่งไม่ได้เป็นตัวทุกข์ตามคำกล่าวหาบ้างหรือและถ้าทุกข์เป็นกระดูกจริงๆกระดูกมีมาแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้แต่ทุกข์ทำไมจึงมีขึ้นเฉพาะการเช่นเริ่มมีขึ้นในขณะนั่งสมาธินี้เท่านั้นทำไมจึงไม่มีทุกข์ติดทุกข์ต่อกันมาเช่นเดียวกับกระดูกที่มีต่อเนื่องกันมาแต่เริ่มแรกเกิดเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้จะถือว่ากระดูกเป็นทุกข์หรือทุกข์เป็นกระดูกก็ต้องเป็นความเห็นผิดเป็นความถือผิดจากความจริงซึ่งเป็นที่น่าอับอายความจริงอย่างยิ่งที่มิได้เป็นไปตามความสำคัญมั่นหมายใดๆเลยขณะที่กำลังคลี่คลายแยกแยะกระดูกกับเวทนาเพื่อทราบความจริงนั้นจิตและสติปัญญาต้องจดจ่อและทำหน้าที่ด้วยความสนใจกับงานนั้นจริงๆจะส่งจิตไปอื่นไม่ได้ต้องหมุนตัวอยู่กับกิจที่กำลังพิจารณาและพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังจนเป็นที่เข้าใจประจักษ์จะพิจารณากี่เที่ยวไม่สำคัญแต่พิจารณาจนเข้าใจอันเป็นจุดมุ่งหมายของงานนี้เมื่อเข้าใจชัดเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วจิตย่อมซึมซาบไปในอวัยวะอื่นๆซึ่งมีลักษณะเหมือนกันไปเองอันดับต่อไปในเวลาเดียวกันก็แยกเวทนากับจิตออกทดสอบเทียบเคียงกันดูด้วยสติปัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเช่นเดียวกับการแยกกายกับเวทนาออกพิจารณาโดยตั้งปัญหาถามตัวเองว่าจิตเป็นเวทนาหรือเวทนาเป็นจิตอย่างไรกันแน่ ถ้าจิตเป็นเวทนาจริงดังความสำคัญเวลาทุกขเวทนาดับไปทำไมจิตจึงไม่ได้ดับไปด้วยเราและถ้าเวทนามาเป็นจิตเมื่อจิตมีอยู่ตราบใดทุกขเวทนานี้ต้องมีอยู่ตราบนั้นจะดับไปไม่ได้แต่แล้วทุกขเวทนาทำไมจึงมีเกิดดับทั้งที่จิตทรงความรู้ความเป็นจิตอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกมิได้ดับไปด้วยเวทนาเมื่อเป็นเช่นนี้จะถือว่าจิตกับเวทนาเป็นอันเดียวกันนั้นไม่ฝืนความจริงและไม่อับอายความจริงบ้างหรือที่คิดกลืนความจริงให้กลายเป็นของปลอมไปตามความรู้ความเห็นแบบประปาเถื่อนเช่นนั้นการแยกแยะไม่ว่าแยกแยะกายกับเวทนาหรือแยกแยะจิตกับเวทนาสติกับปัญญาต้องหมุนติ้วอยู่ในวงงานที่ทำจะส่งออกไปอื่นไม่ได้เวลานั้นทุกขเวทนาแสดงตัวมากเพียงไรสติปัญญายิ่งพิจารณาไม่หยุดหย่อนเพื่อรู้ความจริงในสิ่งที่ประสงค์อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจเวทนาจะกำเริบหรือลดตัวลงหรือว่าจะดับไปก็ให้รู้ประจักษ์ในวงการพิจารณาเป็นสำคัญข้อสำคัญอย่าตั้งความหวังให้ทุกดับไปโดยที่พิจารณายังไม่เข้าใจความจริงของกายของเวทนาและของจิตว่าต่างอันต่างเป็นความจริงของตนอย่างไรกันแน่พิจารณาจนเข้าใจทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตเมื่อเข้าใจด้วยสติปัญญาจริงๆแล้วกายก็สักแต่ว่ากายไม่ได้นิยมว่าตนเป็นทุกข์เป็นเวทนาเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาอยู่เท่านั้นไม่นิยมว่าตนเป็นกายเป็นจิตแม้จิตก็สักแต่ว่าเป็นจิตอยู่เท่านั้นไม่นิยมว่าตนเป็นกายเป็นเวทนาดังที่เคยสำคัญแบบสุ่มๆเดาๆมาแต่เวลาที่ยังไม่ได้พิจารณาให้เข้าใจพอสติปัญญาพิจารณารอบแล้วทุกขเวทนาทั้งหลายก็ดับลงในขณะนั้นไม่กำเริบต่อไปจิตก็รวมลงอย่างสนิทชนิดไม่รับรู้กันเลยอีกประการหนึ่งแม้จิตจะไม่รวมลงถึงขั้นดับสนิทแต่ก็มิได้รับความกระทบกระเทือนจากเวทนาคือกายก็จริงเวทนาก็จริงจิตก็จริงต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ตามความจริงของตนขณะที่ต่างอันต่างจริงนั้นจะได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและเห็นความอาถรรพ์ของจิตว่าสามารถแยกตนออกจากเวทนาทั้งหลายได้อย่างอัศจรรย์เกินคาดนอกจากนั้นยังเกิดความอาถรรพ์ต่อความเป็นความตายที่ขวางหน้าอยู่อย่างไม่สะทกสะท้านใดๆอีกด้วยเนื่องจากได้เห็นหน้าตาเวทนาที่เคยหลอกลวงให้กลัวเป็นกลัวตายอย่างประจักษ์ใจแล้วในขณะนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

รมศรีสวรรควัดบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4.ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AFค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พอพูดถึงเรื่องพระกรรมฐานกับป่าเราระลึกถึงท่านหลวงปู่ตื้อหลวงปู่ตื้อท่านมีนิสัยนะท่านเป็นครูบาเสือท่านเป็นอาจารย์เสือเสือเคารพมากนะเห็นได้ชัดเลยอาจารย์ตื้อนี่อาจารย์ท่านกายประทาสวยงามมากเป็นสีเหมือนสีทองเลยนะ นี่เวลาท่านไปอยู่ทางโน้น ทางอะไรทางแสนทางลายทางก็ต่อไปทางพม่าที่ไหนบ้างนะก็อยู่ลึกๆท่านไปอยู่ที่ไหนเสือจะมาเฝ้าท่านจะไม่เห็นนะเพราะเรียกว่าเห็นก็เห็นอย่างนั้นแหละว่างั้นไม่ใช่เห็นอย่างเหมือนอย่างเห็นสัตว์ในบ้านนะเห็นมันผ่านไปผ่านมาอยู่รอบๆท่านไปไหนไปอย่างนั้นแล้วก็ไปอยู่ทางที่ไหนนะอยู่ทางแม่ของสอนเราลืมสถานที่ไปอยู่เสียพอท่านไปอยู่ที่นั่นตอนนั้นเขาก็ประชุมเจ้าคณะขึ้นตั้งประชุมเข้าคณะขึ้นมาพระหลวงตาองค์นี้เป็นพระปลอมต้องไปขับไล่กันว่างั้นไม่อยู่ในแถวนี้เพราะกลัวจะไปเตะช่วยลาบเขานั่นแหละเขาใหญ่แหมท่านก็บอกท่านก็พูดว่าคือนั่นแหละเสือมันอยู่ข้างข้างบอกว่าเฮ้ยวันนี้เขาจะมาไล่หลวงตาหนีจากวัดนะว่าเพราะเขาว่าหลวงตานี่เป็นพระปลอมเธอเป็นลูกศิษย์หลวงตาให้เข้มงวดกวดขันระวังพวกนี้จะมาขับหลวงตาถ้าจะขับเขาได้ก็ให้เขาขับเขาไปก่อนจะน่าว่างเอาจริงๆอ่ะเสือท่านพูดว่าเสือมันอยู่ข้างๆเสือโค้งนะนี่เขาจะมาขับหลวงตาแล้วก็ถ้าพอเป็นไปได้ให้ขับเขาก่อนนะเห็นไหมว่างั้นแล้วก็โชว์ตกค่ำแต่ก่อนยังไม่มีไฟฟ้ามีแต่ตะเกียงเจ้าพายุเขาก็จุดตะเกียงเจ้าพายุมาเจ้าคณะนั่นแหละมาพาบริษัทบริวารทั้งพระทั้งเนรทั้งประชาชนมาเสียงอึกทึกมาท่านก็เตือนอีกนี่นะเขามาแล้วนั่นน่ะเสียงเขาลั่นมาแล้วน่ะเขาจะมาขับลงตาเอาเตรียมพร้อมนะบอกว่าเตรียมพร้อมนะเขาจะมาขับหลวงตาเออมันก็เตรียมจริงๆงั้นนี่สัตว์นะเสือโคร่งที่นี่มันก็อยู่ที่ทางที่จะเขาจะเข้ามานะท่านบอกนี่เขาจะมาขับหลวงตานะให้ขับเขาก่อนแต่จะไปทําลายก็นะท่านบอกดีนะท่านมีอุบายบอกอย่าแต่อย่าไปทําลายก่อนนะขู่เฉยๆมันก็กลัวนะมนุษย์ขี้ขลาดท่านว่างั้นนะเพียงขู่เฉยมันก็กลัวมนุษย์ขี้ขลาดว่าจะไปทำลายคนนะว่าท่านก็คอยฟังพอเขาดูกระทึกมาถ้าคอยฟังแต่เสียงอาจารย์ใหญ่ที่จักปราบเขาว่ากันพอมาใกล้ท่านนี่ก็เออโอ้ยจักเกียงเจ้าพยงพยูแตกกันจักกันจักเวลาไปนี่โอ้ยบุกป่าบุกคนไปเลยไม่มีสะดวกรถทางไปได้ทุกอย่างคนเรากลัวตายจริงแล้วไปได้หมดหน้าแตกลูกศิษย์เพียงลูกศิษย์ตรงท่านกลางบ้านก็จะนั่นมันก็แตกแล้วกลัวจะไปถึงตัวท่านเองจะไปยังไงว่ากันแสดงว่าเสือนี่มีฤทธิ์มากทีเดียวรักษาอาจารย์ใหญ่นี่เขาเลยไม่แตกได้เลยท่านเสือตัวนั้นหาคือได้พวกนั้นแตกตั้งแต่บัดนั้นไม่เคยมาอีกเลยจะมาอย่างไรมาก็ตายเลยใช่ไหมท่านบอกว่าอย่าไปทำลายอะไรเขานะขู่เฉยๆไปครั้งนี้สต่อมาถ้ามันหนักเข้าท่านบอกว่าให้ตบผิดตบถูกไปนะก็จะไปกันอีกนะเอาใกล้เข้าไปอีกถ้ามันยังดื้ออยู่ก็ตบผิดตบถูกไปนั่นเลยขยับก็ไปมันมนุษย์มันขี้คลาดมาคนเดียวพอไปเลยเอาละจบแล้วก็ละ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ไปนะไปส่งสิ่งของโรงพยาบาลน่าอยู่เพราะสิ้นเดือนแล้วเขาเคยให้น่าอยู่เป็นประจำป้าอาหารคนไข้ครัวคนไข้น่าอยู่เดือนละ20,000เป็นประจำน้องวัยซ้อนอาหาร20,000ค่าไฟฟ้า30,000เป็นให้เดือนละ50,000เป็นประจำสำหรับไฟฟ้าก็สำหรับน้องวัยซ้อนวันนี้จะไปคุยเรือเพราะนั้นตกลงให้เขาแล้วตั้งแต่ต้นปีนี้มกราให้เดือนละ10,000ถามดูเรื่องอาหารเกี่ยวกับเรื่องครัวคนไข้ที่ไหนบกพร่องเราก็เพิ่มเติมให้เพิ่มเติมให้นี่คือการคุยเยอะถามดูแล้วว่าก็ขาดอยู่ก็ประมาณ10,000ตอนนั้นเราก็ให้เป็นเดือนละ10,000ไปตลอดเลยเออนี่เราเชิญจะไปเชิญว่าอันไหนที่เราไปจัดการไปสั่งไปส่งให้เองให้เองแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นอันไหนที่เราสั่งคนอื่นให้ทำแทนเราก็ไม่เกี่ยวพอถึงเวลาเข้าไปของเขาเองอันนี้เรายังไม่ได้มองให้ใครเดี๋ยวโรงพยาบาลที่เก่าอย่างนี้เราจึงต้องไปต้องกับเขาจะไปคุยว่าพอของก็ส่งแล้วก็มอบเงินจากนั้นก็กลับมาเรียกนั่งขายของเป็นแถวให้คนละร้อยเรื่อยหลายโอ้หลายพันกันนะเขาขายดูความที่เขาขายก็ไม่ดูแล้วมันก็อย่างว่าเลยนะเพราะฉะนั้นเราจึงให้ซื้อจะไม่เอาของนะซื้อไม่เอาซื้อใหญ่ไม่เอาของซื้อใหญ่เลยทั้งสองภาคทางซื้อใหญ่ไม่เอาไปเลยพอที่ไหนก็เหมือนกันนะเนี่ยคือไม่พูดให้ฟังเสมอว่าความเมตตานี่แหละให้ความร่มเย็นเจริญโรคถ้ากันต่ำเอาโรคอยู่ได้อยู่ด้วยกันได้ความด้วยความเมตตาความเมตตานี่แตกกระจายเป็นความเสียสละความให้หลบเสียงใจความให้อภัยกันออกจากหลักเมตตาเป็นสำคัญเนี่ยใครเมตตาลืมพระสาบาลีเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกจะแปลได้นั่นนะแต่บาลีเราลืมจ้ะเมตตาที่ธรรมอะไรหิวตอนได้จะคำแปลบ้างเมตตาธรรมเมตตานี่เป็นธรรมค้ำจุนโลกฟังชื่อคำว่าโลกกว้างแค่ไหนท่านไม่ได้บอกว่าความตนีฉีเหนียวนี่เป็นธรรมค้ำจุนโลกท่านไม่เห็นว่าทำไมจึงชอบกันนั่งหนาพวกบ้าเหล่านี้นะถ้าไม่ต่อสู้กับธรรมพระพุทธเจ้าจะว่าไงกันพระเจ้าองค์ไหนมาสอนแบบเดียวกันหมดพอเรียนเห็นด้วยหมดแล้วโทษคุณเห็นหมดก่อนที่จะนำมาสอนโลกเห็นตลอดทั่วถึงไม่มีใครเกินศาสดาเพราะฉะนั้นใครอย่าท้าทายพระพุทธเจ้านะถ้าไม่อยากผมว่างนี่เลยเราพูดอย่างเด็ดด้วยนะเรายอมพระพุทธเจ้าอย่างเด็ดนั่นคันเพราะฉะนั้นเราจึงพูดได้อย่างเด็ดกราบพระพุทธเจ้ากราบอย่างเด็ดไม่มีอะไรเสียดายเลยแม้ไม่ถึงพระชายในตัวเนี่ยหลวงปู่มั่นเราเนี่ยนี่เด็ดเหมือนกันไม่มีอะไรเหลือติดตัวท่านบอกว่ามหาองค์นี้ล่ะเอาตัวอันนั้นอ่ะมหาน่ะนะเอาตัวมาไว้ข้างหลังเสียเอาสลาใส่นั่นน่ะไอ้หมาตัวนี้มันอยู่หนักโลกให้ตายเสียว่าตายเมื่อไหร่ทันทีเลยเอาเมื่อไหร่เอาเลยว่าพอพูดอย่างนี้แล้วก็ย้อนไปคิดอีกถึงเรื่องก็ท่านไม่ให้พูดอะไรง่ายนะแต่ท่านก็สังเกตตลอดเวลา ที่เราเกี่ยวข้องกับพระเนรแทนองค์ท่านนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะเรียกว่าสมภารรับอยู่เบื้องหลังท่านสมภารรับพูดจี้พระเนรไม่มีใครท่านไม่ค่อยอะไรมีแต่นี่แหละสมภารรับเนี่ยไปตรงไหนจี้รอบวัดนะเพื่อความร่มเย็นเพื่อความผาสุกสบาย ต่อท่านไม่รบกวนท่านด้วยเรื่องต่างๆเลยต้องระงับดับไว้หมดไม่ให้มีอะไรปรากฏเลยขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้มแข็งทุกอย่าง พระเนรจึงกลัวมากนะกลัวเรากลัวจะไหนจะไรมานะพระเนรทะลึ่งทำไมได้มันก็อย่างนั้นเองเพราะเราจริงจังทุกอย่างพระเนรจะมาตำหนิที่ซ่อนเราตรงไหนไม่ได้เช่นจังของตกมาดิฉันมอบเลยนะเอาธรรมะจัดการดูแลพระเนรนะเพราะนั้นท่านปล่อยเลยนะเขามาทอดผ้าปงผ้าป่าแล้วความเพลินชนถึงเราเป็นผู้ดูแลทั้งหมดเลยองค์ไหนบุกป้องตรงไหนตรงไหนองค์ไหนบุกป้องอะไรอะไรจัดให้จัดให้สำหรับเราไม่เอาท่านเลยได้ฉันจับตลอดเวลานี้เพราะเวลาเราไม่อยู่บ้างหรืออะไรบ้างนี่ท่านก็สืบถามพระเนรนี่ท่านมาหาท่านเอาอะไรไหมของที่มากมายที่มอบให้ท่านจัดเองให้พระเนรนี่ท่านเอาอะไรไหมท่านไม่เอาอะไรเลยท่านนิ่งนะเฉยท่านจับไว้หมดที่งานแล้วนะแสดงว่าเราทำด้วยความเป็นธรรมท่านรู้อะไรก็ตามที่นี่เวลาพระเนรผิดพลาดสิ่งใดที่ท่านไปเห็นเข้าไปเจอเข้าเนี่ยถ้าท่านมาเจอแล้วตีเองตกเองแล้วงับเองไม่ให้มีอะไรถ้าไปสอดแทรกอะไรไปเกี่ยวข้องกับลูกกับท่านเราต้องไปตัดคอรองพระเนรละที่นี่นั่นแหละอันนี้อันหนึ่งนะเพราะว่าผิดพลาดอะไรต้องหาอุบายดึงนู้นมาดึงนี่มาก็มาให้เป็นโทษเจ้าของพระเนรแล้วนี่ก็ผ่านไปเราเป็นผู้รับโทษแทนหลายครั้งต่อหลายหนท่านก็จับได้ที่นี่ก็ดีพอพระเนรผิดในวันนี้เราเป็นผู้ตัดคอแทนนะที่เราจะตำหนิพระเนรนั้นนี่ให้ท่านฟังไม่มีเมื่อจะรักษาพระเนรไว้เรียบร้อยแต่ออกมาแล้วจี้ตลอดนะเพราะฉะนั้นพระเนรจึงต้องกลัวเรามากเพราะเวลาจำเป็นนี่เราเป็นผู้ตัดคอเราพระเนรก็รู้เพราะเวลาออกมาเราจับพระเนรบิดขาดขับมือนี่พระเนรก็รู้ว่าไงถ้าเข้าไปตาจนจริงพระเนรตรงไหนจนก็แล้วเป็นคนตัดคอรองคอรองหลายครั้งหลายหนนักท่านก็จับได้ละสิว่านี่ระบบเวลาท่านจะออกนะใครจะเก็บความรู้สึกยิ่งกว่าหลงติ่งมั่นไม่มีถึงเวลาออกเนี่ยขางทันทีเลยเก็บไว้พอคอยแล้วออกทีพระเนนผิดท้ายวัดหัววัดก็มีแต่มหาองค์เดียวผิดนั่นละอะไรนี่นะให้ผิดที่ไหนที่ไหนในวัดนี้มีแต่มหาองค์เดียวนี่ผิดเฮ้มหาองค์นี่มันโง่ขนาดนั้นเถียวเหลือเอาขนาดนั้นนะเวลาต้องเอาเฮ้มหาองค์นี่นะเฮ้โง่ขนาดนั้นเถียวเหลือวะพระเนรในวัดนี่องค์ไหนผิดมีแต่มหาทั้งนั้นเราผิดล่ะว่างั้นนะเอะอะก็มหาผิดวะนั่นท่านรู้แล้วว่าเราตัดคอรองพระทั้งหลายปัดพระออกเราเข้าแทนนี่นะไม่ได้อย่างนั้นล่ะท่านก็จำได้เลยสิถ้าเวลาออกมาแล้วไม่มีใครเกินเราพระเนรจึงกลัวมากเลยมันเอาขนาดนั้นเวลาท่านเปิดซะเปิดจริงจัดอะไรอะไรนี่ก็เราไม่เอาอะไรนี่ถึงขนาดท่านเอาผ้าห่มท่านไปบังสกุลให้เรามีที่ไหนไม่เคยมีนะเพราะเราท่านเห็นเราไม่ใช้ผ้าห่มหนาวขนาดไหนเราก็ไม่เอาเราเด็ดของเราอยู่อย่างนั้นตลอดยังบอกแล้วนี่ว่ามาคุยโม้เมื่อไหร่วะนี่ท่านจับได้ทุกอย่างเหมือนว่าเรดาร์ท่านจับตลอดจับเรานี่รู้สึกจะเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาพระเนรในวัดจะจับเรามากที่สุดไม่ว่าจะออกนอกวัดไปไหนมาไหนข้างในวัดท่านจะจับตลอดเวลาเลย เรดาร์เหมือนเรดาร์จับเราตลอดนี่เวลาเราอยู่ที่นั่นท่านก็จะสังเกตดูพระเนรในสภาพของวัดทุกอย่างไปเรียบร้อยท่านคงคิดว่าเกี่ยวกับเราอีกนี่ก็ดีมันคงคิดหมดที่เวลาเราลาท่านออกไปเที่ยววิเวกอัธยาศัยของท่านรู้สึกท่านเมตตามากท่านไม่อยากให้ไปเพราะว่าความเต้นตั้งของพระของเด่นในวัดนี้ท่านจะดูเวลาเราอยู่เวลาเราไปท่านจะมาเทียบดูจะคงจะมีเต้นตั้งๆให้ท่านเห็นเลยนี่ก็สอดถึงเราอีกพอเวลาเรามาแล้วก็เรียบไปหมดเรียกว่าเป็นสมภารลับอยู่เบื้องหลังเราอัธยาศัยท่านจริงท่านไม่อยากให้เราไปแต่ก็จำเป็นท่านก็เห็นใจเราเพราะท่านก็รู้นิสัยเราอยู่แล้วว่าจริงจังกับอัดกับทำเท่าไรท่านก็ต้องจำให้ไปเวลาไปแล้ว ก่อนจะไปเราไม่ได้เคยกราบลาท่านเวลานั้นนะจะต้องกราบเรียนปรึกษาหารือเรื่องการเรื่องงานในวัดในวามีอะไรอะไรถ้ามีอะไรแล้วก็จะกราบเรียนท่านหากว่ามีอะไรก็อยากจะไปกราบนักวิชาการลาไปเที่ยววิเวกช่วงระยะระหว่างนี้เราบอกช่วงระยะท่านนิ่งสักครู่เดี๋ยวจะไปทางไหนล่ะคราวนี้คิดว่าจะไปทางโน้นทางโน้นท่านเห็นหมดแล้วเออตรงนั้นดีนะตรงไหนท่านเห็นหมดแถวสกลนครท่านเห็นหมดที่เราไปศึกษาหาลือเรียบร้อยแล้วก็มาถามแล้วจะไปกี่องค์ถ้าว่าไปองค์เดียวขึ้นทันทีเลยแล้วผางเลยนะถ้าว่าไปองค์เดียวขึ้นเลยนะถ้าหมาไปองค์เดียวนะใครยุ่งท่านนะเอาเลยนะหนักใครจะไปยุ่งท่านนะถ้าหมาหายไปองค์เดียวหวังที่ดีองค์อื่นเราก็เคยเห็นท่านปฏิบัติต่อพระองค์อื่นบางทีไปด้วยกันสองโอสองโอท่านไม่ให้ไปนะไปทำไมงานท่านเกี่ยวเลยหรือไปองค์เดียวไม่ให้ไปฮะแต่อยู่นี้มันก็รักษาตัวไม่ได้มันจะไปหาเอาสวรรค์นิพพานที่ไหนวะแล้วอยู่นี่ถูกขนาบทาบทามตลอดเวลายังไม่เห็นได้เรื่องแล้วจะไปหาบักขุนนิพพานที่ไหนฮะไม่ไปฮะว่างั้นนะท่านเด็ดทุกอย่างนะนี่เวลาเราไปท่านไปเวลาไปถามว่าไปองค์เดียวนี่ท่านขึ้นทันทีคือกลัวพระเนรจะไปยุ่งเราเพราะรู้นิสัยเราว่าจะออกไปลาไปวิเวกนั่นท่านก็รู้แล้วว่าจะออกไปขึ้นเวทีพูดง่ายๆว่าขึ้นเวทีอยู่นี่มันไม่ถนัดก็คงหมายความว่างั้น ท่านก็จี้ช่วยเราทันทีก็ล้มโพล้มสายใหญ่อยู่ที่นั่นใครจะไปสนใจเราไม่เคยสนใจนะว่าใครจะคิดอะไรกับเรานะมีท่านบอกว่าใครจะยุ่งท่านนะใครล้มโพล้มสายอยู่นี่ใครจะไปยุ่งเราคิดว่านะเราก็ไปสบายแล้วไปไม่กี่วันนะท่านพูดเรื่องอะไรกับเรานี่ท่านเองจะต้องเล่าให้เราฟังทุกเรื่องเลยล่ะแต่สำหรับท่านเองกับเราเงียบนะไม่เคยพูดอะไรกันนะเรื่องเหล่านี้ไม่มีเหมือนท่านไม่พูดถึงเลยนะอย่างนั้นนะเวลาเราไปเขาบอกเอ๊ะท่านมหานี่เห็นไปหลายวันแล้วนะไม่เห็นมาเลยนะบางทีท่านก็หาตีอุบายอุบายตีพระก็มีเพราะพระองค์มันดื้อมันมีอยู่นะไปชดซ้ายชดขวาท่านเห็นเลยทีฉันเข้าในบาตรแล้วเอาช้อนชดอะไรๆในบาตรให้ท่านเห็นเลยทีแต่ท่านไม่ว่านะเพราะท่านเทศน์แล้วเนี่ยเทศเรื่องการฉันช้อนพระกรรมฐานฉันช้อนในบาตรดูไม่ได้เลยท่านว่าสำหรับท่านเองท่านไม่ทำนี่ไม่ทราบเป็นยังไงท่านว่าฉันเอาช้อนจับช้อนที่จะฉันในบาตรขวางทันทีขวางอะไรภายในขวางทันทีท่านว่าท่านจึงไม่เคยฉันช้อนให้เห็นนะนี่ละที่เห็นพระเนนฉันช้อนท่านก็จับออกมาพูดจะมาหายไปไหนหลายวันนักงานท่านหาวายตีนะตีพระเนรนะถ้าไม่ได้ตีเราแล้วท่านรู้เราพอแล้วเออนี่ไม่เห็นมาหลายวันนั้นนะไปซดซ้ายซดขวาอยู่ไหนล่ะว่านั่นเห็นไหมท่านเอามาตีแล้วนั่นไปหาซดซ้ายซดขวาอยู่ไหนล่ะเพลินกับช้อนกับบาตรกับอาหารเกินทำนะทำอาหารนี่นะนั่นนะฟังที่น่ะไปหาซดซ้ายซดขวาอยู่ไหนล่ะมันเพลินในช้อนในอาหารมากกว่าทำเหรอหมาเนี่ยว่าตีแล้วนั้นเอาแล้วเขาจะรู้ว่าเราเป็นยังไงเรื่องหมดนี้ท่านรู้ดีหมดที่อยู่อย่างนมเราไม่แตะเลยนี่ท่านก็ประกาศนี่ก็คือว่าตีหัวพระอีกแล้วนมเราไม่เคยแตะแม้แต่เรียนหนังสืออยู่แล้วก็ไม่เคยฉันนะนมพูดให้มันตรงแป่งเลยว่านมนี่มันเป็นอาหารละเอียดละออมากส่งเสริมราคาตันหาได้เป็นอย่างดีถ้าฉันนมนี้แล้วจะเสริมร่างกายให้มีกำลังซึ่งเป็นเครื่องมือของราคาตันหามันขึ้นได้เร็วความหมายว่างั้นเราเรียนหนังสือเราก็ไม่เคยเอาเพราะเรารักษาเราตลอดเวลาไม่มีต้องติดในเรื่องแบบนี้นะที่ดูที่เรียนหนังสือเราไม่เคยแตะนะเพราะรู้ พอฉันลงเข้าไปแล้วนี่มันอะไรมันจะบอกมันไม่ได้บอกภายนอกแล้วมันจะบอกอยู่ภายในเสริมอารมณ์ภายในเรื่องราคะตัณหามันจะขึ้นของมัน
2: อ๋อ
1: นี่จับได้แล้วจับได้แล้วเพราะจะเตรียมข้ามอยู่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะมันยังมาตั้งหมัดตั้งมวยเตะฉากหน้าฉากหลังต่อหน้าต่อตาเราอยู่ได้เลยว่ะนั่งไปฉันเพลินกับช้อนกับบ่วงบ่วงกับช้อนนั่นแหละไปเชิญกับช้อนกับบ่วงเลยนะมาหาเนี่ยมันไม่ได้เพลินกับธรรมเหรอนั่นว่างี้นะท่านพูดอย่างนี้แล้วจะตีแล้วนั่นน่ะตีแหลกก็ได้นี่ก็พระว่าเราให้ฟังเนี่ยอย่างนั้นนะเราให้ฟังหมดเขาไม่เห็นมาละหลายๆวันหน่อยละเอาละขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆปกติท่านไม่เคยถามหาใครนี่เราจับได้จุดนี้จุดนี้แล้วนะท่านไม่เคยถามหาใครอ่ะไม่เคยได้ยินท่านพูดถึงถามหาใครเห็นอย่างเอาผ้าไปบางสกุลเอาผ้าห่มผ้าห่มถ้าเอาผ้าใหม่ท่านก็กลัวเราไม่ใช้นั่นน่ะเห็นไหมอุบายของท่านนะถ้าเอาผ้าของท่านท่านห่มอยู่นั่นล่ะพับเรียบร้อยแล้วไปบางสกุลให้เราเอาดอกไม้เอาเทียนไปโอ้ยนั่นนะมันเป็นเรียกว่าทุกอย่างเป็นอาจารย์ปรมาจารย์อาจารย์ชั้นเอกทุกอย่างนะไปเป็นไปวางไว้ที่นอนของเราเลยนะวางไว้กลางที่นอนแล้วมีดอกไม้มีเทียนวางผ้าห่มมันเป็นผ้าท่านห่มอยู่แล้วอย่างนั้นถึงถ้าผ้าใหม่กลัวเราจะไม่ใช้นั่นแหละท่านหาอุบายต้องเอาผ้าท่านเองว่างั้นเถอะนะไปวางแล้วเราขึ้นไปแล้วก็ดูอ๋อผ้าท่านก็รู้ทันทีแล้วว่าคนเราปฏิบัติอยู่ทุกวันก็ผ้าท่านนะทำไมจะไม่รู้อ๋อนี่แสดงว่าให้ใช้หน่อยเถอะว่างั้นความหมายเพราะท่านเห็นนิสัยอย่างนั้นเอาจริงเอาจังทุกอย่างเราใช้นะถ้าเป็นของท่านเราใช้ทุกอย่างถ้าเป็นของท่านเช่นอย่างอาหารเหมือนกันนะเราจะมาทานทุกอย่างเด็ดทุกอย่างทุกอย่างถ้าเราเริ่มทำแล้วกล้าพูดได้เลยว่าเด็ดทุกอย่างไม่มีอะไรมาแทรกได้เลยนี่ท่านจะไปเห็นท่านแต่ก่อนเราก็สะเปะสะปะไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องอาหารการกินฉันในบาตรอะไรจะมาทานทุกอย่างเราก็ไม่เคยจะมีในตำราก็เห็นอย่างนี้ที่ไม่มีผู้นำมันไม่รู้นะเรียนในตำราก็เรียนทุกองทุกสามข้อนี่มีการฉันในบาตรการทุสมทานทุดงบินทบาทเอาเฉพาะของในบาทในบาทได้บินทบาทมาได้เท่านั้นเอาเท่านั้นไม่รับอะไรเลยนี่ก็บอกนะตำราแต่ไม่มีเมื่อมีผู้นำแล้วมันไม่รู้นะเออนี่พอไปเจอหลวงปู่มั่นเข้าท่านทำงานจับปุ๊บเลยนั่นแหละไอ้เรื่องทุดงขวัตนี่นะในพรรษานี่ทุกพรรษาไม่ขาดเลยนะ เราจะสมทานนี่เรียกว่าอะไรมาแตะไม่ได้ในบาทของเราได้อะไรมาในบาทเราเอาไปทำอะไรมาแล้วฝาบาทปิดบาทเสร็จเอาผ้าน้ำปิดทีหนึ่งวางปั๊บเข้าไปในนั้นแล้วไปจัดอาหารให้ท่านใครมายุ่งไม่ได้นะนี่ปฏิบัติอย่างนั้นตัวแล้วท่านก็รู้เองอย่างนั้นแล้วเราไม่เคยบอกนะว่าเราสมทานทุดงนะท่านก็รู้เองนี่ดีอย่างที่ว่าถ้าเป็นของท่านเราท่านเมตตาเรารับให้ทุกอย่างอย่างอาหารเนี่ยธรรมดาแล้วโอ้ใครไปแตะต้องเลยบาทเราใครไปแตะได้เมื่อไหร่วะแต่ท่านเวลาจะเอาเรามานั่งฉันกำลังนี่ท่านเตรียมท่านไปแล้วในบาทของท่านแหละบาทของท่านแต่ละอาหารนี่เราเป็นคนจัดให้ดีนะจะเป็นใครจัดอะไรคิดไหนเราก็รู้หมดเนี่ยเราเป็นคนจัดบาทจัดอะไรท่านเนี่ยเวลาท่านจะใส่บาทเรานะท่านนั่งเอาตอนนั้นแหละตอนเวลาเข้าคอกปิดประตูดีๆแล้วก็ตีตรงนั้นแหละว่างั้นเวลานั่งพิจารณาเงียบสงบแล้วนั่งพิจารณาท่านจะมาตอนนั้นวับเลยนะท่านเพราะนั่งอยู่ใกล้ๆกันกับท่านมาเพราะว่าเปิดฝาบาททันทีจับฝาบาทแล้วเปิดขอใส่บาทหน่อยขอใส่บาทหน่อยโอ้ศรัทธามาสายศรัทธามาสายมือจ่อเขาเลยเนี่ยศรัทธามาสายกันบอกว่าศรัทธามาสายมาเงินนะขอใส่บาทหน่อยท่านมหาศรัทธามาสายมาสายเราต้องฉันให้ท่านนะถ้าเรียกท่านเพราะเราคิดแล้วว่าทุกอย่างท่านเหนือโลกเราต้องฉันแล้วความรู้ของเราความรู้คู่เข้าอยู่กับหมู่กับคู่นี้นะ เราจะไปบวชดีได้ยังไงแม้สมาทานทุดงว่าเป็นความถูกต้องเราอาจจะบกพร่องในจุดใดจุดหนึ่งของการสมาทานทุดงอาจจะถือที่ถี่มาใส่อยู่ในนั้นนั่นเราคิดอย่างไรท่านเหลือตัวอย่างแล้วถ้าท่านใส่ให้แล้วเรารับนานๆท่านใส่ทีนึงท่านมาใส่ที่ติดกันนะนานๆใส่ทีอันนี้ก็จัดได้หมดแล้วเราหลวงปู่มั่นเนี่ยมันถึงใจจริงอะไรๆนี่เหมือนกันหมดจับตลอดมันเชื่ออย่างที่ว่าเราไปที่ไหนนี่อาหารอะไรดีๆเช่นมาอุดรเนี่ยเราจะมาสั่งคราวนี้กว้านซื้ออาหารที่อะไรท่านถูกกับท่านกับขันท่านเราเป็นผู้ปฏิบัติต่อท่านรู้หมดอาหารประเภทใดที่ถูกต่อท่านต่อขันท่านเราก็หาอาหารประเภทนั้นละไปเอาใส่เข่งใส่เข่งใส่เข่งไปเลยไปพอไปถึงพรณนาแล้วก็ล้อพวกไม่มีรถนะพวกล้อพวกเพียนใส่เต็มเอียดมีแต่ของสำหรับท่านนะที่ถ้าไปนั้นแล้วไม่มีข้อแก้ตัวก็ไม่ได้ต้องสั่งหาให้เขาหาขนุนให้จักท่อนแค่นี้ก็ขนุนใส่รถไปหากว่าเวลาถูกไล่เบี้ยเข้าไปมันจะไม่มีทางออกมันต้องคิดไว้หมดไม่งั้นมันเล่นจะจอมปราดมันต้องเอาเต็มเหนียวไม่งั้นไม่ได้จริงๆนะต้องอย่างนั้นเล่นจะจอมปราดนะพอไปถึงแล้วพอไปถึงก็ต้องกะให้เวลาพอดีนะเวลาไหนท่านจะมาอยู่ตามแถวนี้จะยังไม่ให้เข้านะล้อเปลี่ยนนะยังไม่เข้าต้องเวลานี้แล้วเราเป็นเวลาเหมาะแล้วที่นี่ให้เข้าได้แล้วเข้าเราเป็นผู้ควบคุมจากอันนี้สั่งนี้ไปนี่กุฏินู้นนะลึกๆนะไม่เห็นอยู่ตามนี้เอาไปซ่อนไว้ลึกๆหนึ่งกุฏิขนไปเรื่อยๆแล้วก็ไล่พวกล้อเข้าไปพอไล่พวกล้อเข้าไปแล้วก็ไม้กวาดทางล้อเข้าไปนะไม่เห็นรอยล้อนะเราเป็นคนควบคุมเองนี่นะเรานี่นะมันถ้าไม่คิดทั้งหมดเลยเราควบคุมเองปัดกวาดตั้งแต่ล้อเข้าไปถึงตรงไหนแล้วเอาของแล้วล้อไปปัดกวาดเรียบจนกระทั่งออกนอกทางไปนะออกประตูวัดไปแล้วปัดกวาดตามดูเรียบร้อยเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วออกมาแล้วก็นอนใจเดี๋ยวคอยดูคอยสังเกตท่านอีกนะวันนี้เราจะมีอะไรท่านจะยังไงเอาแน่ๆแล้ววันนี้นะไปโอ้ยตาท่านคงเล่นมาตาปัญญาตาสติตาปัญญาในหลักธรรมชาตินะไม่ใช่สติปัญญาเราธรรมดาสติปัญญาเราถ้าความรู้ถึงไหนสติปัญญาถึงนั่นถึงนั่นนี่เรียกว่าอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติไม่ต้องปรุงต้องแต่งเป็นเองทีนี้พอออกไปบิณฑบาตท่านเดี๋ยวเราคอยสังเกตท่านไปแล้วดูนั่นดูนี่ไปตามนิสัยของท่านนะโอ้นิสัยจอมปราดนอนใจเมื่อไหร่ทุกอย่างแหลมคมหมดไอ้เราก็ไปเผลอจนได้มันก็นึกว่ามันเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยท่านไปเห็นที่เราเผลอนั่นนะเห็นไหมพอไปนี่ร้อยเทียนมาจากไหนเนี่ยว้าปัดกวาดไม่หมดมันอยู่นั่นนะโอ้อย่างนี้นะร้อยเทียนมาจากไหนเนี่ยเออเอาแล้วนะจับได้แล้วคุณตาแล้วที่อ๋อเนี่ยแก้แล้วนะนี่นะอ๋อเราเกียนบุให้เขาขนุนมาส่งเห็นมาได้มีขนุนดีบ้างก็เลยให้เขาขนุนมาส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคือแก่นขนุนเอาแก่นขนุนมาส่งนะท่านรู้ว่าโอ้คงเป็นขนุนใหญ่แล้วว่ากันนะท่านคงคิดแล้วว่าคงเป็นขนุนใหญ่แล้วท่านจำได้พูดเราท่านจับได้แล้วนี่นะร้อยนั้นปัดไม่หมดอ่ะเอาขนาดนั้นนะท่านตามเราตามท่านต่างคนต่างตามกันว่างั้นเถอะเฮ้ยมันขบขันดีนะนี่สุดท้ายไม่พ้นไปได้นะอยู่ๆท่านก็ปัดกวาดลักษณะสเปะสปะสเปะสปะเข้าไปนู่นนี่มองนู่นนี่ปัดนู่นเปิดปุติหลังนั่นจนได้นะโอ้วเอาชื่อมดเลยชื่อนี่เรามดลวดลายไม่มีเหลือเลยมันนั่นอะไรเนี่ยของร้อยยังไงเนื้อจะมาหาหรือเนี่ยวะโอ้ยพวกญาติโยมเขาได้อะไรมากกว่ารู้เห็นเขาทิ้งอะไรโอ้ญาติโยมใหญ่เลยนะว่านั่นแหละนะก็ว่าญาติโยมใหญ่เลยท่านรับเลยพูดนี่แหละท่านจับได้หมดนะปัญญาของท่านนี่ปัญญาของท่านจะปัญญาไงแต่ปัญญาของเรามันจะเข้ากันได้ไหมล่ะว่าใช่ไหมล่ะ จับได้จนกระทั่งลอยล้อนิดหน่อยเท่านั้นท่านยังจับได้เราจับไม่ได้เราเป็นคนกวาดเป็นคนสั่งเรียบร้อยนั้นมันไม่มีร่องรอยติดอยู่เราเป็นคนไปตรวจไปตาดูเองเรายังไม่เห็นท่านเห็นไหมล่ะนั่นเนี่ยนี่เราเขียนมันยังไม่ขึ้นเลยแล้วก็ได้ข้อแก้ตัวนะอ๋อเอาแก่นกระหนุนมาแก่นกระหนุนแก้ตัวนั่นแหละมันไม่มากมายอะไรอ่ะพ พอหอนถาตาออกได้ก็ออกไม่ได้ที่ลอยบอกเลยความเซอร์ว่านั่นเดินนั่นแหละหลวงปู่มั่นท่านจับจริงๆกับเรา จับทุกแง่ทุกมุมเลยพรรณนาไม่จบเรื่องหลวงปู่มั่นนะความละเอียดละออทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวพระเนรอะไรในวัดถ้าเหตุการณ์มีอะไรเกี่ยวข้องกับวัดบ้างกับพระเนรไหมไล่เบี้ยพระเนรเราก็มากระเทือนถึงเราเราต้องเข้าช่วยเข้าช่วยเข้าช่วยเรื่องท่านถึงว่าเฮ้ยมหาสมันโง่ดังหนาถ้าทั้งวัดนี้มีมหาใหญ่เหลือโง่วันโถจับได้แล้วหมายถึงว่าจับเขาได้แล้วเป็นอย่างนั้นละเอียดละออมากที่สุดเราจึงได้ยอมกราบด้วยกราบอย่างที่ไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะกราบหลวงปู่มั่นเนี่ยกราบได้ลงสุดยอดเลยเจ้าท่านรู้สึกว่าเวลาเจ็บป่วยหนักเขาเท่าไหร่รู้สึกท่านจะเมตตาหนักท่านเข้ากับเรานะเพียงท่านงีบหลับไปนิดหนึ่งเราห่างไม่ได้นะพอลืมตาขึ้นมาท่านมาไปไหนเนี่ยขึ้นนี้ก่อนเลยละท่านมาไปไหนเช่นอย่างเราไปเดินยังกรมอยู่ข้างแล้วก็บอกสั่งพระองค์ที่เราไว้ใจได้พอที่จะเข้าในมุ้งหาท่านได้นะเพราะงั้นเราไม่ให้ใครเข้าอย่างนี้เราทำคนเดียวทั้งหมดกลัวใครจะไปชิดยกอะไรแบบสกปรกว่างั้นเถอะนะท่านไม่ใช่เข้าประเภทนี้แล้วพวกนี้จะไปสร้างบาปสร้างกรรมขึ้นในตัวเองเพราะเราจึงปิดเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าเป็นตายเรามอบหมดแล้วนะเราจึงทำเองทุกอย่างเขาทำหมดไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเลยนะนี่เวลาท่านไม่ได้นอนทั้งคืนไอคือโรควัณโรคนี้มันจะควรมากนะหนาวเท่าไหร่ยิ่งไอนะนั่นแหละตอนท่านไม่ได้นอนนะคือไอควรท่านสำลีนี่ใส่เป็นกะละมังเราหยิบสำลีแล้วห่อนี่ค่อยกว้านช่วยท่านเพราะไอมันเหนียวถ้าวันไหนถ้าไม่นอนเราก็ไม่ได้นอนกลางคืนก็อยู่ย้อนเฝ้าอยู่นั่นตลอดเลยเวลาท่านดูท่านมีลักษณะหลับหยิบหลับไปนะเราก็เตือนพวกนี้ให้องค์ที่เราพอไว้ใจบ้างให้เขาไปนั่งนั่งแทนเราแล้วก็บอกนี่เราจะไปเดินตั้งหน่อยไอ้เรื่องที่จะไปนอนไม่มีละออกไปก็ต้องไปเดินยืดเส้นเพราะนั่งทั้งวันออกไปก็ไปเดินดูนี่ผมจะไปอยู่ตรงนั้นนะบอกเลยนะเวลาท่านถามถึงให้รีบเข้าไปตรงไปบางทีเดินในกรมไม่ได้ถึง5นาทีทีเดียวพระเดินปุ๊บเป่าอะไรนะท่านตื่นเร็วปุ๊บออกเลยเข้ามุ้งเลยทันทีเนี่ยพอตื่นขึ้นท่านจะถามเนี่ยท่านมาไปไหนเลยจุดนี้ขึ้นก่อนเลยเพราะเราจึงต้องบอกพระอยู่ในนั้นท่านจวนเท่าไรเรารู้สึกจ้ะภาษาโลกเรียกว่าห่างนะว่าว่างั้นเถอะเหมือนว่าท่านจะไม่พึ่งใครเลยท่านจะเมตตาหรือว่าลักษณะเป็นไว้วางใจก็คนประคองกำลังลงจุดนี้ว่างั้นเถอะที่อาเดินตาขึ้นมาท่านหาไปไหนวะมันก็พูดถึงเรื่องอะไรคุณเป็นหนาวแต่ร้อนมาถ้าผมอะไรที่โดนขวักนะมาอยู่เวลาเราออกจากท่านไปนี่พระเนรคงจะรักเกลือกาให้ท่านขวางหูขวางตาท่านจึงไม่อยากให้เราไปแต่ก็จำเป็นท่านก็เห็นเจตนาของเราท่านก็ให้ไปท่านคงจะหนักใจตอนนั้นตอนแล้วไม่อยู่ท่านก็อ่านออกหมดเวลาเรามาเป็นยังไงก็อ่านออกอีกใช่ไหมล่ะเวลาเราไปแล้วพระเนรเป็นยังไงเขาคงเครื่องอ่านในตัวเพราะท่านจึงไม่อยากให้เราไปไหนแต่เราก็งานของเราก็หนักมากเป็นเหนื่อยเหมือนกันท่านก็เห็นใจให้ไปเรื่องความฉลาดยกให้ถึงจะยังมาดุอยู่พันเดียวก็อีกเราเคยแบกมาแล้วสิ่งนี้อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มากน้องผีเราแบกเขาหนักจริงก็หนักจนขนาดถึงขั้นเช็ดหลับเลยพระพระสมุนทั้งช่างที่ต่างองค์ต่างไปแต่ว่าปัจจุบันถึงทำแล้วไปมันไม่เป็นอย่างนั้น คือมันเหยียบหัวไปมัดคอไปคือไประเตะระกาความหูความตายเห็นไม่ใช่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเนี่ยเราผู้ซักผู้ฟอกเราจะตายวันพระหนุ่มวันนี้มันก็ต้องแบบเดียวกันเพราะกิเลสประเภทเดียวกันมันจะเป็นเทวุตรเทรามาจากไหนไม่ได้มันต้องเป็นเพศเดียวกันสร้างความหนักใจให้ผู้ดีนั้นได้เช่นเดียวกันเนี่ยเราคิดกันหมดนะถึงจะขู่กันอยู่เรื่อยเหงาเหงาจอมปราบสมัยปัจจุบันมันถือมั่นคือจอมปราบสมัยปัจจุบันพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่มีอะไรบกพร่องนิสัยจับไม่ได้เลยท่านมีนิสัยยังไงจับไม่ได้จับไม่ถูกเลยเนี่ยคือมันเลยเชื่อทุกอย่างนะเลยยังนะเราพยายามที่มาชั่งตระหนักถึงองค์อาจารย์องค์นั้นท่านมีนิสัยยังไงองค์นี้มีนิสัยยังไงองค์นี้มีนิสัยยังไงมันจับได้คือไม่มีส่วนเสียอะไรหรอกคือจับได้ตามนิสัยของท่านท่านหนักกว่าท่านนั้นหนักกว่าท่านนั้นมันจะจับได้นะแต่ถ้าเราลงสุ่มอันนี้จับไม่ได้เลยอะไรเด่นทั้งนั้นว่างทั้งเย็นจับไม่ได้จนก็ต้องวันตาจากกันจับไม่เลยนะตรงนี้ท่านเนี่ยในสมัยปัจจุบันที่เป็นโล่งโพใหญ่ของชาวพุทธเราเพราะอย่างยิ่งคือกรรมฐานเนี่ยหลวงปู่มั่นเนี่ยเหมือนทั้งพุทธกาลไม่มีอะไรผิดเลยก็คือพระอรหันต์ทั้งพุทธทั้งปัจจุบันนั่นเองจากนั้นมาก็ท่านผลิตผู้ศีลผู้หาได้เยอะเลยนะครูอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ออกจากท่านเพราะนั้นท่านเป็นผู้ฝึกฝนอบรมเช่นอย่างหลวงปู่ฟ้าหลวงปู่ขาวหลวงปู่คันดีหลวงปู่แหวนเหล่านี้นะไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ของท่านทั้งนั้นแล้วหลวงปู่พรมไม่ใช่ลูกศิษย์เพชรน้ำหนึ่งออกจากท่านพระจิตประสาทให้หมดเลยจึงได้กระจายออกไปมาเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สั้นบ้างท่านตั้งขาบ้างไงกระจายออกไปเยอะเลยยานใจก็ลูกศิษย์เหล่านี้ออกไปจับท่านพระจิตประสาทให้100%เลยไปนี่ก็ค่อยๆเราก็ไปทีนี้ก็มารวมอยู่ที่หลวงตาบัวใครๆเขาก็ร่ำเลยว่าหลวงตาบัวนี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะนอกจากนั้นเขายังออกนั่งลูกศิษย์ยังมีว่าลูกอาจารย์มหาบัวเนี่ยคือลูกศิษย์หลวงปู่มั่นองค์สุดท้ายหนึ่งเขาบอกถึงขนาดว่าองค์สุดท้ายคือคำว่าองค์สุดท้ายหมายถึงว่าที่อยู่กับท่านความหมายว่านอกนั้นก็เป็นลูกศิษย์ติดต่อกันไปเช่นตั้งลูกศิษย์ท่านสาวมีกี่องค์ลูกศิษย์กับผู้ว่ามีกี่องค์ต่อกันไปตัวองค์หลวงปู่มั่นมีกี่องค์นี่นะองหลวงปู่ว่านเนี่ยเคยอยู่กับท่านนะหลวงปู่ขาวเคยอยู่กับท่านนอกนั้นเป็นศิษย์กระจายออกไปนี่ก็หมายถึงว่าเรานี่ก็ว่าลูกศิษย์องค์สุดท้ายของท่านนะก็หมายถึงว่าเราได้อยู่กับท่านความหมายว่าแล้วก็รู้เห็นนั้นรู้เห็นถามว่าจะเป็นบ้าก็เป็นได้เขายอหลวงตาบัวตอนนี้ยอทั่วประเทศไทยนะยอหลวงตาบัวเป็นบ้าไปเลยสุดท้ายเลยผู้ยอที่ยังเป็นบ้าเราเฉยเราไม่เห็นมีอะไรก็เราก็ไม่เป็นบ้าที่ใช่ไหมล่ะถ้าเราเป็นบ้าเขาเราก็หัวหน้ากองบ้าว่างั้นจนน่ะอันนี้เราไม่มีเวลาจะพูดก็มาพูดเฉยๆพอพูดแล้วหายเงียบหมดถึงจะโตโลกังเวทพระสูโมคคลาสุราสโตอัตตาทิ้งอุหะจักเอวังมัตุทโรสิยาเอวังโลกังเวทขั้นตังมัตตุราชานปัสสติทีนี้ได้หมดแล้วนะคาถานี้ได้หมดดูก่อนโมคคราชเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกเป็นของสูญเปล่าว่างเปล่าเนี่ยแล้วถอนอัตตาทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเสียเห็นไหมอัตตาทิฏฐิมาเป็นนิพพานได้ยังไงอัตตาทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตนตัวนั่นหรือนิพพานนิพพานมาเป็นอัตตาได้ยังไงเราจึงยกขึ้นบทนี้ขึ้นมาอันหนึ่งเป็นนั่นในทางความยับนะ อัตตาทิ้งอุหัตตะให้ถอนอัตตารู้สึกคือความถือของความสำคัญว่าตนว่าตัวนี้เสียนั่นฟังที่น่ะแล้วยังอัตตาจะมาไปนิพพานได้ยังไงก็เป็นทางเดินคือถอนนั่นแล้วก็เป็นนิพพานถ้ายังไม่ถอนนี่ไปนิพพานไม่ได้เนี่ยก็เมื่อมันยังเป็นอัตตาเป็นนิพพานได้ยังไงเพราะว่ามันอย่างนั้นเลยอัตตาทิ้งอุหัตตะเนี่ยเนี่ยพุทธพจน์ด้วยนะให้ถอนอัตตาถือความสำคัญเหตุความเห็นว่าตนว่าตัวนี้เสียนั่นแล้วพยายามแล้วจะข้ามพ้นพยายามมัจจุราชหรือพยายามจะตามไม่ทันแล้วพยายามมัจจุราชไม่สามารถที่จะตามเห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่านี้เห็นได้เลยคือไม่รู้นั่นบาลีก็มีอย่างไรอัตตาทุกข์อัตตาก็ดีอนัตตาก็ดีก็เป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานเห็นชัดในวงปฏิบัติวิถีจิตข้ามไปนี่ข้ามไปไหนพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายข้ามได้ทั้งนั้นแล้วท่านเอาอัตตาอนัตตามากอดมัดติดคอว่าเป็นนิพพานได้ยังไงว่ามันชัดๆอย่างนี้เองมันเห็นอยู่ตรงนั้นเนาะพุทธิพานไปถึงนิพพานต้องเหยียบนิพพานก่อนไม่เหยียบนิพพานก่อนไปไม่ได้นะเหยียบอันนี้จังทุกขังอนัตตาพิจารณาเพื่ออะไรท่านก็คือว่าพิจารณาให้รอบหมดรอบหมดเหยียบไปนี่เหยียบไปนี่อัตตาก็คือคลังของกิเลสแล้วถือว่าเราว่าเขาเนี่ยก็คือคลังกิเลสนั่นเองให้เหยียบไปตรงนี้ถอนออกถอนออกถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ออกนั่นความหมายว่างั้นเพราะถอนออกหมดแล้วดีบขึงฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งสมมติอันนี้จังทุกขังอนัตตาและอัตตานี่ก็เป็นฝั่งสมมติเสียแล้วที่นี่จิตที่หลุดพ้นออกไปจากนั่นก็เป็นฝั่งวิมุตติเสียท่านน่ะมันเป็นคนละฝั่งแล้วถ้าเทียบเป็นฝั่งนะถ้ามันยังไม่ข้ามเขตของสมุติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและอัตตานี้ไปได้แล้วยังไงเป็นนิพพานไม่ได้ว่างั้นเลยท่านน่ะมันบอกชัดๆอยู่ในวิถีจิตออมชัดๆอย่างนี้นี่มันเป็นมาพอแล้วเพราะฉะนั้นถึงกล้าพูดได้เต็มเหนี่ยวเลยใครจะมาค้านว่างั้นเลยทำเป็นอันเดียวกันเท่านั้นไม่มี2มี3ก็อะไรล่ะถ้าเป็นนอนแล้วมันกัดไปได้ทุกอย่างนอนแทะได้ทั้งกระดาษแทะทั้งผีแทะไปได้หมดสัญญาลมแทะไปได้กัดไปได้ทั้งนั้นหาความแน่นอนไม่ได้นะทั้งกัดทั้งแทะไปนั้นจะหาความแน่นอนไม่ได้ตัวจริงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่ได้หาขานเดียวเท่านั้นพอนะท่านผู้พิจารณาอยู่ที่เป็นปฏิภาณหมายว่าถึงได้ตอบว่าที่เขามาถามเรานิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตานิพพานคือนิพพานว่านี่เลยมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนิพพานจะไปสองไปกับอะไรไม่ได้แต่นั้นก็อธิบายถึงเรื่องการก้าวเดินเพื่อถึงพระนิพพานต้องข้ามอย่างนี้ได้ทั้งหมดซะก่อนจึงจะเป็นพระนิพพานได้ล่ะแม้ที่สุดเนี่ยเอามาพิจารณาที่มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งฟังสิถ้าเป็นอันเดียวกันท่านจะเรียกว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งว่ายังไงท่านจะเรียกมรรคสี่ผลสี่แล้วไอ้นิพพานเรียบร้อยแล้วท่านก็ว่างั้นสินี่มันยังไม่เรียบร้อยมรรคสี่ผลสี่นี่ยังไม่เรียบร้อยนี่ยังเป็นวงสมมติอยู่นะเนี่ยมรรคสี่ผลสี่คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลท่านฟังที่อรหัตตมรรคอรหัตตผลแล้วจากนั้นกับนิพพานท่านนะผู้ท่านรู้มรรคสี่ผลสี่จนกระทั่งอรหัตตผลอรหัตตผลมรรคกับผลกำลังพันกันอยู่เนี่ยจะเรียกว่านิพพานได้ยังไงดูดิวิถีจิตสินี่แหละยังเป็นสมมุติอยู่นะนี่แหละทางเดินของท่านไปเนี่ยมรรคสี่ผลสี่ถึงนี้ถึงอรหัตตผลยังเป็นมากอยู่นั้นเนี่ยอรหัตตมรรคอรหัตผลกำลังพันกันอยู่นั่นยังไม่แยกกันเนี่ยถ้าเป็นนักมวยกำลังต่อยกันอยู่บนเวทีจะเรียกว่าใครแพ้ชนะไม่ได้นะมันกำลังพันใช่ไหมล่ะนี่พอนี่หยุดตึ๊กพอมรรคผลตึ๊กเข้าไปตัวเดียวก็นิพพานหนึ่งเด่นออกแล้วท่านเห็นดังนั้นเองท่านจึงเรียกว่านิพพานหนึ่งแล้วบางอรหัตตมรรคอรหัตผลกำลังพันกันอยู่จะเรียกนิพพานไม่ได้นั่นเป็นกิริยาอยู่กำลังทำงานอยู่เรียกนิพพานได้ยังไงพอสดสิ้นสุดจากการทำงานก็เรียกว่าสิ้นสุดจากสมมติแล้วนั่นแหละนิพพานหนึ่งสิ้นจากสมมติแล้วฮั่นมันอย่างนั้นสิฟังเป็นยังไงได้ฟังไหมคำเนี้ยเคยได้ฟังไหมพอเราจะมาจากเราพูดนี่นะเพราะนั่นจึงอาถรรพ์มากทีเดียวสามเดือนโลกธาตุไม่เคยหวั่นกับอะไรนะว่างั้นเลยถอดออกมาจากหัวใจมาพูดเทศทุกขั้นทุกภูมิของธรรมเราไม่ได้สงสัยเราถอดออกมาจากหัวใจพูดทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอย่าท้าทายพุทธเจ้าหนาว่าขนาดนั้นนะว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีอย่าท้าทายนะถ้าอยากไม่จบตรงทั้งเป็นนะว่างั้นเลยพูดออกมาด้วยความอาหารพระพุทธเจ้า หูแจ้งตาสว่างโลกก็มีทูเห็นหมดแล้วจึงนำมาสอนไม่ได้แล้วสอนสอนผู้คนตาบอดมันก็ไปลบล้างสิตาบอดให้เชื่อคนตาดีนะผมมีแง่นั่นเท่านั้นเหรอพอใจหรือครับสามโมงกว่าแล้วเนี่ยเราก็เป็นบ้านน้ำลายอยู่นี่แหละไปแล้วถึงเวลาแล้วพูดแล้วมันโมโหหน้าว่ะออกนี่จะไปนู่นล่ะไปภูภูไปภูเรือโหจังนี่ภูเรือ3ชั่วโมงนะชั่วโมงเราเคยไปแล้ว3ชั่วโมงไปถึงภูเรือบางทีเช่นอย่างนี้ไปนี่จะถึงว่ามันเขาก็เที่ยงเขาก็จะพักพักเที่ยงแล้วต้องโทรบอกเขาไป
2: ครับ
1: พอถึงเขตภูเรือแล้วดูนาฬิกาเราจวนเที่ยงแล้วเราก็โทรบอกไปบอกว่าเรากำลังจะไปถึงเขาก็รอทำนั้นเขาก็พักตอนเที่ยงเราได้บอกเขานี่ได้บอกแล้ววันนี้สามโมงกว่าแล้ว ให้พรก่อนยะถาวาริวาหาภูราปะริภูเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปะกัปปะเตอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโคภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังพระรังเป็นยังไงล่ะคำพีแตงนั่นน่ะมรรคสีผลสีนั่นน่ะเป็นยังไงเข้าใจหรือครับว่านิพพานหนึ่งนั่นเป็นยังไงผลสีอนัตตาผลนั่นเป็นจุดสำคัญนั่นละแล้วยังไม่เป็นนิพพานไม่ได้นั่นฟังที่น่ะอรหัตมรรคอรหัตผลกำลังพันกันอยู่นั่นน่ะกำลังเป็นกิริยากำลังทำงานอยู่นั่นน่ะจะเรียกว่านิพพานหนึ่งได้ยังไงพอนี่ยุติกึกดีผึ่งเลยนั่นนิพพานหนึ่งนั่นมันเห็นนั่นสิอ้าวพวกบ้าอีกก็ดีมันไม
3: ่รองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่านผู้นำรัสเซียระบุข้อเสนอสันติภาพของผู้นำสหรัฐจะช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหากรัฐบาลยูเครนพร้อมประนีประนอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านโยบายสำคัญสูงสุดของรัฐบาลคือการสร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้รอดพ้นจากภัยอาชญากรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหา

0: รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งบางกลุ่มมีการรวมตัวกันเป็นเอกเทศเพื่อจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีซึ่งความมุ่งมั่นในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศิริศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอร์สก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอร์สและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบกันดิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีกัมพูชายื่นประเด็นเขตแดนทางทะเลส่วนไทยเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับตามเงื่อนไขพร้อมยกเหตุผลการยกเลิก MOU 44ว่าเป็นการเริ่มต้นเจรจาในบริบทใหม่นายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุปกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสแก่คณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการและประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนเหตุผลที่กัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคลอสซึ่งไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU 44ไม่ใช่ปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
3: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องหนึ่งภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการ

0: กำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณไหลทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้กำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามประเทศไทยจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดกระทรวงพลังงานตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามข้อเสนอของภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าปรับขบวนการกักตุนสินค้าพลังงานอย่างเด็ดขาดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับภาคประชาชนไปแล้ว2ครั้งเพื่อพิจารณาทบทวนสูตรคำนวณราคาน้ำมันค่าการกลั่นและค่าการตลาดเพื่อให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงได้สั่งการให้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้สั่งลดราคาหน้าโรงกลั่นจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางคิดเป็นมูลค่าเกือบ 10,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าจะไม่ประนีประนอมกับผู้ที่เอาเปรียบประเทศชาติโดยขณะนี้กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ DSI เพื่อดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ประกอบการที่กักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิชอบและเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประชาชนทุกคนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างคึกคักตลอด5วันมีมูลค่าการใช้จ่ายแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท
1: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่ตลาดย่านห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องด้วยนางสาวยุภาพินประดิษฐ์ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบันจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
2: ถ้ามีโครงการไปเรื่อยๆนะโคตรสุดยอดเลยนะพี่ก็ไว้ซื้อพี่เลี้ยงหมาใช่ป่ะพี่ก็ไว้เก็บไว้ซื้ออาหารหมาเพราะมันแพงนะอาหารหมาพี่ก็เก็บไว้คือแบบดีมากก็ซื้อไว้อะไรเงี้ยแบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูก
1: ขณะที่นางจิตยาสาลีเจ้าของร้านส้มตำกล่าวว่าลูกค้าเกือบ95%เลือกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ส่งผลให้ยอดขายร้านเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพัก
3: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ก็ได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะเกือบ 95% เลยนะเกือบ100อะขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะ
1: ทั้งนี้เมื่อเวลา 13:00 นกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,814 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 4,513 ล้านบาทและเงินร่วมจ่ายจากภาครัฐ 6,300 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า20ล้านคนและมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและมีรายการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 892,865 ร้านค้าปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยได้รับการตอบรับที่ดีเตรียมยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซีย นอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
4: ที่เรามีปัญหากับมาเลเซียผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนรับมือปรากฏการณ์เรนบอมและบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยืนยันมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาปีขณะที่นาปรังอาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโย
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ปีที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงยืนยันว่าในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวกรมชลประทานได้จัดทำคำขอใช้งบกลางสำหรับซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบพร้อมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานจัดเตรียมมาตรการรับมือกรณีหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้กรมชลประทานยังต้องรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมที่จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและผลผลิตของเกษตรกร
4: ในส่วนทางพื้นที่ความเสี่ยงนี้ก็สั่งการให้อธิบดีกรมชลดูมาตรการเพราะยังไงเวลาถ้าฝนมันตกลงมาเยอะๆนะครับเราจะทำให้มาตรการให้มันเสียหายน้อยที่สุดได้อย่างไรจะแบ่งจัดการน้ำอย่างไรเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งผมคิดว่าในเรื่องเรนบอมเนี่ยทางด้านกรมชลประทานนะครับเราก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้เราต้องดำเนินการมาตรการ1 2 3 4ยังไงก็มีการเตรียมการไว้ครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปีนี้ประเทศไทยมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะในการปลูกข้าวนาปีแต่สำหรับการทำเกษตรนาปรังในช่วงปลายปีอาจต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะต้องแจ้งเตือนให้เกษตรกรรับทราบข้อเท็จจริงเพื่อวางแผนการผลิตและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะเร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือประชาชนภาครัฐและเอกชนร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือดขณะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งจากคลื่นความร้อนภัยแล้งและอุทกภัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความท้าทายร่วมกันของคนทั้งประเทศและประชาคมโลกการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมปรับร่วมเปลี่ยนและร่วมสร้างประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับวิกฤตโลกเดือดเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปด้านนายพิรุณไสยสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการลงทุนสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงภาคประชาชนที่สามารถร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชูแนวคิด Climate Action ตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero Emission เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิด EGAT Climate Action โดยกฟผ.ยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา57ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กฟผ.ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการด้าน Climate Change สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ของประเทศไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมคาดว่าการพิจารณาปล่อยตัวและการคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ยืนยันดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน
7: นางคงสวัสดิ์นิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังมีพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายตามมาตรา21แห่งพระราชกิจฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำในเร็วๆนี้สำหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์กำหนดไว้ไม่เกิน120วันซึ่งความรวดเร็วขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำในแต่ละจังหวัดเนื่องจากในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำทั่วประเทศรวมกว่า 10,000 คนทั้งนี้หลังจากคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งในกรณีของนายทักษิณจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการโดยคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้และยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างถูกต้องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกล่เกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
12: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับบรรณาธิการสื่อต่างประเทศนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสมรภูมิยูเครนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามข้อเสนอสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้หากรัฐบาลยูเครนพร้อมที่จะประนีประนอมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีปูตินเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประนีประนอมกันกรมอุตุนิยมวิทยาของบังกลาเทศหรือ BMD รายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ใน6เขตการปกครองจากทั้งหมด8เขตการปกครองซึ่งรวมถึงกรุงทากาเมืองหลวงของประเทศส่งผลกระทบกับพื้นที่ดังกล่าวและทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอาการคล้ายโรคลมแดดแล้วอย่างน้อย4รายนักอุตุนิยมวิทยาของ BMD เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงทั่วบังกลาเทศในช่วงปลายเดือนนี้โดยอุณหภูมิอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติอาทิน้ำท่วมใหญ่และคลื่นความร้อนรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศสุดขั้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคลื่นความร้อนซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าจากปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อบังกลาเทศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เซนติเมตรและเวลา 7:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 50 เซนติเมตรและเวลา 17:14 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.4 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
15: ขณะนี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำหนักจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับ
16: ตามตำรานั้นมีผิดกันอยู่บ้างคือถ้าตามตำราเราคอยฟังคอยจดจำส่วนมากกันเทศเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้ไปส่วนศรัทธาเนี่ยอธิบายศรัทธาไว้จนเป็นสายยาวเหยียดเห็นวิริยะความเพียรเพียรยังไงบ้างอธิบายไว้จนจริงหนึ่งแขนงหนึ่งนี่จบเรียกว่าจะได้กันหนึ่งนี่จิตก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆมียกตัวอย่างเช่นศรัทธาวิริยะเป็นต้นมันก็เป็นกันหนึ่งแล้วที่นี่จิตมันก็ไม่ค่อยจะได้ปรากฏผลในขณะที่ฟังอะไรนะในครั้งพุทธกาลท่านแสดงธรรมท่านฟังให้ได้ผลในปัจจุบันด้วยให้ได้ผลในวาระต่อไปคือนำไปเป็นข้อคิดเพื่อประพฤติปฏิบัติในส่วนที่จะพึงปฏิบัติในวาระต่อไปด้วยที่ท่านแสดงตากฏผลประจักษ์ก็เข้ากับหลักธรรมที่ท่านว่าการแสดงธรรมได้รับอานิสงส์5อย่างคือได้รับผล5ประการด้วยกันคือผู้ ผู้ฟังธรรมฟังธรรมย่อมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนี่เป็นข้อที่2สิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะได้เข้าใจสิ่งนั้นชัดนี่ข้อ3จะบรรเทาความสงสัยเสียได้คือเราเคยท่องใจในเรื่องอะไรๆนี้เวลาท่านอธิบายไปเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้นๆที่เรากำลังข้องใจอยู่เราก็เข้าใจข้อ4จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้คือความเห็นตามธรรมดามันเขวปีงเปียวก็หลักธรรมอยู่เสมอแล้วก็จะทำความเห็นนั้นให้ถูกต้องได้ใน4ข้อนี้ก็เป็นแขนงของข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสำคัญ5จิตผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่เป็นหลักสำคัญมากเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการฟังธรรมคือจิตที่จะผ่องใสได้จิตต้องมีความสงบในขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากอารมณ์แห่งธรรมที่ท่านกำลังแสดงเข้าไปสัมผัสภายในจิตใจของเราแล้วรับรู้กันโดยเฉพาะในขณะนั้นจิตทำหน้าที่อันเดียวมีความรู้สึกมีความรับรู้อยู่กับบทธรรมที่ท่านแสดงไม่มีอารมณ์อันใดเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีความผ่องใสขึ้นภายในตัวเองจิตที่ไม่สงบก็หาความผ่องใสไม่ได้ยิ่งจิตวุ่นวายมากมายเท่าไรก็ยิ่งเป็นการสั่งสมความเศร้าหมองความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตนมากมายขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่เกี่ยวกับให้ได้รับผลประโยชน์นั้นควรตั้งใจคือความรู้สึกของเราไว้เฉพาะตนนี้เท่านั้นเราไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอกแม้ส่งมาหาผู้เทศคือเราตั้งความรู้สึกไว้ภายในตัวของเรานี้ไม่ว่าจะให้อยู่ในจุดใดก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่ให้อยู่ในตัวของเราเป็นความรู้สึกอยู่กับตัวนี่ชื่อว่าตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วเพื่อรับธรรมในขณะที่ท่านแสดงเมื่อเราตั้งจิตไว้เช่นนั้นไม่ไปคาดไปหมายไม่ไปปรุงไปแต่งเรื่องอะไรหรือท่านจะเทศเรื่องอะไรอย่างนี้มีความรู้อยู่โดยเฉพาะแล้วเราก็รับเอาโดยเฉพาะในขณะที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องไปตีความหมายอะไรมากมายก่ายกองในขณะที่ฟังจิตย่อมได้รับความสงบจิตที่มีความสงบย่อมเป็นความสุขขึ้นในขณะที่ฟังนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่ฟังเทศในครั้งพุทธกาลส่วนมากท่านได้รับอย่างนี้เพราะผู้เทศก็เทศตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกคนท่านจะเทศเรื่องราวอะไรก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกับตัวของเราเพราะเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในคือตัวของเรานี้มันเป็นเรื่องคล้ายคลึงกันพูดทางโน้นก็ถูกกับตัวของเราทางนี้พูดเรื่องอะไรก็ถูกกับเราแม้จะพูดเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอะไรก็ตามจะเกี่ยวโยงเข้ามาถึงตัวของเราซึ่งเป็นเหมือนกันฉะนั้นสัจธรรมจึงมีอยู่ทั่วโลกคำว่าสัจธรรมก็คือทุกข์สมุทัยเรื่องของกิเลสทุกข์ก็คือผลของกิเลสที่ผิดขึ้นมามรรคคือการประพฤติปฏิบัติตนเองในทางที่ดีที่ชอบด้วยกายวาจาใจนิโรธคือการระงับดับความกังวลกังวายและทุกข์ทั้งหลายเสียได้ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามนี้ใน4อย่างนี้มีอยู่กับทุกคนเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทุกข์กับสมุทัยนี้เด่นมากในสัตว์ในบุคคลเพราะยังไม่มีช่องทางไม่มีอุบายไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกได้ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ถือศาสนากับผู้ไม่มีศาสนาประจำตนเลยนี้แม้จะเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ตามความได้เปรียบเสียเปรียบจะผิดกันอยู่มากมายก่ายกองความได้เปรียบคืออย่างไรผู้มีศาสนาก็คือผู้มีเครื่องยึดของใจมีหลักใจมีธรรมเป็นเครื่องยึดเพราะใจก็ต้องมีที่พึ่ง ร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเรือนกายเรือนใจเรือนกายได้แก่สิ่งอาศัยภายนอกเช่นบ้านเรือนอาหารเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้เป็นต้นเป็นที่อาศัยของใจส่วนธรรมคือคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์หรือเป็นนามธรรมนี่เป็นที่ยึดของใจเป็นอารมณ์ของใจใจมีหลักยึดคือธรรมธรรมเป็นที่พึ่งของใจชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งทั้งสองอย่างคือมีทั้งทางกายมีทั้งทางจิตใจนี่ผู้สรุปความลงแล้วผู้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดของใจชื่อว่าเป็นผู้ได้เปรียบกับผู้ไม่มีศาสนาเฉลยเพราะผู้ไม่มีศาสนาเฉลยนั้นก็ชักจะแน่ใจไปในทางที่ว่าความสำคัญทางจิตใจไม่มีนามธรรมที่จะเป็นสาระสำคัญเพื่อจิตใจไม่มีมีตั้งแต่ด้านวัตถุที่เป็นที่ยึดของกายและทั้งของใจด้วยใจจึงมีความสนใจไปกับด้านวัตถุโดยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้วัตถุพาเจริญก็จิตใจก็เข้าใจว่าเจริญวัตถุพาเสื่อมจิตใจก็เสื่อมโลกจะเจริญก็หมายถึงวัตถุมีความเจริญขึ้นเช่นตึกรามบ้านช่องโลกเสื่อมก็คือสิ่งเหล่านี้เสื่อมไปการทำมาหาเรื่องชีพไม่สะดวกสบายก็เรียกว่าโลกมันเสื่อมไปส่วนจิตใจไม่ได้คำนึงว่าเสื่อมหรือเจริญอย่างไรเมื่อจิตใจไม่มีศาสนาแล้วต้องเสื่อมอยู่วันยั่งคำแต่ผู้ไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องวัดจึงไม่ทราบว่าจิตใจเสื่อมหรือเจริญยังไงเพราะจิตใจวิ่งตามด้านวัตถุเสียหมดไม่มีโอกาสที่จะทราบได้ว่าโลกนั้นมีอยู่สองโลกโลกภายในโลกภายนอกด้านวัตถุและนามธรรมคือจิตใจไม่มีทางทราบได้ทราบได้แต่ด้านวัตถุอย่างเดียวจึงถือเอาเรื่องของโลกคือด้านวัตถุนั้นเป็นความเจริญของทั้งทางร่างกายความเป็นอยู่และทางจิตใจใจจึงไปยึดไปถือกับสิ่งนั้นจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นที่พึ่งของใจมีด้านวัตถุเท่านั้นแล้วก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะเอาด้านวัตถุเป็นสาระด้านวัตถุเป็นที่พึ่งของใจเมื่อถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นร่างกายของเราทรุดโทรมเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมากเพราะใจของเราอยู่กับร่างกายเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นตัวของเราทั้งหมดไม่ได้เข้าใจว่าจิตเป็นจิตกายเป็นกายแต่เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นความรู้สึกไม่ได้เป็นเช่นนี้จึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากกว่าคนที่มีธรรมภายในใจคนนิ่มที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดภายในใจเพราะใจไปอยู่กับวัตถุใจไปอยู่กับโลกโลกพาเจริญก็เจริญโลกพาเสื่อมก็เสื่อมคือวัตถุพาเจริญก็เจริญสังคมพาเจริญก็ว่าเจริญสังคมจะเดือดร้อนเพียงไรก็ตามเมื่อสังคมนิยมอย่างนั้นก็ถือว่าโลกเจริญทั้งที่เดือดร้อนอยู่ด้วยสังคมที่โลกนิยมนั่นแหละเพราะความนิยมกันนี่มันนิยมได้ทุกแง่ทุกมุมอะไรแล้วก็ตามนิยมกันได้หมดขอแต่ความชอบใจมีในอันใดอันนั้นจะดีไม่ดีไม่คำหนึ่งถือเป็นความชอบเป็นความถูกต้องดีงามเป็นความเจริญขึ้นมามีเรื่องของวัตถุเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจก็หาหลักยึดไม่ได้ตลอดไปจะเป็นคนรู้คนฉลาดแหลมคมขนาดใดก็ตามจะเป็นผู้มีฐานะดีเพียงไรก็ตามหรือยากจนเพียงไรก็ตามจะต้องหาหลักยึดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะไม่มีอะไรเป็นหลักยึดนอกจากวัตถุผู้ที่มีวัตถุมากมายเป็นหลักยึดนั้นก็ยึดในทางที่ผิดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นของเราเสียหมดร่างกายก็เป็นเราอะไรเป็นของเราเสียหมดส่วนเราจริงๆมองไม่เห็นเพราะไม่ได้สนใจไม่รู้ไม่เข้าใจนี่จึงเจริญก็เจริญแบบลอยๆแบบตามความต้องการมันหมายไปเฉยๆแต่เวลาความเสื่อมนั้นเสื่อมจริงๆเสื่อมภายในจิตใจเกิดความเดือดร้อนจริงๆจนกระทั่งผลสุดท้ายเอาตัวไปไม่รอดหาหลักยึดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนวัตถุสิ่งของเงินทองก็เลยกลายวุ่นไปตามๆกันกับใจที่วุ่นดวงนั้นนี่ผิดกันอย่างนี้คนที่มีศาสนากับคนไม่มีศาสนาผิดกันที่ตรงนี้ ทีนี้เราแยกออกมาถึงคนที่นับถือพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีจิตภาวนาเป็นต้นจะแตกต่างกันอยู่มากมายก่ายกองกับผู้ถือศาสนาทั่วไปและผู้ไม่ถือศาสนาเลยเพราะเหตุไรเพราะศาสนาท่านสอนหลายชั้นหลายภูมิชั้นใดควรที่จะปฏิบัติภูมิใดที่ควรจะปฏิบัติทำขั้นใดท่านก็สอนเช่นคนยังไม่เคยรู้จักการทำบุญให้ทานซึ่งเป็นฐานแห่งความดีในเบื้องต้นท่านก็สอนให้รู้จักการทำบุญให้ทานรักษาศีลเนี่ยนี่ก็เป็นความดีแต่ละอย่างอย่างซึ่งเป็นสาระของใจด้วยกันทั้งนั้นนี่เป็นขั้นหนึ่งของสาระคือหลักใจที่พึ่งของใจและสอนให้ยึดพระพุทโธธรรมโมสังโฆนี่ก็เป็นนามธรรมอันเลิศซึ่งเป็นหลักของใจได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็เจริญจิตตภาวนาเช่นกำหนดพุทโธเป็นต้นไว้ภายในจิตในขณะที่ภาวนาหรือจะไปไหนมาไหนให้จิตมีความระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆมีพุทโธเป็นต้นก็ชื่อว่าจิตมีหลักยึดอยู่ตลอดไปตามขณะที่ตนระลึกได้หากว่าจะคลาดเคลื่อนไปบ้างเผลอไปบ้างในบางการบางเวลาแต่ก็ยังทราบอยู่ว่าที่พึ่งของใจคือพุทโธเป็นต้นนะผิดกันกับคนที่ไม่มีศาสนาเลยไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นที่ยึดเป็นหลักของใจจิตคว้าอยู่ตามโลกตามนิสัยตามด้านวัตถุต่างๆกว้างแคบเพียงไรจิตกระจายไปหมดแต่หาตัวจริงไม่ได้นี่ผิดกันที่ตรงนี้อันนี้การบำเพ็ญทางจิตใจที่เรียกว่าสรณะเข้าไปโดยลำดับในเบื้องต้นเราก็กำหนดภาวนาดังที่ว่านี้เพื่อเป็นอารมณ์ของใจเพื่อใจจะได้ยึดทำนั้นเป็นอารมณ์แล้วปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในขณะที่บำเพ็ญภาวนาที่ท่านเรียกว่าใจสงบพอใจสงบแล้วก็ปรากฏเห็นความแปลกประหลาดภายในใจของตนเองในขณะที่ใจสงบเพราะความสงบของใจก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าใจหายยุ่งซึ่งเคยยุ่งมาแต่ก่อนด้วยอารมณ์ต่างๆในขณะนั้นไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามารบกวนใจเลยมีแต่ความสงบแน่วแน่แล้วปรากฏเป็นความสุขเย็นใจอ่อนโยนขึ้นภายในจิตใจของตนนี่เป็นเครื่องสะดุดใจอันหนึ่งที่จะให้ผู้ได้รับผลจากการภาวนาของตนนั้นมีแก่ใจมีความกระหยิ่มมีความดุจดื่มในอันที่จะบำเพ็ญตนให้ปรากฏผลมากขึ้นไปกว่านั้นโดยลำดับทีนี้ความภาคเพียรก็ย่อมมีขึ้นไปโดยลำดับเพราะความพอใจเป็นสาเหตุซึ่งเนื่องมาจากได้เห็นผลเป็นสำคัญใจก็ได้รับความสงบสุขเย็นขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏเป็นตัวของตัวขึ้นมาเรื่อยๆต่างจากด้านวัตถุนะแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่ก็ตามใจกับร่างกายจะไม่เป็นอันเดียวกันเลยในความรู้สึกเด่นชัดขึ้นโดยลำดับว่ากายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งในขณะที่ใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านวุ่นวายกายก็เป็นกายอยู่เช่นนี้แต่เป็นอาการของจิตที่แสดงตัวขึ้นมาในทางที่ไม่ดีก็พยายามแก้ไขความไม่สงบของใจซึ่งเป็นความวิปริตผิดปกติธรรมดาจนกระทั่งจิตก้าวเข้าสู่ความสงบได้ก็เห็นชัดเจนว่าความกำเริบของจิตเป็นเช่นนี้การระงับดับความกำเริบได้ด้วยบทธรรมด้วยวิธีการเช่นนี้เป็นอย่างนี้ผลปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาเพราะวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้นี่ย่อมเห็นได้ชัดนี่เป็นขั้นหนึ่งหนึ่งที่อธิบายมาถึงเรื่องสรณะของจิตคือจิตสร้างที่พึ่งสำหรับตัวเองพูดง่ายๆพูดกันอย่างนี้สร้างที่พึ่งภายนอกก็ได้สร้างเต็มสติกำลังความสามารถมาโดยลำดับเช่นสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องสร้างที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยอะไรหามาเพื่อบำรุงรักษาร่างกายให้เป็นไปตามความจำเป็นที่ท่านต้องการซึ่งมีอยู่ทั่วโลกดินแดนจะหลีกเว้นกิจการงานนี้ไปไม่ได้นี่เป็นความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ความจำเป็นที่เกี่ยวกับด้านจิตใจก็บำเพ็ญดังที่กล่าวมานี้ใจก็ได้สั่งสมความดีอันเป็นสาระของตนขึ้นโดยลำดับดับจนกระทั่งสาระสำคัญกับใจนั้นแยกกันไม่ออกปรากฏได้อย่างชัดเจนว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่จิตเป็นจิตน่ะ เมื่อได้แยกถึงขนาดได้ทราบชัดว่าจิตเป็นจิตแล้วจิตต้องเด่นจิตต้องชัดเจนภายในตัวเองจากสิ่งทั้งหลายไม่เป็นอันเดียวกันเมื่อเราพยายามสร้างความสงบของจิตให้มากเพียงไรความแสดงออกของจิตในอาการต่างๆเราก็จะทราบไปในขณะเดียวกันว่าแสดงออกในทางถูกหรือทางผิดถ้าเป็นทางผิดก็รีบแก้ไขทันทีถ้าเป็นทางถูกก็ส่งเสริมให้มีความเย็นขึ้นด้วยอุบายเช่นนั้นเช่นนั้นนี่คือการสร้างฐานของจิตการสร้างที่พึ่งของจิตด้วยอำนาจแห่งธรรมหรือด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมีจิตตภาวนาเป็นต้นสร้างโดยลำดับพิจารณาแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนจิตมีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความติดพันกับสิ่งใดพยายามแยกสิ่งนั้นกับจิตแยกจิตกับสิ่งนั้นเทียบเคียงกันให้ได้สัดได้ส่วนจนเป็นที่เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วปล่อยวางกันเข้ามาเป็นลำดับยิ่งเป็นการสร้างจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงจากตัวเองขึ้นเป็นชั้นชั้นนี่มีเป็นอย่างนี้การสร้างจิตแล้วสร้างเท่าไรสติปัญญาสร้างด้วยสติปัญญาสร้างมากเท่าไรสติปัญญายิ่งแตกฉานเฉลียวฉลาดรอบตัวทันกับอาการของจิตที่แสดงออกจะไปหลงในแง่ใดมุมใดแม้ที่สุดความคิดความปรุงของตนหลอกลวงตนด้วยวิธีใดก็ทราบก็ใช้สติปัญญาตามต้นหรือแก้ไขความจอมปลอมของสังขารคือความคิดปรุงต่างๆหรือสัญญาความหมายต่างๆอันเป็นเรื่องหลอกลวงตนเองนั้นให้หายไปโดยลำดับมีแต่สติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองสิ่งเหล่านี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปมีหลักฐานมั่นคงเข้าไปเป็นชั้นๆนอกจากนั้นแล้วยังจะสามารถทราบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนรอบด้านเฉพาะอย่างยิ่งคือขันธ์5นั่นขันธ์5มีอะไรขันธ์5นี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะตามหลักธรรมดาของสามัญทั่วไปแล้วขันธ์5กับเรามันเป็นอันเดียวกันขันธ์5กับคนมันเป็นอันเดียวกันคนกับขันธ์5เป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกใจกับขันห้าจึงเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะไม่สนใจจะแยกเหตุไรถึงไม่สนใจจะแยกเพราะไม่รู้วิธีจะแยกวิธีจะแยกวิธีจะที่คลายสิ่งนี้ให้ทราบตามความเป็นจริงของมันเมื่อมีสติปัญญาขึ้นมาโดยลำดับตามครูอาตามอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนและตามวิธีการของเราที่เคยบำเพ็ญมาเราก็มีทางทราบได้โดยลำดับเพราะฉะนั้นเรื่องขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาที่จะแยกแยะให้เห็นตามความจริงของมันตามที่มันมีจริงอยู่โดยลำพังของมันเองนอกจากเราไปยึดถือมันเท่านั้นให้เห็นอาการเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้นอันใดจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันเช่นรูปประขันของเรารูปขันธ์แสดงอาการผิดวิปริตผิดธรรมดาไปอย่างไรเช่นเจ็บที่นั่นปวดที่นี่ขึ้นมาเราก็ทราบว่ารูปขันธ์อันนี้มีความผิดปกติจึงสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาจากความผิดปกติของตนนั่นการสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ที่เขาแสดงตัวของเขาต่างหากเราเป็นแต่เพียงผู้รับทราบความผิดปกติของร่างกายและความแสดงขึ้นแห่งทุกขเวทนามากน้อยไม่หลงไหลไปตามอาการของมันที่แสดงขึ้นจะเป็นทุกขเวทนามากน้อยเพียงไรก็ทราบชัดว่านั้นคือทุกขเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นสัญญาจะสำคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนว่าอันไหนเป็นเรามันก็แก้กันด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันสุดท้ายสังขารที่ปรุงขึ้นมาเจ็บที่นั่นที่นี่มันก็ไม่มีพิษมีสงสัญญาที่หมายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีพิษมีสงเพราะสติปัญญาครอบหัวมันอยู่แล้วเนี่ยหรือวิญญาณก็เพียงรับทราบเท่านั้นมันก็ดับไปเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมันก็มีทางที่จะดับไปของมันเช่นเดียวกันมันจะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรก็มีทางที่จะดับตามความปรากฏของมันซึ่งเป็นคู่กันเนี่ยสุดท้ายก็ทราบกันได้อย่างชัดเจนคือทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณอันเป็นอาการ ทั้ง5นี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งๆต่างหากจากใจที่เป็นธรรมชาติของตัวเองนี่แยกแยะกันได้โดยลำดับนี่คือการสร้างที่พึ่งสร้างหลักให้แก่จิตใจอันไหนที่เป็นสิ่งจอมปลอมจะมีมากน้อยเพียงไรแทรกสิงอยู่ภายในใจปัญญาสามารถแยกแยะคลี่คลายออกได้หมดโดยลำดับลำดับตามอำนาจของสติปัญญาที่มีกำลังไม่หยุดยั้งในการคลี่คลายในการแยกแยะสุดท้ายก็กระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดที่จะกระแทรกสิงจิตใจได้แม้แต่จิตแท้เองซึ่งมีกิเลสอันสำคัญแทรกอยู่ภายในนั้นก็ยังสามารถทราบได้อีกไม่เพียงแต่ขันธ์5ซึ่งเป็นของหยาบๆเท่านี้แม้แต่จิตกิเลสที่ละเอียดที่สุดซึ่งไปนอนจมอยู่ภายในจิตไม่อาจที่จะมองเห็นตัวได้เลยปัญญาก็สามารถสอดแทรกแยกออกได้จนไม่มีอะไรเหลือกระจายออกไปตามธรรมชาติของมันสติปัญญากันกรองออกให้หมดเหลือแต่จิตที่หมดจดบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละคือที่พึ่งของใจอันเอกไม่มีอันใดที่จะเอกยิ่งไปกว่านี้แล้วพระพุทธเจ้าถึงทำขั้นเอกก็คือถึงทำขั้นนี้แหละขั้นที่ซักฟอกสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายเป็นมลทินทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือที่พึ่งอันเอกไม่มีที่พึ่งใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนจิตที่ได้สร้างที่พึ่งให้ตนเองโดยหลักธรรมชาติไม่พึ่งอะไรทั้งนั้นเป็นที่พอใจเป็นที่พอตัวนี่แหละคือเมืองพอเมื่อถึงเมืองพอนี่แล้วไม่ต้องพึ่งอะไรส่วนธาตุขันธ์ก็พึ่งไปอาศัยกันไปตามการตามเวลาทั้งๆที่เราก็ทราบได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาของเราว่าอาศัยกันไปตามการตามเวลาทั้งนั้นเท่านั้นส่วนความดีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามารวมตัวเข้ามาสู่ที่จิตใจเป็นเครื่องแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เป็นมลทินที่เรียกว่าบาปทั้งหลายออกหมดจากใจด้วยความดีทั้งหลายเหล่านั้นสุดท้ายก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้นล้วนน่ะคำว่าบุญก็หมดปัญหาไปจริงคำว่าบาปก็หมดปัญหาไปเพราะใจเลยแล้วจากคำว่าบุญซึ่งเป็นตัวสมมติอันหนึ่งในทางที่ดีและจากคำว่าบาปซึ่งเป็นตัวสมมุติอันหนึ่งในทางที่ต่ำหรือในทางที่ไม่ดีจิตหมุนตัวเป็นกลางเข้าถึงธรรมชาติที่กลางเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นทางดำเนินนี่สุดท้ายกับปฏิปทาอันเป็นตัวเหตุมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็ทรงจิตให้ถึงความบริสุทธิ์เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติของตนเป็นธรรมอันเอกนี่คือที่พึ่งอันเอกซึ่งเกิดขึ้นได้หรือได้มาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมมีศาสนาเป็นหลักอันใดภายในจิตใจเพราะฉะนั้นคนที่ถือศาสนากับคนไม่นึกนับถือศาสนาคนปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรมจึงมีความผิดกันอยู่มากมายและได้เปรียบกันดังที่กล่าวมาฉันขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนบรรดาที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของตนคำว่าที่พึ่งไม่ว่าจะขั้นใดก็ตามอันเกิดจากคุณงามความดีจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วแต่ผู้เดียวไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสรรปันส่วนไปได้เป็นก็ตามตายก็ตามความดีอันนี้แลจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปเกิดในสถานที่ดีคติที่งามการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี
15: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับพอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนไปจนถึงเวลาประมาณ6 นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคาดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้พรปวีช่อชูวงแพ้มือหนึ่งของโลกหยุดเส้นทางรอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเบอร์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิติ์จักรินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวนดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในพระ

พลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลำดับที่2นางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีลำดับที่3นางสาวสุภลักษ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยลำดับที่4คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและปฏิมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025วอล์กฟอร์ฮาร์ทเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยลำดับที่2 นายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษณ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยลำดับที่2นางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยลำดับที่3นายพชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสุติผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

0: ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทัฟเฟิลชาวโลกครั้งที่26สมทบทุนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ุญญังปัสสุตังอิทังสัมเปปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายะนะวาจายะวจีรสาวะบุตเถปุคคะปะกะตังยะยังบุตโตปะติระนังอัตติยันตังกาลันตะเรสังวะริตุมะบุตเ
2: ถอันนมยังธัมมานุสตินยังกะโรมะเส
0: วะคะโตภะคะวะ

ธัมมยังสังฆานุสติเนยะ

0: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
1: ยาวาเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหาสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโก

0: อย่าประมาทหน้าที่ของตนคือการชำระกิเลสทุกประเภทเป็นภัยทั้งนั้นโลกที่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ทั่วดินแดนแห่งโลกธาตุนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกิเลสนี้เท่านั้นเป็นตัวเหตุตัวทำลายสำคัญมากไม่ว่าแต่มนุษย์เราสัตว์ก็หมุนติ้วไปตามเรื่องของสัตว์เพราะกิเลสผันหัวใจสัตว์ให้ดิ้นโดนโคลนกวายไปตามเพศหรือภพชาติของตนไม่เป็นเพียงมนุษย์เราเท่านั้นสัตว์โลกนี้หาที่ชุ่มเย็นไม่ได้เลยกามภพรูปภพอรูปภพทั้งสามภพนี้เป็นแหล่งแห่งกองฟืนกองไฟที่เกิดความเผาไหม้ไปจากกิเลสคือราคะกิโทสะกิโมหะกิสามประเภทนี้รุนแรงมากสัตว์โลกมองไม่เห็นสัตว์โลกไม่รู้สัตว์โลกไม่สนใจมีแต่ดีดดิ้นไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านี้ผลักดันหรือกดขี่ข่มเหงข่มเหงให้เป็นไปเท่านั้นไม่มีสัตว์ตัวใดรายใดที่จะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยไม่สนใจคิดเพราะไม่มีใครแนะนำสั่งสอนให้รู้ก็มีมีผู้แนะนำสั่งสอนให้รู้แล้วแต่ไม่ได้สนใจเท่าที่ควรเหมือนกับความสนใจในกิเลสก็มีเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงสนุกทำหน้าที่ของตนบนหัวใจสัตว์ตลอดมาและยังจะเป็นไปตลอดไปอีกเช่นเดียวกันนี้ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะลดหย่อนผ่อนตัวลงเมื่อไหร่เพราะสัตว์โลกมันก็เคลิ้มหลับไปด้วยความถูกกล่อมของกิเลสประเภทต่างๆมาตลอดและจะเป็นไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุดยุติเนี่ยที่น่าสลดสังเวชมากไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นที่รู้เรื่องรู้ราวของสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีจนถึงขนาดที่ว่าท่อพระทัยในการที่จะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นไปจากทุกข์แม้จำนวนน้อยก็ตามเพราะไม่มีใครสนใจอยากจะออกจากทุกข์นอกจากเบิร์นใส่ทุกข์ด้วยความพอใจของตนโดยไม่ทราบว่าอะไรคือทุกข์อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์มีแต่ความดิ้นรนกระวนกระวายยื้อแย่งแข่งดีกันโดยวิธีการต่างๆจนถึงกับการทำลายกันใหแหลกเหลวผลปี่ไปจะเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เป็นเพราะธรรมชาตินี้บีบบังคับให้เป็นไปโดยไม่รู้ตัวว่ามันถูกมันบีบบังคับไปนี่แหละพวกเราที่เป็นนักบวชถ้ามาเห็นโทษสิ่งเหล่านี้แล้วก็หมดทางอันนี้เป็นโทษที่สุดในโลกแห่งภพสัตว์ทุกประเภทภพก็ออกมาจากธรรมชาตินี้ตั้งต่ำขึ้นมาเป็นภพเพื่อเป็นที่บรรจุของกองทุกข์ทั้งหลายจนกระทั่งวันตายตายไปแล้วก็บรรจุอยู่ที่จิตอีกสาเหตุของมันที่จะให้เกิดความทุกข์พาให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดในที่นั่นที่นี่เพื่อแบกหามกองทุกข์ไม่ใช่เรื่องอันใดมีอันเดียวนี่เท่านั้นโลกจึงเกิดความเดือดร้อนกันวุ่นวายวุ่นวายกันมากมายก่ายกองเราอย่าพูดเพียงโลกเมืองไทยเราทั่วโลกดินแดนสามแดนโลกธาตุนี้เป็นพอๆกันหมดตามประเภทของตนของตนเท่านั้นสัตว์รายใดที่ไม่ได้เสวยกรรมไม่มีในโลกนี้เสวยกรรมเพราะอำนาจของกิเลสมันผลิตขึ้นมาให้ทำกรรมคือมันผลิตขึ้นมาตัวที่จะให้ทำกรรมก็กิเลสนั่นเองผิดตัวขึ้นมาหนุนให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมเมื่อทำลงไปแล้วก็เป็นวิบากตวัดไปอีกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากส่วนที่จะ บันดลบันดาลหรือบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายให้ทำคุณงามความดีเพื่อหลุดพ้นไปจากอำนาจของมันนี้ไม่มีทางมีแต่หมุนติ้วเข้าสู่กงจักรคือวัฏวนนี้ทั้งนั้นนี่แหละที่เป็นน่าสลดสังเวชมากที่สุดผมก็เทศสอนหมู่เพื่อนมาก็เป็นเวลานานแต่ก่อนก็ทำหน้าที่การงานได้แนะนำสั่งสอนอบรมได้แม้ไม่มากก็ยังพอแนะนำสั่งสอนมาทุกวันนี้กำลังวังชาทุกสิ่งทุกอย่างอ่อนไปหมดแล้วไม่มีกำลังที่จะแนะนำสั่งสอนหรืออบรมเพื่อนฝูงตลอดถึงประชาชนญาติโยมให้พอรู้เนื้อรู้ตัวบ้างก็ยิ่งเป็นห่วงมากขึ้นโดยลำดับเพราะโลกนี้ไม่มีความสงบเลยด้วยอำนาจแห่งฟืนไฟของกิเลสมันเผาไหม้ตลอดเวลาหาความอ่อนตัวลงไม่ได้ก็คือกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนตัวถ้าเป็นเครื่องยนต์กลไกเราทั้งหลายส่วนมากก็ว่าเครื่องสึกหลอบ้างหมดน้ำมันบ้างอุปกรณ์ต่างๆไม่ครบไม่พอบ้างแล้วก็ก้าวเดินงานไปไม่ได้พักงานบ้างหยุดงานบ้างส่วนกิเลสไม่มีคำว่าอย่างนี้มีสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือชนิดใดอันเป็นเครื่องเผาผันสัตวโลกให้หมุนไปตามอำนาจของมันนี่สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่แม้ที่สุดเราเดินจงกรมอยู่มันก็หมุนอยู่ในตัวของมันเองเผลอเมื่อไรเป็นเอาไปกินเมื่อนั้นหากเราไม่รู้ที่ว่าขาดสตินั่นแหละมันตัดให้ขาดไม่ใช่เรื่องอะไรกระแสของกิเลสตัดสติให้ขาดแล้วก็ลากจิตไป5ทวีปเราก็ไม่รู้เมื่อตัดให้ขาดจากสติแล้วก็ลากจิตไปให้คิดตั้งแต่เรื่องของมันนั่นแหละไม่ใช่คิดเรื่องอื่นนะคิดเรื่องวัฏวนวัฏจักรนี่ทั้งนั้นหมุนติ้วกันไปกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าอ่อนกำลังวังชาเพราะความคิดปรุงดิ้นไปตามกิเลสเหล่านี้มีแต่หมุนไปเรื่อยๆความอ่อนตัวไม่เคยมีในกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นวัฏจักรนี้จึงหมุนไปตลอดใครจะว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์สักเท่าไหร่ก็ตามอันนั้นมันเป็นกลอุบายของกิเลสที่จะหลอกสัตว์โลกให้จมอีกเช่นเดียวกันไม่ใช่อะไรหลอกนะถ้าว่าไม่เป็นเครื่องหลอกแล้วใครจะเกิดตายมากจริงกว่าสัตว์โลกแต่ละรายละรายนี้เอามาแข่งขันกันไม่ได้เรื่องภพเรื่องชาติเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี้มีมากด้วยกันแล้วกิเลสมันเอาคำว่าศูนย์มาจากไหนสัตว์ทั้งหลายตายจมกันอยู่ตลอดเวลานี้ก็เพราะอำนาจแห่งกิเลสพาให้หมุนเวียนเพื่อความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองแล้วสัตว์โลกนี้ตายศูนย์ได้ยังไงคำว่าศูนย์นี้มันก็มีเงื่อนสำคัญที่มันจะคอยได้จากอันนี้อย่างเต็มเป่าของมันก็คือว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีความเชื่อว่าตายแล้วศูนย์แล้วย่อมทอดอะไรตายอย่างในการทำความดีทั้งหลายความดีไม่สนใจแต่ความชั่วนั้นเป็นไปเพราะความอยากที่กิเลสเปิดทางไว้แล้วให้ทำตามความชอบใจพอตายแล้วก็หมดสาระคุณประโยชน์อะไรไม่มีใครมารับเสวยผลแล้วอยากทำอะไรก็ทำไปความว่าอยากทำอะไรก็ทำไปนั่นคือทางเดินอันโล่งของกิเลสเปิดไว้แล้วนี่แหละที่มันปิดบังทั้งๆที่สัตว์ทั้งหลายก็ตัวมันเองพาเกิดแก่พาให้เกิดแก่เจ็บตายแล้วมันก็มาบอกว่าตายแล้วศูนย์ไม่ได้เกิดอีกนี่มันกินหลายชั้นมากทีเดียวเรื่องกิเลสหลอกสัตว์โลกนี่หมุนแล้วน่าสลดสังเวชนะเปิดเข้าไปสิภาคภาวนาเท่านั้นที่จะเห็นตับเห็นปอดกิเลสทุกประเภทไม่มีภาคใดเหนือภาคภาวนาไปได้กงแนวก็ไปสู่อริยสัจนั่นละวงกงจักรอยู่ตรงนั้นถ้าจิตได้เข้าหมุนตัวเข้าสู่วงอริยสัจแล้วมรรคปฏิปทาเป็นเครื่องหมุนติ้วใส่สมุทัยสัตว์ทุกข์สัตว์ขาดสะบั้นลงไปไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลย นั่นเห็นชัดเจนมาก 100% เพราะว่างหมดไม่มีสิ่งใดเงื่อนใดที่จะมาสอดสายหรือมาขัดมาแย้งจิตดวงนี้เพื่อให้เอ็นเอียงไปในทางใดอีกแล้วไม่มีโล่งหมดว่างหมดว่างอะไรเพราะตะก่อนกิเลสมันมืดทำให้มืดมิดปิดตามองเห็นอะไรไม่ชัดและมองไม่เห็นเมื่อกิเลสม้วนเสือลงไปหมดแล้วโล่งไปหมดอะไรที่จะมาเป็นเงื่อนต่อให้เกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกอะไรที่จะมาเป็นเงื่อนต่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงต่อไปอีกอะไรที่จะมาเป็นเงื่อนต่อให้เกิดราคะตัณหาซึ่งเป็นแนวทางเดินของกิเลสทั้งนั้นต่อไปอีกไม่มีเลยขาดสะบั้นลงไปหมดนี่แหละองค์อริยสัจจึงเป็นธรรมที่สำคัญมากผู้ที่เข้าถึงในจุดนี้แล้วเป็นอันว่าหมดความสงสัยโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่จะมาสงสัยอีกต่อไปแล้วผู้ปฏิบัติเราเท่านั้นที่จะสามารถทราบในสิ่งเหล่านี้ได้เท่าแก่มาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนเฉพาะอย่างยิ่งคือเพื่อนฝูงที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันมันโง่เง่าเต่าตุ่นเอามากจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องวิทยาอาการที่จะแก้กิเลสนี้รู้สึกว่าเซ่อซ่าเอามากทีเดียวเนี่ยวิตกวิจารกับหมู่กับเพื่อนมากก็เพราะอันนี้เองเรื่องกองทุกข์ทั้งวันนี้คือกิเลสเป็นผู้สร้างขึ้นมาให้พากันทราบไว้ไม่มีอะไรในโลกนี้สร้างกองทุกข์ขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับเสวยตลอดมาทุกวันนี้และจะตลอดไปนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นผู้สร้างความทุกข์ความทรมานให้สัตว์โลกสร้างอยู่ในหัวใจเวลานี้ก็ไม่ใช่อะไรมีแต่กิเลสทั้งนั้นสร้างตลอดเผลอก็สร้างเนี่ยสร้างให้เผลอสร้างให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดไม่หยุดไม่ยั้งมีแต่เรื่องกิเลสสร้างตัวขึ้นของมันทั้งนั้นนี่จึงน่าสลดสังเวชเอามากนะอะไรโลกไหนที่มีความสุขในโลกนี้โลกเรือนจำแห่งกิเลสที่ครอบงำเอาหัวใจสัตว์ไว้นี้มุมไหนเป็นมุมที่มีความสุขความสบายบ้างตามที่ความคาดคิดด้นเดาของสัตว์โลกหรือของโลกที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลาไม่จืดจางความหวังนี่มีมากแต่หวังลมๆแรงๆนั่นสิไม่ได้มาดูจุดสำคัญที่จะแก้ไขให้เบาบางแห่งกองทุกข์ทั้งหลายออกจากตัวเองจึงมีตั้งแต่แบกกองทุกข์แบกกองทุกข์อันนี้หนักมากนะธรรมพระพุทธเจ้ามีอยู่ชาวพุทธเราก็ว่านับถืออยู่ถึงขนาดนี้เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเพราะอำนาจของกิเลสมันผิดขึ้นมาไม่ได้เบาบางไปบ้างเลยยิ่งหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันความโลภก็มากขึ้นทุกวันเพราะกิเลสเสริมให้โลภโลภไม่มีประมาณโลภจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีประมาณราคะตัณหาก็เหมือนกันประหนึ่งว่าราคะตัณหานี้ไม่เคยมีในหัวใจสัตว์ไม่เคยมีในเขาในเราจึงพากันตื่นเต้นเอาเสียจนจะเป็นบ้าสดๆร้อนๆอยู่แล้วก็มีเป็นไปแล้วก็มีเพราะอำนาจของราคะตัณหามันรุนแรงเนื่องจากมีสิ่งที่มาเสริมมันความเสริมมันก็คือความกว้านหามาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีเมืองพอนี่แหละโลกทั้งหลายจึงได้ร้อนถ้าธรรมดาแล้วไม่ร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ระงับดับมันพอเป็นไปได้ไม่รุนแรงเวลาศาสนาเจริญสิ่งเหล่านี้มันก็มีแต่มันไม่แสดงตัวเพราะอำนาจของธรรมครอบหัวมันไว้มีผัวมีเมียมีลูกมีเต้ามีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องปกครองบังคับกันไม่ได้ลามปามลุกลามไปเหมือนอย่างทุกวันนี้ทั้งที่ว่าเราก็เป็นชาวพุทธศาสนาก็มีแต่ไม่ได้สนใจกับศาสนาเท่าที่ควรพอที่จะระงับดับสิ่งเหล่านี้ลงไ มันจึงได้รุนแรงขึ้นไปโดยลำดับลำดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายให้เน้นหนักลงจุดนี้ให้มากนะราคะตัณหานี่เป็นตัวรุนแรงมากที่สุดการแก้กิเลสประเภทใดก็ตามไม่ได้แก้ยากเหมือนราคะตัณหาอันนี้รุนแรงมากแม้ที่สุดไม่แสดงออกมาภายนอกมันก็แสดงอยู่ภายในตัวของมันลึกๆนั่นแหละหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในตัวของมันนั่นแหละจากนั้นมาก็แสดงออกทางกิริยามารยาทอันเป็นความหยาบโลนไปเรื่อยๆเรื่องของกิเลสไม่ใช่เป็นของละเอียดละออเป็นของหยาบโลนมากที่สุดมันแสดงออกในอากัปกิริยาใดความคิดใดจึงเป็นความคิดที่หรืออากัปกิริยาที่หยาบโลนมากที่สุดทำตัวให้ไหวไปเลยเนี่ยผู้ปฏิบัติจะต้องเน้นหนักในจุดนี้ให้มากอย่าระวังอะไรมากยิ่งกว่าราคะตัณหารูปก็จะเป็นรูปอะไรรูปเพื่อราคะตัณหาเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเพื่อราคะตัณหาไม่ได้เพื่ออะไรนะราคะตัณหาตัวเดียวนี่เที่ยวกว้านเอาหมด3แดนโลกธาตุนี้เป็นตัวเจ้าอำนาจครอบไว้หมดทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อธรรมชาตินี้ได้สิ้นสุดลงไปจากหัวใจเรียกว่าม้วนเสื่อลงไปแล้วไม่มีอะไรแสดงที่จะมากวนใจให้เป็นอย่างที่เคยเป็นมามีธรรมชาตินี่เท่านั้นที่รุนแรงแข็งตัวมากที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกมาจากอันนี้เป็นแนวหน้าหรือเป็นผู้นำโดยที่เราไม่รู้พอผ่านอันนี้ไปแล้วไม่ได้มีถึงว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราก็ตามอวิชชาเพียงเป็นพื้นฐานเท่านั้นไม่ได้แสดงตัวอะไรตัวนี้เป็นตัวออกสนามรบจึงได้เคยเทียบว่าอวิชชานั้นเป็นเหมือนพื้นแผ่นดินเหล่านี้ส่วนราคะตัณหานี่เหมือนสิ่งเพาะปลูกหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากพื้นแผ่นดินนี้เต็มแผ่นดินจนมองหาแผ่นดินไม่เห็นเลยมีแต่ธรรมชาตินี้ปกคลุมหุ้มห่อไปหมดนี่แหละอำนาจของตะกิเลสราคะตัณหาตัวนี้มันปกคลุมหุ้มห่อไปหมดอย่างนี้แหละมันมีอยู่ในจิตใจจึงหาความสุขไม่ได้นักบวชเราถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ระงับแล้วหาความสุขไม่ได้นะเราจะเอาความสุขด้วยการอยู่การกินการหลับการนอนเพราะไม่ได้ซื้อขายทำไร่ทำนาเหมือนชาวบ้านเขานั่นว่าเป็นความสุขไม่มีทางยิ่งกินอิ่มเท่าไรฉันอิ่มฉันมากเท่าไรมันยิ่งดีดยิ่งดิ้นสนุกดีดสนุกดิ้นควรจะของอยู่ภายในจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้ยิ่งกว่าหมาขี้เรื้อนนี่แหละตัวราคะตัณหาเนี่ยตัวสำคัญมากจึงต้องเอาให้รุนแรงไม่มีทางเว้นว่าผ่อนหนักผ่อนเบากันเอาให้หนักตลอดไม่หนักไม่ได้ตัวนี้รุนแรงมากฉลาดแหลมคมหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมร้อยสรรปันคมมากทีเดียวมองไม่ทันนักปฏิบัติให้เอาลงจุดนี้ให้มากนะจุดนี้แหละเป็นจุดที่พาให้พระเราเสียก็เพราะจุดนี้เองตัวนี้ลากไปลากไปสุดท้ายก็จมเพราะมันจมเพราะมันจนได้นั่นแหละแต่ไปมีความคุ้นสนิทกับมันไม่ได้นะตัวนี้เป็นไฟเผาได้ทั้งเป็นนี่แหละให้พากันระมัดระวังผมนวิตกวิจารยิ่งมีเครื่องส่งเสริมมากมายก่ายกองเข้าทุกวันหนาแน่นไปด้วยอันนี้แหละที่จะก่อฟืนก่อไฟเผาโลกสงสารให้เดือดร้อนไม่ใช่อะไรนะตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญมากเราน่ะเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากให้น้ำนั้นดีอยู่มีอยู่ใสสะอาดดีอยู่แต่พวกจอกพวกแหนมันนับวันปกคลุมหุ้มห่อให้หนาแน่นขึ้นโดยลำดับลำนาจนมองหาน้ำไม่เห็นแล้วปฏิเสธว่าน้ำไม่มีไปเสียนั่นน่ะมันจะเอาขนาดนั้นน่ะเวลานี้ปฏิเสธน้ำทั้งบึงว่าไม่มีเพียงจอกแหนเท่านั้นน่ะปกคลุมไว้เพราะมันปกคลุมอย่างหนาอย่างแน่นเข้าไปทุกวันถ้านักปฏิบัติเราเบิกจอกหรือกวาดจอกกวาดแหนออกไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครชี้ได้เลยมันจะสามารถเห็นน้ำอัดน้ำธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยสวขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วมรรคผลนิพพานกับกิเลสตัณหาอยู่ในฉากเดียวกันคือหัวใจอันเดียวกันสดๆร้อนๆเหมือนกันกับมืดกับแจ้งนี่แหละเปลี่ยนวาระกันเพียงเท่านั้นออกมาจาก มืดกับแจ้งอันเดียวกันสถานที่เดียวกันนี่ออกมาจากใจใจเป็นผู้รองรับส่วนมากรองรับตั้งแต่ความมืดบอดนั่นสิความใสสว่างกระจ่างแจ้งไม่ค่อยมีต้องพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวเองโลกนี้เป็นอยู่อย่างนี้แหละให้มากกว่านี้ให้ดีกว่านี้ไม่มีอะไรดีมีแต่เครื่องหลอกลวงของกิเลสนั่นแหละมันต้มมันตุ๋นไปทุกแง่ทุกมุมผมนวิตกวิจารณ์เท่าแก่มาเท่าไรยิ่งพิจารณาเข้าไปเท่าไรยิ่งเห็นความลึกซึ้งของธรรมพระพุทธเจ้าสิ่งที่ทำให้อิจฉาและอาใจก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันปิดไม่อยู่นี่มันเห็นจนได้รู้จนได้นอกจากจะนำมาพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเพราะธรรมย่อมมีประมาณควรพูดไม่ควรพูดควรแสดงไม่ควรแสดงหากรู้จักประมาณในธรรมชาตินั่นเองส่วนใดที่ควรจะนำมาพูดมาแสดงได้ก็นำมาแสดงอย่างที่แสดงอยู่เวลานี้เป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะเน้นหนักในเรื่องภัยของจิตคืออะไรคือราคะตัณหานี่ภัยของจิตภัยอันรุนแรงเอาให้หนักไม่หนักไม่ได้นะจะจมไปหมดละพระเราเสียเพราะอันนี้เองไม่ใช่เพราะอะไรนะตัวนี้ตัวรุนแรงมากเผลอไม่ได้ทีเดียวถ้าตัวนี้ได้จางลงไปเช่นจิตมีความสงบคำว่าสงบก็คือสงบจากอันนี้เองจะเป็นสงบจากอะไรรูปเสียงกลิ่นก็คือรูปอันนี้เสียงอันนี้กลิ่นนี้รสอันนี้เครื่องสัมผัสอันนี้แหละจะเป็นอะไรไปสงบไม่ยุ่งพอได้อาหารดื่มคือความสงบเรียกว่าสมถะธรรมได้รับความสงบจากธรรมแล้วก็อยู่กับอันนี้เสียจิตไม่จิตมีความสงบแล้วก็ไม่ดีดไม่ดิ้นหาฟืนหาไฟเหมือนแต่ก่อนนี่พอมีความสุขผู้มีจิตเป็นสมาธิหรือเป็นความสงบเข้าไปบ้างแล้วย่อมมีสุขมีความสงบมากเท่าไรสิ่งเหล่านี้ไม่กวนมีแต่ความสงบแน่วทั้งวันเท่านี้ก็พออยู่พอกินคนเราแต่เพียงสมาธิเป็นของไม่แน่นอนเผลอเมื่อไรมันก็เสื่อมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ทางปัญญาเมื่อจิตมีความสงบแล้วจิตอิ่มตัวจิตอิ่มอารมณ์แล้วสนุกพิจารณาพาพิจารณาบังคับบัญชาให้พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกเขาแยกเราแยกหญิงแยกชายแยกออกหมดในอวัยวะนี้มีอะไรอันนี้ละตัวใหญ่โตมากภูเขาภูเราของเขาของเราว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลคือตัวนี้เองเป็นตัวรุนแรงมากมองไม่ทะลุภูเขาทั้งลูกเขาทำลายได้หมดแต่ภูเขาภูเราอันนี้ทำลายไม่ได้ไม่มีใครสนใจทำลายมันจึงได้ก่อตัวของมันขึ้นเรียกว่าร้อยเพลงพันเพลงอำนาจของกิเลสมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสั้นผ่านคมให้เป็นว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรเป็นไปหมดนะทั้งติดถังมูดถังคูดมันก็เต็มอยู่ในร่างอันนี้แหละมันจะเป็นอะไรนี่คือถังมูดถังคูดนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะไม่ว่าของเขาของเราเป็นถังมูดถังคูดมันก็เสกสรรปั้นยอไปเหมือนทองคำธรรมชาติเห็นไหมกิเลสหลอกคนหลอกสดๆร้อนๆอย่างนี้อ่ะทั้งที่เห็นอยู่เป็นถังขี้อยู่นี่มันก็ไม่ยอมรับว่าเป็นถังขี้ถังขยะนะมันไปยอมรับเอาสิ่งไม่มีนั่นว่าไปเป็นของสวยของงามไปเสียโน่นน่ะนั่นที่มันถึงได้รับความทุกข์เมื่อมันปีนเกลียวกับธรรมคือความจริงแล้วย่อมเป็นทุกข์มนุษย์เรานี่พิจารณาให้ลงถึงความจริงอย่างนี้เอาให้หนักให้แน่นวันหนึ่งจะพิจารณาทางด้านปัญญาให้อยู่กับธรรมชาติอันนี้เทียบเขาเทียบเราให้ได้สัดได้ส่วนหมุนติ้วอยู่นี่ท่านออกจากนี้แล้วก็เข้าสู่ความสงบของใจพอใจรับความสงบมีกำลังแล้วออกพิจารณาอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญกว่างานอื่นใดนี่แหละผู้ที่จะแหวกว่ายที่จะผ่านพ้นไปได้ต้องเอาให้หนักในเรื่องอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละพิจารณาให้แหลกไปเลยทั้งวันทั้งคืนอย่าปล่อยวางจิตใจหน้าที่การงานของเราที่จะรื้อภพรื้อว่ารื้อชาติรื้อวัฏสงสารรื้อตรงนี้แหละไม่รื้อตรงไหนนะรื้อภูเขาภูเราทำลายภูเขาภูเรา นี่ให้แตกกระจายลงไปแล้วรื้อภพรื้อชาติไปในนี้เสร็จพระอนาคามีก็คือผู้ทำลายภูเขาภูเรานี่แตกกระจายนั่นแหละเป็นพระอนาคามีขึ้นมาดังนั้นจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเทศวันนี้มันเหนื่อยมากไม่เทศมากอะไรตั้งแล้วเอาอย่างแค่นี้นะพอรับแขกรับคนมาทั้งวันทั้งวันทั้งวันไม่ได้นึกว่าจะพูดได้ขนาดนี้นะเพราะมันอ่อนไปหมดจริงๆเทศไปเทศไปหมาก็เลยมากวนได้เลยทำลายเอานี้ออกเราจะทำพิธีอะไรครับวันศาทางวัดใหม่วัดนายแองได้บอกเราหรือเรื่องอุโบสถสังฆกรรมแล้วทางนี้มีพระปฏิโมกข์เปล่าฮะมีหรือเปล่าแต่ถ้ากันร่องปฏิโมกข์น่ะที่เข้าไปถ้ามีแหละร่องปฏิโมกข์ทั้งวัดนู่นเหมือนกันมันลำบากการแปลกันมากตกร่องกันเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นถ้ำหนึ่งนะมีพระเจ้าองค์อยู่ห่างอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปดูอีกสาราเรียบร้อยเมื่อกี้สาราแรกเมื่อไหร่บอก
1: นั่งประตูหน้าต่างครับบันได
0: ผมเหนื่อยจะทุกวันเนี่ยเมื่อจะเล่นน้ำหยองจะเล่าเลยมันอ่อนแต่มดมันเป็นน้ำ

ตายไปหมดมันก็82เต็มแล้วนี่ทำมาพ่อแม่อาจารย์80นั่นท่านก็ไปแล้วเราถึง82ถ้าธรรมดาแล้วผมไปนานแล้วผมไม่อยู่แล้วมันจังหวะมันจะไปมีเยอะปล่อยแล้วก็ไปเลยไม่ล้างพอล้างได้ล้างอยู่เมื่อมันสุดวิสัยแล้วแม้พระพุทธเจ้ากับนิพพานอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอยู่บ้านพูนเรื่องท่านมาไปสกลนครนั่นแหละท่านล้างห้องของท่านไว้ท่านเล่นให้รีบนั่นรีบจบทั้งวาระสุดท้ายนี่ไปกลางคืนนี่นั่นนู่นขนาดนั้นนะเรื่องมันเรื่องให้เอาไปกลางคืนพอไปถึงวันนั่นก็ไปเลยนั่นอย่างนั้นแล้วพอไปถึงสี่จานอนหลับให้ไปถึงแล้วก็หกทุ่มพื้นจับนอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วก็มองนู่นมองนี่นั่นรู้แล้วว่าเป็นสภาพที่ท่านต้องการดูกุฏิดูอะไรๆทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอย่างนั้นหลับไปแล้วก็นู่นวัตวนนี่นะที่นี่จริงๆนะวัตวนวัตจักจิตอันนี้เข้าในองค์อริยสัจมันถึงชัดไม่ทราบจะไปถามใครก็ทำลายทุกสมุทัยสัตว์ออกแล้วกงจักรของวัฏวนออกแล้วด้วยมรรคสัตว์แล้วขาดจะบ้านไปหมดเลยไม่มีเงื่อนอะไรมาต่อมาติดให้พอทราบว่ายิบยับๆนะหรือมันถึงได้พูดได้เต็มปากว่ามีกิเลสเท่านั้นชี้นิ้วเลยจ้ะโอ้ตัวนี้ตัวรุนแรงก่อกวนรุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาเอ๊ะแต่มันเนี่ยโอ้พอนี่ม้วนเสื่อมไปแล้วไม่มีอะไรหมดโล่งหมดเลยวันไหนจะมีเรื่องอะไรขึ้นมามันก็ไม่เห็นมันมีแต่เราไม่ได้สังเกตหามันเรื่องก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีที่ใช่ว่าไงมันหมดขนาดนั้นแล้วพูดให้ฟังชัดๆอย่างนี้แหละมันควรจะตายแล้วนี่พูดเยอะจะเป็นอะไรไปมันหมดขนาดนั้นแล้วมันไม่มีอะไรเหลือนี่ดูก็ดูไปเฉยดูธาตุดูขันไปเกี่ยวกับโลกสงสารก็เพื่อนก็ฝูงไปนะอยู่แบบนี้ก็ดีมันธรรมดาผมไปเมื่อไหร่ผมพร้อมเสมอผมไม่มีอะไรมันหมดทุกอย่างแล้วว่างั้นเถอะที่จะเป็นห่วงเป็นใยกับอะไรมันหมดแต่จริงๆกับความห่วงความใยมันก็มีที่เหลือแสงอยู่นั่นแหละมันก็ไม่เห็นห่วงห่วงคำไม่ติดต้นทองคำไม่ติดมันอิจฉาละอาใจเรื่องที่จะแหวกว่าตาเกิดไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่แหละที่นั่นมันน่าจะเร่งความเพียรให้เต็มที่มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่เป็นอย่างอื่นว่างั้นเลยชี้นิ้วเลยไม่เป็นอย่างอื่นเป็นมาอย่างนี้ตลอดมาถึงวันนี้ชาตินี้แล้วยังจะไปอีกตลอดไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ถ้าธรรมะตัดไม่ได้นะมีธรรมเท่านั้นตัดนอกนั้นไม่มีสามแดนโลกธาตุมีแต่เครือของกิเลสทั้งนั้นทีเดียวที่จะฉุดจะลากเอาไว้มีธรรมเท่านั้นมีถึงว่าอินทร์อาใจที่จะแหวกว่าตายเกิดไปอีกแล้วไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ด้วยนะภพชาติอะไรอะไรไม่ทราบจะเกิดเป็นอะไรต่ออะไร108,000ประการหรือหมื่นแสนล้านประการก็ไม่ทราบละมันมากขนาดมันสับสนปนเปกันไปเป็นไม่ได้ทุกแห่งจะเดือนบงคือดูที่ยุบยิบยุบยิบอยู่ตามนั้นตัวละเอียดเท่าไรก็เห็นมีแต่จิตดวงนี้แหละแล้วกิเลสครอบอยู่นั่นนะบังคับกันอยู่ในนั้นละเกิดในชาติใดภพใดนี้แต่ธรรมชาตินี้บีบบังคับอยู่ตลอดเวลามันน่าทุกข์อินหนาละอาใจนะเพื่อนฝูงจะควรเห็นโทษนะนี่ก็เทศเต็มเหนียวแล้วผมไม่มีอะไรเหลือแล้วนะมดพุงอะเทศสอนหมู่เพื่อนเทศด้วยความไม่สงสัยซะด้วยนะโอ้ที่จะหมุนต่อไปอีกนี่หมุนไปไม่มีหยุดมีถอยไม่มีเขตมีแดนเหมือนกับมันเป็นมา
ไม่มีทางออกมีธรรมเท่านั้นเป็นทางออกนอกนั้นไม่มีทางออกจากทุกข์มีแต่ธรรมนอกนั้นไม่มีมีแต่เครือของกิเลสเต็มสามโลกธาตุนี่มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมีธรรมเท่านั้นจะออกได้ธรรมจักจักคือธรรมมรรคปฏิปทานั่นแหละเรียกว่าธรรมเรียกว่าธรรมจักอ๋อมันอินทราอาตายแต่เวลามันผ่านของมันไปแล้วมันถึงมองมานี่ใหม่แล้วมันมองไปข้างหน้าที่โลกสัตว์โลกทั้งหลายที่จะหมุนกันไปนี่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อันนี้อีกเนี่ยมันทั้งทำให้อินทราอาใจนะเพราะงั้นเทศมันถึงแผดบ้างนี่ขนาดนี้ก็เพียงเบาๆอันนั้นที่ว่าเหล่านี้อย่างเทศสอนญาติสอนโยมเหล่านี้เพียงเบาๆสนานาสัจจะเอามาตามความรู้ความเป็นภายในจิตใจนี่เขาฟังไม่ได้นะซัดกันลงเต็มเหนียวเลยเราเคยฆ่ากิเลสฆ่าแบบไหนแบบไหนเอานั่นออกมาใช้ดูสิน่ะฟังไม่ได้หรอกิเลสมันฟังไม่ได้มันกิเลสมันหนามันไม่ควรจะฟังก็ไม่เทศให้ฟังเช่นเมื่อมันบางมันควรจะฟังก็ฟังเช่นผู้บางแล้วต้องการตั้งแต่ความจริงน่ะความจริงตรงไหนออกผึ่งแล้วฟังถึงใจถึงใจกิเลสมันดันไว้ดันไว้แล้วสุดท้ายก็ถูกกิเลสกล่อมให้เป็นไปตามกิเลสเสียว่าเทศเทศเผ็ดเทศร้อนเทศดูเทศด่าเทศยาเทศโลนไปอย่างนั้นนั่นนี้จะไปตามกิเลสนั่นน่ะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำไงถึงว่าโง่ขนาดไหนโลกนี่ว่างั้นมันพูดได้เต็มปากจริงมันรู้อย่างเต็มใจนี่จะให้ว่ายังไงฉลาดหรือโง่มันก็รู้อยู่เต็มหัวใจนี่มันถึงอินทราอาใจนี่ที่จะแนะนำต่างสอนนะเหมือนเอาฝ่ามือไปกั้นน้ำมหาสมุทรไม่ให้มันตั้งขึ้นนี่สิธรรมะเพียงฝ่ามือเท่านั้นนะขึ้นมหาสมุทรใหญ่ขนาดไหนดูสินั่นน่ะขึ้นของกิเลสใหญ่ขนาดไหนดูขึ้นของธรรมเพียงเท่าฝ่ามือพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ก็ดึงออกได้พอประมาณเอานั่งกองอยู่นี่มดน่ะตายกองกันอยู่นี่มดน่ะโอ้ทุเรศจริงๆนะเวลามันได้รู้มันรู้จริงๆรู้ไม่สงสัยคือว่าเวลามันปิดมันก็ปิดมันไม่รู้ไม่ได้คิดได้อ่านอะไรหรอกเวลามันเปิดนี่สิ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมันก็รู้ของมันเรียนของมันไปเห็นประจักษ์ซะด้วยนะไม่ได้มีที่ไปลูกๆคำๆซะด้วยนะลองได้เห็นแล้วเห็นอย่างจริงจังทั้งนั้นอ่ะเห็นจริงไปเลยหายสงสัยโอ้ทุเรศจริงๆนะความเกิดแก่เจ็บตายที่จะหมุนไปต่อไปหมุนไปเรื่อยจมลงนรกก็จมมากต่อมากที่ไหนมีแต่ที่อยู่ที่ทรมานของสัตว์ทั้งนั้นนะในสามเดือนโลกธาตุนี้มีแต่ที่อยู่ที่ทรมานของสัตว์ที่จะเสวยสุขสะดวกสบายไม่มีเป็นขั้นตามขั้นตามภูมิแห่งความสุขความทุกข์นะความสุขความทุกข์ตามขั้นตามภูมิจนอย่างสวรรค์พรหมโลกวันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพอบรรเทาที่นอกจากนี้ไปแล้วคือมันเสวยทุกข์อยู่ทั่วแดนโลกธาตุแต่ตัวไหนที่จะไม่เสวยไม่มีปฏิเสธได้เลย100%ไม่มีเสวยทั้งนั้นนะอำนาจของกิเลสนี่แหละธรรมชาติอันนี้มันไม่มีใครมองเห็นนะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่มองเห็นกับธรรมเครื่องแก้กันมีที่พระพุทธเจ้าไม่อุบัติไม่ได้ป่ะต้องอุบัติเรื่อยมาเป็นยุคเป็นสมัยมาน้ำดับไปเป็นยุคเป็นสมัยไปถ้าไม่มีอย่างนี้ก็สัตว์นี่ไม่มีหวังว่างั้นเลยนะสัตว์นี่หมดหวังไม่มีทางออกพระพุทธเจ้ามาโปรดแต่ละครั้งแต่ละพระองค์นี่เหมือนกับน้ำมาดับไฟเหมือนมาเปิดประตูออกจากกรงขังนั่นแหละผู้ที่มีอุปนิสัยปัจจัยแล้วก็ออกได้ผู้มีอุปนิสัยถ้าผู้ถ
ถ้ามีอุปนิสัยก็ตามถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาแสดงนี่ก็เหมือนกับปิดประตูไว้อยู่ปากคอกมันก็ออกไม่ได้เหมือนวัวเราอยู่ปากคอกประตูปิดอยู่มันก็ออกไม่ได้อุปนิสัยมีอยู่แต่ไม่มีผู้มาเปิดให้เปิดปากคอกคือเปิดธรรมมันก็ออกไม่ได้โอ้ทุเรศจริงๆนะมันถึงใจทุกอย่างเวลามันได้รู้ได้เห็นของมันแล้วมีพระพุทธเจ้ามาอุวัติขนาดนี้โลกกระจางไปแล้วนั่นเนี่ยกิเลสหนาแน่นเข้าหนาแน่นเข้าโลกจางทำแล้วนะจางทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยน้ำวันจางไปเรื่อยกิเลสหมุนเข้าเรื่อยหมุนเข้าเรื่อยกิเลสเหมือนงูเหลือมพันจัดเนี่ยไม่มีคำว่าอ่อนตัวขอให้ทำอ่อนมากน้อยเพียงไรกิเลสจะแข็งตัวเท่านั้นเท่านั้นนะเอาจนกระทั่งไม่มีธรรมมามีวิญญาณในใจเลยมันเอาไปขนาดนั้นนะเพราะงั้นจึงเอาทุเรศเราจะไปนับไปอ่านว่ากี่ภพกี่ชาติมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ว่างั้นเลยพอหมุนกันไปหมุนกันมาตายเกิดตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างนี้เรื่อยไม่มีทางออกมีธรรมก็มาลากมาเข็นออกโอ้ถูกขังจริงเวลามันเหนือแล้วมันรู้หมดเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เมื่อเวลามันผ่านของมันไปแล้วมันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งเหล่านี้มันสนุกพิจารณาที่จะว่าสนุกนะถ้ามีส่วนได้ส่วนเสียอยู่มันก็กระทบกระเทือนตัวเองอยู่นี่นะนี่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมันก็ไม่กระทบกระเทือนนะสิมียังไงเป็นยังไงดูตามความมีความเป็นเจ้าของมียังไงเป็นยังไงมันก็รู้อยู่แล้วนี่เนี่ยมันสงสัยที่ไหนเรื่องของเจ้าของที่อยู่ที่ไปของเจ้าของเป็นยังไงมันประจักษ์อยู่ในหัวใจนี้แล้วเป็นปัจจุบันตลอดเวลาอาการลิโกนเราจะไปหวังพึ่งอะไรอยู่ปัจจุบันนี้ก็ไม่พึ่งอะไรแล้วเห็นประจักษ์อยู่อย่างนี้ท่านที่มันถึงเด็กสนุกดูข้างนอกอะที่นี่สิ่งที่มันเกี่ยวโยงกันไปมากน้อยอย่างไรดูกันไปดูกันไปโอ้ยอะไรนี่สิ้นสุดเลยอ๋อทำไงอ่ะจะว่ามานอนใจอยู่ได้หรือพวกพระปงเรียนเรานะมันควรจะเป็นไปได้ทุกขนาดไหนทุกเพียงการประกอบความเพียรนี่มันจะทุกขนาดไหนว่าว่างั้นเลยเวลาจะจมในกองทุกนี่มันยิ่งมากกว่านี้อีกขนาดไหนกี่กับกี่กันผ่านมาแล้วแล้วก็กี่กับกี่กันที่จะไปข้างหน้ามากขนาดไหนทุกในชีวิตนี่เพื่อความเพียรมันทุ่มลงไปแล้วมันจะเป็นอะไรไปว่าจริงได้กล้าพูดเลยทุกบักทำความเพียรว่าทุกในโลกนี้ไม่มีอะไรเกินค่ากิเลสว่างั้นเลยพูดได้เต็มปากเพราะมันถึงขนาดนั้นจริงๆเรานะบางทีเหมือนจะตายจริงๆข้าวก็ไม่ได้กินหายใจขมแหววขมแหววทนเอาทุกทรมานขนาดไหนก็เอาแต่ใจมันเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้มันไม่ได้มาขมแหววขมแหววเหมือนลมหายใจนะใจ

ของจริงว่างั้นเถอะของจริงต่อของจริงอยากพบกันขนาดไหนเอาถึงตายฉันไม่เลยตายซัดกันเลยแต่สติปัญญานี่จะหมุนติ้วติ้วนะทนเฉยไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์นะนี่ทนด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาเวลามันทุกข์มากก็จะอะไรสติปัญญานี่จะหนีจากนั่นไม่ได้เลยเช่นอย่างนั่งตลอดรุ่งนี่นะตั้งแต่ขนาดนั่งปุ๊บลงไปแล้วจิตจะไปเพ่นพ่านไม่ได้เป็นอันขาดนู่นมันดัดกันมาตั้งแต่นู่นแล้วนะจิตเพ่นพ่านไม่ได้เลยจะไปคิดเรื่องอะไรนอกรู่นอกทางนี้เป็นไม่ได้เด็ดขาดมันเอาขนาดนั้นเอาชีวิตแลกกันปันขนาดนั้นนะบังคับจิตนี่โถทุกข์มากจริงๆนะบังคับมาเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นบังคับชั้นนั่นแล้วก็ยังมาบังคับชั้นเรือลำเป็นทุกข์มากๆนี่โอ้มันเหมือนมันจะเน่าเฟะนั่นร่างกายของเรานี่มันเอาพอๆนะเอาทั้งไหนก็เอานั่นพระพุทธเจ้าท่านสลบเราไม่ถึงขั้นสลบนี่นะเอาสลบก็สลบมันควรตายก็ต้องตายว่ะแต่ถอยไม่ถอยนี่เรื่องสติปัญญามันหมุนติ้วติ้วติ้วทุกข์มากแสดงมันยิ่งจ่อเข้าไปพิจารณาเข้าไปเรื่อยมันทุกข์ตรงไหนวะเอาเรื่องความอยากให้ทุกข์หายยาไปอยากนะโหมันเพิ่มทุกข์ขึ้นอีกกายกองนะเรื่องทุกข์มันจะหายไม่หายไม่สำคัญสำคัญที่อยากรู้ความจริงเนี่ยทราบตรงไปนี่โถเวลามันถึงที่มันแล้วมันขาดสะบั้นไปหมดจริงๆนะโอ้เวลามันถึงที่นี่แหละที่ว่ารู้อริยสัจรู้ความจริงของอริยสัจรู้อย่างนั้นมันไม่ใช่รู้ด้วยความจำรู้ด้วยความจริงจริงเวลาพิจารณามันรอบตัวของมันแล้วกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาความทุกข์ก็สักแต่ว่าความทุกข์ใจก็สักแต่ว่าใจต่างอันต่างจริงเหมือนอย่างท่านทั้งหลายกายเวทนาจิตธรรมมาแล้วสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาสักแต่จิตสักแต่ธรรมเวลามันรอบตัวของมันแล้วจิตไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งได้นี่ที่นี่ทุกข์จะมากขนาดไหนมันก็หัวเราะได้ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มได้สบายนะมันไม่ได้เข้าถึงใจมันเป็นธรรมชาติของจริงของมันอยู่อันหนึ่งเท่านั้นมันก็ไม่กระเทือนใครเมื่อเราไม่ไปเอื้อมมันแล้วนะมันมีแต่ของจริงล้วนๆกายก็สักแต่ว่ากายเวลาทุกข์เกิดขึ้นมากมายกายกองนี่กายเขาไม่เห็นรู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาก็เป็นกายของเขาอยู่ทุกข์ก็ไม่เห็นรู้ความหมายของตัวเองแล้วไม่รู้ความหมายของใครด้วยว่าจะทำทุกข์ให้ใครเนี่ยใจเมื่อไม่ไปหมายแล้วก็สักแต่ว่าจิตอย่างนั้นไปนี่แหละพอมันอย่างเขาถึงความจริงต่างอันต่างจริงแล้วจิตก็เป็นจิตนี่เนี่ยมันก็ไม่กระเทือนกันจิตก็แน่วเลยโถเวลาลงนะมันอัศจรรย์จริงนะไม่ลืมนะที่มันเป็นนะมันพูดไม่ถูกอะไรนะจิตเวลาถึงขั้นเต็มที่แล้วนะทั้งๆที่อวิชชาก็มีอยู่ในนั้นนะในเวลานั้นเรายังไม่ได้สนใจกับอวิชชาเลยนะสนใจแต่นี่ฟาดกันกับตรงที่ว่าทุกขเวทนามันลงเต็มที่ของมันแล้วมันสักแต่ว่านะความรู้ที่ปรากฏอยู่นั่นน่ะไปสมบีนคำว่าสักแต่รู้นั่นก็เป็นที่อัศจรรย์ด้วยนะนั่นนะคือจะพูดอะไรต่อไปอีกไม่ได้มันจะเป็นสองมีเพราะนั่นมีอันเดียวแน่วแล้วไม่แน่วเด่นๆนะแน่วแบบไหนพูดไม่ถูกแต่พูดได้เป็นแบบอัศจรรย์นั่นหนึ่งอันหนึ่งไม่ลงแต่เป็นเกาะอยู่เนี่ยทุกขเวทนาเข้ามายุ่งไม่ได้ต่างอันต่างจริงแล้วต่างอันต่างอยู่นั่งไปเท่าไหร่ก็ได้นั่นทุกขเวทนาก็ไม่เห็นมันจะกำเริบมันจะกำเริบไปถึงตายมันก็ไม่เข้าถึงจิตเมื่อมันเข้ามันรู้จริงเห็นจริงกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะมันจะถึงตายมันก็ไม่ถึงจิตทุกขเวทนาเข้าถึงจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดที่ว่าเวลาจะเป็นจะตายนี่มันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราหน้าว่าเวทนาหน้านี่เราหน้าเดือดฟัดกันอยู่เวลานี้แหละเลยรู้กันอยู่แล้วเวลานี้นะเวลาจะตายแล้วมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเรานั่นแล้วพิจารณาลงถึงจิตว่ามันจะตายหรือมันจะยิ่งเด่นมันโกหกกันเห็นว่าโลกโกหกโลกกิเลสเนี่ยไปนั่นผมว่าทุกข์มากจริงนะเรื่องความเพียรเนี่ยเราไม่ลืมงานในโลกเราเคยผ่านมาทุกอย่างตามกำลังของเรา

ทุกข์จนจะเป็นจะตายก็ทุกข์แต่ไม่เคยสละชีวิตกับมันแต่งานภาวนานี้สละตลอดพอถึงที่แล้วเอาหนาวเท่านั้นน่ะพอเลยถ้าเราว่าเอาหนาวเป็นขาดสะบั้นไปเลยจิตนี่มันเด็ดมากนะจริงจังมากมันไม่เคยรอดแหละแต่ไหนแต่ไรมาอยู่แล้วมันยิ่งเข้าถึงเข้าได้เข้าเข็มงั้นแล้วมันจะมารอดแหละได้ยังไงโอ้อัศจรรย์นั่นแหละมันไม่ถอนนะพี่นี่ลงได้รู้ขนาดนั้นแล้วไม่มีคำมาถอนนั่นแหละอาจารย์ศรัทธาเชื่อฝังลึกเลยอ๋อรู้อริยสัจรู้อย่างนี้นั่นรู้ด้วยความจำกับรู้ด้วยความจริงมันต่างกันนั่นนี่ท่านเวลาเข้าระดับอวิชชาฟาดกับอวิชชาจะเริ่มอันนั้นมาแล้วมันก็โล่งไปหมดเลยมันไม่มีอะไรมาเกี่ยวมากวนไม่มีอะไรมายุมาแย่ไม่มีอะไรมายุ่งเลยนะถึงรู้ว่าอ๋อกิเลสนี่ตัวยุ่งนั่นไปรู้กิเลสนี่ตัวยุ่งมีมากมีน้อยยุ่งตามส่วนของมันจนได้จนหมดถ้าจริงๆไม่ให้มีเหลือแล้วไม่มีอะไรยุ่งขันก็ทรงไว้อยู่งั้นนะทรงธาตุทรงขันมันจะไปเมื่อไหร่มันก็เป็นธรรมชาติของมันอันนี้มันก็ไม่ทราบจะไปว่าอะไรมันมันควรไปก็ไปควรอยู่ก็อยู่หวังอะไรกับมันก็ไม่เห็นมีหลังมันพอซะทุกอย่างแล้วมันไม่หวังนะการลงพอแล้วไม่หวังจะหวังพึ่งอะไรนี่ไม่หวังมันพออยู่ในตัวแล้วไม่ทราบจะไปพึ่งอะไรไม่หวังแหละนี่พูดอย่างเด็ดขาดอย่างจริงจังในหัวใจด้วยไม่ใช่พูดออกมาอย่างหล่อๆแล้วแหละพูดออกมาแบบรูปคำไม่รูปไม่คำนี่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีตัววิจารณ์เวลาตายถึงได้กล้าบอกบุพเพที่เวลามีความจำเป็นแล้วธาตุขันธ์กับยามันเข้ากันไม่ได้แล้วให้หยุดนะยาแล้วยาเอายามายุ่งนะนั่นเด็ดขาดด้วยไม่เอามายุ่งยามันหมดร่างกายหมดสภาพแล้วไม่รับยาแล้วเอามายุ่งทำไมแล้วถึงเวลาสุดท้ายบอกสภาพเป็นยังไงอยู่แล้วใครจะมาแตะต้องกายนะใครจะมาจับมาต้องแล้วจะมาเตือนคำนั้นคำนี้นะมันทำหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของใจจะทำอะไรก็แล้วแต่แหละเป็นหลักธรรมชาติไม่ใช่ทำด้วยความเสกสรรปัญญาเพื่ออย่างนั้นเพื่อแก้อย่างนี้นะไม่ได้เพื่ออะไรนี่มันหมดที่จะเพื่อแล้วนี่ก็มีแต่ดูธาตุดูขันธ์นะอะไรจะไปก่อนไปหลังเท่านั้นเองมันเน้นชัดๆอย่างนั้นที่นักปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นตัวเป็นอะไรขึ้นมาพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วแสดงไว้แล้วโง่ขนาดไหนพวกเราขนาดไหนที่เป็นเหล่านี้ที่นั่นเหล่านี้มีแต่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วไปในอ๋อนี่ตรงนี้ท่านก็สอนมาแล้วว่าอย่างนั้นนั่นแน่อย่างกายเวทนาจิตธรรมนี่สักแต่ว่าสักแต่ว่านั่นเห็นจริงแล้วเป็นอย่างนั้นสติปัฏฐานสี่ก็อริยสัจก็อันเดียวกันแหละท่านแยกอาการไว้เฉยหลักใหญ่อันเดียวกันถึงเวลาจะเป็นจะตายจริงไม่ให้ใครมายุ่งให้เหมาะสมจริงแล้วตายคนเดียวเราไม่ให้ใครยุ่งเลยเพราะตายไม่มีความกังวลตายไม่มีความยุ่งเหยิงกับวุ่นวายกับอะไรก็ไม่ทราบจะไปดิ้นหาอะไรถึงเวลามันหมดสภาพหรือร่างกายนี่ก็ปล่อยแค่กับเท่านั้นเองแน่จิตก็พออยู่ในตัวแล้วก็ไม่ทราบจะไปอาศัยอะไรพึ่งอะไรหวังอะไรอีกเหนียวอะไรไว้มันไม่มีอะไรที่จะเหนียวแล้วไปลั่งอะไรเกาะอะไรมันชัดอย่างนั้นจริงการปฏิบัตินี่พูดจริงตามความชัดของจิตนั่นไม่สงสัยแม้พระพุทธเจ้าว่าพูดกับสาธุพระพุทธเจ้าว่าท่านอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามท่านถามอะไรธรรมชาติอันเดียวกันนั่นจะถามหาอะไรนี่เราเคยได้ยินพ่อแม่ครูอาจารย์พูดท่านพูดแล้วท่านยกมือขึ้นสาธุพูดแล้วไม่ใช่อวดท่านว่างั้นนะแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามท่านว่างี้เลยนะท่านพูดอย่างเด็ดขาดเชียวทูลถามท่านทำไมของอันเดียวกันนะวะที่เวลามันเป็นมันก็ของอันเดียวกันจริงๆอย่างท่านว่าอันนี้มันก็ต้องพูดเป็นแบบเก่าแบบท่านพูดเลยนะไม่ทูลถามก็ของอันเดียวกันเนี่ยนี่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่อย่างที่พูดไว้แล้วนั่นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่อยู่นี่หมดเลยที่นี่อ๋อตัดสินใจลงขาดสะบั้นลงไปแล้วที่นี่
เรื่องภพเรื่องชาติมีจากอะไรมีจากอะไรมันรู้มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหนือสิพอเหนือมาแล้วก็เห็นมันหมดแล้วที่เรื่องของกิเลสนะมันเป็นกลมายาอุบายใดๆมันหลอกสัตว์โลกมันสอบหลอกด้วยวิธีใดอันนี้มันรู้ทั้งหมดที่ว่าไงเจ้าของเหมือนควายน่ะผู้รู้มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่เจ้าของผู้กิเลสครอบหัวอยู่นั้นมันเหมือนควายตัวหนึ่งควายตัวหนึ่งนะมันไม่รู้ตัวนี่นะผู้ที่รู้ท่านรู้อยู่นี่เพราะท่านผ่านมาทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่รู้ผ่านไม่ได้ไม่รู้ข้ามไม่ได้นี่นั่นธรรมะพุทธเจ้าสวดร้อนๆแท้ๆนะพริกแค่เดียวเท่านั้นเป็นธรรมแค่เดียวเป็นกิเลสอยู่ในจิตดวงเดียวนี่พริกนี่อยู่นี่ไม่อยู่ที่ไหนอาการนั้นสมัยนี้โอ้ให้กิเลสมันหลอกไปต้มไปนี่แล้วหลอกไปต้มไปนี่อยู่เมืองอินเดียบ้างในสมัยพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วได้ 2,500 กว่าปีบ้างมันหลอกไปหลอกไปกิเลสมันไม่เห็นไปอยู่ 2,500 ปีไม่เห็นไปอยู่ข้างพุทธเจ้านู่นมันอยู่ในหัวใจนี่นั่นเวลาแก้กันก็แก้อย่างนี้สิมันไม่ไปหา 2,500 ห้าละแล้วที่ไหนนี่วะมันอยู่ในหัวใจนี่อ่ะฟาดตรงนี้มันมีการมีสมัยเมื่อไรกิเลสมันก็เป็นอาการดิกะเหมือนกันเป็นอาการดิโกคิดถึงเป็นกิเลสเมื่อไรมันก็เป็นเมื่อนั้นคิดได้เป็นธรรมเมื่อไรก็เป็นมันอยู่ในใจนี่เขาพูดไม่ถูกในจิตดวงนี้นะแม่ว่างั้นเลยมิจะพูดละแม่เท่านั้นน่ะเหนืออะไรเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือสมมุติเขาจะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเขาเอื้อมถึงเลยไม่เหมือนกับอะไรเลยนี่สิเป็นมากี่ร้อยกี่พันองค์ก็ตามเถอะจะแบบเดียวกันพูดแบบเดียวกันหมดมันไม่มีอะไรที่จะไปเทียบที่นี่เวลามันมองดูโลกนี่มันเหมือนพวกเราเนี่ยเหมือนกับหงส์หนอนนะมันขนาดนั้นนะอันนั้นขนาดไหนมันถึงได้มาเทียบนี่เหมือนหมูสัตว์เหมือนกินิชาติพวกหนอนนะฟังสิมันงมมันเงากันอยู่เนี่ยงมเงาเต่าตุ่นกันอยู่อย่างนั้นงมงามต้วมเตี้ยมอยู่อย่างนั้นเพลินในสิ่งที่ไม่ควรเพลินนอนไปเพลินในขี้มันเพลินในสิ่งที่ไม่ควรเพลินอย่างนั้นพวกเรามันก็เพลินในสิ่งที่ไม่ควรเพลินนั่นสิที่ธรรมะท่านต่อยหมดแล้วท่านรู้หมดแล้วท่านมู้หมดแล้วท่านสลัดออกหมดแล้วพวกเรากินเสียดกินเด่นนะเนี่ยกิเลสมันกินเสียดกินเด่นของธรรมที่สลัดออกไปแล้วท่านมันเป็นยังไงสูงขนาดไหนต่ำขนาดไหนพิจารณาสิละเอียดขนาดไหนธรรมพุทธเจ้าเลิศขนาดไหนเอามาเทียบไม่ได้แล้วมีอะไรเทียบในโลกนี้นั่นแหละท่านว่าเลิศเลยเลิศเลยนี่จะยกออกมาพูดเฉยๆนะเพราะโลกมีสมมติธรรมชาตินั้นยังพูดไม่ถูกอีกผมดูยังเทศยังนักโทษในเรือนจำมันแล้วใครอยู่ที่ไหนที่ไหนบ้านไหนเมืองไหนเจริญบ้านไหนเมืองไหนเจริญน่ะเรือนจำไหนเจริญน่ะแน่มีแต่นักโทษเต็มอยู่ในเรือนจำนั่นแน่มันเจริญที่ตรงไหนน่ะแน่นักโทษนั่นน่ะนี่ก็พวกนั่นแบบก็แบบนั่นแหละพวกเราทั้งหลายนักโทษนั่นน่ะมันเจริญที่ตรงไหนน่ะมันกิเลสครอบหัวมันอยู่แล้วมันกิเลสเป็นนายนักโทษนายคุมนักโทษฟาดที่เหลือหมดแล้วไม่มีนายคุมหรือไม่มีสิ่งบังคับบัญชาเป็นอิสระเต็มที่มันสนุกดูตาหูจมูกนิ้วกายที่เคยระมัดระวังแต่ก่อนกลัวมันเป็นจริงๆนี่ดูปั๊บไปกิเลสทันทีฟังไปกิเลสทันทีตาหูจมูกนิ้วกายสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนี้มันเป็นกิเลสขึ้นมาทันทีทีเวลากิเลสมันพองตัวมันเรื่องอำนาจแต่อย่างนั้นนะเป็นกิเลสหมดในระวัดระวังเวลามันม้วนเสียงไปแล้วดูเท่าไรก็ดูที่ถ้ามันตาแหกตาแห้งมันจะเป็นอะไรดูให้มันเป็นมันก็ไม่เป็นเมื่อมันหมดไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าหมดหรือดูมันเป็นกิเลสอยู่มันจะหมดหรือดูเท่าไรก็ตามฟังเท่าไรก็ตามมันก็ไม่เป็นกิเลสมันก็เป็นธรรมชาติมันนั่นเป็นธรรมชาตินี้ตาก็เป็นธรรมชาติของตารูปเป็นธรรมชาติของรูปมันเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เท่านั้นเครื่องใช้ของใจเมื่อใจไม่มีอะไรแล้วมันก็เท่านั้นเองเหมือนกับเครื่องมือทิ้งไว้งั้นก็จะทำอะไรอย่างค้อนตีตะปูเราไม่จับมาตีนี่ก็ทิ้งไปอย่างนั้นตาเรา
ไม่ไปใช้มันก็ทิ้งอยู่งั้นของมันนะโอ้อัศจรรย์มากนะทำแดนอัศจรรย์ผู้ที่จะผ่านพ้นไปได้นี่โถครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคยคุยกันนี่มีแต่ท่านเดินตายมาทั้งนั้นนะเวลาเราไปคุยเนี่ยเด็ดแต่คนละอย่างนะเป็นคนนิสัยเรานึกว่าเป็นเราคนเดียวเงี้ยเราหนาคนเดียวจึงได้ซัดกันอย่างลำบากลำบนแสนทุกข์แสนทรมานขนาดนี้แล้วครูบาอาจารย์เป็นยังไงเวลาคุยธรรมะกันแล้วแหมท่านก็ไปแบบหนึ่งของท่านนะวิธีฝึกของท่านนะเด็ดมากทีเดียวโอ้พูดจะพ้นไปมีแต่พวกเด็กๆสมัยปัจจุบันนี่เพราะสมัยนี้มันสมัยแย่งปทัพปรมะนี่นะพวกเนยยะมันแย่งปทัพปรมะมันก้ำกึ่งกันอยู่มันแย่งปทัพปรมะมันไม่ไปแย่งปุคติตัญญูวิปปิยตัญญูที่มันไปแย่งปทัพปรมะมันเพราะฉะนั้นมันถึงลำบากเนี่ยพวกท่านเป็นปุคติตัญญูวิปปิยตัญญูท่านก็รวดเร็วสมัยทุกวันนี้มันกิเลสมันหนาแน่นเข้าหนาแน่นเข้ามันก็เลยกลายเป็นเนยยะปะทะปรมะแย่งกันแย่งตำแหน่งกันนะฉะนั้นเวลาพูดจะเอาจริงเอาจังให้ดูดพ้นจริงๆท่านจึงต้องหนักมากนะหลวงปู่ขาวนี่ก็แหมท่านก็เล่นของท่านนั้นหนักอาจารย์คำดีก็หนักหลวงปู่แหวนเราไม่เคยได้คุยท่านปฏิปทาเครื่องดำเนินยังไงไม่ได้คุยเป็นแต่จุดสำคัญที่ถามปัญหาท่านปั๊บใส่ปุ๊บมาเลยถามปั๊บใส่ปุ๊บเลยปัญหาที่ถามนี่ไม่มีในตำรานี่นะแต่มีในความจริงถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้ว่างั้นเลยถ้ารู้แล้วไม่ต้องไม่ยากปังเดียวเลยอย่างท่านตอบเราเนี่ยพอใส่ปั๊บเข้าไปท่านถามออกมาเลยนี่ท่านรู้แล้วเนี่ยใส่ปั๊บอีกปั๊บออกมาอีกเลยเร็วยิ่งกว่าอะไรนั่นหลักธรรมชาติต่อหลักธรรมชาติถามกันหรือปัญหาในพระไตรปิฎกไม่เห็นพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้เป็นกลางๆปฏิบัตินี่มันซอกแซกซีแซกนี่นะอะไรจะเกินภาคปฏิบัติว่าซอกแซกซีแซกทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นต่างๆนี่ซอกแซกซีแซกมากที่สุดเลยอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่านะธรรมะที่มาในคัมภีร์เท่ากับน้ำในตุ่มในหายทั้งหมดแต่ธรรมะที่ไม่ได้มาในคัมภีร์มันเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรนึกแม่ทำไมถึงพูดถูกต้องกับร่างหนาก็ท่านเป็นแล้วท่านถึงพูดนี่วะท่านเอามาจากความเป็นของท่านเราไม่เป็นเย้มันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวเลยความโง่ๆเสื่อยๆของหมู่เพื่อนนี่แหละผมหนักมากอยู่นะแบบหูหนวกตาบอดแหละอยู่ก็หมู่เพื่อนไปแบบหูหนวกตาบอดตายเหมือนไม่รู้ไม่ขี้เลยอย่างนั้นพออยู่ได้ถ้าจะอยู่ขี้เรื่อยโอ้ยไม่ได้ไม่มีเวลาเลยขี้ตลอดความเคลื่อนไหวไปมาปีญาของกิเลสมันควบคุมมันออกหน้าเนี่ยไม่รู้นะความตั้งรากตั้งฐานทุกอย่างเนี่ยหนักมากหนักไม่รู้ชาติรู้ทางไม่รู้ทางเข้าทางออกพวกไปเรียนมาเนี่ยหนักมากอยู่อันหนึ่งตั้งรากตั้งฐานทุกอย่างตั้งยากมากเพราะไม่จิตคุณทุกข์อันหนึ่งเหมือนกันเพราะเกาะจิตได้แต่จิตเป็นสมาธิพอจิตเข้าสู่ความสงบแล้วก็พอจะพักตัวทีนี้มีเพราะกล้าทางด้านปัญญาพอรู้เรื่องคำปัญญาแล้วทีนี้เอาอย่างนั้นทุกเรื่องทุกทุกแต่ทุกรู้เหตุรู้ผลทุกมีทางทุกมีช่องมีทางไม่เลยถึงจะฟาดก็มีคู่ความเหมือนข้างเริ่มแรก
อันนั้นก็คุกอันนึงคุกคนก็แบบคือคุกแบบไม่ถอยอันนั้นคุกแบบหมุนติ้วติ้วติ้วคุกไม่ถอยคุกแบบไม่ถอยหมุนเรื่อยคุกคนก็แบบแต่คุกนั่งคุกมีหวังนี่ต่างกันตรงสร้างมันทะลุสมัยอะไรนั่นแหละมันถึงจะหมดเรื่องคุกนะหมดละเรื่องทุกข์เพราะความเพียรหมดเลยพุทธิกังพระมัจจริยังกระทังกรณียังนาพลังอิสตายากิประชานาติพระมัจจันอยู่จบแล้วคือสิ้นสมเกิดจิตในศาสนาแล้วสิ้นนาสาติชาติสิ้นแล้วมาพลังอิสระจิตอื่นที่ทำกระตังกรณียังจิตที่ควรทำได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาพลังอิสระจิตอื่นที่ทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีรับมาเขาว่างพวกนี้ก็ได้โยมเขาก็ดีเขาคอยมาแต่บาดเต็มรับมาเขาว่างด้วยรับมาเขาว่างถ่ายออกไปจนได้ไปเขาหวังจะใส่บาตรเขามารออยู่เกินคนใส่บาตรมากเป็นทุกวันทุกวันคนช้างนี่ร้อยเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบหรือร้อยเท่าไหร่มันจะเรื่องใกล้เรียกกับวานนี่บุช้างนี่คนยังมากกว่าวานอื่นเยอะนะแต่ถ้าคนมานอกใส่เขาก็ไม่ใส่มากถึงคนมากสิ่งที่ใส่ก็ไม่มากถ้าเป็นคนกรุงเทพใส่แล้วมันเอามากนะคนเดียวฟาดเต็มบาทคนไม่มากก็ตามถ้าเป็นภาคกลางมาใส่มันต่างกันนะตูมลงเดียวตูมเดียวนั้นเต็มบาทแล้วพวกนี้ใส่ตั้ง9 คน 10 คนก็ไม่เต็มบาทมันต่างกันอย่างนั้น

กิริยาการข้างนอกหมดนะเราตายแล้วนี่ทำไงหมู่เพื่อนผู้อยู่เป็นหลักเป็นเกณฑ์มีน้อยมากนะเดี๋ยวนี้จะไม่มีแล้วนะถ้าไม่ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ได้ตัว

แสดงว่าสะดุ้ย3 4หรืออะไรที่ว่า7อย่างชาติ7ปีน่ะ7ปี7เดือน7วันฮะมันแสดงว่าอะไรมหาปีประธานประธานสูตรใช่มั้ยผมก็ลืมแล้วไม่ได้ดูนานเลยนะผู้เจริญสติปัฏฐาน4รู้ว่างั้นนะ7ปีต่างชาติ7ปีเรื่องไปก็นั่งก่อน7เดือน7วันว่างั้นนะมีทางสำเร็จได้ไม่สงสัยว่างั้นเป็นมหาจีวฐานยังไงท่านแสดงว่าในมหาจีวฐานมั้งพอฟังมหาสติเป็นไรมหาจีวฐานน่ะที่ตั้งแห่งสติอันใหญ่หลวงนั่นแปลแล้วสติเก่งกล้าสามารถมันก็สำเร็จเลยที่แสดงว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านบรรยายออกกิริยาอาการทุกอย่างออกหมดมหาสติปัฏฐานสูตรแต่สติปัฏฐานสูตรนี้ว่าไม่กว้างขวางมากให้พอดีกับกำลังของคนอย่างชาติ7ปีแล้ว7เดือน7วันท่านว่าสำเร็จถึงขั้นมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วมันถึงขั้นมหาสติปัฏฐานแล้วมันไม่นานเลยหรือยังไม่ถึงขั้นนั้นที่มันนานถึงขั้นมหาสติมหาสติมหาปัญญาแล้วโถหยุดเมื่อไรหมุนติ้วติ้วติ้วคำว่าเผลอมีเมื่อไรนั่นมันก็สำเร็จแล้วสิถ้าลงขั้นนี้แล้วมันก็รวดเร็วแล้วภาวนาแล้วถึงขั้นนี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้เท่าไหร่มันก็ต้องโอ้ล้มลุกคลานอยู่นั่นแหละพอถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาอัตโนมัติแล้วโอ้โหมันก็ว่า7ปี7เดือน7วันมันสำเร็จแล้ว7วัน7เดือน6เดือนมันก็สำเร็จแล้วถ้าลงมันกล้าก็ข้อมหาจิตมหาปัญญานะนี่ก็พิจารณาตามเรื่องเจ้าของแล้วลูก7-8เดือนนั่นพอกล้าก็สติปัญญาอัตโนมัติแล้วก็7-8เดือนมันก็ตัดสินกันคือก่อนมันกล้าเขาที่ยังไม่กล้าเขาไปที่กี่ปีกี่เดือนมันจะเป็นจะตายอยู่นั่นน่ะเวลาเรายังไม่กล้าคนนั้นน่ะมันกล้าคนนั้นแล้วมันก็พูดได้แล้วแน่ใจเลยพอลงเข้ากั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วแน่เลยเร็วก็เร็วด้วยหมุนติ้วติ้วติ้วถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นจะทำยังไงมันก็ล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละเพราะตั้งเขาก้าวเข้าสู่สติปัญญาตัวนมันแล้วเข้าไปหามหาสติมหาปัญญาถึงก็เร็วสิพอถึงขั้นที่กิเลสตัวไหนเก่งออกมานู่นน่ะถึงขั้นเก่งสติปัญญาอัตโนมัติมหาสติมหาปัญญาถึงขนาดนั้นแล้วกิเลสตัวไหนเก่งออกมาเลยขาดสะบั้นไปทันทีมันเหมือนกับกิเลสเอาเราขาดสะบั้นนั่นแหละเวลาถึงขั้นมันพอกันถึงขั้นอริยมรรคถึงมรรคที่ละเอียดสุดแล้วสัตว์มันขาดสะบั้นสะบั้นนะมันเห็นในหัวใจนะมันพูดได้นี่นะเขามันเป็นในหัวใจทุกอย่างที่พูดมานี่เพราะงั้นถึงว่าใครจะมาโกหกได้ยากอยู่นะเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาก็คือปัญญาฆ่ากิเลสนี่วะแต่ปัญญาความฉลาดแหลมคมนั้นยกให้เป็นตามนิสัยวาสนาอย่างฝนตก7วัน7คืนนับได้นั่นเป็นปัญญาประเภทหนึ่งเราไม่มีอย่างนั้นเอาจนตัวเปียกปอนจนตัวสั่นหนาวปันหมานมันก็นับไม่ได้นับไม่ฝนว่าไงมันถึงขั้นเพียงไกลมันเพียงไกลจริงกิเลสมันก็หมอบเลยสินี่ฉลาดมันไม่แสดงง่ายๆนะที่นี่ก็ต้องคุยเขี่ยขุดค้นกันหากันนะถึงขั้นนั้นแล้วขั้นคุยเขี่ยขุดค้นเนี่ยที่กิเลสไม่แสดง
พอแยกมามันก็ขาดสะบั้นไปพร้อมเลยเนี่ยออกมาได้ยังไงถ้าเป็นขั้นมหาปีมหาปัญญาแบบนั้นแล้วมันก็ไม่นานอย่างว่าแหละ7ปี7เดือน7วันมันก็ได้แล้วเจริญสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานสูตรก็จริงแต่จิตของเรามันไม่ได้เป็นมหาสติเองที่ล้มลุกคุกคานอยู่นั่นกิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นมันไม่ได้เรื่องจริงพอก้าวเข้าไปมหาสติมหาปัญญาเมื่อไหร่มันก็เป็นไปได้แล้วพุ่งพุ่งพุ่งไม่มีวันมีคืนนะอยู่กับใครไม่ได้เลยนะผมเป็นอย่างนี้จริงๆนะอยู่คนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นออกกรรมฐานมันจึงเหมาะสมกับเรานิสัยวาสนาอาภัพไปกับหมู่กับเพื่อนไม่สบายไม่สนุกทุ่มลงเต็มที่ว่ะยิ่งเข้าในขั้นปัญญาขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินี่ด้วยแล้วนี่เข้ากับใครไม่ได้นะทั้งวันทั้งคืนนอนจะหลับก็ไม่หลับบางคืนตลอดรุ่งเลยไม่หลับทำงานไม่ถอยมันจะตายจริงๆมันเข้าสมาธิบังคับเข้านะเหมือนสมัยไม่มีสมาธินะเวลาออกทางปัญญาแล้วสมัยก่อนสมาธิก็ว่าเพียงไกลที่สุดอะเก่งมากเข้ามาอะไรปุ๊บปุ๊บไม่ออกพิจารณาทางด้านปัญญามันขี้เกียจมันอยากเข้าสมาธิมันอยากเข้านั้นไม่ทำงานอะไรนี่แน่วอยู่นั่นเลยซึ่งเวลาออกทางด้านปัญญาแล้วมันนั่งมาตำหนิสมาธิว่านอนตายเฉยได้เห็นไหมสมาธินั่นเหมือนไม่มีนะเวลาออกทางด้านปัญญาแล้วเหมือนไม่มีสมาธิเลยแต่เวลาเข้าเมื่อไรมันกลับเข้าได้มันเข้าแบบดึงกันแทบเป็นแทบตายที่มันเพลินต่องานมันไม่อยากเข้าต้องบังคับด้วยพุทโธผมไม่ลืมนะเอาพุทโธบริกรรมเหมือนคนฝึกหัดสมาธิใหม่นะทั้งที่สมาธิมันเก่งอยู่แล้วล่ะแต่มันเพลินปัญญามากกว่าแล้วเหมือนหนึ่งว่าสมาธิไม่มีใช่ไหมเอาพุทโธเพราะไม่มีอารมณ์อะไรกวนใจมีแต่พุทโธเท่านั้นพุทโธถี่ยิบลงไปแน่วโอ้ยเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะเวลามาจิตเข้าพักสมาธินะเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำเบาวิวสบายมดปล่อยกังวลข้างนอกมดเข้าสมาธิเข้าไว้ต้องบังคับไว้นั่นน่ะไม่ใช่มันเข้าแบบนอนตายอยู่แต่ก่อนนะเรารามือเมื่อไรเริ่มเผลอผมไม่อยากพูดว่ะมันไม่เผลอจะทำไงพอรามือไม่ได้นะมันจะดีดออกมาเลยออกมาทำงานต้องบีบบังคับไว้กับพุทโธจนกระทั่งมันพอแล้วจิตใจมีความอิ่มน้ำสำราญอยู่ในเหมือนกับเรารับทานหรือนอนหลับมีอิ่มน้ำสำราญแล้วจากสมาธิแล้วขึ้นอ่ะที่นี่พอขึ้นนึกว่าผึ่งเลยที่โถที่นี่ไม่ใช่คนนั่นนะเหมือนจะไม่งานชิ้นนั้นนะมันขาดเร็วนี่อ๋อเป็นอย่างนี้เองพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งเวลาไปสุดขีดแล้วมันก็เหมือนคนไม่มีสติปัญญานะก็เห็นอะไรล่ะฮะไอ้อ้วยมึงเห็นอะไรมันจะว่าเป็นอะไรบักขี้บ้าเนี่ยเอาเสียงไงแต่หอกบอกตอนหลังเนี่ยอ๋อเลิกกันแล้วอันทำภาษาเราว่าพระนะใช่ไหมว่าพระ

ตาหาพ่อหาแม่อะไรอย่างนี้นี่เดี๋ยวนี้พาเราเหลวหมดที่พระพุทธเจ้าเปิดช่องให้ด้วยความจำเป็นในเรื่องสัตหะมันเลยเอาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆยิ่งกว่าการจำพรรษานะการสัตหะอะไรอะไรเอออาสัตหะเอออาสัตหะโอ้นี่แหละเรื่องความเลวร้ายของกิเลสมันคอยจะทำลายอยู่เรื่อยนะทำให้หน้าหนามันคงอะไรไม่ได้นะนี่แต่มันทำลายทำลายแล้วนี่ก็กิเล

นำว่านโมพร้อมกันแล้วก็ว่าตามเข้าพรรษามันไม่ได้เล่นกับอะไรนะผมทุกวันนี้มันปล่อยเข้ามาเองนะมันหดเข้ามาย่นเข้ามาเองไม่มีใครตกแต่งมันแหละมันเป็นของมันเองมันปล่อยไปหมดเดี๋ยวนี้มันรำคาญคนมายุ่งมากวนแต่ก็ทนเอาอย่างนี้แสนทนอ่ะนี่เราธรรมะจะก่อนนี้จังสามภาษานะธรรมะก่อนแล้ว

เป็นเขตเป็นอาวาสหรือว่าอาวาเซ่นมาที่เขตกำแพงเขาพรรษาคำว่าครบไตรมาสก็คืออยู่จำพรรษาไม่ไปไหนมาไหนแรมวันแรมคืนนอกจากมีเหตุจำเป็นที่ควรจะตัดตาหะกรณีและจิตธุรกิจที่ควรจะทำจะไปแต่ได้ภายในเจ็ดวันแปลก็ว่าอย่างนั้นไปอย่างแบบพระองค์ไหนที่สององค์ไปวัดนี้นั่นมันแบบบ้านั่นไม่ใช่แบบพระผู้มีหลักธรรมหลักวินัยนั่นน่ะมันเป็นโคโลโกโสไปนั่นน่ะพระทุกวันนี้ยิ่งเลอะเทอะยิ่งเลอะเทอะไปมากทีเดียวในวงปฏิบัติของเรานี้มันเห็นตำตาอยู่นี่ดีกว่าไงแล้วก็เลยยินเต็มหูมันจะผิดไปไหนหลักธรรมหลักวินัยก็ต่างคนต่างได้เรียนมาอันไหนมันเสื่อมไปจากหลักธรรมหลักวินัยมากน้อยมันต้องรู้มันนับวันไปแล้วนะเลี้ยวลงไปเลี้ยวลงไปแหลมลงไปในการปฏิบัติจากความสนใจที่มีในอัตในธรรมนั้นน้อยลงไปทุกทีทุกทีเพราะฉะนั้นกิริยาที่แสดงออกจึงแสลงกับธรรมอยู่เรื่อยมาและนับวันที่จะหนักขึ้นไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ผู้ให้การแนะนำสั่งสอนสั่งสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเมตตาจริงๆผมพูดจริงๆอย่างที่ผมสั่งสอนหมู่เพื่อนผมไม่ได้มีอะไรกับหมู่กับเพื่อนว่าจะหวังพึ่งพิงอิงอาศัยอะไรมันก็ไม่ปรากฏภายในจิตใจแต่ไม่ได้ประมาทพูดตามความรู้สึกแต่การแนะนำสั่งสอนนั้นสั่งสอนด้วยความเมตตาด้วยความสงสารอันนี้มีข้อเทียบเคียงอยู่แล้วตามที่เคยได้เล่าให้ฟังอย่างครูอาจารย์เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่ดำเนินในข้อวัดปฏิบัติการศึกษาเราเรียนมาจากตำรับตำราก็ยอมรับว่าได้ศึกษามาด้วยกันแต่เมื่อไม่มีผู้พาดำเนินมันก็ต้องเก้อเขินเขินสงสัยสนเท่หาหลักหาเกณฑ์ยึดไม่ได้ก็เลยกลายเป็นโลเลไปทั้งที่ก็เรียนมาหลักธรรมหลักวินัยข้อไหนข้อไหนก็ได้ศึกษาเราเรียนเข้าใจมาแต่เวลาจะนำมาปฏิบัติเมื่อไม่มีผู้นำผู้พาดำเนินก็ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะพอเหมาะพอควรยกตัวอย่างเช่นธุดงควัตธุดง13ข้ออันละถือผ้าบางสกุลซักผ้าบางสกุลที่เขามาถวายมีครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านก็พาดำเนินมาเห็นอย่างประจักษ์เราไปอยู่กับท่านเราอยู่จริงๆด้วยความสนใจทุกแง่ทุกมุมอากับกิริยาของท่านที่แสดงออกในแง่ใดส่วนใดที่เราอยู่ที่นั่นเราต้องดูต้องสังเกตอยู่ทุกระยะระยะเพื่อจะนำมาเป็นคติหรือปลุกจิตใจของเราให้มีกำลังทางด้านประพฤติปฏิบัติมีความหนักแน่นมากขึ้นสัมภาษณ์บางสกุลเราก็เห็นเราก็ดูบิณฑบาตเป็นวัดท่านเป็นผู้บิณฑบาตอยู่แล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านนั่นเป็นเรื่องบิณฑบาตเป็นวัดถ้าเมื่อยังมีการขบการฉันอยู่ก็ต้องไปบิณฑบาตนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยแต่สำหรับเราเองที่เคยปฏิบัติมาแต่ก่อนถ้าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปและไม่ต้องกินนะมันนี่มันเป็นกรณีพิเศษของแต่ละละลายละลายที่เห็นว่าเป็นความเหมาะสมแก่ตัวเองจะพึงปฏิบัติอย่างไรสำหรับเราเองเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นมาเลวก็เรียกว่าเรียนแล้วว่าเหลวหรือเหลวก็มาเหลวในระยะนี้เหลวในระยะที่เจ็บไข้ได้ป่วยดังที่เป็นไข้หรือเป็นอะไรจากนครนายกถ้ำจริกามานั้นการเจ็บไข้ประเภทนี้เราก็ไม่เคยเป็นมาเลยจะว่าไข้หวัดใหญ่เราก็เคยเป็นอยู่แล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอะไรก็ไม่ทราบฉันไม่ได้นี่แล้วสุดท้ายก็ข้าวไม่เอาฉันได้แต่ตักก็ต้องได้ปล่อยทิ้งบาตรซึ่งไม่เคยเลยนะเราไม่เคยเป็นมาอย่างนั้นต้องฉันกับถ้วยกับจานไปนะข้าวก็ฉันไม่ได้ฉันแต่กับฉันแต่โจ๊กอะไรไป
นี่ก็ทราบในเรื่องความที่ปล่อยถ้าเอาเนี้ยใส่ในบาตรก็ไม่ทราบว่าจะฉันยังไงก็มันฉันไม่ได้นี่ข้าวอย่างนี้ไม่ได้เลยนอกจากฉันจะตับกับโยกกับอะไรไปเท่านั้นนี่ก็เราก็ทราบแต่ธรรมดาเราไม่เคยแม้แต่จะเอาอะไรเป็นสองเจอกับถ้วยกับจานอย่างนี้เราก็ไม่เคยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เพิ่งมาเป็นนะตอนเท่าแก่มานี่อนุโลมตามธาตุตามขันธ์เช่นสดนั่นสดนี้อะไรอย่างนี้บางทีก็สดด้วยช้อนบ้างอะไรบ้างก็ทำแต่ก่อนไม่เอาจริงๆเด็ดขาดเลยเดียวไม่แตะดับอยู่ในหัวใจเจ้าของให้เป็นที่อบอุ่นตายใจของเจ้าของได้ทุกระยะเลยการปฏิบัติทุรงควัตได้สมาทานอย่างใดแล้วก็เอาให้มั่นคงให้เป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองจริงๆว่าเราได้สมาทานทุรงข้อนั้นๆแต่ทุกวันนี้ธาตุขันธ์เป็นอย่างที่ว่านั่นดังที่เห็นถึงอะไรฉันได้หน่อยมันเขาพอทรงธาตุทรงขันธ์ไปพอสดก็สดบ้างอะไรบ้างอยู่ตามถ้วยตามชามอะไรดังที่หมู่เพื่อนเห็นนั่นแหละยิ่งแต่ก่อนเราไม่เคยเลยอะแต่ว่าขาดจริงๆเรื่องเหล่านี้มาติดต่อกันไม่ได้ถ้าอะไรจะเป็นสองกับสิ่งใดอย่างนี้ไม่มีว่าบาทก็บาทอันเดียวมีอะไรลงนั้นในนั้นหมดไม่เห็นมีเงื่อนเหลืออยู่เลยเห็นฉันในถ้วยในจานที่คิดจำๆนี้ไม่เคยเมื่อเราไปเห็นครูบาอาจารย์พาดำเนินแล้วมันเป็นที่ลงใจและยึดทันทีนะมีทุดงควัตมีแต่เครื่องชำระกิเลสความโลภกิเลสประเภทต่างๆมีเต็มไปหมดแต่ไม่พ้นจากทุดงควัตทั้งที่สามข้อนี้เลยที่จะกำจัดกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นได้การทักภาพบางสกุลครั้งพุทธกาลท่านทักเอาตามของเศษของเดินที่เขาทิ้งอยู่ตามถนนทางจริงๆอันต่อมาก็มีศรัทธาญาติโยมถวายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นผ้าอย่างดีดีดีดีอย่างที่เราเคยเห็นนั่นน่ะเป็นกายเป็นผ้าพับผ้าไม้เรื่อยมาจนตั้งตัวนี้นั่นเพื่อตัดความสวยความงามความโลเลโลกเลิศของพระของตัวเองให้เป็นทำตัวให้เป็นผ้าเหมือนผ้าเช็ดเท้าเหมือนผ้าที่ริ้วให้มีคุณค่าภายในธรรมทำตัวให้เหมือนผ้าที่ริ้วนั่นก็คือการทำกิเลสให้มันหมดคุณค่าลงไปอย่าให้มันแสดงฤทธิ์แสดงเดชอยู่ในทุกอากัปกิริยาที่แสดงออกนั้นเลยนั่นความหมายว่าอย่างนั้นอยู่ในป่าทางที่ทุดงท่านบอกอยู่ในป่าเป็นวัดนั่นนี่ก็พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเห็นคุณค่าเต็มพระทัยนำมาสั่งสอนบรรดาสาวกหรือภิกษุทั้งหลายก็สอนอย่างเน้นหนักสอนประจำในการบวชเลยพอบวชแล้วก็บอกลูกขโมยเสื้อหนักนี้เป็นสถานที่ชั้นเอกถ้าจะพูดเรื่องของพระองค์ก่อนตถาคตเคยได้สำบุกสำบันสละเป็นสาตายกับสถานที่นี้มาแล้วจนได้เป็นศาสดาเอกพูดง่ายๆไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งจึงเรียกว่าเอกคือมีอันเดียวเอกนั่นแปลว่าอันเดียวเท่านั้นก็เพราะสถานที่ในป่าหรือในป่าช้าเหล่านี้เป็นไม่ใช่เป็นฐานที่จะสั่งสมกิเลสแต่เป็นฐานที่จะกำจัดกิเลสลงโดยลำดับลำดาทุรงควัตแต่ละข้อละข้อก็ไม่ต้องบรรดาไปมากเพราะต่างองค์ต่างก็เห็นแล้วมีความหมายเต็มตัวเต็มตัวทุกข้อเลยซึ่งเนสัชชิก็เหมือนกันเวลาจะอดหลับอดนอนไม่หลับไม่นอนมีอิริยาบถ3คือเดินจงกรมนั่งสมาธิยืนภาวนาไม่นอนเป็นคืนๆแล้วแต่เราจะตั้งสัจจะฉันลงได้กี่คืนเราก็ทำตามนั้นในขณะที่ตั้งสัจจะฐานเพื่อถือทุรงข้อนั้นก็มีเจตนาที่จะเพิ่มความภาคเพียรของตนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้จิตมันได้ร่อนไปโน้นไปนี้ด้วยการถูกลากถูกเข็นของกิเลสออกไปไปเหยียบย่ำทำลายให้แหลกเลี้ยวมามีแต่ความทุกข์อันเป็นผลซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ปรารถนาเลยนั่นแหละทุดงแต่ละข้อเป็นอย่างนั้นฉันมือเดียวก็เหมือนกันฉันมือเดียวไม่ต้องยุ่งกับอะไร
พราะฉันพอยังชีวิตให้เปลี่ยนไปนี่เท่านั้นไม่ฉันเพื่อความหุ่นเฟ้อเหอเหิมเป็นไปตามหน้าของกิเลสเพื่อความสวยความงามความกำลังมีกำลังบังชาพอยังชีวิตให้เปลี่ยนไปเพื่อได้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นฉันมือเดียวไม่เป็นกังวลมีก็จะหมดไปหมดไปไอ้เรื่องทุดงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่พ่อแม่ครูอาจารย์พาดำเนินมาแล้วทั้งนั้นพอไปเห็นท่านดำเนินก็ยึดเอายึดเอายึดเอาเลยแล้วยึดยึดอย่างฝังใจฝังใจคือเป็นที่ตายใจเป็นที่แน่ใจว่าถูกต้องแล้วท่านพาดำเนินมานี้ไม่สงสัยเราจะปฏิบัติอย่างไรก็ให้เต็มภูมิได้เต็มภูมิของเราไม่มีข้อข้องใจสงสัยในทุดงข้อนั้นๆที่ท่านพาดำเนินพาดำเนินมาแล้วนั่นมันก็เป็นที่ตายใจเมื่อมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่นั่นก็ความเพียรให้มีอยู่ทุกเวลาสตินั่นสัมปชัญญะมีตั้งแต่เครื่องมือที่จะเตรียมฆ่ากิเลสทั้งนั้นรวมลงแล้วเข้าสู่ความเพียรเพียรให้มีสติเพียรตั้งสติเพียรใช้พิจารณาทางปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้ทำได้พระพุทธเจ้าทรงฝึกพระองค์มาแล้วเต็มพระกำลังความสามารถจนได้ตรัสรู้นั่นจึงได้นำอุบายวิธีที่เป็นไปได้นี้มาสั่งสอนสัตว์โลกหรือสั่งสอนพวกภิกษุทั้งหลายให้ดำเนินตามให้ฝึกฝนจิตใจถ้าตามธรรมดามันก็มีแต่รู้เท่านั้นแต่นี้มันไม่มีแต่เพียงรู้เท่านั้นสิ่งที่มันเด่นอยู่ในความรู้นั้นก็ได้แก่กิเลสมันฉุดมันลากเพราะรู้อย่างนั้นอยากเห็นอย่างนี้อยากสิ่งนั้นอยากสิ่งนี้มีแต่ความอยากผลักดันอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เคลือบที่แฝงอยู่ภายในใจกลับเป็นความเด่นบนหัวใจที่รู้นั้นเสียความรู้ก็เลยถูกความอยากอันเป็นอำนาจของกิเลสมันครอบไปซะหมดเลยมีแต่กิเลสเต็มตัวภายในหัวใจแสดงออกอากัปกิริยาใดก็มีแต่ธรรมชาตินี้ทำงานทำการแบบนี้กิเลสทำงานมันจะทำให้เพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างไรมันก็ทำเพื่อวัฏฏวนอย่างวัฏฏวนสามนั่นเองกิเลสวัฏเนี่ยขึ้นต้นก็ว่ากิเลสสวัฏหรือกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมวิปากวัฏเนี่ยมันก็วนไปนั้นกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็เป็นผลดีผลชั่วการรับผลดีผลชั่วแล้วก็หมุนกันไปหมุนกันมากรรมวัฏมีสามมีแต่เรื่องของกิเลสทำงานทำไม่ได้ทำเมื่อทำออกทำงานไม่ได้เรื่องของกิเลสทำงานมันก็ทำอยู่ในวัฏฏวนนี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกที่อยู่ใต้อำนาจแห่งการทำงานของกิเลสจึงไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดรายใดที่จะหลุดพ้นจากในวัฏฏวน3นี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องมีธรรมเข้าแทรกมันจะเรียกว่าธรรมวัฏก็ได้ข้อวัดปฏิบัติให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อชำระจิตใจของตนใจก็มีความสงบใจถ้าสงบแล้วก็เย็นไม่ดีดไม่ดิ้นเมื่อเย็นขึ้นมาแล้วก็เห็นผลแล้วก็จะได้ทำความพยายามให้หนักแน่นขึ้นไปกว่านั้นกว่านั้นจนทะลุออกทางด้านปัญญาความรู้ทางด้านปัญญาก็เป็นความรู้ที่แฝงเช่นเดียวกับกิเลสมันแฝงจิตนั่นแหละแต่มันแฝงไปทางดีคืออันที่ท่านจึงเรียกว่ามรรคนั่นสิ่งที่แฝงในจิตอันเป็นธรรมท่านเรียกว่ามรรคเพื่อชำระสิ่งที่แฝงอันหนึ่งที่เป็นสมุทัยชำระกันอยู่ในภายในนั้นด้วยความภาคเพียรของผู้บำเพ็ญของผู้ปฏิบัติทั้งหลายเมื่อภาคเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอชำระอยู่โดยสม่ำเสมออดอยู่ทนอยู่ต่อสู้กันอยู่โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งเคยมีกำลังมากนั้นก็ค่อยลดตัวลงไปลดตัวลงไปอำนาจของธรรมก็มีมากขึ้นผลคือความสุขความเย็นใจทั้งฝ่ายสมาธิทั้งฝ่ายความสุขทางด้านปัญญาก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆยิ่งเป็นสิ่งที่ให้ดูดดื่ม
ให้พอใจในผลนั้นๆและซึมซาบไปถึงความภาคเพียรให้มีแก่ใจที่จะต้องดำเนินให้หนักแน่นหรือมั่นคงเข้มงวดกวดขันเข้าไปโดยลำดับดับยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ยิ่งกว่าที่เป็นอยู่จนกระทั่งกิเลสเบาลงเบาลงธรรมะหนักขึ้นหนักท่านชำระท่านชำระอย่างนั้นเราอย่าไปตื่นที่ตื่นโลกก็เคยตื่นมาเท่าไหร่ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นยังไงใจมันตื่นโลกมันเคยมีความชินมีความเฉียดหลักต่อผลแห่งความตื่นนั้นอะไรบ้างมันไม่มีมันตื่นอยู่อย่างนี้ตลอดให้เป็นบ้าอยู่ตลอดอย่างนี้ใครเรื่องของกิเลสจะทำให้มีความเฉียดหลักให้มีความติดจางนี่ไม่มีติดตลอดติดตลอดถ้าไม่แก้ด้วยอัดด้วยธรรมนำธรรมเข้าไปแก้เพื่อรถของธรรมจะได้เป็นคู่แข่งในรถของกิเลสนั้นท่านนั้นก็จะมีกำลังเบามีกำลังน้อยลงน้อยลงมันลำบากลำบากอันความลำบากลำบากกับกิเลสมาจับยัดใส่มือให้เสียในงานว่าลำบากนั้นทั้งๆที่เป็นเรื่องของกิเลสนะมันทำให้ลำบากลำบนในการต่อสู้กับมันหยิกขวางมันต้านทานมันมีตั้งเป็นทุกข์เพราะต่อสู้กับมันธรรมจะต่อสู้กับท่านผลกลไกอะไรเมื่อเข้าถึงควรขั้นที่ควรจะสงบก็สงบขั้นถึงควรที่จะฉลาดก็ฉลาดเรื่องของธรรมไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดอันตัวที่มันขีดมันขวางทางเดินเพื่อเข้าสู่อัตสู่ธรรมเข้าสู่สมถะความสงบและวิปัสสนาความรู้แจ้งจริงๆนี่มันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันขีดมันขวางอยู่ทุกอาการของจิตที่เคลื่อนไหวออกมาเพื่ออัตเพื่อธรรมจะต้องถูกขีดถูกขวางการถูกขีดถูกขวางนั่นแหละมันเป็นความทุกข์ต่อสู้กันความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้กันกิเลสมันเหนือเรามันฉลาดกว่าเรามันก็โยนให้เราเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมลำบากนู่นไปทิ้งให้ธรรมเป็นโทษเป็นกรรมไปเสียกิเลสตัวเป็นโทษที่สุดในโลกอันนี้ไม่มีอะไรเกินกิเลสมันกลับไม่เห็นตัวมันเสียนี่สิผู้ปฏิบัติเรามันถึงโง่ไม่ว่าอะไรราชาพุทธเราว่างั้นเลยโง่ต่อกิเลสประเภทเหล่านี้มานานแสนนานไม่อาจสามารถที่จะลึกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาตอมขึ้นมาหลอกลวงเราให้เป็นเหมือนกับของจริงปิดกั้นความจริงคือธรรมทั้งหลายไว้ไม่ให้อยากทำเพราะทำยากนั่นความทำยากคือเรื่องของกิเลสแท้แท้แต่มันกลับกลายเป็นไปให้โทษแก่ธรรมเยอะการบำเพ็ญธรรมนั้นยากยากเหมือนธรรมนี้เป็นข้าศึกศัตรูต่อโลกต่อสงสารกิเลสเป็นคุณต่อโลกไปเสียมันเป็นอย่างนี้ถึงลำบากในการปฏิบัติอัตธรรมทั้งหลายนี่ยังได้เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังจริงเอานี้ก็ไม่เคยรู้แต่ก่อนเวลาปฏิบัติไปมันเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปมันนั่งรู้เองรู้เองรู้เองไม่มีใครบอกก็รู้เป็นสันติสิโกเพราะธรรมะของพระเจ้าเปิดทางในทางที่ถูกในทางที่จะให้รู้ให้เห็นกิเลสในทางที่จะให้ฆ่ากิเลสอยู่แล้วเมื่อดำเนินตามสายธรรมสายทางแห่งธรรมนั้นแล้วทำไมจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้ที่มันขวางอัดขวางธรรมอยู่มากน้อยหรือหนาบางขนาดใดต้องรู้ต้องเห็นต้องได้ปัดได้เบี่ยงกันไปโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสพังลงจากหัวใจเสียหมดไม่มีอันใดเหลือเลยเราก็ยิ่งเห็นได้ชัดเต็ม 100% เลยว่าการจีบขวางทั้งหลายแหล่นั้นมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นเมื่อเข้าถึงธรรมล้วนๆแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกอยู่ในวงธรรมนั้นเมื่อกิเลสสิ้นซากลงไปแล้วนั่นจึงได้เห็นชัดว่ากิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกต่อการบำเพ็ญกิเลสเท่านั้นไปเอาโทษไปพุ่มลงใส่ธรรมให้ธรรมกลายเป็นโทษไม่อยากให้สัตว์ทั้งหลายได้ดำเนินเข้าไปเพราะถือว่าเป็นความยากความลำบากในขณะเดียวกันเท่ากับว่าถือธรรมนั้นเป็นข้าศึกแล้วกลายเป็นถือกิเลสเป็นคุณไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยความละเอียดของมันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติไปยังไงก็ไม่พ้นที่จะเห็นจะรู้อย่างนี้ เมื่อรู้มาเห็นแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ตอนที่เราไม่เห็นเราก็เอาอะไรมาพูดมันไม่รู้มันจะจูงจมูกไปไหนก็ไปตามมันจูงไปละเรื่องของกิเลสประเภทนี้จูงแบบหนึ่งประเภทนี้จูงแบบหนึ่งจูงแบบต่างๆกัน
ไม่ซ้ำรอยกันแหละแต่มันซ้ำในสิ่งที่เป็นเช่นรักมันเคยรักมาเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นความเจ็บหลักชังมาเท่าไหร่มันก็ไม่เจ็บหลักตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสิ่งใดมันสัมผัสคนละดังนี้ละทางแต่รวมแล้วก็เป็นรายได้ของกิเลสเข้ามาสู่หัวใจทับหัวใจอันเดียวกันนี่แหละเราไม่รู้ตอนที่ไม่สามารถไม่รู้จริงๆต่อเมื่อได้บุกเบิกเข้าไปสติปัญญาเป็นสำคัญมากในการประกอบความภาคเพียรนี่จริงไม่ว่าจะเทศพูดเรื่องอะไรก็ตามจะไม่นอกเหนือจากสติปัญญาหรือข้ามสติปัญญาไปได้เลยข้ามไม่ได้เพราะเป็นธรรมจำเป็นมากที่สุดกิเลสกระดิกเท่านั้นสติรู้แล้วนะสติจะไม่จำเป็นยังไงถ้าสติไม่กระดิกตัวไม่มีสติแล้วมันเหยียบจนแหลกก็ไม่รู้ก็มีแต่ความทุกข์ความลำบากความทรมานใจโดยหาทางออกไม่ได้เท่านั้นเองต่อเมื่อสติมีพอขยับพอกระดิกเท่านั้นรู้แล้วทันแล้วนั่นจุดของโทษมันขึ้นมาถึงไหนโทษมันขึ้นมาจากความกระเพื่อมของจิตกระเพื่อมสู่อารมณ์ใดนะสติตามรู้ตามเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วปัญญาก็ฟาดฟันเข้าไปสองหมัดสามหมัดอาวุธศาสตร์อาวุธฟันไม่หยุดไม่ถอยฟันด้วยความภาคเพียรฟันด้วยความอดความทนต่อสู้ไม่ถอยสุดท้ายมันก็พังจนได้ทีนี้มันจะไม่รู้ยังไงเมื่อมันพังไปแล้วมันไม่มีอะไรมาขีดมาขวางแล้วอยู่ทั้งวันตั้งกับตั้งกันมันก็เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์นี้แล้วเท่านั้นในเมื่อมีขันธ์อยู่ก็เป็นธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์อยู่ด้วยลำพังตัวเองเท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพราะกิเลสหมดไปแล้วนั่นจะเอาอะไรมาเป็นกิเลสอีกเมื่อมันสิ้นซากไปจริงๆแล้วค้นมันก็ไม่เจอไม่มีแล้วจะไปสนใจค้นอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีค้นหาอะไรหาของไม่มีเนี่ยเมื่อมันมีมากมีน้อยมันก็ขวางให้เห็นอยู่นั่นเหมือนกับเสี้ยนกับน้ำมันหรือผงเข้าตาเราเนี่ยละเอียดขนาดไหนมันก็เห็นจะชัดรู้จะชัดอยู่นั่นภายในตาของเราละเอียดขนาดนั้นมันก็รู้ตามความละเอียดของอวัยวะเราที่จะรับสัมผัสซึ่งกันและกันได้นี่ในเรื่องของกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันพ้นสติปัญญาประเภทต่างนั้นๆไปไม่ได้เพราะสติปัญญาก็มีหลายประเภทสติถึงขั้นมหาสติแล้วเพียงไกลที่สุดรวดเร็วที่สุดไม่มีอะไรเกินปัญญาก็เหมือนกันไปพร้อมๆกันเลยเมื่อถึงขั้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วแยกยากนะว่าสติเป็นไงปัญญาเป็นไงมันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันกระเทือนถึงกันทันทีเลยเมื่อมันยังไม่เป็นสติไม่เป็นปัญญานี่จึงลำบากฟื้นเท่าไรมันก็ไม่ตื่นตุกเท่าไรก็ไม่ตื่นตั้งท่าขึ้นมาชั่วไม่ถึง3วินาทีมันก็เผลอไปแล้วไม่ถึง5วินาทีก็เผลอไปแล้วความเผลอไปมากน้อยเพียงไรระยะใดนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าทำงานกิเลสเข้าตบเข้าตีเข้าทำลายทั้งนั้นไม่ใช่มันเผลอไปตามธรรมดาของมันมันเผลอด้วยมีสิ่งมาตกมาต่อยมาทุบมาตีมาเหยียบย่ำทำลายให้มันล้มเหลวไปนะเราก็ไม่รู้อันอย่างนี้ถ้าสติยังไม่มีกำลังพอตัวมันตั้งได้อะไรจะมาทำสติให้เผลอมันมีกำลังกล้ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นอย่างกิเลสมันก็มีกำลังกล้ากว่ามันอยู่แล้วนั่นนอกจากกิเลสจะหมอบเท่านั้นเองมันจะมาต่อสู้แบบหึกหานเหมือนอย่างตอนกิเลสขั้นหยาบๆสติปัญญาขั้นหยาบๆนั้นมันไม่ได้อย่างนั้นเพราะถึงขั้นมันเร็วถ้าเป็นมีดก็คมกล้าที่สุดไม่มีอะไรเกินสติปัญญาขั้นนี้สติปัญญาขั้นนี้แหละที่เคยกล่าวเสมอว่าขั้นที่สังหารกิเลสมีเท่าไรเป็นพังหมดนับวันนับเวลาได้เลยเป็นที่แน่ใจตลอดแม้จะยังไม่สิ้นก็แน่ใจว่าจะสิ้นในไม่ช้าเลยนั่นเมื่อถึงขั้นมันแน่อย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ขั้นมันกิเลสมีอำนาจมากมันก็ยากสิเพราะกิเลสกำลังมันมากกว่าเราทำยังไงก็มีคอยจะหงายอยู่นั่นถูกกิเลสตกกิเลสต่อยมีวงกรรมฐานค่อยหมดไปนี่ตกเหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องทั่วไปในบรรดาสัตว์ทั้งหลายต้องพึ่งต้องอาศัยกันอาศัยอัดอาศัยธรรมอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยพระอาศัยเนรหรือพระเนรจะต้องอาศัยอัดธรรมทั้งหลายนี่แล้วสิ่งที่อาศัยเหล่านั้นไม่ค่อยจะมีอยู่ภายในจิตใจนอกจากสิ่งทำลายมากกว่าเข้าทำลายจิตใจนี่ที่มันน่าทุเรศนะลองดูไปที่ไหนมันมีถึงจะ
ทะเลถลายทะเลถลายเพราะอำนาจของกิเลสถูกลากไปยังภูมิใจในความถูกลากของกิเลสไปที่อื่นโดยไม่รู้สึกตัวเลยนี่สิมันสำคัญมากผู้ปฏิบัติเราเมื่อสติ

ทางเลยถ้าไม่นำธรรมเข้าไปต่อสู้ต้านทานกันจริงๆแล้วยังไงก็ไม่เห็นของดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ของเลิศที่พระเจ้าทรงสอนไว้มันอยู่ที่ตรงไหนเพราะถูกปิดถูกหุ้มห่อไปจนมิดตัวมองไม่เห็นเลยธรรมชาติที่ว่าเลิศๆนั้นฟังดูอันนี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วเวลาชำระจิตลงไปถึงขั้นละเอียดแล้วเนี่ยกิเลสมันมาเป็นตัวเลิศบังนะบังธรรมชาติอันเลิศอย่างแท้จริงไว้เราไม่รู้เพราะตอนนี้ก็ดีขั้นนี้ก็ดีไปดีไปกิเลสมันแฝงไปด้วยแฝงไปด้วยถ้าสติปัญญาเราไม่ทันเราก็ไม่รู้ก็ว่าอันนี้เลิศอันนี้เลิศมันเลิศในเรื่องของกิเลสเสียมันไม่เลิศในเรื่องของธรรมยกตัวอย่างที่ว่าจิตสงสัยคืออวิชชานั่นแหละความสงสัยมันก็ไปเข้าเอาไว้เสียก็เห็นว่าอันนี้เลิศอันนี้ประเสริฐอัศจรรย์อ้อยอิ่งอยู่กับอันนี้โดยไม่รู้สึกตัวเสียนั่นเป็นยังไงเรื่องของกิเลสมันเก่งไหมละเอียดไหมไม่ทันมันมันติดมันจนไม่หลงมันจนไม่หลงติดได้ยังไงไม่หลงยึดได้ยังไงยึดสิไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องเพราะสงวนเพราะรักพอติดนั่นเห็นไหมมันครอบเอาจนได้นะความจริงอันนี้มันไม่ใช่เป็นของเลิศของประเสริฐมันจริงหลอกลวงต่างหากแน่ถ้าพิจารณาเทียบกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นแล้วอันนี้คือจริงหลอกลวงไม่เห็นความจริงมันปิดเอาไว้จนสุดความสามารถของมันนั่นแหละมันถึงจะเปิดออกมันถึงจะปล่อยตัวคือปล่อยจิตเมื่อธรรมชาตินี้ถูกสติปัญญาสลัดตัดลงออกโดยสิ้นเชิงแล้วอันนั้นประเสริฐขนาดไหนนั่นเอาอะไรมาเทียบที่นี่นั่นแหละเอโกธรรมโมหมายถึงธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละนั่นแหละเอโกธรรมโมคือธรรมขั้นเอกนะเอกนั่นนั่นไม่มีอะไรก่อนที่จะถึงนั่นเลยสิถูกสิ่งปลอมๆอย่างละเอียดมันไปเคลือบไว้ให้จนเกิดความอัศจรรย์จนได้นั่นเห็นไหมนี่ละเอียดไหมเอาไปนี่มันจะได้ยินแต่ทำบ้านละทำที่ท่านแสดงไว้ในอัดในตำรับตำราเทศกว่าจะหมดไปในไม่ช้าก็หมดไปเอาจะเหลือแต่ตำรับตำราที่เป็นพิมพ์เป็นตัวหนังสือไว้เนี่ยก็จะมีแต่ชื่อของกิเลสของธรรมมีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานตัวจริงของจริงอย่างนี้จะไม่ปรากฏเพราะไม่มีผู้สนใจถูกกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายเพราะอำนาจของมันหนาและมากกว่าทำให้ลืมเนื้อลืมตัวไปเสียวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ทราบว่าอยู่กับอะไรที่นาเลยความจริงมืดกับแจ้งนี่มีมานานเท่าไหร่แล้วกี่กับกี่กันไม่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งอยู่เท่านี้เท่านี้เองสิ่งใดที่จะสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะของเรามัน ก็เป็นจิตเป็นผู้ให้ความหมายเจอไม่เจอเห็นไม่เห็นดูไม่ดูฟังไม่ฟังสิ่งเหล่านั้นก็มีก็เป็นตามหลักธรรมชาติทั้งมันตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายของตัวเองเลยแต่จิตผู้นี้เองเป็นผู้ไปได้ยินได้ฟังไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วก็สร้างความหมายขึ้นมาไม่ได้หลงอะไรก็หลงความหมายตัวเองกับเอาโดยเอาอาศัยนั่นมาเป็นสิ่งพาดพิงเท่านั้นเองก็เป็นธรรมารมณ์ติดอยู่ภายในนั่นเองอย่างแนบสนิทแต่ไม่ออกและไม่รู้จิตจะตัดแก้วิธีไหนนี่มันลำบากอย่างนี้ทำไมทราบจะตื่นไปอะไรพิจารณาดูแล้วไม่มีอะไรที่จะตื่นทั้งที่ว่าดินนะน้ำลมไฟคลิกขึ้นมาอะไรก็ออกมาจากธาตุเดิมของเขาก็มาสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้ความหมายมันว่าอันนั้นเป็นนั่นอันนี้เป็นนี่อันนั้นดีงั้นอันนี้ดีอย่างนี้ว่าไปก็ผู้นี้เป็นผู้สร้างความหมายให้หลอกเจ้าของถ้าผู้นี้เป็นตัวดีแค่จริงๆตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่ดีจริงๆจากการชำระให้เต็มภูมิแล้วอะไรมันจะไปเสกหาอะไรอะไรจะเลิศยิ่งกว่านี้ในสามแดนโลกธาตุที่ขึ้นชื่อว่าสมมตินี้สมมติตัวใดอันใดที่จะเลิศยิ่งกว่าหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้นั่นแหละท่านถึงไม่เสกท่านถึงไม่เสกสรรปัญญาว่านั้นดีนี้ดีพอจะประติดนั้นติดถึงนี้เพราะไม่มีอะไรที่จะเหนือหรือเป็นคู่แข่งอันนี้ไปได้อันนี้พอตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วฟังดิจะไปเอาอะไรอีกความพอแล้วนะก็เหมือนอย่างน้ำเต็มแก้วนี่เมื่อพอแล้วเอาน้ำอะไรมาใส่นี่ก็เท่านั้นเองนี่เมื่อจิตได้พอตัวแล้วกับหลักธรรมชาติที่เป็นธรรม
เป็นธรรมพอ

อตัวนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรตื่นพอที่จะไปยึดไปเอื้อมจับนั่นจับนี่ยึดนั่นยึดนี่เข้ามาเป็นคู่แข่งของธรรมชาตินี้เพราะธรรมชาตินี้พอแล้วพอดิบพอดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเกินอันนี้เลยนี่แหละธรรมที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านสัมผัสท่านทราบท่านเป็นเจ้าของท่านจึงเป็นเจ้าของธรรมเหล่านี้ใครจะไปคาดไปหมายใครจะไปเดาได้อันนี้เดาไม่ได้ถึงจะออกมาเป็นศัพท์เป็นบาลีหรือเป็นคำแปลเป็นชื่อเป็นเสียงก็ตามก็สักแต่ชื่อเท่านั้นเองหลักธรรมชาตินั้นจริงๆจิตถ้าไม่สิ้นกิเลสแล้วจะสัมผัสกันไม่ได้จะรู้กันไม่ได้เห็นกันไม่ได้ทรงกันไม่ได้นะแน่ใจต่อธรรมชาตินั้นหรือตายใจกับธรรมชาตินั้นไม่ได้นี่อันนั้นเป็นเพียงสิ่งเฉพาะของผู้บริสุทธิ์นั่นนั่นสวัสดิ์จิตบริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้เหมือนอะไรอันเวทนาที่เป็นอยู่ในขันธ์ห้านี้มันอยู่ที่ผิวเผินเผินเช่นทุกขเวทนามีตามร่างกายนี้ส่วนจิตนั้นมันบรรลัยไปตั้งแต่ขณะที่กิเลสสิ้นซากไปแล้วนั้นเอาอะไรไปเป็นเวทนาในจิตเวทนาในจิตของพระอรหันต์ท่านไม่มีเอาอะไรไปมีขาดสะบั้นออกหมดแล้วขึ้นที่ว่าสมมติเวทนานั่นก็เป็นสมมติจะไปเข้ากับวิมุตติได้ยังไงจิตตวิมุตติไม่เข้ากับสมมติน่ะเป็นหลักธรรมชาติมันจะเอาอะไรไปเทียบเคียงสุขของท่านปรมังสุขังปรมังสังถ้าจิตไม่เป็นปรมังสุขังว่าเท่าไรก็ว่าจนอกแตกก็แตกที่นี่เฉยๆไม่ได้เป็นความจริงเหมือนอย่างที่ผู้เป็นความจริงทรงเต็มตัวอยู่แล้วเช่นพระอรหันต์ท่านนั่นมันต่างกันอย่างนี้อันนี้ที่โลกไม่เห็นโลกไม่รู้โลกไม่เห็นโลกไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์โลกจะไปมีแต่ใจมีความพอใจอะไรถ้าไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นและสาวกท่านผู้ทรงรู้ทรงผู้รู้ผู้เห็นมาแล้วจนก้าวเข้าไปตามสายทางแห่งความสงบเย็นใจเรื่อยเข้าไปตั้งแต่ขั้นสมาธิเป็นขั้นปัญญาเป็นภูมิเข้าไปก้าวเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่พอตัวแล้วเท่านั้นจึงหายสงสัยโดยประการทั้งปวงใน3แดนโลกธรรมอะไรจะเป็นคู่แข่งเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงขั้นพอตัวแล้วจึงปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่น่าอะไรเสียดายเลยเพราะไม่เหมือนอันนั้นถ้าว่าเลิศก็เลิศก็เลิศในขั้นสมมุติต่างหากอันนั้นเป็นหลักธรรมชาติของวิมุตติเสพไม่เสพก็รู้ตัวเองตลอดเวลาระหว่างนั้นน่ะโลกไม่เห็นอันนี้โลกไม่รู้มันก็รู้อยู่แต่วงนอกๆที่เป็นฟืนเป็นไฟอย่างนี้รู้ก็รู้อยู่กับกิเลสที่เป็นเจ้าอำนาจครอบหัวไว้เสียมีอะไรขึ้นมาก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเป็นผู้ไปแบ่งสรรปันส่วนหรือเป็นเจ้าของไปบีบไปรีดไปไถเอาจนได้ให้เกิดทุกข์ขึ้นมานะทั้งเพราะนั้นโลกนี้มันจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ว่าทุกข์มีตรงไหนนั่นแหละทุกข์มีตรงนั้นแน่นอนไม่เว้นถ้าไม่ใช่บรมสุขแล้วไม่เว้นทั้งนั้นแล้วเราตายใจที่ตรงไหนที่น่าจะเมื่อมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเคยเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมถ้าไม่ถอนจิตออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วจะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมาดั้งเดิมและว่าเป็นอันหนึ่งต่างหากจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์เที่ยววิมุตติจิตนี้ไม่รู้พูดถึงเรื่องความละเอียดจึงว่าละเอียดเอาสุดละเอียดไม่มีใครที่จะไปฆ่าธรรมชาติอันนี้ได้เลยนอกจากผู้ที่รู้แล้วเห็นแล้วทรงไว้แล้วเท่านั้นคาดไม่คาดก็เป็นหลักธรรมชาติจะแยกหรือแยกหรือแยกออกมาอะไรมันก็ไม่ใช่นั่นเสียแต่จำเป็นโลกมีสมมติก็ต้องให้มีทั้งที่มันไม่เหมือนมันไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องยกขึ้นพอเป็นข้อเทียบเคียงอย่างที่ท่านว่านิพพานนี่คำว่านิพพานศูนย์ชุนยังไงหรือนิพพานเบิร์นบรมสุขบรมสุขยังไงมันจะรู้ได้ไงถ้าจิตไม่เป็นนิพพานจิตบริสุทธิ์เป็นยังไงถ้าจิตไม่บริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่รู้ความบริสุทธิ์พอถึงขั้นนั้นแล้วไม่บอกก็รู้ขนาดมีอันเดียวเท่านั้นแต่มันไม่ได้เป็นว่าคำว่ามีเหมือนอย่างโลกสมมุตินี่อีกแหละเนี่ยคำว่ามีอันนั้น

มนุษย์เราที่มีอยู่ในโลกนี้เราเป็นผู้หนึ่งที่ได้ประสบพบเห็นพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตามนี่เราจึงเป็นผู้ได้เปรียบและส่วนสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องพูดหมดหวังจริงๆไม่มีทางส่วนมนุษย์ก็คือเราคนหนึ่งนี่ได้เปรียบเกินกว่ามนุษย์ทั้งหลายอยู่มากจึงขอให้ทุกๆท่านได้ภาคภูมิใจในการบำเพ็ญคุณงามของความดีของเรากับพระพุทธศาสนานี้และได้มอบกายถวายชีวิตของตนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและยึดพุทธังธรรมังสังฆังสังฆฉามิเป็นชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากตายกับท่านดังที่เป็นมานี้นับว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นธรรมชาติที่เราทั้งหลายภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเหมาะสมจริงๆกับภูมิมนุษย์เช่นเราซึ่งเป็นผู้มีนิสัยอยู่แล้วจึงได้ประสบพบเห็นธรรมขอให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าได้ลดละความภาคความเพียรเราอยู่ที่ไหนก็ตามความดีหรือความสุขเป็นสิ่งที่ไม่จืดจางไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ความสุขหรือความดีความสุขและความดีเป็นสิ่งที่ใครๆไม่รังเกียจแต่เพราะอย่างยิ่งความสุขเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยมาความทุกข์มีแต่คนรังเกียจสัตว์รังเกียจไม่มีใครต้องการนี่เราได้บำเพ็ญความดีนี้เพื่อความสุขจะยากลำบากบ้างหรือยากลำบากมากน้อยเพียงไรก็ขอให้ถือหลักความสุขเป็นที่ตั้งที่จะน้อมตัวเข้าไปสู่จุดนั้นให้ได้มากน้อยเต็มกำลังความสามารถของเรานั่นแหละเราจะไม่ผิดหวังเพราะอยู่เราก็อาศัยความสุขหวังความสุขการตายไปนั้นเราก็หวังความสุขเป็นหลักของใจเป็นที่ยึดของใจเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราถ้ามีแต่ความทุกข์ร้อนโดยถ่ายเดียวแล้วโลกไหนก็โลกเถอะมันคับแคบนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนจึงทำลายตัวเองได้ด้วยความคับแคบติดตันในจิตใจโลกกว้างแสนกว้าง

ังอันใดสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ได้ดูได้ยินได้ฟังได้คิดได้อ่านทำตามอิสระไม่เคยมีแต่ต้องบีบต้องบังคับเอาไว้ทั้งนั้นเพราะสิ่งทางเดินของมันมันเป็นทางเดินของกิเลสทั้งนั้นออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันออกไปเพื่อกิเลสขนกิเลสเข้ามาเผาเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมให้ออกสมกับว่าต่อสู้กันจะฆ่ากันถ้ายอมให้ออกไปไหนให้มันเห็นกันชัดๆอยู่ภายในจิตใจนี่เมื่อจิตมีหลักเป็นสมาธิแล้วใจก็สบายเย็นนี่เราพูดกล่าวถึงว่าเราไม่ต้องพูดไปให้ละเอียดละออะไรมากนักเพราะเคยพูดให้เป็นคติแก่หมู่เพื่อนมากแล้วเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นควรแก่การพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วอย่าอยู่เฉยๆให้หาอุบายคิดอ่านไตร่ตรองเพราะปัญญาในขั้นเริ่มแรกนี้ต้องได้อาศัยการฉุดการลากออกไปเช่นเดียวกับเราฉุดลากจิตเข้าสู่สมาธินั่นแหละไม่มีอะไรผิดกันเพราะมีความเพลินอยู่ในสมาธิเพราะเนื่องจากสมาธินี้เป็นความสุขอันหนึ่งให้อยู่ด้วยความสงบแน่วอยู่นั้นให้อยู่ทั้งวันก็อยู่ได้สบายไม่มีอะไรยุ่งเลยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์ต่างๆไม่เข้ามายุ่งกวนใจมีอารมณ์อันเดียวเอกคตาลมอยู่โดยลำพังแห่งความรู้ที่สงบตัวอยู่นั่นเท่านั้นก็พออยู่พอกินแล้วถ้าไม่มีขั้นปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เมื่อออกทางด้านปัญญาที่แรกต้องได้ถูได้ไถต้องสุดต้องลากพาคิดพาอ่านไตร่ตรองดูธาตุดูขันธ์ทั้งตนนี่แหละที่มันผูกมันมัดจิตใจไว้ไม่ให้เห็นความจริงความจริงพระพุทธเจ้าท่านรู้มากขนาดไหนยังพยานลงไปเท่านี้เรื่องทั้งหลายสามแดนโลกธาตุนี้มีสิ่งใดปิดบังพยานของพระพุทธเจ้าได้พอที่จะให้พระองค์ทรงทราบในสภาวะทั้งหลายพูดง่ายๆเราเอาถึงระดับสัตว์โลกผู้ที่เสวยกรรมอยู่นั้นทั่วโลกดินแดนนรกก็อัดแน่นไม่ว่าหลุมไหนหลุมใดอัดแน่นอยู่ด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมประเภทนั้นๆพ้นจากนรกมาหรือผู้ที่ไม่ได้ตกนรกก็เสวยกรรมอยู่ตามประเภทของตนของตนกรรมหนักกรรมเบากรรมมากกรรมน้อยขนาดไหนเต็มไปหมดถ้าว่าเราจะพูดเป็นด้านวัตถุนี่ยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวหาที่อยู่หาที่พักที่จะไม่มันโดนกับจิตวิญญาณของสัตว์นี้ไม่ได้เลยเป็นยังไงเนี่ยพยานของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นทรงทราบไปหมดตลอดทั่วถึงในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดดอนใดที่สัตว์ทั้งหลายจะไม่เกิดไม่ตายจะไม่เสวยทุกข์ความลำบากลำบนเต็มไปหมดด้วยความเสวยกรรมของสัตว์ทั้งหลายเนื่องมาจากการเกิดการตายมีอวิชชาเป็นสำคัญที่ผลักสายให้เกิดแล้วการได้รับความดีความชั่วนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องกรรมการทำดีต้องให้ผลเป็นอย่างดีไม่สงสัยเป็นอื่นเช่นเดียวกับการทำบาปต้องเป็นบาปนะทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเป็นหลักตายตัวใครจะมาแก้ไขมาลบล้างไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าทุกๆองค์ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดลบล้างบาปไม่มีในสัตว์เลยให้มีแต่บุญอย่างเดียวอย่างนี้พระองค์ทำไม่ได้จึงต้องสอนอุบายวิธีการบอกอันใดที่ชั่วช้าดำมกยาทำถ้าทำแล้วผลจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาคือผลไม่พึงปรารถนาหนักเบามากน้อยจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตนนั่นแหละนะแล้วให้สอนตั้งแต่สร้างคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีมันไม่อยากสร้างเพราะกิเลสไม่ให้สร้างเวลาแรกทีแรกก็ต้องได้ฝืนกับกิเลส

ัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้เองอย่างที่ว่ามานี่เป็นแต่เพียงว่าพระธรรมอันใดที่พระองค์ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกพระองค์ก็นำสิ่งนั้นมาแสดงนำสิ่งนี้มาแสดงเพื่อสัตว์โลกประเภทนั้นประเภทนั้นเพราะมันต่างๆกันในสัตว์ทั้งหลายเช่นดังสอนมนุษย์ทำประเภทใดที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ท่านก็นำมาสอนพวกเราดังที่บัญญัติไว้เพื่อมนุษย์ทั้งหลายเวลานี้ทำประเภทใดที่จะควรสอนเทวดาอินพรหมท่านก็ทรงสอนเทวดาอินพรหมเป็นประเภทแห่งอัตแห่งธรรมตามอุปนิสัยของของเทวดาอินพรหมทั้งหลายจะรับได้ตลอดถึงพวกยักษ์พวกเปรตพวกผีมีประเภทนับไม่ได้เลยในโลกนี้ที่ควรจะพระองค์จะทรงสงเคราะห์โดยวิธีใดพระองค์ก็สงเคราะห์ตามด้วยวิธีนั้นๆจึงไม่ซ้ำกันกับธรรมเหล่านั้นที่จะมาสอนมนุษย์เราเราอยากเข้าใจว่ามนุษย์เรานี้เป็นเจ้าของแห่งธรรมแต่ผู้เดียวสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีทางที่จะรับจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันและคำว่ากรรมล่ะก็เหมือนกันเช่นนั้นกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่ทุกตัวสัตว์ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยพระพุทธนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนั่นหมายถึงกรรมทางใจไม่ติดตามท่านได้แต่กรรมในส่วนวิบากที่จะต้องรับนั้นยอมรับตามที่เห็นกันแล้วนั้นแต่มันไม่เข้าถึงพระทัยถึงใจท่านท่านจึงเรียกว่าไม่ท่านไม่รับเสวยกรรมทั้งหลายแม้จะมีมากมีน้อยก็ไม่ได้เสวยภายในจิตใจต่างกันที่ตรงนี้นี่แหละการสั่งสอน สัตว์โลกพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนอย่างเน้นหนักอย่างกว้างขวางมากที่สุดอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกที่มนุษย์เราไม่เลยรู้ได้เห็นเลยไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเลยมีมากขนาดไหนมากยิ่งกว่าที่สอนมนุษย์นี่อีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่าอีกแต่พระองค์ไม่ได้นำมาสอนพวกเราเราจึงเป็นเหมือนว่าเรามีธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอน 84,000 พระธรรมขันธ์อันนี้เป็นเรื่องของสอนมนุษย์สอนพวกสัตว์ที่นอกจากมนุษย์ไปที่ควรเกิดฐานะของเขาจะรับได้มากน้อยอย่างไรพระองค์ทรงสงเคราะห์ตามฐานะของเขาที่จะรับได้มากน้อยฉะนั้นเต็มโลกธาตุนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาสู่โลกแต่ละพระองค์นี้จึงเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างมหาศาลไม่มีประมาณไม่มีใครเป็นคู่แข่งได้เลยแล้วก็ยากด้วยการที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละหลักความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าท่านไม่มาประกาศสอนอย่างที่ว่านี่เท่านั้นแหละว่าเราตถาคตก็บอกว่าโลกวิถีก็รู้แจ้งหมดแล้วน่ะจะให้ว่าอะไรอีกว่านำสัตว์ธรรมะมาสอนเฉพาะมนุษย์นี่ทำพวกเทวบุตรเทวดาหรือสัตว์ต่างๆเราไม่คือพระองค์ไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยรับสั่งหรือไม่ประกาศออกมานอกจากสอนพวกเทวดาในแง่มนุษย์ที่จะยึดถือเอามาปฏิบัติได้เช่นมงคล38ประการเป็นต้นนี่ท่านก็สอนเทวดาแต่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ด้วยท่านก็นำมาสอนมนุษย์อันใดที่เป็นประโยชน์แก่พวกเทพพวกอินพรหมทั้งหลายล้วนๆท่านจะไม่นำมาสอนท่านไม่นำมาสอนเลยนี่มีมากขนาดไหนและสัตว์โลกที่เต็มอยู่ในโลกธาตุคือ3โลกธาตุได้แก่อะไรรูปภพกามภพรูปภพอรูปภพหรือว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกเนี่ยทั้ง3แดนโลกธาตุนี้พระญาณของพระองค์อย่างทราบไปตลอดทั่วถึงแล้วจะสงเคราะห์ในการที่จะสงเคราะห์สัตว์โลกขนาดไหนเพียงมากน้อยเพียงไรนั้นมันเป็นพุทธวิสัยคือเป็นพระวิสัยของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นใครจะไปยื้อแย่งแข่งดีหรือจะไปเทียบไปเคียงไปคาดไปหมายไปด้นไปเดาไปตัดคะแนนให้คะแนนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เป็นเรื่องของพระเจ้าโดยเฉพาะนี่พระองค์ก็ทรงรอบครอบหมดทรงรับภาระหมดทุกสิ่งทุกอย่าง นี่แหละพูดถึงเรื่องพยานความอย่างทราบของพระพุทธเจ้าเมื่อถึงขั้นรู้ท่านรู้อย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายไม่ได้รู้แบบพระพุทธเจ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามแต่เป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานกันได้อย่างเต็มที่ไม่มีทางสงสัยเช่นเดียวกันท่านก็ทราบอีกเหมือนกันนี่แหละพอเป็นเครื่องเทียบเทียงกันได้กว้างแคบขนาดไหนบรรดาสาวกเปิดหัวใจออกมาแล้วกิเลสที่มันปิดมันบังหุ้มหอบได้กระจายตัวไปหมดแล้วทำไมจะไม่รู้จิตที่ควรรู้อย่างเดียวกันเป็นแต่เพียงมารู้กว้างรู้แคบรู้ลึกตื้นอย่างละเอียดต่างกันเท่านั้นเรื่องไม่ให้รู้เป็นไปไม่ได้ต้องรู้นะเหมือนกับเรื่องฆ่ากิเลสกิเลสฆ่าลงในหัวใจจนกระทั่งไม่มีเหลือเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกเหมือนกันหมดเป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านี่เป็นนิสัยเสมอกันท่านว่านัตติเสยโยปาปิโย

บรรดาท่านผู้บริสุทธิ์แล้วนะแต่วิชาออกมาถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีคำว่ายิ่งว่าหย่อนต่างกันเลยอันนี้เสมอกันแต่พุทธวิสัยที่จะทรงใช้ประโยชน์เพื่อโลกผู้สงสารกับสาวกวิสัยนั้นต่างกันหากเป็นเครื่องยืนยันกันได้ว่าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นได้เนี่ยนี่แหละทำกินนำมาสอนโลกเป็นอย่างไรพวกมันปรากฏในหัวใจของพวกเรามันไม่ปรากฏก็เพราะมีสิ่งที่ปิดบังลี้ลับไว้นี่แม้แต่เรื่องที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตัวเองนี้ยังแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกละวางไม่ได้จะว่ายังไงเราจะพูดอะไรนอกๆนานาที่ไกลแสนไกลยิ่งกว่านี้ดูที่ตาหูจมูกเลี้ยงกายจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีแต่เรื่องของกิเลสมันจับมันจองไว้ทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยว่าไม่เป็นกิเลสนี่เมื่อเป็นฉะนั้นเราจะหาสมาธิหาปัญญาหามุดุพ้นมาจากไหนถ้าไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ดังที่กล่าวมานี้เอาหนักขนาดไหนก็ให้รู้ว่านิสัยวาสนาของเรามันเป็นอย่างนี้หรือว่านาของเราสวนของเรามันรกรุงรังมันทำยากก็เป็นนาของเราจะไปทำนาของอื่นที่เขาทำได้ง่ายได้อย่างไรต้องทำนาของเราสวนของเรางานของเรายากก็มันเป็นเรื่องของเราที่จะต้องทำให้คนอื่นเขามาเปลี่ยนมือได้ยังไงเราก็ต้องทำอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราว่าเป็นกิเลสของเราก็ถูกเราก็ต้องแก้เอาถอดถอนออกยากเราก็ต้องสู้ยากก็ต้องทำง่ายก็ต้องทำการยากการง่ายนี้ก็ไม่ใช่จะยากตลอดไปถึงระยะที่มันยากมันก็ยากเหมือนกับว่าจะไม่มีการง่ายเลยแต่ถึงระยะที่จะง่ายก็ง่ายเนี่ยนาของเราก็เหมือนกันสวนเราก็เหมือนกันงานของเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะยากตลอดไปส่วนที่ง่ายมันก็มีสับปนกันไปนั่นแหละนี่การประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระที่เด็ดก็ให้พึงทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้สมกับว่าเรานี่แบกกองทุกข์มานานถ้าขนาดไหนควรจะตั้งความเฉลียวฉลาดเข้าไว้แม้เราไม่เคยรู้พระพุทธเจ้าก็รู้มาก่อนแล้วตั้งแต่ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานิยานในปฐมญาณวันคืนตรัสรู้เดือน6เห็นนั้นก็ประกาศตังวานให้ทราบแล้วเป็นยังไงดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าเคยเกิดที่ไหนที่ไหนบ้างมากขนาดไหนพระองค์ทรงรู้ตลอดทั่วถึงแล้วล้วนแล้วตั้งแต่รู้ความหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของพระองค์เองจึงได้มาพิจารณาถึงเรื่องสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรเรื่องจิตวิญญาณของเรามันเคยเกิดเคยตายมานี้จนนับมาได้แล้วถ้าจะพูดแบบโลกของเราแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเราไม่ต้องไปพูดว่าท่านนับได้ไม่ได้เพราะว่ามีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าเพราะเวลาพิจารณาดูสัตว์ตวโลกในอันดับที่2คือมัชฌิมยามเวลาได้บรรลุจตุปาฏฐานแล้วก็เรียงดูสัตว์ทั้งหลายโอ้โหว่างั้นเลยถ้าจะพูดอย่างพวกเราทั้งหลายนี่ใจหายเลยจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงละดวงนี้ล้วนแล้วตั้งแต่หาพบหาชาติแบกกองทุกข์มาจนนับไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ทราบว่าต้นของวิญญาณตรงนี้มาจากไหนและปลายของวิญญาณตรงนี้จะไปสิ้นสุดยุติที่ตรงไหนแบกไปแบกมาหามไปหามมาอยู่หมุนไปหมุนมาด้วยความทุกข์ความทรมานมากน้อยอยู่อย่างนี้ปีกับปีกันมาแล้วแล้วเมื่อเราจะผ่านพ้นไปได้มากขนาดไหนฟังสินี่แหละพระพุทธเจ้าเวลาได้ตรัสรู้แล้วจึงสอนโลกอย่างเต็มพระทัยถ้าเมตตาก็สุดส่วนการแนะนำสั่งสอนโดยวิธีการใดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเรื่องการสอนโลกนี้ที่จะให้รับประโยชน์แก่โลกไม่มีคำว่าอัดว่าอั้นคำว่าเน้นว่าหนักว่าเผ็ดว่าร้อนว่าฉลาดแหลมคมไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในอุบายการสอนโลกใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านั่นฟังสิเพราะอะไรเนี่ยเพราะสิ่งที่จะแก้สิ่งที่จะถอดจะถอนมันมีอย่างไรบ้างพระองค์ก็ต้องแนะแนวทางให้ตามเหตุตามผลของมันที่เป็นไปจึงต้องยากถ้าพูดถึงเรื่องยากแต่พระองค์ก็พอพระทัยเนื่องจากพระเมตตานี้พระจิตทั้งดวงที่บริสุทธิ์แล้วเราจะเรียกว่าเป็นพระเมตตาล้วนๆไปเสียหมดก็ไม่มีอะไรจะผิดเพราะธรรมดาของจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีอะไรที่จะอ่อนนิ่มยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์เข้าได้หมดไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำว่าสัตว์ว่าบุคคลสงสารได้หมดทุกเม็ดหินเม็ดทรายเลยนั่นไปอีกจะว่าไงนั่นแหละอำนาจแห่งความเมตตาสงสารจึงไม่มีคำว่าถือพระองค์คำว่าถือตนถือตัวไม่มีเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี่ถ้าภาษาเราเรียกร้องให้ต้องมีเกลียดใจให้ต้องสงสารอยู่นั้นตลอดไปถ้าเราเทียบก็เหมือนกับลูกตัวแดงๆของเราเนี่ยมันร้องห่มร้องไห้จะเอาอะไรนี่พ่อแม่นี่ไม่มีสนใจมันจะเด็กเนี่ยจะดุจะด่าจะร้องห่มร้องไห้จะทุบจะตีพ่อแม่จะกัดจะหยิกจะขวนอะไรก็ตามพ่อแม่ไม่ได้สนใจ
มีแต่จะเอาอะไรอะไรมีแต่โอ้โอ้โอ้เรื่อยไปนี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเพราะพระเมตตานี้มีแต่โอ้โอ้ทั้งนั้นกับสัตว์ทั้งหลายแล้วจะถือพระองค์ได้อย่างไรนี่อำนาจแห่งความเมตตา ที่เป็นจัดออกมาจากใจที่บริสุทธิ์มีได้เบื้องต้นได้อธิบายถึงเรื่องสมาธิภาวนาและพิจารณาถึงด้านปัญญาให้พากันใช้ทางด้านปัญญาให้มากอย่าอยู่เฉยๆให้หาอุบายใช้คิดธาตุขันธ์นี้ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องอันนี้เลยกระจายไปนอกนั้นไปอีกเช่นเรื่องว่ามันติดอะไรน่ะที่ว่ามันติดมันจางไหมมันอิ่มมันพอไหมน่ะก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่มีความอิ่มพอพากิเลสพาเดินแล้วตั้งกับตั้งกันดังที่เคยมาเป็นมานี้ไม่มีธรรมะอิ่มว่าพอจึงต้องให้ใช้ปัญญาพาเดินเข้าสู่ความจริงแล้วตัดกันขาดสะบั้นลงไปดูให้เห็นชัดเจนธาตุขันธ์รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันอะไรมันคืออะไรนี่ตัวของเรานี่ก็เต็มอยู่แล้วกับสิ่งเหล่านี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีเต็มอยู่ในหัวในตัวของเราแล้วดูให้มันชัดเจนลงไปสิอันนี้จังทุกขังอนัตตาขั้นประกาศกลางวันอย่างนี้จิตไม่ยอมรับนี่เลยให้พิจารณาตรงนี้เรียกว่าปัญญาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเราอย่าไปคาดเวลาอย่าไปนับอ่านเที่ยวของเราว่าเดี๋ยวพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้เอาพิจารณาจนกระทั่งรู้จนกระทั่งเห็นเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจะค่อยจางไปในบรรดาความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายจางไปสุดท้ายก็เห็นได้ชัดว่าละได้ขาดได้เนี่ยดังที่ว่าขันทั้ง5นี่มันเป็นเรามาสักกี่กับกี่กันถ้าจะนับเป็นกับเป็นกันให้มันขันนี้แต่มันตั้งแต่วันเกิดมานี่เป็นยังไงมันถือมาเท่าไหร่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราทางนั้นใครไม่ว่ามันก็ว่าเอาเองอยู่ว่าไงธรรมะพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่มันก็ไม่ยอมเชื่อมันก็เชื่อแต่เรื่องของกิเลสคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงใช้ปัญญาหนุนเข้าไปหมุนเข้าไปตรงที่ว่านั้นให้มันแตกกระจายหมดรูปกระจายไปที่หมดทั้งกองรูปนี้คืออะไรก็คือป่าช้าผีดิบเรานั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่กับป่าช้าผีดิบความรู้ฝังอยู่ในป่าช้าผีดิบทั้งวันทั้งคืนเราทำไมจึงภูมิใจว่านี้เป็นเรานี่เป็นของเรามันเราที่ตรงไหนมันป่าช้าผีดิบหนังหุ้มกระดูกห่อกระดูกห่อสิ่งโสกปกครอบคลุมรังอยู่ภายในจิตใจนี้ถ้าเปิดออกมาแล้วเราดูได้ยังไงแม้ตัวของเราเองจะดูเรามันก็ดูไม่ได้เราจะว่าจะไปคนอื่นจะมาดูเลยมันเป็นยังไงใจของเรามันจึงไม่เห็นนี่ดูอย่างนั้นสิปัญญาดูเราอยู่กับอสุภะอสุพังอยู่กับประชาผีดิบจนกระทั่งวันตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายเราจะจากกันไม่ได้กับประชาผีดิบนี่เรายังไม่รู้ว่าเป็นประชาผีดิบหรือเรายังมาเสกสรรตั้งยอตามกิเลสหลอกลวงหรือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรามันอะไรตรงไหนเป็นเราเราไม่ละอายผมขนและฟันหนังมั่งหรือเขาว่าเขาเป็นเราไหมเนื้อเอ็นกระดูกตับไตเส้นปูงอวัยวะน้อยใหญ่นี้เขาว่าเขาเป็นเราเขารับทราบว่าเขาเป็นเราเป็นของเราไหมมีแต่เราเป็นคนบ่นบ้าอยู่คนเดียวว่านี้เป็นเรานั่นเป็นของเราอยู่ลึกๆภายในหัวใจนั่นแหละเนี่ยปัญญาจนแทรกเข้ามาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาขุดลงไปหลายครั้งหลายหนขุดลงไปมันจะถึงความจริงเมื่อถึงความจริงแล้วว่าหนังก็สักแต่ว่าเนี่ยเนื้อเอ็นกระดูกก็สักแต่ว่าเนี่ยหมดอวัยวะนี้สักแต่ว่าทั้งนั้นเขาเป็นความจริงของเขาอันหนึ่งเขาไม่ได้ว่าเป็นเราเป็นของเราและเขาไม่ได้รับทราบความหมายของเราว่าไปหมายเขาอย่างไรและเขาก็ไม่ได้ทราบความหมายของเขาด้วยนั่นพิจารณาลงไปถึงความจริงทำไมมันจะไม่ปล่อยเมื่อถึงความจริงแล้วปล่อยทั้งนั้นอยู่ไม่ได้นี่ขั้นรูปขั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันอย่างนี้เลยลงปัญญาได้อย่างเข้าถึงไหนความจริงต้องปรากฏขึ้นมาเมื่อปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มหัวใจแล้วจะทนยืนมั่นถือมั่นได้อย่างไรเมื่อถึงขั้นที่สลัดแล้วเต็มที่แล้วปล่อยไม่ปล่อยไม่ได้นั่นก็ผึ่งเดียวเท่านั้นจิตดีดผึ่งออกมามันจะเหลืออะไรนั่นฟังอยู่อันนี้เราแต่ก่อนเราก็เคยพูดในก่อนๆนั้นเมื่อมันถอนออกจากนี้เข้าไปแล้วก็ไปรวมตัวอยู่ที่จิตดวงเดียวคืออวิชชาเพราะติดตัดกิ่งตัดก้านตัดขาแหนงไปหมดทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปด้วยปัญญาถูกปัญญาตัดเข้าไปรูปเสียงติดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเครื่องใช้เป็นทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปตัดเข้าไปด้วยปัญญาพิจารณาแล้วปล่อยวางเข้าไปปล่อยวางเข้าไปเท่ากับว่าตัดให้ขาดกันเข้าไปความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้หมดไปจนกระทั่งเข้าถึงจิตนั่นเข้าถึงจิตแล้วเป็นยังไงที่นี่อวิชชานี้ยิ่งเป็นของละเอียดมากที่สุดเราจึงเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเกินกษัตริย์วัตจิตคืออวิชชาอันนั้นสำคัญมากทีเดียวในธรรมบทท่านก็กล่าวไว้พระพัสสรบิดังภิกขเวผมก็ลืมท่านในคาถาที่ท่านว่าแล้วนั้นน่ะทั้งที่อยู่ในหลักวิชาปริยัติ3ประโยคนั่นแหละ
มาดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมผ่องใสแต่อาศัยกิเลสที่จรมาคู่เข้ากันก็จึงกลายเป็นกิเลสเป็นจัดจิตใจที่เศร้าหมองไปทั้งหมดนั่นท่านไม่ได้บอกในสภาวะจิตผ่องใสคืออะไรเพราะฉะนั้นผู้เรียนเข้าไปตรงนี้จะต้องได้ถกกันอย่างเต็มที่ถกแล้วก็ไม่ได้อะไรน้ำลายก็หมดไปเปล่าๆไม่เห็นได้ความเข้าใจอะไรเลยเพราะไม่ได้ปฏิบัติน่ะพอได้ปฏิบัติเข้าไปเท่านั้นนี่แหละไล่เข้าไปอย่างนี้ที่ว่าไล่เข้าไปตามหลักความจริงเจอเข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปปล่อยวางเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตจริงๆที่แล้วก็ไม่พ้นคำว่าตัวผ่องใสนั้นคืออะไรน่ะนั่นน่ะไปติดอยู่ตรงนั้นเพราะอันนี้ละเอียดมากนี่แหละกษัตริย์ของกิเลสทั้งหลายฟังจังหวะจอมกษัตริย์วัฏจักรอันนี้ละเอียดมากที่สุดแม้มหาสติมหาปัญญายังต้องงงยังต้องติดจนได้ฟังสิแต่ว่านี่เราพูดถึงขนาดที่ติดไม่ใช่ว่าไม่ติดพอเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้ขาดสะบั้นไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นขาดไปในส่วนที่ขาดอันนี้ยังไม่ขาดยังหลอกสติมหาสติมหาปัญญาได้อย่างสบายรักษาเข้มงวดกวดขันอะไรมาแตะมาต้องมาได้กษัตริย์วัฏจักรนี้เพราะไม่รู้นี่เนื่องว่านั่นเป็นของจริงนั่นเป็นของเลือดของประเสริฐพอแล้วก็เฝ้าก็รักษาอยู่นั้นด้วยความพออกพอใจอ้อยอิงฮะนั่นฟังเถอะไม่มีอะไรจะเกินนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความสุขความสบายความอัศจรรย์ก็ไม่มีประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกินเมื่อยังไม่ผ่านไม่ได้นึกเลยว่ามันจะเสื่อมทีนี้เราไม่รู้วิธีปฏิบัติรักษามันนะเถอะนี่แหละที่มันเสื่อมเพราะอันนี้เองเข้าเมื่อไรได้เข้าเมื่อไรได้เลยแม้จะไม่เข้ามันก็แน่นตึงกำหนดดูมันเหมือนกับหินจิตมันเป็นสมาธินี่ที่นี่แหละที่ว่ามันเสื่อมเสื่อมได้อย่างนั้นเองสมาธิก็ทำกดหลังเดียวเท่านั้นยังไม่เสร็จเข้าได้บ้างไม่คือเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างโหตายนี่มันเสื่อมได้หนิทำไมก็รีบเอาเรียกกดมาร้อยลงมุงกดเรียบเสร็จแล้วแข็งเลยมันเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมจนกระทั่งเข้าไม่ได้เลยเอาที่ไหนมันเสื่อมไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นของมันไปเองด้วยหลักธรรมชาติของมันนะอ๋อฉุดลากขนาดไหนมันจะลืมได้ยังไงมันถึงกันแค่ไหนถึงกันที่เรื่องความทุกข์ความลำบากความต่อสู้ที่จะเอามาที่ให้ย้อนให้กลับคืนมันไม่ได้เนี่ยอ๋อจนหมดอะไรจริงๆนะที่นี่จิตมันเป็นไฟที่มาที่นี่ที่มามันทุกข์มากนะเมื่อสมาธิไปแล้วมันเสียดายนั่นนะไอ้เรื่องที่มันทุกข์มากเพราะมันเสียดายที่เราเคยได้รู้ได้เห็นเคยเป็นมามันเสียดายที่มันถึงได้ทุกข์เอามากมายกับกองพยายามอัดกันนอนคืนไม่นอนเลยพอมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นเอาใหญ่เอาใหญ่แต่แม่มันเสื่อมพอไปถึงที่แล้วอยู่ไม่ได้เพียงสองไม่ได้ถึงสามวันนะประมาณสักสองวันหรืออย่างมากก็สามวันแล้วค่อยเสื่อมลงแล้วท่านเองก็ไม่อยู่ไม่ถอยเหมือนกับกิ้งโคกขึ้นบนภูเขาเนาะโคกมันหนักยิ่งไปยิ่งไปเรื่อยก็ทับยิ่งทับหัวเราไปได้สบายสบายเลยแล้วมีกำลังต้านทานนี่สิมันเสื่อมไปได้ต่อหน้าต่อตาไม่ใช่เป็นของที่จะลืมได้นะมันฝังลึกอ่ะโอ้เสียใจอย่างนั้นเนาะมันเสื่อมไปครั้งนี้อีกก็เสียใจอยู่ไม่ว่าแต่มันเสียดายเสียใจมาแต่คราวที่แล้วนะเสื่อมครั้งนี้ก็เสียใจคราวนั้นก็เสียใจพยายามเอาขึ้นไป 14-15 วันมันถึงจะขึ้นถึงนั่นแล้วขึ้นไปอยู่ได้2วัน3วันแล้วเตือนลงอีกต่อหน้าต่อตาเลยมันขึ้นมันลงอยู่งั้นน่ะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะมันเป็นให้ผมเองนี่จะมีสำหรับตำราหรือมีประทับมันก็เป็นอย่างนี้ว่าไม่พูดที่ว่าเสียสละทั้งหมดคราวนี้ก็คิดเองนั่นแหละนะไม่มีใครมาบอกคราวนี้เอาปล่อยเลยเอาไหนไม่เอาอะไรละอยากให้มันเจริญเท่าไรมันก็ไม่เจริญเจริญแล้วไม่ให้มันเสื่อมเท่าไรมันก็เสื่อมต่อหน้าตาที่นี้ไม่เอาไหนละจะเอาแต่พุทโธนี่ก็ไม่เดือดพุทโธนี่แหมต่อยไม่ปล่อยเลยนะมันที่นี่มันก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นอ้าวเจริญก็เจริญอ้าวเสื่อมก็เสื่อมไม่ไปเสียดายมันนะคราวนี้นะหยิบจะเอาแต่นี่เจอสำหรับพุทโธนี่ไม่ปล่อยเป็นก็เป็นตายก็ตายอ่ะอันนั้นจะเสื่อมเสื่อมไปมันทอดอะไรตายอย่างนี้มันก็ขึ้นได้ขึ้นไปถึงจุดนั้นแล้วไม่ใช่ดายนี่แล้วไม่กลัวว่ามันจะเงินแต่ก่อนมันทั้งกลัวทั้งอะไรนี่ไม่ไปเสื่อมไปแล้วก็ไปเถอะเราได้เคยเล่นกับมันก็พอแล้วเป็นเรื่องความเสื่อมมันนี่นะ
บังคับมันเท่าไหร่มันก็ทับหัวเราไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยอ่ะเสียมไปพุทโธไม่ปล่อย

ท่านนี้นะนี่มันก็อยู่พุทโธไม่หยุดเวลาจิตของเรามันสงบเต็มที่แล้วนะพุทโธกับความรู้นี่มันกลมกลืนกันเป็นอันเดียวกันเลยนะแต่ยังไงก็ตามเพราะความเฉดหลามเนี่ยพุทโธมันก็เลยไม่เป็นพุทโธเพราะมันรู้มันเด่นว่าพุทโธหรือไม่พุทโธมันก็อันเดียวกันนั่นนี่แหละพูดถึงเรื่องมันทุกข์มากจริงๆนะผมแหมทุกข์จนเข็ดตอนนั้นทีนี้คาดกันอย่างเต็มที่นะเหมือนกับว่าทำสัตยวันสัญญาต่อกันเลยเอาถ้าทุกข์เสื่อมไปคราวนี้เราต้องตายแต่นั้นไม่ทราบมันจะตายด้วยเหตุใดนะมันน่าจะไม่อยู่ได้จริงๆถ้าลงทุกข์ขนาดอีกคราวนี้ถ้าลงเสื่อมคราวนี้เราต้องตายกันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอเอากันใหญ่พอมันได้ที่แล้วผมไม่ลืมนี่ไปอยู่มันนาจินวนนะก็เจริญได้อยู่นาจินวนตอนพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเผาศพเนี่ยหลวงปู่เสาเนี่ยเราอยู่เฉพาะเราพระองค์นึงนี่ไงนะลืมแล้วสนุกฟัดกันทั้งวันทั้งคืนนะไม่ยอมให้เผลอเลยโอ้นี่ก็เป็นกองทุกข์ใหญ่เหมือนกันนะมันจ้องอยู่ตลอดเวลานะมันจะไม่ทุกข์ยังไงมันสำคัญอยู่ที่กำลังใจนะที่จะให้จ้องได้ตลอดไปนะกำลังใจมันไม่ถอยเพราะงั้นมันถึงเจริญขึ้นแล้วมันไม่เสื่อมเอาเสื่อมไปสิว่างั้นเลยนะแต่นั้นก็ไปเถอะแต่พุทโธนี่จะเสื่อมมันไม่ได้นี่เมื่อยังไม่ตายพุทโธนี่ต้องติดว่าจนกระทั่งมันขาดหัวใจขาดดินไปนี่มันก็ไม่เสื่อมไม่ว่าทำให้รู้ได้อ๋อมันเป็นเพราะความเราสัญญาอดีตความสำคัญมั่นหมายไปเป็นอย่างนั้นนั่นเองนี่เวลาเราเข้ามาวงปัจจุบันนี้แล้วเอาแต่พุทโธตัวอะไรจะเป็นอะไรช่างไม่สนใจมันก็เข้าได้นี่นั่นยังก็ต้องไปรับท่านที่ไปทราบพนมกลับมาอยู่บ้านนามนนั่นแหละท่านี่ตั้งแต่นั่นแหละนะเอากันใหญ่เพราะเดินมันเดินไม่ถูกนาแล้วมั้งท่านไปเดินเมษาเท้าศพนี่เป็นวันไหนผมจำไม่ได้เดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนจำได้นะถ้ากลับมาถึงนามนที่นี่ฟัดใหญ่เนี่ยที่มันเอาเพราะความเชื่อแท้นี่นะท้ายถึงขนาดนั้นนะเชื่อเพราะเราจึงเชื่อได้จึงจะได้เชื่อลงฝังลึกว่าความเชื่อแท้อย่างนี้เป็นมรรคนะความเชื่อแค้นมากเท่าไรนี่ยิ่งฟัดลงอย่างหนักเลยโอ้มันแค้นขนาดนั้นนะเอาให้สะใจเลยว่างั้นเถอะเวลามันเอาเรามันเอาขนาดนั้นคราวนี้เราจะเอามันมันไม่ถอยเลยนะไม่งั้นมันจะหามลุงหามกำได้ไงนั่งภาวนานี่ดูว่าความเชื่อแค้นนี้จนไปเห็นความอัศจรรย์ในเวลานั่งตลอดลุงไม่ใหม่อัศจรรย์จริงนะมันลงแบบไหนก็ไม่รู้มันจะไม่เห็นอยู่ในหัวใจมันจะว่าไงเวลาสติปัญญาฟัดกับเรื่องทุกขเวทนามันทุกข์มากจริงมันจะตายมันเหมือนกับมันจะระเบิดน่ะนี่หมดอะไรๆไม่มีเหลือเลยกระดูกต่อกันที่ตรงไหนไหนมันรู้หมดเลยมันเหมือนกับมันระบมหมดเลยในตัวนี้มันจะเน่าเฟะหน่อยแต่สำคัญมันไม่ถอยเลยจริงอันนี้ก็มีน่าคิดหนึ่งนะที่ว่าท่านว่าอริยสัจทุกขังอริยสัจว่าทุกข์เป็นของจริงสมุทัยเป็นของจริงมรรคนิโรธมรรคเป็นของจริงจริงยังไงให้มันเห็นของจริงนี่นะว่าเรื่องความทุกข์มากน้อยอะไรนั้นไม่อยากให้หายคืออยากให้หายแต่มันยิ่งกำเริบเห็นแล้วอ๋อความอยากหายมันเป็นสมุทัยไม่หายหรือไม่หายตายก็ตายสิวะแต่จะยังไงก็ให้รู้ขอให้รู้ความจริงคือทุกข์ก็เป็นของจริงจริงยังไงไม่รู้นี่แหละที่มันฟัดกันแต่แยกอย่างที่เคยพูดนะเนี่ยมันเรื่องนี้ทุกข์มากเท่าไรจิตมันอยู่ไม่ได้นะสติปัญญาอยู่ไม่ได้หมุนเป็นธรรมจักรเลยฟัดนี่แหละที่มันเป็นครั้งแรกที่มันอัศจรรย์มากมายก็ไม่มีใครบอกมันเป็นโดยอุบายวิธีการเจ้าของนั่นแหละมันจะตายจริงมันช่วยตัวเองอย่างว่านะมันพลิกไปพลิกมาสติปัญญามันหมุนที่หูแล้วก็ลงถึงของจริงเลยเกิดทุกขเวทนาดับหมด
อ๋อความอัศจรรย์อ๋อเป็นอย่างนี้ในจิตนี่ทั้งๆที่ในนั้นอวิชชามันก็มีอยู่นะแต่มันทำให้อัศจรรย์มันหนานโอ้โหขนาดนี้จะเหลือจากนั้นมาแล้วมันก็ยิ่งเหมือนกับว่าได้ท่าเอาใหญ่เลยอ๋อแต่อย่างนี้เป็นอย่างนี้มันกล้าหาญในจริงๆมันเห็นมันรู้ในนั่นวันต่อไปนี่มันจะทุกข์ขนาดไหนก็ตามเพราะสติปัญญามีแล้วตั้งแต่คืนแรกที่เรานั่งตลอดรุ่งคืนแรกเราได้รู้ได้เห็นยังไงพิจารณาไงรู้ได้เห็นยังไงมันเป็นสติปัญญาได้เป็นอย่างดีเป็นกำลังใจได้มากทีเดียวจึงว่าถอยไม่ได้มันจะทุกข์ขนาดไหนก็เอาถึงแค่ตายเนี่ยอย่างนี้มันไม่ใช่ถึงขั้นตายนี่ถึงขั้นจะทุกข์เฉยเวลาจะตายมันยิ่งทุกข์มากกว่านี้มันจะเอาอะไรไปต่อสู้วะทราบกันลงอีกมันลงสังสองอย่างสำหรับผมเองนะลงอย่างหนึ่งนั้นพอมันรอบเนี่ยเพิบหมดใจทุกข์เหมือนดินระเบิดไม่เพิบหมดทุกข์นี้ดับไปพร้อมเลยพอรอบไปนั้นเพิบหายหมดยังเหลือแต่แดนอัศจรรย์อันหนึ่งนี่ที่มันอัศจรรย์อ๋อเหลือแต่จิตอันเดียวนอกนั้นหมดดูละที่นี่พอถอนขึ้นมาแล้วพอถอนขึ้นมาแล้วทุกเริ่มเอกนะพอจิตถอนขึ้นมาแล้วทุกเริ่มขึ้นมาอีกเอากันอีกแต่สำคัญที่อุบายนี่นาโอ้ต้องเป็นปัจจุบันนะคืออุบายใดที่เราเคยได้แก้ไขกันกับกิเลสได้มาเป็นลำดับดานที่ผ่านมาแล้วเราจะเอานั้นมาใช้ไม่ได้นะมันต้องได้คิดใหม่ค้นใหม่ทั้งหมดถ้ามันซ้ำของเก่าก็ให้มันเป็นปัจจุบันอย่าไปคิดว่าอันนั้นเราเคยใช้แล้วเราไปเอานั้นมาใช้มันเป็นปริยัติหรือว่ามันเป็นอดีตสัญญาอดีตไปแล้วมันได้เป็นของความจริงในปัจจุบันให้มันก็แก้กันไม่ตกต้องได้พลิกใหม่ปัจจุบันปัญญาพลิกใหม่เรื่อยๆเลยเอาของเก่ามาใช้ไม่ได้ถ้าเอามาด้วยความสำคัญนะถ้ามันเกิดขึ้นมาด้วยลงปัจจุบันจะเป็นของเก่าก็ตามมันก็เป็นปัจจุบันได้นะอันหนึ่งอันที่สองเวลามันรอบมันแล้วมันรอบจริงๆทุกมันจะขนาดไหนมันก็เป็นความจริงมันอยู่นั่นนั่นมันไม่ได้มาเข้าถึงใจมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นนั่นถึงว่าทุกข์เป็นของจริงอ๋อเป็นอย่างนี้เองทำมาทุกข์เป็นของจริงเป็นอย่างนี้เองกายกับสักแต่ว่ากายจิตกับสติจิตที่แรกจิตเป็นหมายนะว่าอันนั้นเป็นทุกข์นี้ทุกข์เพราะไล่เข้ามาเนี่ยคือต้อนสมุทัยไล่สมุทัยสมุทัยอริยสัจจังพอตามเข้ามาตามเข้ามามันก็มาถึงตัวจิตกึกมันออกไปจากเนี่ยตามถึงตัวจิตกึกอันนี้มันก็ไม่มีอะไรเป็นหมายเลยสิสิ่งนั้นจึงเป็นของจริงเต็มที่เลยจริงมันมาพิจารณาดูจิตก็เหมือนกันจิตกึกก็มีแต่จิตมีแต่รู้ๆเท่านั้นไม่เห็นเป็นสำคัญอะไรกับสิ่งใดเลยนะเวลามันรอบอ๋อคำว่ากายเป็นของจริงเป็นอย่างนี้เวทนาจริงจริงอย่างนี้จิตเป็นของจริงจริงอย่างนี้เนี่ยทุกข์เป็นของจริงจริงนี่สมุทัยจริงจริงอย่างนี้จริงนี่มันลาบไปหมดทีนี้ทุกข์จะมีอยู่ก็ตามนะมันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องจิตได้เลยนี่ก็เป็นของจริงหนึ่งไม่กระทบกันที่พูดว่าไม่กระทบกันว่าถ้าลงต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบจริงนี่นะมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ยิ้มได้ธรรมดาแล้วมันไม่ได้เข้าถึงจิตต่างอันต่างจริงจะไปกระทบกันได้ยังไงอันหนึ่งปลอมหนึ่งจริงนี่สิไม่กระทบกันที่ว่าอ๋อสะใจมันทุกข์มากขนาดนั้นก็มันเครียดมันแค้นเวลามันเสื่อมแหมไม่มีอะไรร้อนเท่าเลยนะโถโถโถอยู่ไหนก็เป็นฟืนเป็นไฟมีที่อันหนึ่งที่ว่ามันไม่ถอยก็ได้ถ้าลงถอยแล้วเสร็จนี่มันไม่ถอยจะเอาให้ได้อย่างนั้นทุกข์ขนาดไหนเป็นไฟอยู่หมดตั้งกองในหัวใจนี้จะเอาให้ได้นี่อันหนึ่งที่ว่าความมุ่งมั่นความเอาความไม่ถอยเป็นกำลังใจสำคัญนะถ้าขาดกำลังใจอย่างเดียวความเพียรนั้นไม่เป็นท่าเลี้ยวแหลกแหลกไปแล้วกำลังใจสำคัญมากนะนี่ได้เห็นผลมากจริงๆเรื่องกำลังใจเห็นผลจนมันก็เชื่อว่าพึงใจพอใจหาที่ต้องสิ่งไม่ได้แล้วคือพลังของใจกำลังใจความมุ่งมั่นเป็นกำลังมากที่สุดจะดึงมันจะทุกข์ยากขนาดไหนมันก็ดึงไปข้างหน้ามันไม่ได้ถอยหลังเวลามันลงถึงที่แล้วแต่อาการต้องลงจะลงมันต่างกันนะเพราะการพิจารณาไม่ใช่จะซ้ำแบบเดียวกันแล้วแต่อุบายวิธีการที่จะขึ้นในปัจจุบันฟาดกันในตรงนั้นแล้วเราลงไปถึงที่แล้วมันก็เหมือนกันอัศจรรย์อันเดียวกันหมดทุกข์มากนี่แหละที่ว่าเอาให้สะใจนะแล้วมันก็ทราบได้นะที่ว่า
ความอยากยังไงเป็นสมุทัยความอยากอะไรเป็นมารอยากอะไรๆก็จะอยากไปสวรรค์จะไปนิพพานก็จะเป็นกิเลสไปหมดอะไรอยากอะไรก็เป็นกิเลสมันความอยากกิเลสให้มันไปกินหมดอะไรๆอยากอะไรก็อยากไม่ได้อยากไปสวรรค์นิพพานไม่ได้ก็อยากลงนรกกันสิจะว่าไงไปตามกิเลสนั่นไม่ใช่คนตายนี่นะทำไมจะอยากไม่ได้เราเห็นได้ชัดเจนตอนที่ว่าอยากเนี่ยมากเท่าไรเรื่องอยากพ้นทุกข์หรืออยากรู้อยากเห็นของจริงนี่มันเด็กเท่าไรมันยิ่งพุ่งนั่นที่ได้เห็นชัดเจนว่าอ๋อความอยากนี้ชนิดนี้เป็นมรรคนั่นความอยากมันห้าวหาญขนาดไหนหนักแน่นขนาดไหนความเพียรมันยิ่งผึ่งเลยนี่มันเห็นชัดๆอยู่นี่อ๋อนี่ความอยากเป็นอย่างนี้เปรียบว่าเป็นมรรคนู่นที่นี่เอาเราจะออกจากนี้ไปแล้วเราก็พูดถึงเรื่องขั้นของสติปัญญาอัตโนมัติสิมันจุดเดียวมันรุนแรงขนาดไหนอะไรจะมาขัดมาขวางมันได้ขาดบั้นไปนู่นความที่จะเอาให้พ้นอยากหรือไม่อยากฟังสินั่นความอยากมันมีมากเท่าไรความเพียรมันยิ่งไม่รู้จักเป็นจักตายนั่นแหละจริงๆนี่ความอยากนี้เป็นมาร์กมันก็ชัดแล้วสิเมื่อได้ขึ้นเวทีแล้วมันรู้เข้าสู่สงครามแล้วรู้อุบายวิธีการแนวรบต่างๆพูดได้ทำไมพูดไม่ได้ไปเจอซะเองนี่ในแนวรบวะอันนี้ก็เหมือนกันขึ้นเวทีเองฟันกับยี่เด็ดทำไมมันจะพูดไม่ได้วะพระพุทธเจ้าท่านเอามาจากไหนท่านมาพูดมาสอนโลกอย่างนี้ท่านเอามาจากความจริงนี่ความจริงเหมือนกันอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเป็นเพียงว่ากว้างแคบต่างกันไม่ขึ้นนะบางต่างกันตามวิสัยของท่านของเราเท่านั้นเองแล้วทำไมมันจะพูดไม่ได้วะแน่ก็ธรรมะเพื่อให้รู้แท้ๆไม่ใช่เพื่อให้หลงธรรมะไม่ดีจะมอบห้อมาที่เด็กมันปิดปากไปหมดถ้าเป็นเรื่องของธรรมนั้นพูดไม่ได้ที่เด็กปิดปากตายเหลือฟาดปากที่เด็กมันปากแตกไปเลยพูดมันถึงที่วะที่เด็กมันก็มีปากเหมือนกันปากที่เด็กเหมือนปากเราเลยแหละตีแล้วปากเราเลยมันไปหาพูดอะไรอย่างนั้นวะเราดูเห็นเรื่องว่าความมุ่งมั่นกำลังของใจนี้มากเท่าไรหลายแหมมันเป็นมรรคยิ่งมรรคเด็ดมรรคเดี่ยวมรรคละเอียดละออก็ไปเป็นลำดับลำดานะมันให้มันเห็นงั้นดีมันถึงมาพูดมันถึงมาสรทานแล้วแน่ใจนี่ในการพูดมันก็ขึ้นเวทีมาอย่างนั้นนี่ได้แพ้ชนะก็เห็นมาประจักษ์พูดแล้วจะผิดไปไหนวะเพราะฉะนั้นจึงการสอนนี่เรื่องพูดกับหมู่กับเพื่อนผมไม่ได้สงสัยในการสอนผมว่างั้นเลยสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มหัวใจเลยไม่สงสัยด้วยว่าจะผิดไปไหนก็ขึ้นปั๊บจะพิจารณามาซะจนเดินตายมาแล้วที่มาหมู่เพื่อนเห็นประจักษ์ทำอยู่ประจักษ์อยู่กับหัวใจแท้ผมพุทธเจ้าสอนลงที่นี่ว่ามันความจริงเข้าถึงกันนะทำไมมันจะพูดไม่ได้มันทำไมมันจะรู้ไม่ได้ดูแล้วทำไมจะพูดไม่ได้วะเอาอย่างนั้นเถอะเนี่ยมัชฌิมามันถึงไม่รู้ว่ามัชฌิมาอ๋อเป็นอย่างนี้เองมัชฌิมาคือมัชฌิมาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดตามเอื้อของกิเลสกิเลสมันมีขนาดไหนกิเลสที่มันผ่านมันผลมัชฌิมามันก็ต้องผ่านผลกันไม่งั้นไม่ได้ไม่ทันกันนะวิเลศมันเด็ดธรรมะต้องเด็ดความเพียรต้องเด็ดพอถึงขั้นที่ละเอียดแล้วเราจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่ได้มันพอเหมาะกันนั่นแหละเรื่องมัดเรื่องสติปัญญากับเหมือนกับเราไม้ตัวเดียวนั่นแหละควรจะถากจะตัดจะฟันต้องถากต้องตัดต้องฟันคนจะเลื่อยต้องเลื่อยแต่พอถึงขั้นที่จะสายกบแล้วเราจะไปฟันอย่างนั้นก็ไม่ได้แน่มันเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นตอนแล้วลงชลักเดือดแล้วแล้วตอนนี้ก็ไปแตะไม่ได้นะนั่นนี่พอถึงขั้นลงชลักเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเต็มที่แล้วบริบูรณ์เต็มที่แล้วก็ไปแตะมันถึงไหนกิเลสมีตัวไหนจะมาให้แตะวะเผาศพหมดด้วยตปธรรมเลยฮะมันต้องอย่างนั้นอันนี้ก็มีแต่พูดหยุดปากเดียวนี่มันจะตายแล้วนั่นใจมันเป็นยังไงใจพระกรรมฐานเด็ดแรงมันทำไมถึงจะไปอ่อนแอนั่นนะนี่กิเลสจะไปถลุงหมดนั่นนะพระเหมือนบ้านวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดไปละพระเหมือนโยมโยมเหมือนพระไปละไอ้ที่เดี๋ยวจะไปถลุงก็หมดงวดแล้วนะนี่ก็อ่อนใจนะสอนมาก็มากต่อมากแล้วจะ40ปีแล้วเนี่ยสอนหมู่เพื่อนมาแต่ไม่ทราบจะเอาอะไรมาสอนนักหนาอ่ะพอเหนื่อยละพูดครั้งที่สอนนี่ก็เอาอยู่ละเอาเลิกกันแล้วนะ

มันเป็นยังไงพวกนี้ทำมาศึกษาเพื่ออะไรนี่นะวัดนี่กำลังมันเริ่มจะเหลวๆหลายๆแหลกๆแหวกๆแนวไปแล้วนะเราอกจะแตกกันมีมากเท่าไรมันยิ่งแล้วมันเหลวลงเหลวลงทุกวันทุกวันนะแล้วก็หลั่งไหลกันมาหลั่งไหลกันมามาหาประโยชน์อะไรมาศึกษาไม่ได้มีความจริงความจังอะไรเลยมาเล่นๆได้เหรอนี่ไม่ได้รับเล่นไม่ได้สอนเล่นนี่เพราะไม่เคยปฏิบัติแบบเล่นๆมาศาสนาก็ไม่มีแบบเล่นๆนี่มองดูเดี๋ยวนี้มันกำลังแล้วนะมันอกแตกแล้วนะเนี่ยผู้ดูแลอยู่นี่มามากเข้ามากเข้าถ้าเข้ากันเข้าแล้วมันเลยกลายเป็นโรงลิเกละครลงบ้าลงบาไปแล้วนั่นเราไม่เห็นอะไรเป็นของวิเศษอาจารย์นี่กับความเพียรนะเพราะธรรมท่านบ่งบอกว่าอย่างนั้นสิ่งนั้นไม่เห็นเป็นของจำเป็นอะไรยิ่งกว่าการประกอบความเพียรเพื่อแก้ผีแก้ยากอยู่ภายในจิตใจนะออกไปมาก็แบกกิเลสมาอยู่แล้วมันจะต้องมาสั่งสมกิเลสกันอยู่ในสถานที่ที่ควรชำระกิเลสนี่เหรอแล้วมันเข้ากันได้ยังไงเดินด้านด้านอืดอาดอาดเหนื่อยนายตอนนี้มันเรื่องของกิเลสทั้งมวลเหยียบอยู่บนหัวใจคนบนกิริยามายาของคนที่แสดงออกไม่ใช่กิเลสบ่งบอกออกมาทั้งนั้นทำบ่งบอกมาที่ตรงไหนมองดูแล้วมันขวางตาทุกทีฟังไปยังขวางหูอีกนะก็เคยพูดอยู่แล้วว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนแต่จะมาตั้งใจแก้กิเลสก็ตั้งใจสิจะมากิเลสจูงจมูกอยู่ได้ยังไงมันลากมันถูไปอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถมีเรื่องกิเลสมันลากมันถูโอ้ถ้าธรรมดาแล้วมันตลอดปลอกเปิกมันขาดไปได้เหมือนอวัยวะทั้งหลายเหมือนสิ่งทั้งหลายกระทบกระเทือนแล้วมันมีอวัยวะที่ไหนพวกเราพระแม้แต่กระดูกก็ขาดสะบั้นไปหมดแล้วเพราะกิเลสมันลากมันถูมันลากมันตูมยังไม่ทราบอยู่เลยวันนี้เราจะเอาอะไรไปแก้กิเลสหรือจะเอากิเลสไปแก้กิเลสเหรอเคยได้ยินไหมกิเลสแก้กิเลสมีตัวคิดตรงไหนนอกจากทำแก้กิเลสเท่านั้นมีเวลามากเข้ามากเข้าค่อยเริ่มเลอะเทอะไปเรื่อยนะดูอยู่ทุกระยะทำไมจะไม่รู้ถ้าเรียนเรื่องทำปฏิบัติทำเพื่อดูกิเลสทำไมจะไม่รู้ตรงกิเลสมันแสดงออกนอกจากไม่สนใจกับกิเลสกับธรรมนะมันเตือนให้กิเลสมันเหยียบเอาอย่างลงน้ำร้อนนี่มันหัวสูงอยู่ตลอดเวลานะถ้ามีอะไรจะฉันแล้วก็ฉันพักรีบหนีที่ทำการทำงานนี่เจ้าของสมณธรรมนี่เราก็อารมณ์นั่นเรื่องน้ำร้อนน้ำชาเหล่านี้แต่ก่อนไม่ได้มีอ่ะมันเพิ่งมาอารมณ์มันเลยอารมณ์ไปแล้วมันจะกลายเป็นอนุแหลกไปเลยนะมันเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะอันนี้ฉันพอยาไปเล็กน้อยไปอย่างนั้นไม่ถือเป็นจริงเป็นจังอะไรจะกลายเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้จะตายไปแล้วนั่นความเพียรเป็นยังไงความเพียรด้อยอยู่ได้ไหมด้อยเท่าไรยิ่งอยู่ได้ยิ่งนอนจมนั่นมันทันกันไหมครับพี่เด็กท่านเป็นอย่างนั้นเราเคยบอกอยู่แล้วเนี่ยมันจมหัวใจมากี่กับกี่กันแล้วเป็นของแก้ยาก

ละเอียดไหมเก่งไหมที่แหลมคมไหมไม่มีวิชาใดแก้มันได้ฟังในสามแดนโลกธาตุนี่ไม่มีวิชาใดเลยที่จะสามารถแก้ที่เด็ดตัวขนาดแหลมคมตัวร้ายกาจตัวเป็นยักษ์เป็นผีเหยียบย่ำหัวใจกัดขี่จิตใจของสัตว์โลกมาเป็นเวลานานแสนนานไม่มีวิชาใดจะแก้มันได้ทำลายมันได้นอกจากวิชาธรรมเท่านั้น โดยเหตุนี้จึงทำให้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าผู้เป็นองค์ประกันของสัตว์โลกทั้งหลายด้วยความเสียสละเป็นตายทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ไม่ทรงอะไรเสียดายเลยเอาอันใดใครจะมีความรักความชอบอะไรพระองค์ก็มีหัวใจเหมือนกันต้องมีความรักชอบเกี่ยวพันห่วงใยเหมือนกันแต่ก็ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ผูกมัดหัวใจได้อย่างแน่นหนามันคงออกไปเมื่อออกไปแล้วก็ยังไม่แล้วยังต้องได้รบกันอยู่อีกแค่เป็นแค่ปากพระประวัติจะบอกไว้แล้วเป็นของง่ายหมายนั่นความจะเป็นศาสดา สอนโลกเป็นผู้ประกันชีวิตของโลกเอาชีวิตของพระองค์เป็นตัวประกันเลยที่จะรับรองสัตว์โลกขนสัตว์โลกให้พ้นจากเรือนจำคือวัฏจักรยากหรือไม่ยากเราพิจารณาคือถ้าจะเป็นนักถ้าเป็นนักปฏิบัติต้องพิจารณาในสิ่งเหล่านี้ด้วยอย่าว่าแต่เพียงพุทธังสนังกระฉามนี้เพียงปากพูดนั่นเลยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันยังถึงจิตถึงใจยังถึงปฏิบัติธรรมเครื่องดำเนินของพระองค์เป็นแบบเป็นฉบับแก้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นแบบฉบับที่จะแก้ที่แก้ที่เหลือทั้งนั้นไม่ใช่เป็นแบบฉบับที่สั่งสมที่เหลือก่อโพยที่เหลือขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจแต่เป็นแบบที่ถอดถอนกิเลสฆ่าฟันกิเลสเอาให้ที่น่าชิบหายไปนั้นจนได้กลายเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาในท่ามกลางแห่งความมืดบอดในวงวัฏจักรนี้ยากหรือไม่ยากนี่แหละวิชานี่ใครไปค้นไปขุดค้นมาได้มีไหมมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นขุดค้นวิชาขึ้นมาหรือถอนพระองค์และสัตว์โลกได้เรื่อยๆมายากหรือไม่ยากพิจารณาดูมันขนาดไหนที่เด็ดเอาเทียบกันสิมีธรรมเท่านั้นจะแก้ได้นอกนั้นไม่มีทางเพราะเป็นเครื่องมือของมันทั้งหมดไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะสังหารทำลายมันเป็นเครื่องมือให้มันทั้งนั้นเราตั้งหน้าตั้งตามาเพื่อปฏิบัติแล้วทำไมจึงไม่ดำเนินทำไมถึงไม่คิดถึงเรื่องความเสียสละของพระองค์จนถึงชีวิตจิตใจจะตายก็ยอมเสียสละแล้วได้ทำมาสอนโลกสอนพวกเราเพียงล้างมือเปิดเท่านี้ยังเป็นไปไม่ได้แล้วทำไงเราจะหวังผลประโยชน์อะไรความเป็นอยู่ของเราอย่างเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเกิดประโยชน์อะไรและควรนำไปแข่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้ไหมความเป็นอยู่ของเราอย่างทุกวันนี้มันมีแต่เรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมเป็นกิเลสข้าศึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ทั้งที่ประกอบความภาคเพียรอยู่นั่นแหละอิริยาบถทั้งสี่เคลื่อนไหวไปมาอะไรมันมีแต่กิเลสชักจูงให้เคลื่อนให้ไหวไม่ใช่ธรรมชักจูงให้เคลื่อนให้ไหวถ้าว่าเป็นเรื่องของธรรมชักจูงให้เคลื่อนไหวแล้วควรจะมีสติควรจะมีปัญญากิเลสควรจะถลอกปอกเปิดไปบ้างอย่างน้อยถลอกปอกเปิดมากกว่านั้นกิเลสพังทลายเพราะสติปัญญานี้ไม่เคยล้าสมัยมาแต่ไหนแต่ไรความภาคเพียรเหล่านี้พระองค์ได้เคยใช้มาแล้วสติปัญญาก็เคยถ้ามาแล้วทางนั้นเห็นผลประจักษ์พระไทยจึงเด็ดประกาศพระองค์เป็นศาสดาสอนโลกและสอนโลกได้ทั้งสามโลกธาตุเพราะอำนาจแห่งธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นเดี๋ยวความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้มันเป็นยังไงได้ไปเทียบไปเคียงบ้างหรือเปล่าถ้าไม่เทียบเคียงก็นั่นแหละคือนอนให้กิเลสเหยียบจมูกอยู่นั่นถ้านำไปเทียบเคียงบ้างแล้วก็จะได้รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวแล้วจะได้ดิ้นเรื่องขวัญขวายเพื่อทำเพื่อการแก้การถอดถอนกิเลสแล้วจะเห็นความแปลกประหลาดภายในจิตใจขึ้นมาซึ่งต่างจากกิเลสที่ครอบครองหัวใจบีบบังคับหัวใจมาแล้วตั้งแต่การไหนอยู่โดยลำดับลำดาและรู้เรื่องของ
ระหว่างกิเลสกับธรรมได้

ได้อย่างเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรเวลานี้เสียดายอะไรตาเขาเคยได้เห็นมาแล้วตั้งแต่วันเกิดรู้เดียงสาภาวะมามันได้ประโยชน์อะไรหูก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วจมูกลิ้นกายและสิ่งสัมผัสสัมพันธ์เหล่านี้เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วมันได้ประโยชน์อะไรถ้าจะปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันเคยเป็นมาแล้วเนี่ยเอาสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วนี้มาเทียบดูสิมันได้ประโยชน์อะไรบ้างเวลานี้เราต้องการจะสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันเป็นเครื่องมือของใจนำมาใช้ในทางด้านอัตถธรรมดูให้เป็นธรรมฟังให้เป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ให้เป็นธรรมนี่ถ้าผู้ปฏิบัติต้องคิดสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือไม่ใช่กิเลสโดยถ่ายเดียวแต่อาศัยกิเลสเป็นเครื่องผลักดันลงมาให้สิ่งเหล่านี้มีอาการเคลื่อนไหวไปตามอำนาจของมันเท่านั้นนี่จะนำสิ่งเหล่านี้เครื่องมือเหล่านี้กลับเข้ามาเป็นฝ่ายของธรรมให้เป็นเครื่องมือของธรรมเอานำมาใช้ที่สติปัญญามีอยู่เฉยๆทำไมจะหวังเอาผลประโยชน์จากสถานการเวลาแบบรวมๆแรงๆอย่างไรกันถ้าไม่หวังเอาจากความภาคเพียรทั้งตนมันด้อยที่ตรงไหนขุดค้นลงไปพยายามส่งเสริมลงไปถ้าผู้ต้องการจะหลุดพ้นจริงๆก็ต้องหลุดพ้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมนี้ไม่เคยล้าสมัยเป็นมัชฌิมาพร้อมเสมอมัชฌิมาเหมาะสมตลอดเวลาไม่ว่าจะนำไปปราบกิเลสชนิดใดตั้งแต่หยาบสุดจนกระทั่งถึงละเอียดสุดไม่นอกเหนือไปจากมัชฌิมาทำนี้ไปได้เลยเรียกว่าทำเหมาะสมมัชฌิมาแปลว่าเหมาะสมในการปราบกิเลสทุกประเภทอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งกินไปนอนไปแม้แต่สัตว์เขากินได้นอนได้อย่าว่าแต่มนุษย์ทั่วไปย่นเข้ามาถึงตัวของเรากินได้นอนได้เลยมันมีความแปลกประหลาดอะไรต่างจากโลกอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โลกทำได้ทั่วไปมีความจำเป็นอยู่ด้วยกันถึงเรามาเกาะแสวงหาเวลานี้เราไม่หาอย่างนี้เราหาแบบพระพุทธเจ้าหาแบบพระสงฆ์สาวกเพื่อจะเห็นธรรมอันประเสริฐเลิศโลกนั้นเคลื่อนภายในจิตใจเพราะใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมรู้เห็นธรรมหนักเบายึกตื้นหลับอย่างละเอียดแค่ไหนจะนอกเหนือจากใจเป็นไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ใช่ภาชนะสำหรับที่รับรองที่จะให้รู้ให้เห็นอัตธรรมเป็นภาชนะอันดีของอัตธรรมนอกจากใจดวงเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมจะมีอยู่ขนาดไหนนานเท่าไหร่มากี่กับกี่ครั้งก็ตามถ้าลงเป็นคนใจบอดแล้วมันเท่านั้นอย่าว่าจะเพียงกี่กับกี่ครั้งนั้นให้เลยไปอีกกี่กับกี่ครั้งมันก็ไม่มีทางทราบได้เหมือนคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดหนึ่งจนกระทั่งวันตามันก็ไม่มีวันที่มองเห็นมันจะมองเห็นทั้งๆที่มันตาบอดได้ยังไงก็มันตาบอดจะมองเห็นยังไงจริงทั้งหลายมีอยู่ทั่วไปในโลก มันก็ไม่เห็นคนตาดีต้องเห็นทั้งนั้นหูดีได้ยินทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ไม่ได้ปิดบังเมื่อมันเหมาะกับวิสัยของอวัยวะใดที่จะรับทราบได้มันรับทราบทั้งนั้นแต่ธรรมนี้จะไม่มีอะไรที่จะรับทราบได้นอกจากใจดวงเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ปรับปรุงจิตใจให้เหมาะสมกับธรรมขั้นนั้นๆที่จะเข้าสู่กันได้สัมผัสสัมพันธ์กันได้สถิตอยู่ภายในจิตใจได้นับตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปสมถะธรรมคือความสงบใจปัญญาธรรมคือความละเอียดละออความแยบคายการพินิจพิจารณาความเฉลียวฉลาดแก้ตัวเองเห็นสิ่งที่เป็นภัยกับตัวเองแก้สิ่งที่เป็นภัยกับตัวเองโดยลำดับต่างๆนั่นแหละที่นี่สมาธิธรรมใจไม่เคยสงบข้อสงบได้ที่เราเคยอ่านเคยจดจำมาตามจากสำหรับตำรามเท่าไรใครเขาจำได้เหมือนกันสมาธิสมาธะสมาธะแต่มันไม่เคยมีสมาธิไม่เคยมีสมาธะภายในหัวใจเพราะใจไม่รับแต่ชื่อเป็นความจำเฉยๆมันไม่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับใจเพราะการปฏิบัติจริงนั้นจึงไม่รู้ไม่เห็นศาสนาของพระเจ้าเลยกลายเป็นตำรับตำราเป็นกระดาษเศษไปหมดเป็นตัวหนังสือเป็นตัวอักษรเฉยๆไม่มีความแปลกประหลาดอะไรจังเลยก็เพราะคนไม่แสดงความแปลกประหลาดไม่แสดงความกระตือรือร้นในการที่ยังพึ่งปฏิบัติตามหลักแห่งโสขาธรรมนั่นสิแล้วสุดท้ายอะไรไร้ค่าศาสนาไร้ผล

ที่ไหนอะไรไร้ค่าถ้าไม่ใช่มนุษย์นี่ไร้ค่าเราเองเป็นคนไร้ค่าไร้ความภาคความเพียรไร้สติไร้ปัญญาไร้ศรัทธาความเพียรทุกด้านแล้วจะไม่ไร้มรรคผลนิพพานได้ยังไงสมาธิก็ไร้จริงๆเมื่อเหตุเป็นเครื่องหนุนไม่มีเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีสมาธิจะเกิดขึ้นได้ยังไงปัญญาความฉลาดก็ได้ยินแต่ชื่อจำได้แต่ชื่อตัวใจของตัวโง่ยิ่งกว่าสัตว์แล้วเอาอะไรมาฉลาดแล้วกิเลสมันฉลาดมันโง่เหรอกับความโง่ของเรามันเข้ากันได้หรือกับกิเลสตัวฉลาดนั่นแล้วนำมาใช้สิ่งผู้ปฏิบัติธรรมถ้าลงจิตมันไม่ฉลาดแล้วกิเลสมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี่ก็เถอะยังไงมันก็พังทลายพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระสงฆ์สาวกในสมัยปัจจุบันของศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี้ประกาศกลางวันมาเป็นเวลาได้ 2,500 กว่าปีแล้วนี่ความกลางวันแห่งความแจ้งความชัดแห่งของจริงทั้งหลายที่กล่าวมานี้แล้วศาสนาจะเป็นโมฆะได้ไงนอกจากเราเท่านั้นเป็นโมฆะไร้สาระทำอะไรที่จะเป็นสาระมันไร้ไปหมดที่เรียกพาให้ไร้ศาสนาจะเลยมีแต่ตำหนักตำนาผลสุดท้ายทางที่เรียกมันไปเหยียบศาสนาเขาอีกว่ามรรคผลนิพพานไม่มีใครจะปฏิบัติศาสนาก็ปฏิบัติไปเถอะสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีมันไม่มีแหละสำหรับโมฆะบุรุษโมฆะจตุรีคนนั้นมันจะมีได้ยังไงก็มันไม่เคยสนใจกับอัตถะธรรมไม่สนใจกับการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วจะเอามรรคผลนิพพานให้เกิดมีขึ้นมาได้ยังไงมรรคผลนิพพานไม่ใช่ลมไม่ใช่แรงพอเตรียมพัดโน้นโชยนี้ไปอย่างนั้นมันเกิดขึ้นด้วยความมีเหตุเปิดออกที่มันมืดมิดปิดตายที่ไหนตรงไหนที่มันรกรุงรังสถานที่ใดมันจะรกรุงรังขนาดไหนก็มันรกรุงรังเถอะถากถางฟาดฟันเข้าไปไฟเผาเข้าไปความเปลี่ยนโลกมันจะแสดงขึ้นโดยดำดำนั่นแล้วความเปลี่ยนโลกมันหมดสมัยแล้วเหรอมันหมดสมัยสำหรับคนที่เกียจถ้าลงถางลงไปแล้วความเปลี่ยนโลกมันก็ปรากฏขึ้นในสถานที่เราโลกนั่นแหละเวลานี้จิตมันโรคด้วยกิเลสตัณหาอาสวะแล้วไม่ผากไม่ผางมันด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาสิ่งที่มันโรครุงรังคือกิเลสทุกประเภทนั่นมันจะเสียสลายตัวไปได้ให้กลายเป็นความเปลี่ยนโลกขึ้นมาได้ยังไงทางเราทำก็เลยปัดตะกวาดไปว่าแต่ฟันมันจะทงเป็นศาสดาเอกก็รู้อยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกธรรมก็คือธรรมอันเอกศาสนาธรรมอันเอกที่เดียวตรัสมาแล้วด้วยสวัสดิธรรมตรัสไม่ชอบฟังให้ดีนิยานิกธรรมพร้อมเสมอที่จะนำสัตว์โลกผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับตำหนักจนกระทั่งพ้นโดยสิ้นเชิงนี่มัชฌิมาธรรมเหมาะอยู่ตลอดเวลานี่แล้วเอามาผลนิพพานว่าหมดมันหมดไปไหนมันหมดด้วยอำนาจของความมืดบอดของคนมีกิเลสไม่สนใจกับธรรมต่างหากผู้ที่ว่ามรรคผลนิพพานหมดผู้เช่นนั้นแหละคือมันไม่ได้สนใจกับธรรมมันหมดจริงสำหรับตัวของมันผู้ปฏิบัติอยู่ก็ศาสนาไม่ได้มีใครเป็นผู้ผูกขาดใครเป็นเจ้าอำนาจมาผูกขาดศาสนาเมื่อไหร่ถ้าปฏิบัติก็ง่ายแล้วสิศาสนาธรรมเป็นสมบัติกลางแม้แต่อยู่ในวงวัดนี่ก็เอาสิความภาคเพียรต้องใครมีความยิ่งหย่อนต่างกันผลจะเป็นต่างกันอย่างนั้นเราจะว่าเป็นทั่วโลกกระทำนี่เลยในหัวใจของเรานี่ก็เหมือนกันเวลามันจะหมดก็เพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายมันให้มันหมดมันหมดความเพียรมันขี้เกียจขี้ค้านก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันก็ทำลายธรรมทั้งนั้นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นมีขึ้นอันเป็นสิ่งที่พึงใจมันไม่มีนี่จะปล่อยให้กิเลสเหยียบเอาโดยตัวเองไม่รู้นั่นท่านกล่าวไว้เพื่อให้รู้ให้เห็นแต่ท่านไม่ใช่กล่าวไว้เพื่อหลอกลวงสัตว์โลกสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติก็ดีหรือว่าความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็ดีไม่นอกเหนือไปจากวงความเพียรที่เป็นไปด้วยทำมีกติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นต้นนี้ไปได้เลยผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรให้จิต
ไปเหินห

ทางจากนี้ถ้าเป็นผู้ต้องการสนิทกับสมาธิปัญญาและมรรคผลนิพพานทุกขั้นไปจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์จะไม่นอกเหนือจากสวดคาถาธรรมและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมนี่เลยนี่เอานี้เป็นหลักที่เราได้ถือประชาบ้านชาวเมืองที่มูลาขีมาแห้งสระนังคัจฉามีที่ไหนตั้งแต่วันบวชมาก็พุทธังธรรมังสังฆังสระนังคัจฉามีนี่เอาเป็นหลักเป็นเจนเอาเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่ฝากเป็นฝากตายด้วยความเชื่อถือจริงๆทำไมจะเป็นไปไม่ได้ด้วยการปฏิบัติของเราพระพุทธเจ้าปฏิบัติทำไมหลุดพ้นสาวกทั้งหลายปฏิบัติด้วยธรรมที่ทรงสอนมาแล้วนี้ทำไมหลุดพ้นเหตุเราทำไมเราปฏิบัติมันจึงไม่หลุดพ้นมีน้ำค้ำการเครื่องผูกมัดตัวเองไปมันเป็นอะไรก็เพราะปล่อยให้กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายในวงความเพียรทั้งๆที่เจ้าของประกอบว่าเข้าใจประกอบความภาคเพียรนั่นแหละแต่ไม่มีสติสตังไม่มีปัญญาพอจะรู้เท่าทันเรื่องกิเลสความแทรกของกิเลสซึ่งเป็นของละเอียดมากที่สุดมันจึงไม่ได้เห็นเรื่องเห็นราวอะไรมันเคยมาแล้วจนน่าสลดสังเวชบางครั้งบางคราวกิเลสมันเหยียบเอาเหยียบเอาจริงๆพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ฟื้นจึงหนีจากครูอาจารย์ไม่ได้แต่อยู่ลำพังคนเดียวแทนที่ว่าจะประกอบความภาคเพียรในระยะที่เรายังไม่ได้หลักจิตหลักใจไปทำความภาคเพียรแทนที่จะเป็นสติเป็นปัญญาเป็นความเพียรมันเป็นไปไม่ได้ถูกมันฉุดลากเอาต่อหน้าต่อตาเห็นชัดรู้ชัดเคยเป็นมันเลยถึงเป็นที่เข้าใจอันหนึ่งว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะหนีจากครูจากอาจารย์ไม่ได้เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์เพราะอำนาจของท่านความเชื่อความเคารพความนับถือท่านก็เป็นความร่มเย็นเพราะอนุภาพแห่งธรรมของท่านด้วยทำให้อบอุ่นจากนั้นก็ได้ยินได้ฟังการแนะนำสั่งสอนหนักเบาตลอดถึงการดุด่าว่ากล่าวไปตามกิริยาของกิเลสที่แสดงออกสัมผัสสัมพันธ์ในระหว่างผู้ไปศึกษากับท่านนั้นก็ได้สติสตางค์ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันมีหลักหลักจิตนั้นตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเป็นเริ่มมีหลักจากนั้นก็เป็นขั้นปัญญาพอจิตสงบแล้วมันก็เย็นคนเรามีเกาะมีดอนเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่อิงอาศัยถ้ามาหาความสงบไม่ได้เลยเราจะหวังอะไรในโลกนี้แต่เพราะอย่างยิ่งเพศของพระและเพศของปฏิบัตินี้ด้วยแล้วเราหวังเอาอะไรเฟ้งฟางไปหมดจิตใจหาธรรมเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะไม่ได้สมาธิธรรมก็ไม่มีคือความสงบนิดหน่อยก็ไม่มีนั่นตายแต่ตอนนี้ทำมันลำบากจึงต้องได้หักโหมกันอย่างเต็มที่พอฝึกพอทรมานแบบไหนต้องเอากันเช่นอย่างอดนอนผ่อนอาหารเนี่ยมันเป็นเหตุให้ทำก็เพราะมันมีสาเหตุที่จะต้องทำเพราะเรื่องของธาตุของขันนี่มันทับจิตใจได้เมื่อมันเป็นกิเลสมันก็กลายไปเป็นไปหมดมันมีกำกิเลสมีกำลังมากสิ่งที่เสริมมีมากมันก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นไปเนื้อที่เลยได้อดอาหารผ่อนอาหารลงไปเพื่อกำลังทางนี้มันจะไม่รุนแรงมากนะให้สติปัญญาก้าวเดินออกหน้าแล้วก็พิจารณาตัวเองตายในแง่หนักเบาของความเพียรในแง่หนักเบาของวิธีการฝึกทรมานตนพอจับได้เงื่อนใดเป็นพอเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ต้องเน้นหนักเข้าในเงื่อนนั้นในวิธีการนั้นแล้วจิตมีความสงบเย็นใจก็ที่นี่ก็โล่งเพราะความสงบของจิตนี้มันไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยจะอยู่สบายสมายรื่นเริงปัญญาเมื่อได้นำมาที่นี่พิจารณาค้นคว้าก็ค้นคว้าในตัวของเรานี่แหละเป็นอันดับหนึ่งร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนกิเลสมันปากมันเสียบมันแทรกมันซึมเข้าไว้หมดว่านั่นก็เป็นเรานี่ก็เป็นเราหมดทั้งล่างนี้ก็เป็นเรามันไปแย่งเอาดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นส่วนผสมของธาตุนี้มาเป็นเราเป็นของเรามาเป็นของสวยของงามมันไม่ยอมพูดตามความจริงมันไม่ยอมบอกตามความจริงพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ประกาศเครื่องปราบกิเลสตัวจอมปลอมที่ไปปักเสียบ

ได้โดยวิธีการว่าเตซ่าโรมานะฆ่าสันตาตะโจนี่นะพิจารณาให้ดีนะผมขนและฟันหลังมันเป็นยังไงมันวิเศษที่สูงที่ตรงไหนธาตุเดิมมันก็คือธาตุดินแท้ๆแล้วเมื่อมาอยู่อย่างนี้มันวิเศษที่สูงที่ตรงไหนเวลาว่าสวยว่างามมันสวยงามที่ตรงไหนดูให้มันเห็นความจริงของมันความสวยงามนี่เป็นเรื่องของกิเลสหลอกเอาพิจารณาตามความจริงไปมันมีความสวยงามที่ตรงไหนหมดทั้งร่างหาความสวยงามไม่ได้นอกจากเป็นของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดหน้าอิจฉาและอาใจหน้าขยะขยงไม่ว่าข้างนอกข้างในมันเป็นเหมือนเดียวกันเป็นเหมือนกันยิ่งเข้าไปป่าช้าด้วยแล้วเป็นยังไงหน้าสะดุดสังเวชนั้นใครจะไปมีความรื่นเริงมันถึงในป่าช้าซึ่งเป็นสถานที่สกปรกสมมติที่สุดเป็นสถานที่หน้าตรงธรรมสังเวชความเป็นความตายได้ที่สุดแล้วก็มาดูในวัยวะของเรานี่มันมีอะไรมีลมหายใจเป็นผู้รับผิดมีความรู้คือใจเป็นผู้รับผิดชอบประสับประสานไม่เท่านั้นสิ่งใดที่มันเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งหมดเราสมมติว่าหนังมันก็ไม่รู้ว่าเรามันเป็นหนังสมมติว่าเนื้อเอ็นกระดูกมันก็ไม่ได้ว่ามันเป็นเนื้อเป็นกระดูกจิตผักไปสมมติจิตที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสมันแทรกมันไปสมมติมันหลอกมันต้มมันตุ๋นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มเป็นอวัยวะขึ้นมาเพราะความมีความรู้สึกมันกระยัดของปลอมเข้าไปให้อันนี้ของเรานะอันนั้นของเรานะแขนของเรานี่ขาของเราอวัยวะมือของเราหัวของเราผมของเราเล็บของเราขนของเราฟันของเราหนังของเราเข้าไปอวัยวะทุกสัดทุกส่วนมันว่าเราเป็นว่าของเรานอกจากนั้นมันยังหลอกเข้าไปอีกว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจนั่นมันมีแต่กิเลสล้นล้วนอันนี้เนี่ยเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้มันจริงเมื่อไหร่มันปลอมทั้งนั้นถ้าปลอมทั้งนั้นแล้วคือกิเลสทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ใช้ธรรมซึ่งเป็นของจริงพิจารณาแยกแยะลงให้เห็นของจริงเนี่ยพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นตามเป็นจริงมันทุกสัดทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสุภะก็เห็นประจักษ์ใจไม่ว่าจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรๆมันก็ลงถึงใจก็ปล่อยวางลงตามความจริงของมันทีนี้ไม่ไปยึดไม่ไปถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นของสวยงามเพราะมันปลอมทั้งนั้นแล้วไปเอาของปลอมได้ยังไงเมื่อพิจารณาลงด้วยปัญญาซึ่งเป็นของจริงแล้วมันก็ทราบของจริงขึ้นมาก็ปล่อยของปลอมไปเรื่อยๆทรงมาตั้งแต่ของจริงเดิมน่ะสุดท้ายก็ปล่อยได้ความวุ่นวายความทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นเพราะความหลงออกจากนั้นก็เป็นอันดับต่อไปความยึดความถือแล้วความรักใคร่ชอบใจความรักความสงวนนี่มันเป็นบ่อแห่งเชี่ยมแห่งน้ำแห่งฟืนแห่งไฟถอดถอนลงไปชะล้างลงไปด้วยน้ำคือสติด้วยคือปัญญาพิจารณาหลายครั้งหลายหงจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วใครจะไปยอมยึดมั่นถือมั่นอยู่ได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักธรรมชาติของมันอย่างนั้นแท้ๆถ้าพูดถึงขั้นอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกก็เห็นประจักษ์ชัดๆหลอกกันได้ยังไงถ้าพูดถึงเรื่องความแตกความสลายความทลายความชราค่ำค่ามันก็เห็นชัดในรูปของคนคนเดียวเช่นเรานี่มันเปลี่ยนแปลงมาเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งถึงบัดนี้เปลี่ยนไปเท่าไหร่มันจะเปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงที่สุดของมันแล้วก็ลงสู่ธาตุเดิมของมันจะไปยึดเอามันด้วยเหตุผลกลไกอะไรธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องฝืนของจริงธรรมเป็นไปตามความจริงกิเลสต่างหากเป็นสิ่งที่ฝืนธรรมเป็นสิ่งที่ฝืนความจริงพิจารณาเห็นชัดลงไปแล้วมันถอนทั้งนั้นความหนักหน่วงทวงใจความทรมานใจเพราะอำนาจของกิเลสก็เบาลงไปเพราะภาระคืออุปาทานยึดมั่นถือมั่นนั้นมันเบาลงไปจนกระทั่งปล่อยได้ทั้งร่างกายปล่อยได้ทั้งภายในใจที่มีกิเลสอยู่ภายในนั้นก็รู้เท่าได้ปล่อยวางได้ทำลายได้ไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่เหลือคืออะไรอันนี้จิตบริสุทธิ์ล้วนๆท่านเห็นว่าจิตบริสุทธิ์ล้วนๆเป็นยังไงนั่นน่ะธรรมธรรมล้วนๆธรรมอยู่ที่ไหนที่นี่เริ่มเป็นสมาธิทำไปก็รู้อยู่แล้วว่ามีอยู่ที่ใจเกิดอยู่ที่ใจสัมผัสที่ใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นที่สถิตของธรรมทุกประเภทจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมจะนอกเหนือจากจิตนี้ไปที่ไหนไม่อยู่ที่การนู้นสมัยนี้ดังที่บุรุษตาฟังพูดตาบอดพูดนะว่ามรรคผลนิพพาน

หมดเขตหมดสมัยแล้วกิเลสมันหมดเขตหมดสมัยหรือไม่หรือไม่ทำไมไม่พิจารณามันบ้างฮะกิเลสมันหมดไหมถ้าไม่ทำให้มันหมดมันไม่หมดอันนี้ก็เหมือนกันมรรคผลนิพพานถ้าไม่ทำให้หมดไม่หมดถ้าไม่มีต้องมีทำไมจะมีไม่ได้เพราะนี่เป็นของจริงอยู่แล้วฮะกิเลสมันยังสลายตัวไปได้มรรคผลนิพพานความบริสุทธิ์ของจิตนี่สลายไปไม่ได้เป็นเพียงกิเลสมันตัวปิ้นต้อนหลอกลวงมันมาหลอกมาต้มมาตุ๋นมันหุ้มหอมมัดเรื่องเป็นกลาไปหมดจนกระทั่งหาที่กระดิกไม่ได้เท่านั้นเองนั่นจึงหมุนตัวไปตามกิเลสกิเลสหลอกไงมันก็เชื่อไปตามนรกไม่มีมันก็เชื่อบาปนรกไม่มีมันก็เชื่อสวรรค์ไม่มีก็เชื่อนิพพานไม่มีมันก็เชื่อบาปไม่มีบุญไม่มีเชื่อไปหมดถ้าเป็นคนมายั้งกิเลสแล้วเรื่องของธรรมคือความจริงไม่มีได้ยังไงเห็นอยู่รู้อยู่นี่สิ่งเหล่านี้เป็นของจริงมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าองค์ไหนตรัสรู้ของจริงนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เป็นเรียกว่าไม่มีหูมีตาให้ดูให้เห็นเท่านั้นได้ยินเท่านั้นเองนะเมื่อได้รู้ได้เห็นนะปฏิเสธได้ลงคอเหรอต้องยอมรับความจริงภพชาติต่างๆมันมีแต่ภพมนุษย์เท่านั้นเหรอแม้แต่ที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อมันยังมีแต่ภพมนุษย์ภพของสัตว์มันยังมีเยอะในวัดเรานี่ดูที่มันมีกี่ประเภทสัตว์นะมันแตกต่างกันอะไรบ้างเราก็รู้เลยเห็นอยู่แล้วแย่ก็เต็มมัดนี่เป็นภพเป็นชาติหนึ่งของเขานกก็เต็มมัดกระรอกกระแตเต็มมัดเหลือบยุงเต็มมัดมดอะไรเหล่านี้เต็มมัดนี่แต่ละภพละชาติที่มองเห็นด้วยตาเนื้อมันก็มีอย่างนี้แล้วสิ่งที่ละเอียดกว่านี้ทำไมจะไม่มีฮะแม้แต่ภพของสัตว์นี่ก็ยังมีส่วนหยาบส่วนละเอียดมีร่างเล็กร่างใหญ่ต่างกันอย่างนี้แล้วที่มันนอกเหนือไปจากตาของเราที่จะเห็นนี่ถ้ามันไม่มีถ้ามันมากยิ่งกว่านี้เป็นไหนๆอย่างนั้นสติปัญญามีปัญญาญาณมีเปิดที่เด็ดออกจากจิตใจหมดแล้วมันทะลุไปหมดมันทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้แล้วทำไมจะไม่เชื่อเป็นความจริงนี่แหละศาสนาองค์เอกที่ว่าโลกกับวิถีรู้แจ้งโลกไม่ว่าโลกไหนโลกหยาบโลกละเอียดภพชาติใดของสัตว์ประเภทใดตลอดถึงผูกผีปีศาจอะไรเหล่านี้ตั้งแต่ล้วนนะตั้งแต่เป็นภพเป็นชาติของมันแต่ละอย่างละอย่างทั้งนั้นมีมาดั้งเดิมเราจะไปลบล้างไม่มีได้ยังไงสิ่งนี้เป็นความจริงตามหลักวิบากของสัตว์ที่ต้องไปเสวยชาติในภพน้อยใหญ่ของตนของตนนะใครจะไปลบล้างได้ไม่มีใครลบล้างได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้จึงทรงสอนตามหลักความจริงสิ่งใดที่ไม่ดีให้สอนให้ละสิ่งนั้นไม่ดีสอนให้ละมันจะไม่ฉุดลากไปทางที่ดีคติที่ไม่เหมาะสมหรือคติที่เป็นทุกข์ท่านสอนอะไรที่ดีสอนให้บำเพ็ญจนกระทั่งถึงสุดยอดความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมากลับมาเกิดในภพในชาติแบกทุกข์นี่อีกต่อไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชอบยิ่งก็สอนให้เพื่อนให้ผ่านนั่นมันบริสุทธิ์นี่จิตซึ่งเป็นตัววัฏจักรเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เป็นพาให้หมุนสนับตัดกิเลสออกตัววัฏจักรนี้ออกให้หมดจิตมันจะหมุนไปไหนอีกเมื่อไม่มีเครื่องดึงดูดไม่มีเครื่องบังคับไม่มีเครื่องขับสายให้มันไปได้ยังไงมันไม่ไปถ้าเป็นธรรมล้วนๆเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีอะไรมาดึงดูดอันนี้ก็ไม่ดึงดูดอะไรเราเห็นที่พระพุทธเจ้าสอนในหัวใจของพวกเราทุกวันนี่เอาให้รู้สิทำไมจะไม่รู้ธรรมนี่เป็นปัจจุบันธรรมอยู่ตลอดเวลาคือไปไหนล้าสมัยไปไหนถ้าไม่ทำตัวของเราให้ล้าสมัยให้คือตัวเองในตัวเองต่างหากแล้วก็เป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกตัวเองมีเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นข้าศึกไม่มีอะไรเป็นธรรมอยู่กับเราทุกคนเห็นท่านเอาให้จริงให้จังเลยพูดมาฟันคันฟันนี่นี่นะนี่นั่นจะว่างั้นเห็นไม่เห็นตาบอดหรือจะว่างั้นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกไม่ใช่ศาสดาตาบอดมาหลอกโลกได้ยังไงสิ่งที่รู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาสอนโลกแล้วมันหายไปไหนมันสูญไปไหนให้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายมันปิดหูปิดตาอะไรนักหนาสิ่งที่มีอยู่จึงไม่ยอมดูไม่ยอมเห็นนี่อย่างว่างั้นเหรอแล้วมันถึงที่ถึงธรรมแล้วก็ถึงใจทุกอย่างกล้าพูดได้ทุกอย่างนั่นแหละสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นแล้วทำไมจะไม่กล้าแม้แต่เด็กไปพบเหตุการณ์อะไรอะไรนี้ไปค้านมันได้หรื
ก็มันเห็นด้วยตา

ทั้งมันเองนี่แล้วพูดเป็นภาษาเดียวกันเขาพูดว่าไงเรื่องราวอะไรนี่ไม่ได้เด็กเป็นยังพูดได้อย่างฐานอย่างฉะฐานผู้ใหญ่ไปค้านมันได้หรือมันดูถูกเอานี่ขอเป็นของจริงทำของจริงไปภายในจิตใจสิพระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสนาที่ว่าอาชาไนเห็นไหมก็เพราะความรู้จริงเห็นจริงจริงทรงอาถรรพ์ประกาศธรรมสอนโลกได้ทั้ง3แดนโลกธาตุ

0: ผู้ปฏิบัติต้องให้จริงให้จังเลยเหลวไหลๆแล้วหลอกแล้วแหละได้เหรอทำเราแหละไม่มีทำพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ให้หลอกแหละไม่มีเหลวไหลๆก็ไม่มีเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรายังจะคุ้มยังจะคิดยังจะตายใจกับมันอยู่เหรอ
1: พากันตั้งอกตั้งใจเอาปฏิบัตินะเอาให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ความเพียรทุกยากขนาดไหนก็ช่างมันเถอะการต่อสู้กับกิเลสมันเป็นตัวตันเสนียดตันลายที่สุดในหัวใจของจักรโลกแต่เพราะอย่างยิ่งในหัวใจของเราพูดเป็นนักต่อสู้เนี่ยเบิกมันออกที่มันจะเป็นยังไงผลมันคุ้มค่ากันไหมกับความเพียรที่เอาเป็นเอาตายเขาแลกกันนะเวลาปรากฏผลขึ้นมาแล้วตามความจริงที่เราสอนไว้นั่นแหละจะคุ้มค่ากันไหมไม่เห็นด้วยหมดชีวิตไปมันก็ไม่เสียดายแล้วถ้าลงได้เจอผลนั้นแล้วอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอเวลามันดื้อมันดื้อจริงไหมจริงมันจำไม่ลืมเลยเพราะที่เหลือก็เป็นสัจธรรมไม่ลืมได้เคยทุกข์เคยลำบากกับมันมาเท่าไหร่มันดื้อดึงลากเราไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยไม่มีอุบายเราจะสู้มันได้เลยต้องมีตอนนั้นมันก็เหมือนกับไม่เหมือนตอนจิตเสื่อมนะผมเนี่ยจริงเข็ดจริงหลับเข็ดที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเวลาพอได้ที่ถึงฟาดกันลงถ้าเป็นช้างก็ขึ้นนะพองมันได้แล้วก็ใส่ลงสองมือเลยนะสับหัวลงไปกับฟันนี่เลยที่ว่าความมุมานะอันนี้เป็นมัดเราได้เป็นมาแล้วโอ้โหโมโหตัวเองนี่สุดขีดนะยิ่งเหล็กเนื้อหัวใจของเราเนี่ยเมื่อคราวนี้กูเหยียบหัวมึงได้แล้วมึงจะขึ้นเหยียบหัวกูไม่ได้อีกแล้วมัดลงเพราะฉะนั้นนั่งถึงหามุ่งหามค่ำมันจึงไม่ได้คิดคำนึงถึงเรื่องจะเป็นจะตายเพราะกิเลสมันเหยียบเรามันทุกข์ยิ่งกว่านั้นอีกนั่นเองมันเผ็ดเวลามันเสื่อมอะไรนั่นพอมันได้ที่แล้วฟัดกันลงถึงขนาดที่ว่ามัดคอติดกันเลยทีนี้ก็ถ้าจิตเราเสื่อมอีกคราวนี้แล้วเราต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นู่นน่ะฟังดิเพราะฉะนั้นจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้ามีชีวิตอยู่นี่น่ะนั่นนี่จิตนี่มันเป็นจิตแปลกๆด้วยนะจิตผมเนี่ยมันเด็ดจริงๆนะว่าอะไรเป็นนั่นจริงๆถ้าลงได้ลั่นลงไปแล้วมันขาดจริงๆนะมันไม่เป็นละหล่อนละแหลมนั่นที่เราเห็นกันเวลาประกอบความเพียรไม่ลืมนะบางครั้งต้องมอบกันจริงๆตายท่านไม่ตายให้ลูกพิธานันมันถอยไม่ได้เลยถอยก็ให้ตายเลยเดี๋ยวมันก็ถอยไปที่ก็ลงมาถอยให้ตายมันหมดราคาคนไม่มีความสายความจริงยุ่งให้นักศาสนาทำไมมันไม่มีร่างไปไม่ได้ไม่จะหมุนเขาหมุนเขานั่นแล้วปัญญามันเกิดคนเราเวลาจนกรอกแล้วมันไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานะเวลาจนกรอกแล้วมันหาทางฟื้นตัวเองเพื่อหลุดพ้นไปได้เพื่อตัวรอดไปได้จนได้เลยปัญญามันเกิดตอนนั้นทุกข์ก็บีบเข้ามาโหมก็มาโหมก็มาทั้งทุกข์ทางกายทางใจก็ยิ่งเหลือแล้วมันฟาดกันนั่นเองแหลกไปมันหาทางออกมันจนได้เหมือนกับว่าหัวแห่ซะที่หนึ่งมันจะตายจริงๆฟาดกันซะพ่อได้สี่หัวแห่ที่หนึ่งเป็นอย่างนั้นอีกที่หนึ่งน้อมรับว่างานในโลกนี้ไม่มีงานอะไรที่จะหนักถึงของงานสู่กับกิเลสหรอกมีหนักมากพยายามปัญญามันออกเดินนี่ก็โอ้โหอันนี้มันอะไรมันเป็นไปเพราะความดูดดื่มมันเนี่ยบางอย่างเป็นไปด้วยความการบังคับในตามขั้นมันขั้นบังคับต้องบังคับกันการบังคับก็เป็นมรรคการมุมานะเอาเป็นมรรคไม่ใช่เป็นกิเลสเป็นอย่างโมโหเจ้าของกับเจ้าของก็หมายถึงกิเลสเจ้าของเนี่ยมันเหมือนกับว่ากัดฟันเหมือนฟันขาดจนฟันหักไปนู่นนะเวลามันมุ่งมาล้างมันใส่ก็ยื้อเลยมันเป็นมรรคพลังมันแรงพลังทางฝ่ายดีมันแรงเป็น

ความทนความมุมานะเหล่านี้เป็นมากทั้งนั้นไม่มีกำลังใจสู้ไม่ได้กำลังใจกำลังมัดฟัดกันไปฟัดกันมามันถึงขั้นมันลืมวันลืมคืนลืมมืดลืมแจ้งนี้มันก็มีของมันคือมันไม่ออกเลยจิตมันจะหมุนตื้อตื้ออยู่กับกิเลสฟัดกันนั่นฟัดเดินโยกโยนออกร้อนฝ่าเท้าแต่ไม่ถึงกับฝ่าเท้าแตกนะผมนะพอมาหยุดมาถึงรู้นะในขณะที่เดินไม่รู้ว่าอะไรร้อนอะไรหนาวอะไรทุกข์ไม่ทุกข์เพราะจิตมันหมุนอยู่กับกิเลสฟัดกันนี่กับกิเลสแต่เวลาหยุดมาหยุดนี้โอ้โหออกร้อนฝ่าเท้านี่เหมือนถูกไฟลนหนึ่งแล้วมองเห็นกาหน้ามีอุ้ยมันจะโดดเหมือนกับมันจะตายจริงอ่ะมันหิวน้ำมันลินใส่ก็ไปสำลักกะกะกะมันจะตายมันหิวน้ำตอนนั้นไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่ได้กินน้ำอย่างทุกวันนี่นะฉันเสร็จแล้วฉันน้ำแล้วก็เท่านั้นเนี่ยความเพียรมันหมุนมันมีหมายถึงว่าระยะที่ความเพียรมันหมุนมันเอาตรงนั้นจริงเดินไปหมดหนาภูบุหรี่เยอะสงสัยว่ามันจะมายุ่งเธอหมุนตื้อเวลามันหมุนมันประพอนจนเจ้าของวิตกนะโอ้โหเมื่อไหร่มันจะได้หยุดได้สบายสักทีจิตใจเราคิดเอาคาดแล้วมันผิดทั้งเพลงความคิดคาดกับความจริงมันไม่เหมือนกันคิดว่าจิตมันละเอียดเข้าไปเรื่อยเข้าไปยิ่งคุณมีความสบายไปเรื่อยเราคิดไปอย่างนั้นจิตมีความละเอียดล่อเข้าไปเป็นไรก็ยิ่งสบายไปเรื่อยเมื่อเวลามันเข้าความจริงไปเป็นความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเรียกว่าปัจจัยมันยิ่งฟาดกันยิ่งหนักก็คือว่าความเห็นโทษมันมากจริงความเห็นคุณมันก็มากความเห็นโทษความเห็นคุณมันเท่ากันเห็นโทษของกิเลสตัณหามีก็เห็นมากเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นมากเรื่องนั่นที่พาให้หมุนก็มีแต่จะเอาให้หลุดให้หลุดให้พ้นให้พ้นแล้วมันจะมารอตัวได้ยังไงหมุนติ้วอยู่บางครั้งจนถึงก็มันจะตายจริงโอ้โหอ่อนเพียงมัดในเนี่ยในวงข้างในก่อนเราคิดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นจิตมีความละเอียดแล้วออกไปอะไรก็ยิ่งจะเบาไปสบายได้เนื้อนี้ทำไมจึงกลับยิ่งเพิ่มขึ้นมันเบาอะไรมันยิ่งหนักทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเรามาที่ตรงนี้พออยู่ที่ตกภาพมันก็พันกันอีกแล้วนะเพราะมันเป็นไปโดยอัตโนมัติหมุนติ้วเขาอีกแล้ว คิดได้ชั่วขณะนั้นหมุนติ้วตลอดรุ่งบางคืนไม่ได้หลับเลยมันก็แปลกนะมันไม่เอาไว้เฉยคือมันฟาดกันอยู่นั่นน่ะงานนั้นไม่เสร็จไม่สิ้นไม่เข้าใจมันไม่ถอยหนึ่งจะเอาให้เข้าใจจะเอาให้ขาดไม่ขาดไม่ถอยนั่งกันนั่งนอนมันก็พีนาเหมือนนั่นมันก็ไม่หลับเอาท่านก็ไม่หลับก็ไม่หลับสินั่งเป็นไงมันนั่งฟาดกันมันก็ไม่หลับสุดท้ายก็แจ้งโคโลโอ้กลางวันมันยังจะไม่หลับอยู่มันฟาดอยู่โอ้ไม่ไหวจะตายแล้วนี่ไม่มีทางไปก็พูดโทรเข้ามามัดเลยที่พุทโธพอหนาพุทโธไม่ให้มันคิดมันอยู่กับพุทโธทียิบไม่ให้มันออกไปทำงานนะจนกระทั่งพอพุทโธก็ถียิบไม่ยอมให้มันคิดมันปรุงอะไรบังคับไว้นะมันออกไปทำงานของมันไปหางานของมันแต่ที่จะให้มันฟุ้งเฟ้อมันรู้มันไม่ตายนั่นมันหมายถึงว่ามันเพลินในงานของมันพอพุทโธก็หนีเพราะงานอันนี้มันเป็นงานเพื่อสงบความตรงว่าพุทโธนี่เป็นงานในสมองมันก็สงบเงี่ยงลงไปก็โอ้โหเหมือนถอดเชือกถอดน้ำนะเบาหมดทั้งร่างกายจิตใจเบาไปพร้อมๆกันหมดหมดพุทโธละเอียดไปแน่วบังคับไว้นั้นไม่ได้นะถึงลงนั้นก็ต้องบังคับไว้ไม่งั้นมันถอดออกมาฟัดกันเลยต้องบังคับแล้วก็หายเหนื่อยสบายพอเห็นว่าสบายแล้วเนี่ยปล่อยแล้วพอปล่อยแล้วพึ่งนี่ก็ใส่กันเลยตูมเลยแล้วนี่ขาดสะบั้นไปเลยนั่นแหละสมา
ธิกับปัญญามันมีความจำเป็นต่อกันอย่างนั้นเป็นหลักธรรมชาติเป็นประสบการณ์เองเห็นได้ชัดอ๋อทำยังไงเข้าสมาธิเวลาเหนื่อยแล้วให้เข้าสมาธิในหนังสือท่านบอกว่ามีกำลังแล้วเข้าสมาธิเพราะมีกำลังแล้วพิจารณาเพราะมันติดหิวอ่อนเพลียแล้วก็ให้เข้าสมาธิแต่มันความเพลินมันเกินตัวมันไม่สนใจจะเข้าสมาธินอกจากว่าเข้าสมาธิมันนอนตายเฉยไม่ใช่ฆ่าที่เหลือนะออกปัญญามันเห็นเนี่ยค่าที่เด็กขาดเป็นพักๆๆไปมันรู้แน่สุดท้ายเราต้องเข้าสมาธิเมื่อที่ว่าอุทธะมันฟุ้งมันเพลินในความเพียรเพลินในการพิจารณาจนไม่มีเรื่องเวลาไม่รู้ความพอดีมันก็ผิดตรงนี้ที่ว่าอุทธะมันเพลินในความเพียรรู้แล้วจากความฟุ้งซ่านแล้วไปอะไรข้างนอกโอ้ยมันไม่ไปเดี๋ยวทางไปยักแปลแปลอะไรนั่นนะนี่เป็นทำให้เห็นผู้จะเกิดจารึกหนังสือเหมือนกันเป็นคนท่านใดภูมิใดปริยัตินี่ก็เป็นเครื่องวัดของผู้แต่งได้ดีแต่ขอให้เราเป็นนักปฏิบัติเถอะรู้ผู้แต่งปริยัตินี่เป็นผู้มีภูมิใดในธรรมทั้งหลายมันบอกในตัวมีภูมิอาจจะทำทางด้านปฏิบัติแล้วจะเข้มข้นธรรมดาเป็นเพื่อเป็นความจำธรรมดานี่มันก็ไปอย่างนั้นเลยอุทธะความพุ่งสร้างมันก็จะหมายถึงความพุ่งสร้างโลกไปงั้นหรือค่ะนี่ไม่เป็นงั้นมันพุ่งไปกับงานนั่นเองมันชุนมูลวุ่นวายกับงานมันเพลินตัวในงานอย่างที่ว่าเอหิปฏิโคนี่นะอันนี้อันนี้ขัดกับหลักปฏิบัตินะสำหรับความรู้สึกของผมคือเอหิปฏิโคนย่อต้องเรียกคนอื่นมาดูได้ทำของจริงไปต้องเรียกใครมาดูเขาจะหาว่าบ้าทำของจริงที่ไหนพระท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเรานี่ก็บอกว่าท่านเนี่ยท่านเราเนี่ยตรงย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในสิของจริงดินตรงนี้อริยสัจอยู่ตรงนี้น่ะเอ้ยเอ้ยคือตามหลักพระญาติท่านว่าหินั่นน่ะให้ขึ้นตะวังกิริยาหิติอันติที่ฐานมาเตือนเตือนเสือนี่มันบอกไว้ในหลักติก็บอกบุคคลอันติบุคคลทั้งหลายคนหรือสัตว์ทั้งหลายติคนคนเดียวหรือสัตว์ตัวเดียวสิอันติสิถังมะสิก็แปลว่าออกท่านหิออกท่านเป็นเอกพจน์นี่เอหินั่นหิตัวนี้เป็นกิริยาให้ขึ้นตะวังตะวังก็แปลว่าท่านหรือเธอนี่เลยตีความหมายว่าเรียกต้องเรียกคนอื่นมาดูได้หิท่านจงมาเริ่มเลี้ยวท่านจงมาดูธรรมของจริงเหมือนไปน้องๆเสียถ้าปฏิบัติจริงไม่ได้ไปงั้นถ้าสมมติว่าพระเจ้าสอนสาวกหรืออย่างที่ผมสอนท่านทั้งหลายนี่ก็ท่านทั้งหลายจงย้อนจิตเข้ามาดูที่นี่สินะคือบอกในวงผู้ที่สอนท่านดูจิตตัวเองนั่นสิเข้าไปดูจิตตัวเองนั่นสิส่งมันออกไปข้างนอกทำไมเอหิจงย้อนจิตเข้ามาย้อนจิตท่านทั้งหลายเข้ามาย้อนจิตท่านเข้ามาดูตรงนี้สิของจิตที่นี่หนักถูกกับวงปฏิบัติเต็มเลยนี่เราสอนเราอย่างนี้นะที่สอนเราเข้ามานี่ที่พูดง่ายๆว่าเป็นว่าไปไหนวะว่านั่นถ้าเราสอนเราทำจริงที่นี่ไม่หมายถึงว่าเรียกคนอื่นที่ไหนให้มาดูทำของจริงนั้นเขาจะหาว่าบ้าเนี่ยเราปฏิบัติมันมีปีกนี้แยกกันมั่งเป็นความถนัดอย่างนี้แน่ใจอย่างนี้ด้วยนะเป็นวงภายในไม่ใช่วงภายนอกท่านพิจิโกท่านนั่นแหละจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองนะหันย้อนเข้ามาเถอะเข้ามานี่อย่าส่งไปข้างนอกส่งไปเพื่อเพลินไปกับอะไรดูนี่สิความหมายว่าอย่างนี้ถ้าพูดถึงด้านปฏิญาณกับปฏิบัติมันมีปีกมีแยกกันไปเข้าร่วมกันแล้วก็ออกเนี่ยกันออกเนี่ย
แต่ยังไงก็ตามมันไม่สงสัยถ้าลงภาพปฏิบัติคือภาพความจริงประสบการณ์เองมันชัดอย่างที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่มัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักทางเสร็จแล้วเดินยังไงเดินไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักเดินยังไงนะความคาดความหมายความจำลองมันก็เหมือนกับเราเรียนวิชานักรบด้วยกันสองคนทหารเรียนวิชานักรบด้วยกันสองคนเต็มภูมิด้วยกันนั่นแหละแต่คนหนึ่งได้เข้าสู่สงครามเข้าสู่แนวรบกับคนหนึ่งไม่ได้เข้าใครจะพูดได้อย่างชาญฉลาดกว่ากันก็ผู้เข้าสู่สงครามมันที่เป็นผู้ไปเจอความจริงซะเองนะวิธีลบยังไงบนใช้ศัตรูอาวุธประเภทไหนกับข้าศึกชั้นประเภทใดผู้เป็นนักรบนั้นน่ะเป็นผู้รู้เป็นผู้ใช้ศาสตราวุธที่จะลบต่อข้าศึกผู้นี้เป็นระเบียบความจำไม่ทราบข้าศึกเป็นไงนั่นจะควรเอาอะไรไปใช้ให้เหมาะกับการต่างข้าศึกในเวลานั้นนี้ผู้ที่เข้าแนวรบนั่นแหละเข้าสู่แนวรบแล้วนั่นแหละมาพูดได้อย่างฉะฉานและพูดตามความจริงถูกต้องตามความจริงไม่ผิดเพราะเป็นประสบการณ์มาเองทั้งภาคปฏิบัติก็อย่างนั้นเหมือนกันปริยัติก็เหมือนกับว่าเราเรียนวิชานักรบวิเลศนั่นแหละเป็นนักรบวิเลศแต่ไม่ได้เข้าปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อได้เข้าแล้วมันเป็นยังไงคำว่ามัชฌิมาเวลานี้กิเลสประเภทนี้แสดงตัวขึ้นมาเราจะควรปราบมันด้วยวิธีใดนะเมื่อมันประสบขึ้นมาแล้วมันจะถอยได้ยังไงเข้าแนวลบไปแล้วถอยตายเราจะควรใช้อุบายวิธีใดที่จะเหมาะสมกับกิเลสประเภทนี้ประเภทหนักประเภทดับประเภทผ่าผลเอาที่นี่จะใช้อุบายวิธีใดที่จะปราบกับประเภทเหล่านี้ได้นั่นแหละคำว่ามัชฌิมาเครื่องมืออะไรอุบายวิธีใดที่มันปราบมันดูไปได้โดยลำดับๆ นั่นแหละเป็นแบบมัชฌิมาเหมาะสมนั่นมันถึงรู้ได้ชัดไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักอะไรนี่ที่เด็กผลมาต้องผลใส่กันด้วยนั่นมันเหมาะกันอยู่ตรงนั้นหมายถึงขั้นที่เด็กหยาบความเพียรต้องเอาอย่างหักโหมเต็มที่ผ่าผลเต็มที่เยอะเขาขั้นละเอียดความเพียรก็ละเอียดไปตามจนละเอียดยิ่งเหมือนน้ำซับน้ำซึมนะมันนักเป็นพอดีพอเหมาะกันในขณะที่ปฏิบัติถ้าลงได้เข้าสู่สงครามคือการปฏิบัติแล้วมันจะเจออย่างนั้นเจออย่างนั้นแล้วแก้ไปวิธีนี้นั้นแล้วจะพูดได้อย่างชัดเจนเวลาออกมาพูดเพราะเรารู้ได้อย่างชัดเจนมันผิดกันกับกะภาพความจำเป็นไหนนี่คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาแล้วจึงจะให้ถนัดปากของเรานี่ความเหมาะสมว่างั้นเลยทำเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภททำมีพร้อมแล้วจะควรนำทำประเภทใดเข้ามาปราบกิเลสประเภทใดชนิดใดเหมาะแล้วขอให้นำมาให้มันถูกต้องเถอะนะนี่ว่ามัชฌิมาไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักเดินทางสายกลางไม่ทราบว่ากลางขนาดไหนกิเลสมันก็มีมัชฌิมาเหมือนกันกับเราส่วนมากเราบำเพ็ญธรรมก็ตามมักจะเดินตามหลังกิเลสใต้ใต้ใต้ใต้มัชฌิมากิเลสมันลากเราไปทำมากโอ้ยเหนื่อยนะทำไงมันจะไม่เหนื่อยพักผ่อนเมื่อก่อนที่มัชฌิมาอยู่ตรงนี้น่ะพอทุกข์เกิดขึ้นมาบ้างโอ้ยไม่ไหวแล้วตายสไตล์นี้แล้วความเพียรเราจะทุกกิเลสยังไม่ได้แล้วจะตายซะก่อนไหมนะทำไงก็แล้วก็ให้กิเลสฆ่าซะก่อนตายซะก่อนดีกว่าไม่คิดที่ตรงนั้นแล้วก็ครอบนะว่านั่นแหละมัชฌิมาของกิเลสทนมากมีเป็นดำเนินไปตามมัชฌิมาของกิเลสทั้งนั้นนี่มัชฌิมาของธรรมถ้าเป็นมัชฌิมาของธรรมกิเลสผลมาก็ผลเท่านั้นเองขนาดไหนรอไม่ได้แล้วนี่เมื่อถึงขั้นที่จะถอยไม่ได้แล้วนี่แล้วมันก็ขยับเท่านั้นเองนั่นมัชฌิมาของธรรมแล้วมัชฌิมาก็เดี๋ยวโอ๊ยไปไม่ไหวแล้วนี่ต้องพักซะก่อนพักให้สบายซะก่อนมันไม่เลยสบายเลยจนถึงขั้นตายข้อมันจะได้ปลุกมากินข้าวมาทานอาหารมันทีลึกมัชฌิมาแบบนี้พูดสนุกเรื่องความแหลมคมยิ่งเลยมันขนาดนั้นถ้าไม่ว่าถ้ามันลงแหลกไปก่อนมันไม่เห็นมันไม่รู้ไม่พูดมันเรื่องของมันได้อย่างเต็มปากทั้งด้านที่เหลือทั้งด้านธรรมอ่ะขอให้รู้เรื่องของมันปราบมันให้มันเรียบรู้ไปเถอะพูดได้หมด
เต็มปากของเราเต็มภูมิของเราทั้งด้านธรรมะทั้งด้านกิเลสเนี่ยรู้สึกเหนื่อยแล้วพอพูดพอสบายสบายขึ้นมาอีกดีเอาอีกว่าว่าขึ้นมาอีกเอาละเด้อนี่อดีตเลยเนี่ยท่านปัญญาพูดนี่อดีตเลยเนี่ยนะ

ุกท่านที่มาจากสถานที่ต่างๆมุ่งหน้ามาเพื่อปฏิบัติตนเองฉะนั้นเจตนาที่ตนได้ตั้งไว้อย่างใดโปรดได้สำนึกเสมอเจตนาที่ตั้งไว้เป็นหลักสำคัญและเป็นเครื่องเตือนจิตใจของเราไม่ให้เขวจากหลักซึ่งตนได้ตั้งไว้อย่างใดตนเองเป็นสิ่งสำคัญกว่าอื่นใดทั้งนั้นยืนเดินนั่งนอนขอให้สำนึกถึงเรื่องของตนเองเสมอไปเรื่องทั้งหมดจะเป็นเรื่องนอกเรื่องในต้องเป็นเรื่องตนเองเป็นผู้สนใจรับรู้ทั้งสองเรื่องการปฏิบัติต่อตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเฉพาะนักบวชของเราแล้วยิ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคนเราที่ทำตนให้เสียและปฏิบัติไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากการดื่มตนเองคือดื่มเรื่องของตนเองเรื่องก็คือความรู้ซึ่งเป็นเจ้าเรื่องทั้งหลายความรู้หมายถึงใจผู้ครองร่างอยู่ณบัดนี้เนื่องจากความรู้เป็นสิ่งสำคัญถ้าความรู้นี้ได้พรากจากร่างนี้แล้วความหมายของร่างนี้จะไม่ปรากฏดีชั่วอย่างไรต่อไปอีกเลยเรื่องการปรับปรุงจิตใจให้มีความมั่นคงต่อสิ่งทั้งหลายที่เป็นความชอบและรู้วิธีระมัดระวังรักษาตนเองไม่ให้สิ่งที่ชั่วเข้ามาแทรกสินได้ก็เนื่องจากการรักษาใจเป็นของสำคัญโลกเขาผู้มีความมั่งคั่งสมบูรณ์หรือมีพออยู่พอกินพอใช้พอสอยเนื่องจากการปรับปรุงจิตใจของตนให้มีหลักฐานทั้งนั้นถ้าปล่อยใจให้เร่ร่อนไปทำความอยากของตนแม้จะสร้างโลกสงสารก็ไม่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาการทำมาหาเลี้ยงชีพไม่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาสมบัติเงินทองเข้าของทุกชิ้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะการทำตามอำเภอใจคนที่ตั้งรากตั้งฐานประพฤติตนเป็นคนดีมีทรัพย์สมบัติมากมายทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่การปฏิบัติต่อใจเป็นสิ่งสำคัญถ้าใจได้มีรากฐานเพราะการฝึกฝนอบรมตนเองจะปฏิบัติต่อกิจการงานใดๆซึ่งเป็นกิจที่ชอบแล้วยอมจะสำเร็จประโยชน์ประจักษ์ขึ้นมาโดยลำดับผู้ที่ตั้งตัวไม่ได้ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมเพราะการ
มองข้ามจิตใจซึ่งเป็นตัวสำคัญนี้ไปเสียใจที่มีแต่ฝ่ายชั่วฉุดลากไปจึงเป็นเหตุให้ชักนำกายวาจาเฟ้ไปจากหลักความดีแล้วตั้งตนไม่ได้กลายเป็นคนหลักลอยและทำตัวเป็นคนเสียหายมีจำนวนมากก็เพราะเหตุนั้นการปราศจากการอบรมจิตใจให้มีรากฐานเพราะฉะนั้นการอบรมใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในบุคคลคนหนึ่งคนหนึ่งจึงเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งเราจะเห็นง่ายๆเหมือนอย่างผู้ปกครองของเด็กส่งเด็กเข้าโรงเรียนแต่อายุยังเล็กๆนี่ก็เพื่อจะให้เด็กมีความรู้วิชาและดัดแปลงจิตใจของเด็กไม่ให้เป็นไปตามอำเภอใจจนเด็กมีความเคยชินต่อหน้าที่การงานของตนตามฐานะของเด็กแล้วเด็กก็มีความรู้วิชาและรู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองเป็นชั้นๆไปเมื่อเด็กกลายขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เด็กก็มีความรู้วิชาและมีหลักฐานทางด้านจิตใจซึ่งเกิดขึ้นจากการอบรมจากพ่อแม่และผู้ปกครองทางโรงเรียนคนที่มีใจลอยและไม่มีความรู้วิชาไม่เคยเห็นเขาให้ไปเป็นหัวหน้าในหน้าที่การงานใดๆทั้งนั้นเรียกว่าคนประเภทนี้หากว่าไปเป็นหัวหน้าในแผนกงานใดๆยอมจะทำงานนั้นๆให้เสียและคนในวงงานนั้นๆย่อมจะเสียไปด้วยผลที่จะพึงปรากฏไม่ค่อยมีนอกจากจะทำวงงานนั้นๆให้เสียไปเท่านั้น

เป็นลำดับจนตั้งแต่เด็กถึงเป็นผู้ใหญ่ล้วนแล้วตั้งแต่การอบรมเด็กให้มีความรู้วิชาและมีสมบัติผู้ดีประจำตนทั้งนั้นการอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่นี่เมื่อย้อนเข้ามาในทางพระศาสนายิ่งเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการอบรมจิตใจที่เป็นรากฐานสำคัญในพระศาสนาเฉพาะเราเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งเพิ่มปริมาณความเข้มแข็งในการฝึกฝนทรมานตนให้ยิ่งกว่าทางโลกเท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีเพราะผู้ที่ทรงศาสนาก็คือหนึ่งจะทำตนให้เป็นผู้มีความร่มเย็นตั้งแต่ต้นจนถึงความร่มเย็นอันสุดยอดด้วยจะทำตนให้เป็นที่ร่มเย็นแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องด้วยและจะเป็นผู้นำสมบัติคือพระศาสนาอันล้ำค่านี้เพื่อแจกจ่ายแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายผู้ได้รับถ่ายทอดไปแล้วให้ได้รับโดยถูกต้องด้วยนี่เรื่องที่กล่าวมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะฉะนั้นโปรดได้คำนึงถึงเรื่องของตัวเป็นอันดับหนึ่งเมื่อสมควรมีกำลังความรู้วิชาเฉลียวฉลาดมีความสามารถเรื่องตนออกจากอุปสรรคทั้งภายนอกภายในได้เป็นชั้นชั้นและสามารถเรื่องตนให้หมดจากมนทินทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละชื่อว่าเราเป็นผู้ทำตนให้มีความร่มเย็นอย่างเต็มที่ด้วยและจะเป็นผู้ให้ความร่มเย็นแก่โลกอย่างเต็มที่ด้วยนอกจากนั้นมรดกบรรดาประชาชนที่มารับการถ่ายทอดจากเราจะได้ของดีไปใช้จะได้ของดีไปเป็นประโยชน์และถ่ายทอดให้ลูกเต้าหลานเหลนเป็นลำดับไปกลายเป็นของดีไปตลอดกาลเพราะของดีออกจากคนที่ดีคือเราเป็นผู้สามารถทำตนให้เป็นคนที่ดีเด่นในตัวเองด้วยแล้วสามารถทำบุคคลอื่นให้รับความดีประจักษ์กับใจของเขาด้วยเรียกว่าทำตนให้เด่นในตนด้วยให้เด่นในหมู่ชนด้วยนี่เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ได้ประทานพระโอวาทไว้สำหรับเราผู้เป็นศิษย์ของพระตถาคตโปรดได้ยึดร่องรอยของพระพุทธเจ้าไว้ด้วยดีร่องรอยที่พระองค์ทรงได้วางไว้หรือได้เหยียบไว้ได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมีความสม่ำเสมอทั้งการปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางจิตใจไม่คดโค้งเอียงไปสู่สองภาคทางอันเป็นทางให้ผิดจากหลักมัชฌิมาพระพุทธเจ้าได้ทรงเหยียบร่องรอยไว้เป็นมัชฌิมาเราผู้ปฏิบัติตามร่องรอยแห่งมัชฌิมาของพระองค์เจ้าแล้วเราจะปรากฏเป็นมัชฌิมาคนหนึ่ง

ในตัวของเราคือในกายในวาจาและในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าที่ปรากฏเป็นศาสดาของโลกโปรดได้ทราบว่าไม่ได้มาปรากฏจากสิ่งใดๆทั้งนั้นนอกจากหลักมัชฌิมาหลักมัชฌิมาเป็นสิ่งสำคัญสามารถจะผลิตพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นศาสนาของโลกได้และสามารถจะผลิตบรรดาสาวกที่มาศึกษาจากพระองค์ท่านให้กลายเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาได้ล้วนแล้วตั้งแต่ออกจากหลักมัชฌิมาทั้งนั้นเป็นธรรมเครื่องผลิตบุคคลผู้ทั้งที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบจนสามารถเป็นผู้หมดกิเลสอาสวะไปได้ด้วยอำนาจแห่งทำเครื่องซักฟอกหรือเครื่องผิดคือมัชฌิมาได้จากศีลสมาธิปัญญาขอให้ท่านทั้งหลายได้กำหนดลงที่นี่ซึ่งเป็นหลักสำคัญคำว่ามัชฌิมานี้อย่าคิดไปทางอดีตว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านตรัสรู้ไปแล้วมัชฌิมานี้จะสลายตัวไปอนาคตข้างหน้าผู้ที่จะมาตรัสรู้จะไม่มีเพราะมัชฌิมานี้สลายตัวไปแล้วแม้ปัจจุบันนี้มัชฌิมาก็ไม่ปรากฏอย่าไปคิดเช่นนี้เป็นความเข้าใจผิดและผิดจากหลักแห่งสวัคขาตธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยคำว่าสวัคขาตธรรมก็หมายถึงมัชฌิมาธรรมนี่เองไม่ได้นอกไปจากมัชฌิมานี่เลยตรัสชอบตรัสไม่ผิดผู้ปฏิบัติตามมัชฌิมาแล้วกลายเป็นมัชฌิมาของบุคคลนั้นขึ้นมาฉะนั้นจึงไม่ควรจะคำนึงถึงเรื่องอดีตอนาคตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ผ่านไปแล้วขอเทียบอุปมาใกล้ๆให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเช่นเดียวกับของที่สำเร็จรูปมาจากต่างประเทศก็ดีจากภายในประเทศก็ดีที่เข้ามาสู่ร้านตลาดหรือท้องตลาดให้บรรดาท่านผู้มีความต้องการด้วยสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นหาซื้อมาใส่ร้านหรือใส่ห้างของตนสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นแม้จะผลิตออกมาจากห้างใดจากโรงงานใดจากประเทศใดก็ตามเมื่อสินค้าได้ออกมาจากโรงงานนั้นๆแล้วอย่าเข้าใจว่าโรงงานนั้นๆได้ชิบหายไปจากสินค้าโดยทันทีโรงงานเป็นของมีอยู่ประจำเช่นนั้นสามารถจะผลิตสินค้าออกมาจากโรงงานนั้นๆได้มากมายก่ายกองไม่มีวันสิ้นสุดข้อนี้มีประมาณฉันใดมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเกียบเหมือนโรงงานของพระพุทธเจ้าสำหรับผลิตบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้เป็นคนรู้คนฉลาดรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปบุญคุณโทษเป็นเบื้องต้นแล้วสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในจิตใจของตนปรากฏเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาในโลกล้วนแล้วตั้งแต่เกิดขึ้นมาสำเร็จมาจากโรงงานคือมัชฌิมาทั้งนั้นแล้วโรงงานคือมัชฌิมาจะสูญซากไปที่ไหนเล่าเมื่อเทียบกันกับโรงงานแห่งสินค้าแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันผู้ใดสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามสวัคขาตธรรมที่พระองค์ท่านทรงประทานไว้แล้ว
ผู้นั้นจะปรากฏผลคือสินค้าขึ้นประจักษ์กับใจของตนเองเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ผลชิ้นแรกจนกระทั่งถึงผลอันสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพานจะปรากฏขึ้นจากโรงงานคือมัชฌิมาได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี้ทั้งนั้นฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเมื่อพระองค์ท่านได้แสดงให้ใครฟังผู้ฟังได้รับรู้จากมัชฌิมาผู้ที่รับฟังหรือรับรู้นั่นเองเป็นผู้ที่จะปฏิบัติตนตามมัชฌิมาเมื่อปฏิบัติตนตามมัชฌิมาแล้วผลที่เกิดขึ้นจากมัชฌิมาที่ผู้นั้นจะได้รับนับตั้งแต่ผลเบื้องต้นจนกระทั่งถึงผลอันสุดยอดจะเกิดขึ้นจากผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ผิดเองให้นับเสวยผลตั้งแต่ต้นจนถึงผลอันสุดยอดทีนี้บรรดาเราทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์พระตถาคตได้ยินได้ฟังเสมอในเรื่องธรรมมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาและก็ได้ปฏิบัติอยู่ณบัดนี้ผลคือสินค้าที่ผลิตออกมาจากศีลสมาธิปัญญาทำไมจะไม่ปรากฏสำหรับพวกเราทั้งหลายเรานอกจากว่าเราจะเป็นผู้ไม่มีความฉลาดปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวคาตธรรมอันเป็นโรงงานอันใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานไว้แล้วเท่านั้นคำว่าศีลท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วทุกท่านอะไรเป็นศีลกายวาจาเป็นเครื่องประกอบที่จะทำศีลให้เป็นสมบัติของใจการปฏิบัติชอบด้วยกายไม่ผิดข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้แล้วการพูดทางวาจาให้ถูกต้องตามหลักแห่งบุคคลผู้มีศีลนี่ผลจะปรากฏขึ้นเป็นความร่มเย็นแก่ใจของตนเองมีเรียกว่าผลเข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจให้รับความชุ่มเย็นเบิกบานมีเรียกว่าศีลสมาธิคือความเย็นของใจนับแต่ได้เริ่มต้นฝึกหัดจิตใจของตนจะด้วยบทธรรมบทใดก็ตามโดยความขยันหมั่นเพียรด้วยความมีสติจนจิตใจของตนซึ่งเคยฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมาเป็นประจำนิสัยกลายเป็นจิตที่มีความสงบเยือกเย็นดิ่งลงสู่ความรู้สึกตนเองโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆนี่ปรากฏเป็นผลคือความร่มเย็นขึ้นมาแล้วนี่ท่านเรียกว่าสมาธิจะเป็นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดเรียกว่าเป็นสมาธิขึ้นมาในหัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมผู้นั้นสมาธิยังมีหลายชั้นเราได้ผลประจักษ์ในความสงบเบื้องต้นปรากฏเป็นสมาธิเบื้องต้นขึ้นมาพยายามฝึกฝนอบรมจิตที่มีความเยือกเย็นนี้จนมีความเชื่องชินต่อความสงบของตนเองแม้ที่สุดจิตจะถอนออกมาจากความสงบนั่นแล้วจะคิดอ่านเรื่องกิจการงานที่ชอบอันไหนก็ตามความสงบที่เป็นภาคพื้นอันได้รับจากจิตที่ลงเป็นสมาธินั้นย่อมมีประจักษ์อยู่กับใจเสมอไม่เคลื่อนคลาดจากความสงบเยือกเย็นภายในใจทั้งที่มีความคิดความปรุงได้อยู่นี่ท่านก็เรียกว่าความสุขของใจเป็นความสงบชั้นหนึ่งอันสืบเนื่องมาจากความสงบของจิตที่ตั้งตนลงเป็นสมาธิ
เมื่อพยายามอบรมสมาธิประเภทนี้ให้มีความเคยชินต่อความสงบให้มีความเคยชินต่อบทธรรมที่ตนพิจารณามีลมหายใจเป็นต้นทำได้มากเท่าไรความสงบจะค่อยเปลี่ยนสภาพจากความสงบในขั้นนี้ขึ้นสู่ความสงบเสมอไปเรื่องของปัญญาก็พอมีทางจะพิจารณาเพราะจิตใจมีความอิ่มด้วยอาหารคือธรรมะได้แต่ความเยือกเย็นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจใจไม่โลดเต้นเพ่นกระโดดวอกแวกคลอนแคลนหาอาหารโดยมากคืออาหารที่เป็นพิษเข้าไปสังหารหัวใจใจเมื่อได้รับอาหารที่ถูกต้องคือธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจะมีความเยือกเย็นและเป็นสุขภายในใจแล้วจะคิดพิจารณาทางด้านปัญญาไกลกรองดูอายชนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองก็พอมีทางจะรู้เรื่องรู้ราวของสิ่งเหล่านี้บ้างและจะพิจารณาอาการแห่งกายส่วนใดหรือทั้งหมดก็ตามท่านกล่าวไว้ว่าอนิจจังก็จะพอบเป็นทางว่าทุกขังก็พอจะรู้เรื่องบ้างว่าอนัตตาก็จะประจักษ์กับใจของเราที่มีความสงบเป็นต้นทุนอยู่แล้วยิ่งนำไตรลักษณ์ที่มีประจำอยู่ในสรรพางร่างกายของเรานี้เป็นเครื่องทดสอบกับจิตเสมอให้จิตเห็นเรื่องของทุกขังอนิจจังอนัตตารอบด้านอยู่ภายในกายภายในใจตลอดเวลาแล้วปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกันกับมีดพระยิ่งจะมีความแกล้วกล้าสามารถเห็นชัดในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีประมาณนับแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดต้องอาศัยไตรลักษณ์นี้เป็นหินลับทั้งนั้นไตรลักษณ์ทั้งหมดนี้ตามธรรมดาย่อมเป็นข้าศึกต่อคนโง่แต่ก็กลายเป็นคุณของผู้มีความฉลาดสามารถพิจารณาไตรลักษณ์ทั้งสามนี้ด้วยปัญญาเลยไตรลักษณ์ทั้งสามนี้กลับกลายมาเป็นหินลับของผู้มีปัญญานั้นให้คมกล้าและกลายเป็นบันไดหรือหนทางให้ผู้มีปัญญานั้นได้เหยียบย่ำลึกก้าวตนขึ้นสู่ธรรมชั้นสูงเสมอไปขอให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายโปรดได้ทราบไหมอย่างนี้เรื่องของสมาธิจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องปัญญาเป็นอย่างนี้ไปเพราะสมาธิเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจให้มีความเยือกเย็นเป็นสุขไม่วอกแวกคลอนแคลนเมื่อก้าวออกสู่ปัญญาก็เป็นปัญญาก้าวออกพิจารณาอะไรก็เห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งนั้นๆเห็นเหตุเห็นผลมากเท่าไหร่ความละเอียดของใจความสบายของใจความเบาของใจก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นแล้วก็สอถึงเรื่องขวนขวายที่เราจะต้องทำด้วยปัญญาก็ตามด้วยสติก็ตามโดยทางความเพียรให้มากมูลขึ้นเป็นลำดับเรื่องไตรลักษณ์กับกายกับจิตของเราเลยเป็นเครื่องสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดคือไตรลักษณ์นี้เลยกลายเป็นกัลยาณมิตรของปัญญาปัญญาจะต้องท่องเที่ยวอยู่กับสิ่งเหล่านี้
หรือเป็นทางเดินของสติกับปัญญาท่องเที่ยวอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนผ่านไตรลักษณ์เป็นชั้นๆเข้าไปนับแต่ไตรลักษณ์ส่วนหยาบคือส่วนรูปกายทั้งข้างนอกข้างในถึงนามธรรมคือสิ่งที่รู้ด้วยใจแต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตานี่ท่านเรียกว่านามธรรมปรากฏแต่ชื่อตัวไม่มองเห็นเพราะไม่เป็นด้านวัตถุนี่ปัญญายังสามารถพิจารณาได้เวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยมีทั้งทางกายและทางจิตใจปัญญาสามารถพิจารณารู้ได้จะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆอันเกิดขึ้นจากทางกายและทางใจก็ตามจะลี้ลับต่อปัญญาผู้รับหินคือไตรลักษณ์อยู่เสมอไปไม่ได้เมื่อปัญญาที่ได้รับความอุดหนุนมาจากสมาธิมีกำลังแก้วกล้าขึ้นไปเท่าไหร่สมาธิก็ยิ่งเป็นธรรมหนุนขึ้นเป็นชั้นๆสมาธิก็กลายเป็นสมาธิที่ละเอียดขึ้นไปตามปัญญาปัญญาก็ก้าวตัวขึ้นไปสู่ความละเอียดสามารถจะพิจารณารู้ได้แม้กระทั่งอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิตมาไม่รู้กี่กับจนไม่สามารถจะนับได้ให้รู้แจ้งแทงตลอดและหมดสิ้นไปจากจิตใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมานี่เป็นมัชฌิมาส่วนผลมัชฌิมาส่วนเหตุได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือซักฟอกผลปรากฏขึ้นเป็นพุทโธอันบริสุทธิ์เด่นดวงขึ้นจำเพาะใจกลายเป็นมัชฌิมาส่วนผลโดยหลักธรรมชาติพระพุทธเจ้าเราจะไปหาพระองค์ท่านที่ไหนสาวกอรหันต์จะไปหาพระไปหาท่านที่ไหนถ้าเราหาเราไม่เจอเราก็หาพระพุทธเจ้าพระอริยสังฆเจ้าหรือพระธรรมไม่เจอถ้าเราหาในวงมัชฌิมาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นทรงหามาก่อนและสาวกได้ค้นได้หามาก่อนจนประสบผลเป็นที่พึงพอพระทัยเราก็ค้นลงในมัชฌิมาที่พระองค์ท่านทรงประทานไว้มีเต็มอยู่หน้ากายและจิตใจของเราณบัดนี้ให้เต็มความสามารถแล้วเราก็จะได้เห็นพุทธะขึ้นที่ใจของเราโดยหลักธรรมชาติเห็นธรรมะที่บริสุทธิ์ผุดขึ้นที่ใจอันบริสุทธิ์ของเราถ้าเห็นสังฆะคือเราเองเป็นเจ้าของแห่งพุทธะกับธรรมะที่บริสุทธิ์นั้นขึ้นภายในใจของเราแล้วเราจะหลงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนเราก็ไปเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในหลักธรรมชาติอันนั้นเองคือความบริสุทธิ์นั้นนี่แหละที่ว่าโรงงานสำหรับผิดคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบให้กลายเป็นคนฉลาดขึ้นมาเป็นชั้นๆจนสามารถถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์คือวิมุตติพนิพพานได้จากมัชฌิมาคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นโรงงานนี้เรียกว่าโรงงานมัชฌิมาขอให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักในจิตใจย้อนเข้าสู่วงปัจจุบันคือหลักมัชฌิมากายวาจาใจประพฤติให้ชอบจิตอบรมในหลักธรรมหรือด้วยหลักธรรมให้ดีปัญญาเป็นเครื่องจะพิจารณาให้เป็นหน้าที่ของท่านนักปฏิบัติจะนำมาใช้นำมาไกลกรองทั้งส่วนหยาบจะเป็นงานภายนอกงานภายในงานส่วนกลางงานส่วนละเอียดอย่าให้สติกับปัญญานอนทิ้งอยู่เฉย
โปรดได้นำมาใช้ในกิจการนั้นๆสติกับปัญญาจะเมื่อได้รับการบำรุงจากการนำมาใช้ของตัวเองแล้วจะกลายเป็นสติกับปัญญาที่แก้วกล้าขึ้นมาเป็นลำดับแล้วสามารถจะเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมาจากนั้นแล้วก็กลายเป็นมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาขึ้นมาในตนเองจากสติปัญญาอันล้มลุกคลุกคลานที่เราพยายามฝึกฝนอยู่ณบัดนี้โดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นโปรดให้หาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เจอในหลักมัธในหลักมัชฌิมาที่มีอยู่ในตัวของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาของเราเราจะได้เห็นหนึ่งเห็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในใจของเราอันเป็นสมบัติของเราแท้สองธรรมะที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าธรรมโมปดีโปความสว่างกระจ่างแจ้งแห่งธรรมที่หมดมนทินคือกิเลสทั้งหลายทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสามจะเห็นสังโฆผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทั้งสองธรรมอัศจรรย์ทั้งสองนี้ได้แก่ตัวของเราสี่จะได้เห็นพุทธธรรมสงฆ์ที่แท้จริงในบทธรรมที่ว่า

การไม่คิดในแง่เดียวว่าพระนี้เป็นเพศแห่งชำระสัตว์สางเป็นเพศเสียสละแต่กลับกลายเป็นเพศสั่งสมกิเลสตัณหาอาสวะขึ้นมาภายในจิตใจเพราะโอกาสอำนวย

โดยไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นไปได้ทั้งดีทั้งชั่วไม่ใช่บวชแล้วจะไม่ทำความชั่วกิเลสมันไม่เคยขึ้นกับว่าการบวชหรือไม่บวชเพราะกิเลสไม่ได้บวชกับใครไม่มีใครเป็นอุปชากิเลสได้เลยนอกจากธรรมซึ่งเป็นเครื่องปราบกันเท่านั้นสมัยปัจจุบันนี้ทั้งที่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็ประกาศกลางวานอยู่อย่างสดๆร้อนๆเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานบุญบาปนรกสวรรค์หรือว่าผลนิพพานประกาศกลางวานอยู่อย่างสดๆร้อนแต่เพราะธรรมเหล่านี้อยู่ในท่ามกลางแห่งข้าศึกคือฝ่ายต่ำได้แก่กิเลสซึ่งครอบงำอยู่ทุกหัวใจไม่เลือกหน้ามันมีอำนาจสามารถที่จะผลักดันความรู้ความเห็นอันที่มันบรรจุไว้อย่างเต็มที่แล้วนั้นออกมาทางกายทางวาจาความประพฤติต่างๆซึ่งเป็นการลบล้างศาสนธรรมรสสุดร้อนของพระพุทธเจ้าได้โดยไม่ต้องสงสัยเหมือนกันนี่เวลานี้กำลังบาปก็ไม่มีแล้วเพราะธรรมชาติที่ปิดหัวใจของสัตว์โลกนั้นมันปิดให้มืดให้ดำให้มิดไปหมดไม่ให้เห็นบาปไม่ให้รู้บาปทั้งที่ใจก็รู้แต่ไม่ให้รู้ว่าเป็นบาปให้รู้และให้อยากทำในสิ่งที่ธรรมชาตินี้ต้องการเท่านั้นบาปจึงไม่มีไม่เชื่อว่าบาปมี

สิ่งเหล่านี้มีประจำโลกประจำธรรมมาเป็นเวลานานจนไม่มีใครสามารถอาจนับได้สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับโลกถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีโลกก็ไม่ควรจะมีทุกข์ก็ไม่ควรจะมีในหัวใจสัตว์นี่ทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์แบกหามอยู่ตลอดเวลาความทุกข์จะเป็นหัวใจใดร่างกายใดที่ไม่มีความทุกข์มีเหรอร่างกายก็เป็นภาชนะของทุกข์จิตใจก็เป็นภาชนะของทุกข์เพราะเชื้อของทุกข์ฝังอยู่ที่ใจต้นลำของมันเกิดอยู่ที่ใจจะไม่ให้มันผลิดอกออกผลมาอย่างไรมันต้องผลิดอกออกผลขึ้นมาให้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนนี่มีอยู่ที่ใจและกายของสัตว์ถ้านรกไม่มีหรือบาปไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรจะมีในสัตว์แต่สัตว์ก็แบกหามกันอยู่แล้วก็ถูกปิดกั้นไม่ให้เชื่อในบาปในบุญในนรกสวรรค์ไปเสียนี่จริงที่ว่ามันละเอียดขนาดนั้นนะไม่ให้สัตว์รู้เลยถ้าต่างคนต่างรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษใครจะมานอนจมโทษอยู่เล่านอนอยู่ในถ้ำเสือที่มันกำลังจะงับพออยู่แล้วใครจะไปกล้าล่องเพลินเพลินอยู่ในถ้ำเสือเช่นนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้แต่เท่าที่ได้เพลิดเพลินอยู่นั้นก็เพราะไม่ทราบว่าถ้ำนั้นมีเสือและถ้ำนั้นเป็นไผ่จึงต้องได้รับไผ่เรื่อยๆมาเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองลงว่ากิเลสเป็นภัยในหัวใจด้วย

อัดด้วยธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นได้สอดส่องมองเห็นไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่ลูกเต้าล้านเลนของเสือร้ายได้แก่กิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงเสือโคร่งใหญ่หรือยักษ์ใหญ่คือสัตว์ทั้ง3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีวันอิ่มพอกินแล้วตายเล่ากายแล้วกินกินแล้วกินนอนหากได้รู้อย่างนี้แล้วใครจะไม่ตะเกียกตะกายหนีจากแดนแห่งความเป็นอาหารของสัตว์ประเภทนี้อยู่ตลอดเวลาได้ต้องตะเกียกตะกายสุดเหวี่ยงแขนขาดถ้าขายังมีก็จะต้องตะเกียกตะกายจนกระทั่งไปไม่รอดจริงๆหมดความหมายจริงแล้วถึงจะหายใจปลาให้มันงับให้มันกลืนไปนี่ผู้ปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นที่ไม่รู้เรื่องกิเลสว่าเป็นภัยย่อมจะเพลินในกิเลสหลงในกิเลสติดในกิเลสเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความหลงได้เป็นอย่างดีความชังความเกลียดความโกรธเป็นบ่อเกิดแห่งความหลงได้เป็นอย่างดีอย่าว่าแต่ความรักมันทำให้ติดสิ่งที่ลึกลับออกจากความรักมันก็เป็นเหตุให้ติดมันถึงติดได้โลกเราถ้ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยใครจะมาฝืนรักฝืนโกรธฝืนเกลียดมันไม่รู้เพราะไม่มีสิ่งที่เหนือกว่านี้ไม่มีสิ่งที่ควรให้รู้ให้เห็นสิ่งตนเหล่านี้ว่าเป็นภัยจึงต้องยอมจมกันอยู่อย่างนี้ทั้งท่านทั้งเราสัตว์ทุกประเภทไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถจะเข้าใจได้เลยจึงไม่เสาะแสวงหาทางออกแล้วปล่อยให้เป็นอาหารของมันอยู่เป็นประจำประจำทั้งสามแดนโลกธาตุไม่มีจิตดวงใดสัตว์ตัวใดที่ไม่อยู่ในความเป็นอาหารของธรรมชาตินี้ให้กลืนอยู่ตลอดเวลาได้นี่เราจะเห็นได้เวลาการปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มแรกก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสนี่คืออุปนิสัยที่ฝังอยู่ภายในนั่นแหละกับตัวพิษตัวภัยอยู่ในใจดวงเดียวแต่เป็นธรรมอันนั้นเป็นข้าศึกอันนี้เป็นคุณแสนมีใจดวงเดียวเช่นสัตว์ผู้ทำดีได้ไปเกิดในสถานที่ดีสติที่เหมาะสมเป็นการเป็นเวลาเป็นภพเป็นชาติไปเหล่านั้นล้วนแล้วแต่คุณธรรมที่เป็นฝ่ายดีนั้นดลบันดาลพาให้เจาะให้แสวงหาให้บำเพ็ญก็ได้อาศัยนั้นแหละไปเพราะตอนนั้นยังไม่มีกำลังมากเมื่อได้บำเพ็ญให้มีกำลังมากเข้าไปเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาที่เป็นวิธีการหรือเป็นงานที่จะบุกเบิกเพิกถอนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโทษทั้งคุณให้เห็นประจักษ์ชัดเจนโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเริ่มบำเพ็ญก็ตะเกียบตะกายคอยที่จะล้มกับมันอยู่จนได้ทั้งที่เราก็ทราบจากการได้ยินได้ฟังว่าความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอความทอดแท้เหล่านี้เป็นเรื่องของฝ่ายต่ำที่ปักเสียบขอบหนามไว้โดยไม่ต้องสงสัยเราก็ทราบแต่มันไม่ถึงใจเพราะยังไม่เห็นได้ยินแต่คำบอกเล่าจากครูจากอาจารย์จากตำหนักตำนาเฉยๆยังไม่เห็นด้วยตาของตัวเองมันก็ยังไม่ฝังใจเชื่อต่อเมื่อได้ปฏิบัติอัตธรรมเริ่มตั้งแต่สมถะธรรมได้ปรากฏขึ้นภายในใจใจจะเปลี่ยนสภาพความรู้สึกขึ้นมาแปลกๆต่างๆจากความเป็นเดิมของตนเข้าสู่ความสนใจเข้าสู่ความเชื่อในสมถะธรรมหรือในธรรมทั้งหลายไปโดยลำดับนี่คำว่าสมถะธรรมก็มีหลายอาการมีหลายขั้นหลายภูมิสมถะธรรมที่มีความสงบประหนึ่งราวกับว่าขาดสะบั้นไปหมดจากอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องก็มีในบางการบางเวลานี่ก็พอที่จะถือเอาเป็นความอัศจรรย์ความฝังใจในอัจฉริยศรัทธาเชื่อต่อมรรคต่อผลได้โดยไม่ต้องสงสัยขั้นหนึ่งเหมือนกันนี่ก็เป็นกำลังเพิ่มขึ้นมาแต่นั้นก็เห็นคุณค่าอัจฉริยศรัทธาฝังใจในผลที่ตนได้เคยปรากฏแล้วแม้วันหลังวาระต่อไป
ิตจะไม่มีความสงบอย่างนั้นก็ตามแต่ความเชื่อที่เคยเป็นแล้วอย่างนั้นถอนไม่ขึ้นไม่ยอมถอนฝังลึกลงไปเรื่อยๆเชื่อแน่แล้วความเพียรความตะเกียกตะกายก็มีกำลังขึ้นมานี่แหละที่ว่ามีธรรมเครื่องส่องมีธรรมเครื่องเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องเทียบเคียงกันหรือเป็นคู่แข่งกันกับฝ่ายอธรรมที่เคยมีอำนาจครอบหัวใจเรามานานให้แต่เกิดแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญก่อโปรยความทุกข์ขึ้นมาเผาลนจิตใจไม่ว่าหน้าร้อนหน้าหนาวฤดูกาลใดๆมีแต่เป็นฟืนเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นเครื่องทดสอบเป็นคู่แข่งกันแทรกกันเข้าไปแล้วย่อมมีทางเลือกคนเราอ๋อแต่ก่อนจิตเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นทุกข์อย่างนั้นนั้นเห็นโทษของมันในขณะเดียวกันแล้วบัดนี้จิตได้ปรากฏความสงบเย็นใจขึ้นมาและเย็นใจขึ้นมาจนถึงใจนี่เป็นก็เป็นเครื่องเป็นคุณค่าที่จิตเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความอุตสาห์พยายามมาพร้อมๆนี่ถ้าเมื่อมีสองแล้วย่อมมีทางเลือกคนเราของสองสิ่งย่อมเลือกของสิ่งเดียวไม่ทราบจะเลือกอะไรก็มีอันเดียวมองในหัวใจมันมีแต่ไฟอย่างเดียวจึงไม่เคยปรากฏว่าจะมีน้ำมีความเย็นเข้าเพื่อแฝงเป็นคู่แข่งบ้างเลยแต่พอได้ปรากฏสมถธรรมเป็นน้ำที่เย็นฉ่ำภายในจิตใจแล้วย่อมมีทางคิดคนเราอุตส่าห์พยายามมีจิตค่อยเคลื่อนไหวตัวเองมาโดยลำดับอย่างนี้จากพื้นจิตที่มีความสงบเย็นใจจิตมีสมาธิย่อมมีความเพียรผิดกันกับจิตที่ไม่เคยมีสมาธิมีความสงบเลยอยู่มากมายหากเป็นปัญญาจิตดวงนั้นเองแล้วขยับไปสู่ด้านปัญญาคำว่าปัญญาทุกท่านก็จะเข้าใจแล้วเพราะหนึ่งในตำหนักตำนานมีเต็มไปหมดอยู่แล้วสองก็เคยได้ยินได้ฟังได้อธิบายให้ฟังแล้ว

ทำที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราหรืออารมณ์อดีตอนาคตอะไรก็แล้วแต่เถอะถ้าเคยเป็นกิเลสก็เป็นปัญญาทำได้เป็นมรรคได้เหมือนกันในสิ่งนั้นมันพลิกกลับตัวเองเริ่มตั้งแต่พิจารณาอสุภะอสุภังในสุพรรณกายของเราและของคนอื่นสัตว์อื่นดังท่านให้ไปเยี่ยมป่าช้าล้วนแล้วแต่พิจารณากองอสุภะอสุภังกองทุกขังอนัตตาที่โลกทั้งหลายสืบสรรปั้นยอเพราะอำนาจของกิเลสว่าเป็นของดีวิเศษมีโสมีคุณค่ามากแน่นหนามั่นคงกีรังถาวรมีความสุขความเจริญเป็นหลักเป็นเกณฑ์ฮาร์ดวันสิ้นซากวายชนไปไม่ได้แก้สิ่งเหล่านี้ด้วยการพิจารณาในอนุสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาลบล้างความจำปลอมทั้งหลายเหล่านี้ออกเบื้องต้นก็เห็นภายนอกก่อนก็มีดังท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็คือพิจารณาเพราะเห็นอาการของสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เทียบเข้ามาสู่ร่างกายของตนทุกๆอาการก็เป็นไปได้อย่างนั้นเกิดความมั่นใจขึ้นมาทีนี้ได้ถือเอาสกลกายของตนนี้เป็นแดนป่าช้าภายในตัวเองแล้วแยกแยกไปตรงไหนกับส่วนภายนอกภายในได้กันทุกสัตว์ทุกส่วนถ้าเป็นอสุภะอสุภังก็เหมือนกันเป็นตรายรักคือนิจังทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันนี่คือปัญญาเริ่มออกก้าวเดินส่วนมากจะก้าวเดินไปแถวรูปกายนี่แหละสำคัญเพราะกายนี้เป็นประเภทที่หนักหน่วงมากถ้าพูดถึงเรื่องติดก็ติดมากหนักมากรักก็กระเทือนชังก็กระเทือนเกลียดโกรธกระเทือนเพราะวัตถุนี้อยากอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในทางดังกล่าวนี้จึงกระเทือนมากมีแต่อารมณ์อย่างรุนแรงแต่เมื่อได้พิจารณาเห็นตามความจริงของมันโดยลำดับซ้ำๆซากๆดังเคยพูดแล้วในเทปหรือในหนังสือและเคยเทศน์ให้ฟังมาลูกกี่พันกี่หมื่นครั้งแล้วจิตย่อมจะเข้าใจในความจริงเพราะความจริงมีอยู่โดยแท้เป็นแต่เพียงความจำปลอมที่เสกสรรปั้นดอจากกิเลสนี้มันทับมันถมหนาแน่นเกินกว่าจะพิจารณาได้เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวจึงต้องถากแล้วถากเล่าชำระแล้วชำระเล่าขุดแล้วขุดเล่ามันถึงจะถึงความจริงขึ้นมาได้เมื่อพิจารณาร่างกายส่วนต่างๆดังที่กล่าวนี้จะเป็นภายนอกก็ตามภายในก็ตามประจักษ์ใจเสียเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนั่นก็เช่นเดียวกับจิตที่ได้รับไม่เคยได้รับความสงบแต่มาสงบให้เห็นประจักษ์และสงบอย่างแนบแน่นด้วยจนเหตุให้ฝังใจเกิดความอัศจรรย์ความรู้ทางด้านปัญญานี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นเพียงได้เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นน่าจะฝังรากลึกลงไปอย่างลงเป็นอัจฉริยศรัทธาในทางปัญญาไม่ลดละท้อถอยคราวนี้พิจารณาได้อุบายอย่างนี้ขึ้นมาคราวต่อไปพิจารณาได้อุบายอย่างนั้นขึ้นมาส่วนที่จะให้เป็นแบบเดียวกันจริงๆนั้นมันไม่ได้แน่นอนนะนักปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะคาดสมายในผลที่เคยเป็นมาแล้วโดยการพิจารณาโดยอุบายใดก็ตามปรากฏให้เป็นปัญญาขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายอสุภะอสุภังทุกขังจังตาก็ตามส่วนมากไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเก่าจะมีการย้ายผันแปรไปเรื่อยแต่อยู่ในวงอันนี้วงอสุภะอสุภังวงนิจังทุกขังนาตานี้เท่านั้นแม้ต่างก็ต่างโดยอาการหลักใหญ่เป็นอันเดียวกันจะเป็นอย่างไรก็ตามยิ่งย่อมจะเชื่อไปตามนั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรเชื่อถึงขั้นที่จะฟังควรฝังลงสู่ความจริงแล้วจิตย่อมฝังลงทันทีเพราะปัญญาพาให้ฝังปัญญาพาให้รู้ปัญญาพาให้เข้าใจความจริงทั้งหลายจิตเป็นผู้ก้าวเดินตามปัญญาเท่านั้นเพราะจิตเป็นผู้ต้องหาถูกจำจองอยู่ด้วยกิเลสปัญหาอาสวะประเภทต่างๆปัญญาเป็นผู้ชักจูงเป็นการปัญญาเป็นผู้รื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกให้จิตเบาภาระลงโดยลำดับลำดาจนจิตปัญญารู้แจ้งชัดเจนไปโดยลำดับลำดานั่นแหละที่นี่
ปัญญาก็เป็นอัจฉริยศรัทธาของปัญญาทีนี้ไม่ว่างงานเนี่ยถ้าลงได้จับไตรลักษณ์ขึ้นพิจารณาจะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามจับอสุภะสุพังขึ้นพิจารณาจนประจักษ์ใจได้เพียงครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปจะกระจายตัวออกไปขยายออกไปกว้างออกไปเรื่อยๆละเอียดเข้าไปเรื่อยๆคำว่าทุกขังก็มีความละเอียดเข้าไปอนิจจังอนัตตาละเอียดเข้าไปตามลำดับตำดาของสภาวธรรมนั้นๆและความรู้ความเห็นของสติปัญญาที่อย่างทราบตามกำลังของตนจะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับสิ่งนั้นจิตก็เปลี่ยนสภาพอาการของจิตเปลี่ยนสภาพเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆเข้าไปเนี่ยปัญญาที่กล่าวนี้เราเบื้องต้นเราต้องอาศัยอุบายวิธีการจากครูจากอาจารย์คอยแนะนำคำสอนแล้วเป็นภาคปฏิบัติคือนำไปปฏิบัติตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาเมื่อได้ปรากฏผลขึ้นมาดังที่กล่าวนี้แล้วนั่นแหละที่มีปัญญาจะสร้างตัวเองขึ้นมาเองจะหมุนตัวอยู่ภายในสิ่งสัจวงสัจธรรมนี้ไม่ลดละท้อถอยนี่เราจะพิจารณาย้อนหลังไปถึงเรื่องความทอดแท้อ่อนแอความตำหนิตนว่าอำนาจศาสนาน้อยคนเป็นคนโง่เขลาบ่ปัญญาเหล่านี้จะหมดไปความขี้เกียจอ่อนแอนี้จะหมดไปก่อนเพื่อนความทอดแท้เลยหลายต่างๆจะหมดไปโดยลำดับลำดาความว่ามีอำนาจศาสนาน้อยโง่เขลาบ่ปัญญานี้ก็ค่อยหมดไปเหมือนกันจะมีแต่ความมุ่งมั่นขันแข็งในการที่จะทำจิตนี้ให้หลุดพ้นจากทุกข์หรือให้รู้ตามความจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายดังที่เคยรู้เห็นมาแล้วเป็นลำดับจะให้รู้ละเอียดกว้างขวางลึกซึ้งเข้าไปยิ่งกว่านี้จนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางด้วยความมุ่งมั่นด้วยความขยันหมั่นเพียรของจิตนั่นเองนี่เป็นจิตเป็นอัตโนมัติของความเพียรเป็นอัตโนมัติของสติของปัญญาของความอดความทนกลายเป็นอัตโนมัติไปตามๆกันหมดสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อย้อนไปพิจารณาแล้วจึงได้ทราบชัดว่ามันเป็นกิเลสทั้งหมดความกลัวเป็นกลัวตายเหล่านี้ไม่ใช่อะไรปักเสียบขวากหนามเอาไว้มีแต่กิเลสทั้งนั้นสลับซับซ้อนย้อนหน้าย้อนหลังกระดิกพลิกแพงพัฒนาถูกแต่ขวากหนามของกิเลสในระยะที่ควรจะถูกในระยะที่ออกจากวงล้อมของมันไม่ได้เมื่อได้ก้าวจิตเข้ามาเช่นนี้แล้วเราพิจารณาย้อนหลังจะเห็นได้ชัดเจนดังที่กล่าวมานี้และความมุ่งมั่นที่จะทำจิตให้มีความหลุดพ้นนั้นมีกำลังมากความมุ่งมั่นนี้เป็นแม่เหล็กอันสำคัญทีเดียวเนื่องมาจากความได้รู้จริงเห็นจริงในสภาวธรรมส่วนต่างๆเป็นเชื้อของจิตให้เกิดความเชื่อให้เกิดความฝังใจแล้วความมุ่งมั่นซึ่งเคยมีอยู่แล้วก็เพิ่มกำลังขึ้นสุดท้ายความมุ่งมั่นนี้จะพุ่งดึงไปหมดความกลัวเป็นกลัวตายไม่มีเหลือมีแต่เป็นก็เป็นตายก็ตายไม่สนใจขอให้รู้ให้เห็นสิ่งที่เป็นคุณและที่เป็นภัยทั้งหมดนี้ไปในขณะเดียวกันจนกระทั่งถึงแดนสว่างโล่งโถงโปร่งไปหมดที่เรียกว่าอวกาศของธรรมอวกาศของจิตมีเท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นปัญญาอัตโนมัติปัญญานี้เป็นจิตตภาวนาสร้างขึ้นภายในตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยอะไรในขณะที่ผิดที่คิดที่พินิจพิจารณาวิธีการต่อสู้กับข้าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆนั้นจะผิดตัวขึ้นมาเองให้ทันกับเหตุการณ์นั้นช้าบ้างเร็วบ้างมีได้เป็นไปได้แล้วมีครูบาอาจารย์คอยแนะเช่นอย่างติดปัญหาอย่างนี้เป็นต้นที่ดังสาวกท่านติดปัญหาจะไปทูลถามพระพุทธเจ้ายังพระอัญญตระภิกขุเป็นตัวอย่างพอเดินไปใต้ถุนพระกตกุฎีก็พอดีฝนตกขึ้นทูลถามปัญหายังมาได้ก็ยืนอยู่ข้างล่างตอนนั้นจิตของท่านเป็นสติปัญญาของท่านพิจารณาธรรมตลอดเวลาอยู่แล้วเข้าธรรมภูมิจิตภูมิธรรมอันละเอียดเป็นความเพียรอัตโนมัติอยู่แล้วเมื่อฝนได้เห็นฝนตกน้ำฝนหยดย้อยลงมาจากชายคามากระทบน้ำข้างล่างตั้งเป็นฟองเป็นต่ำขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปอาศัยความกระทบกันแล้วตั้งเป็นต่ำเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปท่านก็เทียบถึงเรื่องความปรุงความแต่งภายในจิตที่เรียกว่าสังขารจิตนี่มันเกิดขึ้นจากจิตสังขารความคิดความปรุง
อันนี้เกิดขึ้นไปดับคิดดีก็ดับคิดชั่วก็ดับปรุงเรื่องอะไรมีแต่เกิดกับดับเหมือนกับน้ำตกลงมามากน้อยมีแต่เกิดกับดับเกิดกับดับเพียงเท่านั้นเท่านั้นท่าน

มะที่เป็นเครื่องปราบกิเลสก็เหมือนกันเมื่อเข้าถึงขั้นสมรภูมิคือการลบพุ่งชิงชัยกับกิเลสด้วยภาคปฏิบัติแล้วหากจะรู้เองในเจ้าของกำลังวังชาปฏิบัติทางเจ้าของหนักเบามากน้อยต่อกรกับกิเลสประเภทใดเป็นยังไงได้ผลยังไงแพ้ยังไงชนะยังไงมันเป็นครูสอนโดยลำดับตำดาและฉลาดไปในตัวจนกระทั่งถึงกิเลสพังหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่พ้นแล้วจากวัฏฏะหรือเดือนจำได้แก่ธรรมชาติที่คุมขังในวัฏจักรนี้นั้นถือจนในเขียนนั้นว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมเวิ้งวางหมดเครื่องดึงดูดแต่ก่อนอยู่ด้วยความดึงดูดบีบบังคับเอาไว้ตลอดเวลาอะไรดึงดูดมีกิเลสเท่านั้นดึงดูดความกิเลสได้สิ้นซากไปหมดแล้วอะไรจะมาดึงดูดในโลกอันนี้สามแดนโลกธาตุนี้เราก็ไปว่าเฉยๆเมื่อมันไม่มีสิ่งยึดสิ่งถือภายในจิตใจแล้วสักแต่ว่าไปอย่างนั้นเองว่ามีก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีเพราะไม่มีใครไปยึดไปถือมีแต่ความรู้ล้วนๆซึ่งไม่ใช่สมมุติแล้วมันจะไปกังวลกันหาอะไรนี่อะไรการก็ไม่มีสถานที่ไม่มีเวลามีอะไรเพราะสิ่งนี้เป็นสมมุติยึดนั่นเป็นอิมุติคือหลุดพ้นไปแล้วจากอย่างนี้มันจะมาเกาะเกี่ยวกันหาอะไรว่ามีก็มีไปตามโลกเขาอย่างนั้นเออมีเป็นเออเป็นว่านั่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไปตามเรื่องของเขาเพราะเราก็เคยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเคยรู้อยู่แล้วทีนี้เวลามันถอนตัวเข้ามาก็รู้อยู่แล้วว่าถอนตัวเข้ามาโลกนี้มันจะหนาแสนหนาก็มันก็เป็นอวกาศไปหมดเชื้อนะคะในจิตใจไม่มีอะไรเข้าเกาะเข้าเกี่ยวเข้ายุ่งเหยิงวุ่นวายเข้าขัดเข้าขวางมีกิเลสประเภทเดียวเท่านั้นพอกิเลสหมดไปแล้วมันก็มีปัญหาอะไรจิตเรื่องธาตุขันธ์นี่ก็เป็นขันธ์ล้วนๆไม่มีอะไรเข้าครองทำเข้าครองทำไม่ยึดนี่ทำไม่กดขี่บังคับธาตุขันทำนำธาตุขันเป็นเครื่องมือก็ทำประโยชน์ให้โลกให้สงสารไปขันจึงเป็นเหมือนหางจิ้งเหลนขาดดุดดุดดุดดุดอยู่ตามธรรมชาติของตัวเองคือไม่มีใครเข้าไปเป็นเจ้าของไปยึดไปถือไปเป็นพิษเป็นภัยแต่ก่อนอวิชชาปฏิยาสังขารนี่เป็นตัวสำคัญแล้วก็ให้เป็นสังขารเป็นวิญญาณใหม่เลยขันธ์ทั้ง5นี่ก็เป็นเครื่องมือของกิเลสเต็มไปหมดเลยกลายเป็นขันธ์5ก็เป็นกิเลสทั้งๆที่เป็นเครื่องมือมันก็เป็นกิเลสเพราะกิเลสครอบหัวมันพอกิเลสมันหมดไปแล้วขันธ์5นี้มันก็เป็นขันธ์ล้วนๆนี่ท่านแสดงไว้ว่าเตสังอุปสโมสุขโขฟังดิเราจะไปแปลในแง่เดียวสิการระงับสังขารการระงับสังขารมันเป็นความสุขอันอย่างยิ่งหรือเป็นความสุขยิ่งใหญ่ระงับสังขารอะไรให้มันเห็นปัจจุบันทันตาของเราในวงปฏิบัติก็ระงับสังขารที่เป็นตัวสมุทัยคือระงับดับกิเลสทั้งหมดนั่นสิไม่มีเหลือแล้วสังขารนี่ไม่เป็นสมุทัยคิดปรุงเรื่องอะไรก็เป็นอิสระธรรมดาธรรมดาเป็นขันธ์ล้วนๆรูปก็ไม่มีใครมายึดมาถือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างเป็นความจริงโดยหลักธรรมชาติของตัวเองไม่มีใครมายุ่งมาเกี่ยวจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆจิตก็ไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวจิตก็จริงเต็มหัวใจของจิตเนี่ยหรือว่าเตสังบุปผสมสุขโขความระงับดับเสียจึงสังขารนั่นเป็นความสุขทั้งนั้นสุขปัจจุบันก็สุขเพราะสังขารอันนี้ไม่ควรไม่เสียดไม่แทงพอระงับสังขารนี้ไอ้จิตทั้งร่างสังขารร่างกายทั้งสังขารไอ้ขันนั้นนั้นแล้วหมดแล้วก็เตสังอุปสมุทโธอีกเหมือนกันสุขโขนั้นเป็นบรมสุขเสียประมังสุขขังเสียเนี่ยนี่ธรรมขันธ์นั้นล้วนเป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยกันไปก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บแต่วิมุตติจิตนั้นไม่เข้ามายุ่งกับสมมุตินี่สิอยู่ด้วยกันก็เป็นความจริงของตัวเองอยู่โดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องเสกสรรปัญญาทุกขณะไหนก็ทุกหิวก็ทราบว่าหิวตั้งพระพุทธเจ้ารับสั่งท่านนนให้ตั้งน้ำมาเสวยวันเสด็จไปเพื่อปรินิพพานนั่นหิวกระหายแล้วใครจะมาว่าพระพุทธเจ้าทรงเสวยทุกขเวทนาหรือนั่นถ้าเป็นคนตาบอดก็ต้อง

ข้าเนี่ยจะมาเสวยไงก็หิวน้ำนี่นั่นความจริงแล้วก็อานนท์นี่รถเรานี่มันจะไม่ถึงไหนแล้วน่ะมันขาดน้ำไปจากน้ำมาเพิ่มนะมาเติมรถหน่อยมาใส่รถหน่อยเพราะไม่ขับขี่ไปถึงที่ของมันความหมายว่างั้นคนขับไม่ได้เป็นลายรถมันขาดน้ำต่างหากคนขับก็หมายถึงจิตวิสุทธิ์ที่สิอานนท์ราชพาสังฆาติลงเราพักผ่อนพักเครื่องมันพูดง่ายๆพักเครื่องให้รถสักหน่อยแล้วค่อยก้าวไปทีหลังเรานี่เป็นเรื่องของขันทุกขเวทนาความหิวความโหยความทุกข์ความลำบากเพราะความหิวความโหยเพราะความอ่อนเพลียเป็นเรื่องของทุกขเวทนาเวทนานี่เป็นขันห้าเวทนาเป็นไตรลักษณ์จิตนั้นเป็นไตรลักษณ์ได้ที่ไหนการดำเนินตนเพื่อถึงวิสุทธิจิตก็อาศัยไตรลักษณ์ทั้งสามนี้เป็นทางเดินอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณานี้ให้รอบตัวเมื่อพิจารณานี้รอบตัวเต็มภูมิแล้วจิตก็ผ่านจิตผ่านไปแล้วจะไปเป็นอนัตอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไหนอีกจิตจะเป็นไตรลักษณ์นั้นไหมถ้าจิตเป็นไตรลักษณ์จิตวิเศษอะไรมันเป็นไตรลักษณ์นิพพานก็เป็นไตรลักษณ์นิเศษวิโสอะไรให้มันเห็นประจักษ์ดินักปฏิบัติเห็นประจักษ์แล้วมันหายสงสัยมีกี่ร้อยกี่พันหายสงสัยหมดไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะมาเสวยทุกเวทเสวยเวทนาที่ไหนจิตที่บริสุทธิ์แล้วมีเวทนาที่ไหนเวทนานี่มันเป็นสมมุติต่างหากจิตนั้นเป็นวิมุตต์นะมันเข้ากันได้ยังไงเป็นอาถรรพ์นี่โดยหลักธรรมชาติเห็นรู้เห็นอยู่นั่นน่ะจะว่ายังไงถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับเราจ่อไฟเข้ากอไผ่เผากอไผ่ทั้งกอลงดูสิราดน้ำมันเข้าไปเสียงกอไผ่ระเบิดนี่เหมือนฟ้าถล่มไฟก็ส่งเปลวจดเมฆหนึ่งปึงปังปึงปังปึงปังส่งเปลวนี่จดเมฆเหมือนกับว่าไฟนั่นก็มีวิญญาณมีจิตมีใจฟืนคือก็ภายนั้นก็เหมือนมีจิตมีใจมีวิญญาณมันก็ต่อสู้กันแล้วนี่ความจริงแล้วไฟมันรู้ความหมายมันไหมว่ามันร้อนมันหนาวมันเย็นมันเป็นฟืนเป็นไฟมันไม่รู้ไฟก็ไม่รู้ความหมายตัวเองและไม่รู้ความหมายของฟืนฟืนเองก็ไม่รู้ความหมายตัวเองและไม่รู้ความหมายของไฟแต่ก็เผาไหม้กันอย่างระเบิดเปิดเปิงให้ได้เห็นได้ชัดๆอยู่ด้วยตาของเราได้ยินด้วยหูของเรานั่นแหละดูสิผู้ที่รู้จริงๆก็คือคนที่ยืนดูอยู่นี่ไฟกับฟืนมันเผาไหม้กันนั่นนี่ก็ชั้นไหนขันนี่ก็ชั้นนั่นเหมือนกันระหว่างรูปขันกับทุกขเวทนาขันมันบีบบังคับกันก็เหมือนกันทำนองนั้นมันทำให้หยิกให้งอบางทีทำให้อาจไม่เป็นเสียงร้องเสียงครางไปอีไปก็ได้เหมือนกับไฟระเบิดกอไผ่ระเบิดปึ้งปังปังนั่นแล้วจิตที่บริสุทธิ์จะเป็นอะไรกับอันนี้ล่ะทั้งๆที่อยู่ในนั้นแน่ขันก็เป็นขันมันจะมีอะไรกันนี่เป็นตะน่ายทำให้งอให้หงิกให้กระตุกกระติกให้บางทีทิ้งเนื้อทิ้งเปลือกไว้ได้เพราะเส้นมันกระตุกมันเป็นขันเหมือนกับไฟกับฟืนมันไหม้กันนั่นแหละระเบิดปึงปังปึงปังมันอยู่เป็นสุขได้เมื่อไหร่อันนี้ก็เหมือนกันเวลามันรัดตัวเข้าเต็มที่แล้วมันก็อาจมีกระดุกกระดิกมีเป็นในแง่ต่างๆที่นิสัยที่เคยมีควรคังอาจเป็นหน้าพระอรหันต์น่ะถ้าจิตของท่านไม่เป็นด้วยอาการของขันธ์ที่มันกระทบกระเทือนกันนี้เวลาสุดท้ายของมันที่มันจะแตกกระจายออกจากกันมันเป็นไปได้เรายอมรับมันนี่แต่เรื่องจิตของพระอรหันต์ที่เข้ามาสูงสิงกับวันนี้มามั่วมาสุมไม่หลงไหลนี่มันเป็นอาถรรพ์นะมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านพิจารณาดูเห็นที่ว่าพระอรหันต์นิพพานในธาตุต่างๆกันนั้นเราจึงเชื่อ 100% เพราะจิตของท่านไม่ได้อยู่ในขันธ์ให้ขันธ์บังคับนี่นะท่านอาศัยขันธ์อยู่นั้นเนื้อขันธ์อยู่นั้นท่านอยากจะนิพพานท่าใดก็นิพพานนี่ตามมาได้อาศัยในวาระสุดท้ายของท่านทุกขเวทนาไปครอบจิตของท่านได้ยังไงครอบไม่ได้เป็นอาถรรพ์เป็นอาถรรพ์โดยหลักธรรมชาติด้วยไม่ใช่เสกสรรท่านจะนิพพานท่าใดตามความถนัดของท่านวันนิพพานยืนนิพพานเดินนิพพานนั่งนิพพานนอนนิพพานแล้วแต่ความถนัดตามมารยาทของท่านในวาระสุดท้ายเพราะยังไงก็คือความบริสุทธิ์อยู่โดยดีแล้วจะนิพพานท่าใดก็คือพระอรหันต์นิพพาน
จะมีความเสียหายมีความกระทบกระเทือนต่อสมมุติที่ไหนกันไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันวิมุตเป็นวิมุตวันนั่งค่ำมีชีวิตอยู่กับวิมุตหลุดไปแล้วก็เป็นหลุดไปแล้วก็เป็นวิมุตในจังหวะนั้นขันก็เป็นขันดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะเป็นนิพพานได้อย่างไรมันคนละอย่างละอย่างนั่นมันไม่ค้าเข้ากันมันค้าเข้าแต่ปกปุถุชนคนหนาปัญญาหยาบทึบเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยมันไม่ค้าเข้าก็จับมัดเข้ามากว้านเข้ามากว้านเข้ามามัดคอเจ้าของมันไม่มัดคอใครเอาละพอ

0: านะของใจที่จะรับสิ่งนั้นมาเป็นความสุขให้แก่ตนได้นอกจากเรื่องของนามธรรมให้จากความดีงามนะเจ้าอารมณ์นั้นมาเป็นความสุขอารมณ์นั้นกับอารมณ์เต็มไปด้วยความห่วงใยความหึงหวงทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่นั้นหมดซึ่งเป็นตัวภัยต่อจิตใจทั้งนั้นนั่นเมืองก็ดีศาสนาก็ดีให้มันเจริญเจริญอะไรถ้ามันมีธรรมเขาเคลือบแฝงแล้วจะหาความเจริญไม่ได้มันมีธรรมเข้าไปมากน้อยก็ความสงบความร่มเย็นมันก็มีถ้าธรรมนี้เป็นการเสียสละมองดูท่านดูเราสม่ำเสมอนั้นมันเป็นคนด้วยกันเทียบเทียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนมีความเสมอภาคกันด้วยความเป็นมนุษย์นั้นก็เห็นใจกันคนเรามีความเมตตาสงสารกันถึงกันได้ถ้ามีธรรมถ้ามันมีธรรมทุกอย่างเดียวเท่านั้นอะไรก็ไม่ดีเท่าเราทั้งที่เรามันเลวยิ่งกว่าเราเสกสรรเมาอารมณ์เจ้าของว่าดีเท่านั้นเองเหมือนกับทำเป็นของจำเป็นมากทำมีอยู่ในผู้ใดบ้านใดเมืองใดสังคมใดเย็นถ้าที่ไหนเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายให้ถึงทราบที่นั่นหาทำไม่ได้มันมีแต่โลกล้วนๆมันก็ต้องตะกองไฟล้วนๆเผากันพระพุทธเจ้าหรือนักปราชญ์ทั้งหลายไม่ว่าการปัจจุบันนี้แม้แต่เด็กดำบรรพ์การไหนๆมาพระพุทธเจ้าไม่เคยชมเชยเรื่องกิเลสปัญหาอาสวะความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นของดีมีมากมีน้อยมันก็เป็นสิ่งที่จะดูแลก่อควรบีบบังคับจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยกันหมดนี่ถ้ามีอะไรเป็นของดีใครจะไปฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็ตรงไหนมาจับก็จับแบบเดียวกันตำหนิสิ่งที่ควรตำหนิชมสิ่งที่ควรชมให้ละสิ่งที่ควรให้ละบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญเพื่อจะเอาความสุขความสบายความเหมาะสมใส่หัวใจของตนเองให้อยู่กับโลกไปได้โดยลำดับแม้จะไม่สิ้นสิ้นอย่างนี้ภายในจิตใจโดยสิ้นเชิงก็พอระงับดับกันได้พออยู่พอเป็นพอไปพอยิ่งระงับดับไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยแล้วท่านก็ให้เชื่อให้นามาคุณนั่งกระสุดถ้าไม่มีอะไรกวนใจถึงกวนใจคืออะไรถ้าไม่ใช่เชื่อมีแต่เชื่อทั้งนั้นประเภทต่างๆแต่จริงแต่ขนแหนออกมาจากรากเหง้าเข้ามูลเขยวิชาตัณหาออกมาแล้วแตกขนแหนออกไปเรื่อยๆแสดงกิริยาอาการอะไรออกมาเรื่องนี้ตั้งแต่เป็นสิ่งที่ได้รับการมันเข้ามาชาออกมาจากที่เหล็กแต่ละประเภทกับเพศมันต้องหมุนเวียนในกิริยาท่าทางเป็นความเดือดร้อนทั้งนั้นมันที่เหล็กมันเดือดร้อนมันทำแสดงออกมาอยู่ภายในก็เย็นแสดงออกมาภายนอกเป็นธรรมเรื่องสอแสดงออกมาก็เย็นเย็นหูเย็นตาเพราะผู้นั้นมีธรรมเป็นเครื่องเย็นใจเป็นธรรมเท่านั้นเป็นสำคัญที่จะให้ความไว้วางใจได้ทั้งปัจจุบันทั้งทางโลกทั้งทางธรรมและอนาคตเพราะนอกเหนือธรรมคือความจริงซึ่งเป็นธรรมชาติที่โลกไม่สูญไปไม่ดับธรรมนี้มีอยู่ดั้งเดิมมันมาแต่ไหนแต่ไรแต่คนมีความฉลาดบ้างโง่บ้างสูงๆต่ำๆไม่รุ่มกันได้จึงทำจนตากดจนข้ามจนขาดทำเกิดหรือศาสนาเกิดพระพุทธเจ้าเกิดนั่นคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมได้จากการค้นคว้าเจอความจริงขึ้นมาธรรมของจริงขึ้นมาแล้วนำมาสอนโลกต่อไปก็ค่อยทบเข่าลงไปทบเข่าลงไปเพราะอำนาจของกิเลสปัญหาอาสวะประเภทต่างๆมันมีแรงมันล้อมหัวใจทั้งสัตว์ลืมศีลลืมธรรมไปเสียเมื่อลืมศีลลืมธรรมเมื่อไรแล้วกิเลสก็ตักตวงเอาตามความต้องการของมันกิริยาการที่แสดงออกของสัตว์โลกจึงหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มันจะร่วมก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่กันนั่นคือทั้งข้างโลกเป็นอย่างนั้นเดินเข้ามาถึงตัวของเราเองขณะใดที่จิตใจของเราดีมีความสงบร่มเย็นมีความเยือกคลายภายในจิตใจขณะนั้นเวลานั้นเราอยู่ที่ไหนก็เย็นสบายเพราะความคุ้มครองใจ ขณะใดที่มีความทั้งเผลอลึกประกอบกิจการงานอื่นซึ่งเป็นเครื่องรบกวนทางด้านจิตภาวนาหรือเป็นสิ่งธรรมาจิตภาวนาให้เสียไปวันละน้อยด้วยการก่อสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นความกังวลนั่นแหละจิตเริ่มก่อตัวขึ้นมาด้วยความไม่ดีเหงื่อร้อนวุ่นวายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงห้ามทรงแนะทั้งห้ามทั้งแนะกิจการงานใดที่เป็นข้าศึกต่อจิตภาวนาให้พึงระมัดระวังเช่นผู้ฝึกหัดอบรมภาวนายังไม่มีหลักมีเกณฑ์อย่าพึงไปอยู่สถานที่เป็นวัดที่ท่านกำลังซ่อมแซมหรือกำลังก่อสร้างอย่าชอบทำนั้นสร้างนั้นสร้างนี้อย่าไปอยู่ในสถานที่ที่ผู้คนจอแจให้หาอยู่ที่เปลี่ยวหาอยู่ที่สงัดร่มเย็นถือหน้าที่คือการที่จะภาวนาเป็นงานอันสาระสำคัญประจำชีวิตประจำอิริยาบถของตนตลอดไปทรงสอนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นครั้งพุทธกาลจึงตัดส่วนเอาแต่มรรคผลนิพพานอยู่ตลอดทั่วแดนพุทธจักรที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาและพระสาวเพื่อประกาศศาสนาไปถึงสถานที่ใดประชาชนมีความเชื่อความสงสัยในระดับจากฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและภาษาวกติดที่แจ้งออกให้หลักความจริงได้เห็นเหตุเห็นผลหูแจ้งตาสว่างนอกจากนั้นยังได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากมายคือเอาจริงเอาจังพูดความเชื่อก็คือใจความไม่เชื่อก็คือใจความจริงจังในทางดีก็คือใจความไม่จริงจังในทางดีแต่ไปจริงจังในทางเชื่อก็คือใจเพราะฉะนั้นผลจึงต้องแสดงออกมาอย่างจริงจังเช่นเดียวกันส่วนผลเป็นทุกข์ก็ทุกข์จริงๆให้เจ้าของรู้อยู่เสมอภายในจิตใจเป็นอย่างน้อยนอกจากนั้นก็แสดงมาทางกิริยาเป็นทุกข์ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนภายในเจ้าของนอกจากนั้นก็แสดงให้คนอื่นได้เห็นในกิริยากับกิริยาแห่งความร่มเย็นของจิตใจซึ่งมีอยู่ในตนเราเป็นนักปฏิบัติต้องสนใจในหน้าที่การงานของตนที่ทำอยู่นี้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าอ่อนข้อย่อหย่อนอ่อนแอในหน้าที่ของตนซึ่งเวลานี้เรียกว่าเราเข้าสนามรบรบกับกับอะไรก็รบกับข้าศึกของเรานั่นแหละข้าศึกของเรามันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนข้าศึกก็คือที่เล็กประเภทต่างๆมีภายในจิตใจเพราะนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยส่งเสริมทำขึ้นมาภายในจิตใจให้มากมูลโดยลำดับเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเหล่านี้ออกไปจากใจทีเล็กและน้อยจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจนั่นเป็นเอกราชอัตตาเวสิกังเสยโยผู้ที่ชนะตนได้นั้นแลขึ้นมาก็สัตว์ทั้งหลายนั้นชนะตนก็คือชนะที่เลิศข้าศึกที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนเองจะไปชนะที่ไหนข้าศึกอยู่ที่นี่แพ้กับแพ้มันหลุดเลื่อยอยู่ที่นี่ตลอดมาอันนี้เราจะไม่ให้แพ้ต่างหน้าต่างตารบเป็นกับตายก็สู้มันเราให้เราชายชนะภายในจิตใจเรียนวัตจักรก็เรียนที่จิตนี่เองความหมุนเวียนของจิตจิตมันเกิดมันตายมันสูญมันหรือมันสูญมันตายพบไปพบน้อยพบใหญ่เป็นรุ่นบนดอนถนนสัมภเวสีพวกสะแสงฮะเกิดก็มีแล้วพบน้อยพบใหญ่ก็มีหลายขั้นหลายสูงนับไม่ถ้วนสถานที่สัตว์จะเกิดกำเนิดที่สัตว์จะอุบัติมีอยู่มากมายกับกองนี่เป็นความจริงแต่จะไปเกิดในสถานที่ใดพบใดก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้ที่มีอวิชชาเป็นเชื้อและวิบากกรรมดีชั่วเป็นเครื่องติดตามอยู่ภายในจิตใจสัตว์โลกจึงไม่ได้เกิดตามความต้องการของตนทุกตัวสัตว์ไม่มีสัตว์โลกรายใดที่จะไปเกิดเอาได้ตามความต้องการของตนต้องตกอยู่ในอำนาจของกรรมมีอวิชชาเป็นพื้นเป็นเชื้อที่จะพาให้เกิดหนึ่งมีวิบากกรรมเป็นสิ่งที่จะพาให้เสวยคือวิบากกรรมดีชั่วเป็นสิ่งที่จะพาให้ไปเกิดในกำเนิดนั้นๆแล้วได้สวยสุขสวยทุกข์ทำหน้าฐานกรรมดีชั่วของตนหนึ่งมีใครจะมีอำนาจพอที่จะบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้ว ถ้าเกิดเดินทางตนเองได้ถ้าไปด้วยการถูกจองจำไปเพราะอำนาจของกรรมนั้นมันผิดกันอะไรกับผู้ต้องหาที่ถูกจองจำหรือนักโทษที่ถูกคุมขังในเรือนจำล่ะมันไม่ผิดกันอะไรเราต้องคิดถึงแบบนี้เข้ามาเพื่อเพียงเพื่อจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นโทษเห็นคุณกันอย่างจริงจังแล้วจะได้ทุ่มความภาคเพียรลงให้เต็มเม็ดเต็มมันนี่อยู่มากการเกิดตายมันมีอยู่ที่จิตเรียนลงไปที่นี่ปฏิบัติลงไปที่นี่จะไม่รู้ที่ไหนจะรู้ที่ตรงนี้เพราะตัวนี้เป็นตัวเหตุแท้ๆเรื่องการพาให้เกิดให้ตายอยู่สยุดไม่ถอยแม้จะจำได้ไม่ได้ในภพชาติของตนก็ตามสิ่งที่ยืนยันให้เห็นชัดๆโดยทางจิตภาวนานี้มันอยู่ที่จิตเรียนเข้าไปปฏิบัติเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งรู้ได้ชัดๆโดยลำดับทางเหตุที่จะพาให้เกิดเกิดพบใดพบสูงพบต่ำมันก็บอกอยู่ภายในจิตมีความละเอียดละออเพียงไรจะเกิดในพบอันละเอียดก็ทราบอยู่ในจิตนี่พระพุทธเจ้าท่านนำเรื่องความเกิดความตายในวัฏสงสารมาสั่งสอนชาวโลกท่านทรงเรียนมาจากหนึ่งในปฏิบัติจนรู้ในพระไตรปิฎกได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วจึงนำมาสอนโลกเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นตัวขาโตพระกวตาธรรมะจัดไว้แล้วโดยชอบธรรมไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปแม้แต่น้อยมันสอนตามหลักความจริงเราเป็นนักเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกรายทำไมจึงไม่ทราบเรื่องของตัวเองก็เพราะสิ่งที่มืดมิดปิดตามันมีอยู่ภายในจิตใจมันติดไว้ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงเปิดออกด้วยความภาคเพียรกับจิตตะภาวนามันรู้จริงเห็นจริงจากนักโทษตัวพาให้เกิดให้ตายให้ล่าครับนักโทษมันอยู่ในจิตนี่อวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณนั่นสัมภาระอวิชชาเป็นเชื้ออันสำคัญพาให้ก่อกำเนิดเกิดในภพน้อยภพใหญ่วิบากกรรมมันก็อยู่ในรัตตวงศ์สามนั่นเองไปที่ไหนที่เลือดเป็นเหตุให้ทำกรรมเนี่ยท่านก็บอกคำว่ากรรมกรรมมีกรรมชั่วทำกรรมแล้วผลของกรรมย่อมเกิดขึ้นแล้วกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมคำว่ากิเลสหมายถึงอะไรถ้ามันหมายถึงอวิชชาเป็นรากฐานสำคัญพาให้สัตว์ทำกรรมบังคับให้สัตว์ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วกับวิบากก็คือต้องได้รับผลของกรรมแล้ววกเวียนเปลี่ยนแปลงกันไปมาอย่างนี้ท่านเรียกว่าวัฏวนสามวนไปวนมาเหมือนกับมดแดงตายขอบด้งนั่นเองตายไปตายไปแล้วก็ไปถึงที่เก่าก็ไม่รู้ว่าเป็นที่เก่าที่ใหม่ตายวนไปอยู่ฮะมดตายขอบด้งเป็นอย่างนั้นอันนี้เราตายขอบของวัฏฏะจับมันวัฏฏะจับก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ทราบเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ไม่ทราบถ้าไม่เรียนให้เข้าถึงหลักความจริงที่ควรจะทราบได้หนักเบามากน้อยเป็นยังไงก็เป็นทราบไม่ได้เพียงเราไปเรียนเอาเฉยๆตามตำหนักตำราจบพระไตรปิฎกมาก็แบกความสงสัยมาเป็นพุงนั่นในแบบความรู้แจ้งของจริงมาถ้าไม่ใช่ประพฤติทางประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยการประพฤติปฏิบัติสาวกทั้งหลายรู้ด้วยการปฏิบัติไม่ใช่รู้ด้วยการเรียนจดจำด้วยเพราะความจำกับความจริงมันติดกันคนละโลกมันไม่ใช่โลกเดียวกันความจำมันจะหลอกเราทั้งนั้นหนึ่งเราลองพูดกันดูดีกว่าเมืองนั้นบ้านนั้นนี่นะเช่นเมื่ออังกฤษอย่างนี้ผู้ที่ไม่เคยหุ่นเมืองอังกฤษมีกี่ร้อยกี่พันคนก็ตามมันจะลากภาพเมืองอังกฤษขึ้นมาทันทีนั่นความสำคัญมันหมายสำด้วยเราแต่เวลาไปเห็นเมืองอังกฤษก็จริงๆแล้วสภาพเป็นยังไงความลากภาพที่จำได้หมายรู้อะไรนั้นมันก็ล้มไปหมดเหลือแต่ความจริงที่เราไปเห็นด้วยตาของเรานี่ท่านเรียกว่าความจริงเมื่อความจริงเข้าถึงไหนแล้วความปลอมมันต้องล้มไปหมดซึ่งความลากภาพนั้นคือความปลอมที่เราเรียนมานี่มันปลอมมันยังไม่จริงเขาปฏิบัติถึงความจริงไปมากน้อยความจำทั้งหลายนั้นมันก็ล่มละลายไปล่มละลายไปนี่แต่ความจริงเด่นภายในจิตนี่เรียนจิตก็เรียนอย่างนี้จิตมันเหยียบยงไปถึงไหนรอบโลกธาตุมันมีที่สิ้นสุดมันมีขอบเขตที่ไหนแม่น้ำมหาสมุทรยังมีขอบมันมีสั่งมีแดงเรื่องของจิตมันมีขอบมีเขตที่ไหนมันไปได้รอบเขตจักรวาลทั่วโลกทั่วทั้งสามเพราะฉะนั้นจึงประมวลมาด้วยศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรเห็นจนกระทั่งเข้าถึงตัวจริงของจิตแท้คืออะไร กิเลสตัณหาอาสวะมันครอบคลุมภายในใจให้พาเกิดพาตายเสื่อมออกด้วยความเพียรทั้งตนแล้วจิตก็ค่อยเบิกกว้างไปความรู้ก็สว่างไสวยอมรู้ที่ไปที่มาของตัวเองเพราะสาเหตุนั้นๆนี่มันรู้แล้วนี่ยังมีเครื่องครอบอยู่มากน้อยรู้อยู่ภายในใจเครื่องครอบคลุมหาเข้ามาที่จะพาให้เกิดอีกนั่นน่ะมันยังมีในจิตแม้จะยังจะไม่ไปเกิดในภูมิต่ำๆเหมือนอย่างสัตว์ทั้งหลายเกิดกันก็ตามก็ทราบอยู่ว่ามันจะเกิดเกิดภูมิสูงมันก็จะเกิดรู้เพราะคืออันนี้มีความละเอียดเป็นระดับจนกระทั่งตัดออกจากจิตใจหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยแล้วขาดสะบั้นอย่างประกันหยุดไม่มีเงื่อนไม่มีเงื่อนต่อไม่มีการสัมผัสสัมพันธ์ไม่มีการเกี่ยวโยงกับสิ่งใดโยกเป็นเอกเทศของตนโดยหลักธรรมชาติแม้ที่สุดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่รับผิดชอบอยู่ภายในตัวนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวโยงกันกับจิตจิตไม่ถึงชาติถึงนี้ไม่ได้เชื่อมโยงเข้าไปถึงจิตไม่รับความกระทบกระเทือนจิตเป็นจิตคือผู้รู้เป็นผู้รู้ขันเป็นขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างเป็นสิ่งนั้นโดยหลักธรรมชาติของเขาตามสมมติของเขาตัดตัดออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสวัตถุอะไรก็แล้วแต่อารมณ์อะไรก็ตามพิจารณาด้วยปัญญาตัดขาดเข้ามาขาดเข้ามาปล่อยวางเข้ามาเป็นลำดับในขันมันจะของกองรูปมีตั้งแต่ดินธาตุดินน้ำลมไฟมาเสกสรรเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายหลงกันยุ่งกันไปหมดผิวหนังบางๆนั้นปิดตามันก็บรูดตาฟางของผมมืดบอดมองไม่เห็นปัญญาแทงทะลุเข้าไปมันถึงความจริงของหนังความจริงขั้นหนึ่งก็เป็นเรื่องของกัจจคุณโสโครกความจริงขั้นที่สองเข้าไปก็เป็นสัจธรรมธาตุมันสัจธรรมธาตุแล้วมันจะไปถือได้ยังไงไปรับไปชังมันได้ยังไงมันสัจธรรมธาตุพอถึงขั้นนี้แล้วมันชัดเจนมันก็ปล่อยข้างในเป็นพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิตแต่มันไม่ใช่จิตมันเป็นอาการเพราะฉะนั้นจึงงับดับกันได้จึงถอนตัวได้ไม่ยึดถืออย่างนี้ด้วยปัญญาของตนเองการตัดภพตัดชาติต้องตัดความเยื่อใยต้องตัดความผูกพันของตัวเองของจิตเองด้วยสติปัญญาอันแหลมคมจนกระทั่งตัดขาดวิชามีอยู่ที่ใจทางพลาอวิชชาครับภายในดวงใจจนแหลกละเอียดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละที่ใจอย่างนั้นจะเอาอะไรมาเกิดเชื่อตัววิชชาได้ทำลายแล้วถ้าเป็นข้าวก็เหมือนข้าวสุกหุงให้สุกนึ่งให้สุกแล้วจะปลูกที่ไหนมันจะเกิดหรือไม่ควรจากการรับทานตรงนั้นไม่ควรจากการเกิดอีกได้แล้วจิตนี้ก็ควรจากความสวยเป็นนิมิตสุขความบริสุทธิ์หมดจดเท่านั้นไม่ควรจะการเกิดอยู่ต่อไปก็รู้อยู่ภายในจิตยังมีท่านพูดไว้ในอนิสสปยายสุดก็ดีอนัตตะนะสุดก็ดีในธรรมจักรกัปปวัตสุดก็ดีนัตถิดานิปุณณภโวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปพวกของเราอยู่อีกแล้วและมันจะมาชาติท่านนี้เป็นชาติสุดท้ายของเราพระพุทธเจ้าแสดงมาทางฝ่ายสงฆ์สาวกทั่วไปหรือผู้ที่รู้จริงเห็นจริงท่านแสดงไว้ในอริยสัจอนัตตาคณสูตรท่านบอกว่าที่ตั้งธรรมจะดีอย่างงานของคือการรื้อถอนกิเลสทุกประเภทได้สิ้นสุดลงแล้วเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่โตที่สุดไม่มีงานใดที่จะใหญ่โตละเอียดละออต้องทุ่มเทสติปัญญาลงอย่างเต็มที่กำลังวังชาชีวิตจิตใจต้องทุ่มเทลงเพื่องานนี้งานนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วก็คือว่าได้ฆ่ากิเลสมันลาบไปหมดไม่มีกิเลสอะไรเหลือแล้วพุทธังธรรมจริยังกตังกัลยาณียังจิตที่ควรทำที่จิตที่ควรทำได้แก่การละก็ได้ละเรียบร้อยแล้วการบำเพ็ญก็บำเพ็ญให้เต็มที่ถึงขั้นสมบูรณ์แล้วนับพลังอิตาลีจิตอื่นที่ต้องทำให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีประชานาติหวังคนรู้ชอบแล้วเนาะดังนั้นเกิดถึงมีมุตตินี้มุตติมีติญาณังโหติทางใดเมื่อสิ้นหลุดพ้นแล้วญาณความรู้แจ้งชัดว่าสิ้นหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั่นมีหลังงานของพระ ในครั้งพุทธกาลท่านสำเร็จงานท่านทำงานท่านสำเร็จท่านทำงานท่านเสร็จท่านเสร็จอย่างนี้งานของท่านคืองานที่เกิดมาภาวนากรรมฐานเริ่มตั้งแต่งานชิ้นแรก2 3ชิ้น5 4 5ชิ้นแรกขึ้นไปหางานจำนวนมากเจคือเจสาโลมานขาตันตาตะโตนี่นะงานแต่ละชิ้นแต่ชิ้นแต่ละอย่างให้อย่างให้เราไปทำไปทำยังไงเบื้องต้นเอาบริกรรมภาวนาในบทใดก็ตามแล้วพิจารณาเข้าไปตามความจริงของมันเจขาเป็นยังไงโยมาเป็นยังไงนักขาตันตาตะโตเป็นยังไงที่เกิดที่อยู่เป็นสิ่งที่สะอาดไหมตัวมันเองสะอาดไหมสถานที่อยู่ของมันที่เกิดของมันสะอาดไหมดูข้างต่ำยิงประตะโจหมายถึงว่าหนังหุ้มกระดูกอยู่นี่เราไม่มองเห็นกระดูกเห็นแต่ผิวหนังก็หลงกันดูทะลุเข้าไปทั้งข้างนอกหนังทั้งข้างในหนังทั้งในเข้าไปอีกโดยลำดับกันมาเห็นตามความจริงนี่เรียกว่าทำงานคือทำงานที่เป็นหนาเริ่มตั้งแต่ทำงานบริกรรมเหมือนกับว่าสับยำอะไรจับจับจับจับจับเหมือนเขายำลาบพุทโธพุทโธไปหรือเกลือสาเกลือสาประมาณนั้นประมาณเพื่อจะตั้งพลังจิตรวมพลังจิตเข้ามาสู่จุดเดียวให้มีกำลังอะไรถ้าไม่รวมไม่มีกำลังเส้นยากน้อยก็ตามเมื่อรวมเข้ามาหลายเส้นด้วยกันดึงไม่ขาดตัดก็ต้องหลายหนถึงจะขาดแต่เพียงเส้นเดียวดึงขาดตั้งเท่านั้นพลังของจิตถ้าไหลบ่าไปสู่ที่ต่างหากำลังไม่ได้ต้องรวมพลังเข้ามาด้วยคำบริกรรมภาวนาเมื่อจิตมีพลังแล้วก็เป็นความสงบเย็นใจอย่างนี้พิจารณาทางด้านต่างๆจนเมื่อมีพลังทางจิตจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบแล้วจะพาทำการทำงานทางด้านวิปัสสนาคือเพื่อความรู้แจ้งจริงอยู่ทางปัญญามันก็ทำงานให้เป็นเข้าใจไปเดิมเนี่ยเจสาลมมาแล้วขาตาตัดโจกยังเท่านั้นก็ตามมันจะกระจายทั้งหมดจนกระทั่งอาการ32ซึ่งมีอยู่ในตัวนี้รอบไปหมดนอกจากนั้นยังทะลุโปร่งไปหมดทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกธาตุนี้เป็นแบบเดียวกันหมดนะนี่หลักงานของพระท่านสอนให้พิจารณามันเป็นขั้นปัญญาคลี่คลายออกตัวมันนั่นก็แยกเข้าไปละเอียดดังที่พูดตะกี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันละเอียดเมื่อถึงปัญญาสติปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมแล้วมันก็ตามกันทันเดิมนะจนกระทั่งมันละกันได้เด็ดขาดรวมทั้งภายในจิตด้วยเหมือนละเข้าไปถึงจิตแล้วมันก็หมดทางที่จะละตามฆ่ากิเลสตามฆ่าเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตแล้วมันก็หมดที่ฆ่ากิเลสก็หมดไปเองถ้าฆ่าอยู่เพียงอย่างนี้ไม่หมดฆ่ากิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายยังไม่หมดต้องฆ่าทางใจอีกฆ่านี่เลยที่มันจะติดยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นก็ยังไม่หมดต้องฆ่ากิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตตัวอันเป็นตัวการสำคัญนั้นอีกมันถึงจะหมดนะมาถึงขนาดนั้นแล้วท่านก็เลยวุฒิทางธรรมใจอย่างเสร็จแล้วงานที่นี่เป็นอำนาจเสร็จเรียบร้อยแล้วมีงานของพระเราให้พากันฟังและฝังไว้ภายในจิตใจอย่างเลือกยาเบรวนเลยทะเลถลายไปหางานอื่นซึ่งไม่ใช่งานของพระมาทำจะหาที่เหลือตัวใดหลุดลอยไปนั้นได้นอกจากงานจิตตภาวนาดังที่อธิบายให้ฟังนี่แล้วมันมีงานอื่นใดประเสริฐเลิศยิ่งกว่างานนี้แม้จะยากก็ยากก็เถอะจะยากเพื่อคุณภาพสูงส่งหรือสูงสุดตั้งหน้าตั้งตาที่เจริญมาอย่าลดละท้อถอยไปที่ไหนก็ตามการอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นของไม่แน่นอนเพราะเราอยู่ในทำการของโลกอนิจจ์เป็นของเที่ยงเมื่อไหร่อยู่ด้วยกันวันนี้วันหน้าพัดพลาดจากกันเดือนนี้เดือนหน้าพัดพลาดจากกันไม่ท่านก็เราต้องมีความพัดพลาดจากกันหลักคติเครื่องเตือนใจที่ได้รับไว้แล้วภายในจิตใจอย่างสังเวชนี้ไม่ให้เคลื่อนค่ะไปไหนจริงจังกับอัตตับธรรมกับวิมานมีความจริงจังยาเป็นคนหลอกแหละทะเลถลายหากฎหาเกณฑ์หาหลักฐานไม่ได้ต้องเป็นคนจริงอย่างงานจะหนาแน่นขนาดไหนหนักขนาดไหนยกขึ้นทั้งนั้นความจริงเอาความจริงจังเข้าไปว่าแล้วศรัทธาความเชื่อต่อความพ้นทุกข์ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความบรรลุธรรมของเราความพ้นทุกข์ธรรมของเราพระความเพียรของเราเองเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นกำลัง ศรัทธามีแล้ววิริยะขันติมาเองสมาธิปัญญาก็ค่อยมาเองมาเองไม่พ้นจากนี้แต่ไหนอย่าลืมงานของเราเอาให้เห็นเนี่ยยิ้มจากท่านพูดยิ้มตั้งแต่คราวพระอรหันต์องค์นั้นบรรลุอยู่ที่ไหนพระอรหันต์องค์นั้นบรรลุอยู่ที่ไหนในทั้งกิจการองค์นั้นสำเร็จอยู่ที่ไหนบรรลุอยู่ที่นี่เอาตั้งแต่ข่าวมาท่องมาบ่นมาจำอยู่ตาเปียกมันก็ไม่เรื่องที่เด็กมันนอนกลนครอบสบายหัวเราะฟังอยู่มันไม่สะเทือนขนมันนะถ้าไม่ใช่ท่าปฏิบัติปริยัติคือเราเรียนเจอสาโดมานะขาทันตาตะโจนี่เรียกว่าเรียนนี่ปัจจัยว่าปริยัติอุปชาในหม้อขันยาปฏิบัติที่นี่เอาไปดำเนินงานพิจารณาปฏิเวทะหรือปฏิเวทคือความรู้แจ้งแจ้งทะลุจะเกิดขึ้นจากท่าปฏิบัติหนีจากนี้ไปไม่ได้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะมีอำนาจหน้าทัศน์มาบังคับจิตใจที่ดำเนินไปโดยชอบธรรมนี้ไม่ให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นไปไม่ได้ก็มีทุกข์กับสมุทัยเท่านั้นเป็นเครื่องปิดกั้นมรรคผลนิพพานการสถานที่ไม่มีอำนาจที่จะมาปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้มีแต่กิเลสสมุทัยกับทุกข์นี้เท่านั้นปิดกั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นไปเพื่อบุกเบิกกิเลสประเภทนี้ซึ่งมันขวางทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ให้เรียนโล่งไปโดยลำหนักดับความทะลุโปร่งโปร่งถึงมรรคผลนิพพานจะไม่ถึงไหนจะไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้จะเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นผู้ละผู้ถอนผู้หยาบย่ำทำลายที่เด็ดขาดใช่ไหมผู้ถึงความประเสริฐเลิศโลกก็เลิศที่จุดนี้รู้ที่ตรงนี้ขอทำงานให้สำเร็จเรื่องผลจะเป็นขึ้นมาโดยลำดับ
1: ผมอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นพยายามสอนเต็มสติกำลังความสามารถเรื่อยมาการสอนทั้งมวลก็แน่ใจด้วยไม่ใช่มาคุยนะแน่ใจว่าสอนไม่ผิดเพราะวิธีการดำเนินก็ได้ดำเนินมาแล้วอย่างนั้นทั้งผลเป็นมายังไงก็จะพูดให้ฟังเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะสามารถได้คือกันทั้งเหตุทั้งผลซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากเราคนเดียวมีอยู่นิดมันก็กวนอยู่นั่นแหละนี่แหละมันมีมากมันก็ให้มืดตื้อไปเลยมองเห็นธรรมเหมือนก็เป็นข้าศึกใหญ่มันคิดไปในแง่ธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นภาพสุดใหญ่ไม่อยากคิดไม่อยากมองเวลามันหนาแน่นจริงมันเห็นธรรมะเป็นภัยไปเลยเป็นภาพสุดไปเลยนั่นอำนาจของกิเลสเวลาตากมันเข้ามาตากเข้าไปแล้วที่นี่ก็คุณค่าทำค่อยปรากฏขึ้นโทษของกิเลสค่อยเห็นไปเรื่อยไปนะเหนือเบื้องต้นมันเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้ว่ากิเลสเป็นอะไรต่ออะไรทำเป็นยังไงก็ไม่รู้ที่เหลือเป็นยังไงก็ไม่รู้ทั้งที่มันกองหัวใจเราเนี่ยเผากันอย่างนี้ไปทั้งกองก็ว่าเป็นเราอย่างนั้นเป็นของเรานะกอดมันต้องไปยิ่งร้อนดิโอ้นี่ทำมาเนี่ยผมเคยพูดมาแล้วกี่ครั้งทำความเพียรจนทำให้ขยับทุกวันนี้คิดย้อนหลังจากของที่ทำมาออกอุทานหนึ่งที่โอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้ละเวลามันเด็กมันเด็กจริงๆถึงเวลามันเด็กนี้ยังไงมันก็ไม่มีถอยตายก็ตายไปเถอะไม่มีอะไรเสียดายเลยมันจะพุ่งเหมือนออกให้ทะลุเสือไม่ทะลุตายก็ตายว่างั้นเนี่ยเวลาเข้าได้เขาเข็มมันเป็นพักๆนะถึงขั้นนั้นมันก็รู้เองด้วยกันนั่นแหละคนเราหุ่นนี้มันไม่หนีจากผู้ปฏิบัติมันจะต้องไปเจอกันวันหนึ่งในแง่เหล่านี้เพราะกิเลสมันเป็นขึ้นเหมือนขึ้นทะเลขึ้นของกิเลสที่เราจะต้องไปต่อสู้กับมันอย่างสละเป็นสละตายถอนไม่ได้ถอยไม่ได้ว่างนี่มันไม่หมุนติ้วหนึ่งทะลุจริงๆอ่ะมารู้เรื่องปัญญาบ้างก็มารู้ตอนผมมารู้ตอนสละเป็นสละตายนั่งหามุ่งหามคำจึงมาเลยเห็นคุณค่าของปัญญาคนเรานี่เวลาจะตายจริงมันไม่มีที่พึ่งมันอัตติธรรมะของมันมาเองมานั่งคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะเมื่อถึงคาจนกรอบจริงๆไม่หาผู้อื่นช่วยไม่ได้หาใครช่วยไม่ได้พึ่งเพื่อนไม่ได้แล้วมันก็หมุนกลับมาพึ่งตัวเองช่วยตัวเองนั่นแหละสติปัญญามันเกิดก็ทุกขเวทนามันเหมือนกองไฟเผาอยู่จนตัวสั่นเลยเราจะมาทนสู้มันอยู่ทนมันทุกข์อยู่เฉยมันทนมันไม่ใช่ทางว่าทำไงมันถึงจะได้รู้แจ้งจริงๆไม่เป็นทุกข์ทั้งหมดทุกขังเดี๋ยวอาจารย์มันเป็นยังไงวะนั่น ปัญญาก็หมุนติ้วติ้วเข้าไปสติปัญญาหมุนทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งไม่ถอยนั่นมันถอยไม่ได้ตายก็ตายมันถอยไม่ได้เลยสติปัญญาหมุนติ้วติ้วเข้าไปตามเรื่องความทุกข์ทุกตรงไหนมากมันจับตรงนั้นค้นตรงนั้นไม่กำหนดว่ามันจะหายหรือไม่หายมันจะหายหรือจะตายนี่จะเอาให้รู้เอาให้ถึงความจริงค้นอยู่กับความจริงนั่นเองต่อไม่ต่อมันก็รู้กันมาเนี่ยทุกข์มันก็ดับมันไปเองไม่ต้องไปบังคับมันพอมันเข้าใจแล้วแม้มันไม่ดับมันก็ไม่สามารถรับประสานจิตได้เลยถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะเป็นไปทั้งกองก็ตามแต่จิตมันยิ้มได้อย่างสบายเพราะมันไม่เข้าถึงกันเนี่ยต่างอันต่างจริงเนาะนี่มันเป็นอยู่สองอย่างสำหรับผมเองนะจะเป็นอยู่สองประเภทอย่างหนึ่งพอทุกข์ดับไปด้วยการพิจารณารอบโดยทางปัญญาแล้วมันก็ดับไปหมดหรือดับเพียงแค่ทั้งร่างกายหายเงียบไปหมดไม่ทราบไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนก็มากังวลกับมันทำไมเราหาของจริงจริงตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นก็แล้วกันไม่เพราะควรกับมันละตอนนั้นเวลามันตรงเต็มที่ไม่มีละต้นไม้ภูเขาโลกสงสารมีหรือไม่มีร่างกายมีไม่มีมันไม่มีความรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้เลยแล้วแต่ความรู้ที่ว่าพูดไม่ถูกอัศจรรย์มีอันเดียวไม่สองกับอะไรเลยเราจะไปปรุงขึ้นมาว่าเป็นอันนั้นกับอันนี้ก็ไม่ถูกอีกมันเป็นการรบกวนหรือเป็นการควรอันนั้นให้กระเพื่อมแล้วก็จะถอยออกมาเสียสักแต่ว่าเท่านั้นท่านหมายถึงว่าจิตการอุปัชนานี่สักแต่ว่าจิตอธิจิตตันติทั้งหลายลาปนัสสะสติปัจจุปติตาโหติปัจจุปติตังโหติสักแต่ว่ารู้คือไม่เลยนั่นไม่มันไม่เคลื่อนจากนั้นไปอธิจิตตันติหมายถึงว่าให้กำหนดให้ทำความเข้าใจว่าจิตมีอยู่นั่นว่าความหมายอธิจิตตันติราพนัสสะสติปัจจุปติตาโหติในหลักปัจจุบันมันรู้อยู่ในหลักปัจจุบันเท่านั้นญาณมัตตายะสติมัตตายะสติสติมัตตายะสักแต่ว่ารู้สติกับสักแต่ว่าสติเวลาถึงขั้นนะจริงอย่างนั้นจริงๆเวลาจิตมันเป็นไปโดยหลักธรรมชาติของการด้วยการปฏิบัติจริงๆนะเป็นอย่างที่ท่านว่าไม่มีอะไรขั้นอะไรเลยมันบอกกายมีอยู่นั่นหมายที่แรกกำหนดพิจารณากายว่ากายมีอยู่ที่จิตเวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่เอานั้นเป็นหลักกำหนดถึงมันมีอยู่กายมันทำไมจะไม่เห็นไม่รู้อยู่ที่ก่อนพอมันเอาเข้าไปเต็มที่มันเข้าใจมันแล้วอย่างว่าอธิจิตตันติวาปนาสักจิตปฏิบัติเก้าโหติงานนักขายจิตสติมัตตายะปฏิสติมัตตายะอันนี้คือตัวจะยาจิตนั่นแหละที่จิตลืมซะท่านพูดเร็วๆนี่ก็ไม่ทันท่านเรียกว่าเอวังโคอย่างนี้เลยคือการพิจารณาสติปัฏฐานจิตการพิจารณาสติปัฏฐานเป็นว่าสติปัฏฐานสุหรือมันจับตัวรู้จริงๆเวลามันเป็นในหลักธรรมชาติมันเข้ากันได้ปุ๊บเลยนะถ้ามันเป็นด้วยคาดหมายไม่ได้มันเป็นด้วยหลักธรรมชาติมันเองก็ได้ทุกสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นการเวทนาจิตธรรมเหมือนกันหมดถึงแล้วแต่ใครจะเป็นเด่นที่ตรงไหนนะมันในสติปัฏฐานทั้งสี่มันทั้งมีอันเด่นอันหนึ่งจนได้เช่นอย่างแต่ลักนี้ผู้หนึ่งจะต้องเด่นหนึ่งจนได้แต่ผมนี่มันเด่นเรื่องอนัตตาแต่ลักนะคือมันถนัดเรื่องอนัตตาสติปัฏฐานสี่มันก็ถนัดตรงจิตนั่นเพราะจิตนี้ตัวดิ้นมันฟาดตัวนี้อยู่แล้วมันก็รอบไปหมดอาศัยจิตการติวาพนักการจิตปฏิปติตาโหติอย่างติตั้งสัตวะรู้สัตวะเฉพาะหน้าเรื่องโค้งจิตเกิดการวิสุทธิ์ดูความพิจารณาหลายนี่ละการพิจารณาจิตใจปัญญาพิจารณาอย่างนี้ความหมายถ้าเข้ามาตามฝืนก็ได้มันตัดเอานี้มันก็ไม่ทันผมก็ดีจะลืมไม่ได้ลืมไปถ้าท่องไปตามฝืนมาเลยก็ได้เรามันทำนะไม่ทำนานในเรื่องฝืนทำอะไรนั่นแหละท่านพูดแต่นั้นท่านพูดออกมาจากความจริงจากภาคปฏิบัติที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านเอามาไว้นั้นที่เราประจำเอามามันเป็นภาคความจำมันไม่ใช่ความจริงมันจึงต้องปีนต่อความจริงอยู่เสมอจำมาแล้วก็จำมาเพื่อปีนความจริงแต่พอเข้าไปปฏิบัติก็มันเป็นจริงแล้วมันยอมรับทันทีพอจิตรู้เรื่องของปัญญาได้เต็มกำลังความสามารถเจ้าของกับเว รู้เรื่องตามมันเต็มกรอบแล้วเต็มกรอบเป็นมุมนั่งหามลุ่งหามค่ำเอากันจนโอ้โหทุกวันนี้ไม่ได้นั่งตาเลยแต่ก่อนทำไมมันได้มีนายุกำพลังของจิตมันต้องมีความมุ่งมั่นมันเต็มที่ของมันแล้วร่างกายมันก็มีกำลังของมันพลังของจิตที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมันก็มีมันก็ไปได้ทุกวันนี้มันไม่มีอะไรพลังของกายเราให้กินอยู่ทุกวันทุกวันขนาดนี้มันก็ยังคอยแต่จะตายอยู่แล้วทุกโทมอยู่เรื่อยๆมีแต่เสริมพยายามเสริมอะไรมันก็คอยแต่จะซุดลงมันพลิกมันก็จะก่อนทุกวันจะกดมันลงนี่คือว่าอดบ้างอิ่มบ้างนั่นแหละที่กดมันลงความมุ่งมั่นมันก็เต็มกำลังของมันเดี๋ยวนี้มันไม่มีความมุ่งมั่นมันไม่มีก็บอกมันไม่มีมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมต่อแดนพ้นทุกข์อะไรอย่างนี้มันไม่มีทำก็เพียงสะบันหน้าไม่ตายเท่านั้นจะว่าขี้เกียจด้วยก็ไม่เห็นในตำหนิเจ้าของว่าขี้เกียจเป็นของมันอย่างนั้นจะว่าแต่ก่อนเรายังขยันนั่งหนาเดี๋ยวนี้ทำไมไม่เห็นขยันว่ามันก็ไม่เห็นไปตำหนิเจ้าของเอาเงื่อนต้นมาขัดกับเงื่อนตายอย่างนี้มันก็ไม่มาขัดกันเดี๋ยวคิดถึงย้อนถึงเรื่องความเพียรนะมันกลัวจริงแต่ก็ภูมิใจกับความจริงจังของเจ้าของที่เหลือมันก็กลัวนะจริงจังกับการทีไรมันต้องหมอบทุกทีเอาเป็นเอาตายเขาว่างทีไรมันหมอบทุกทีถ้าธรรมดานี่ผิวถลอกก็ไม่ได้ผิวกิเลสก็ไม่พอถลอกนิสัยเรามันนิสัยยากเอาอะไรเอาฟาดมันลงไปเลยทำไม่ทำถ้าทำแล้วเอาเลยโอ้โหตอนทุกขเวทนามันครอบมันเป็นเหมือนเป็นไฟทั้งกองเลยนะร่างกายเราเหมือนกับกองไฟทีเดียวก้อนไฟทั้งก้อนทั้งกองเลยมันจะร้องหาพ่อหาแม่ให้มาช่วยหรือว่าอะไรนี่เรียกว่ามันจนกรอบมันไม่มีทางออกเพราะออกไม่ได้นี่ข้ามสัตว์หมุนตื้อเข้าไปแล้วหนึ่งบังคับไว้แล้วนี่ออกมาก็ตายขึ้นเปล่าอย่าเหลืออยู่ในศาสนาให้หนักศาสนาเลยคนต้องอยู่ตามศาสนาจริงนี่หนักศาสนาออกมาเพื่อความหนักศาสนาอย่าอยู่เป็นโมฆะภิกษุเลยให้ตายซะดีกว่านั้นตายด้วยความศักดิ์จริงไม่ตายให้รู้นั่นคำสัตว์นี่ตั้งเหมือนกับเอาน้ำจุกก้นเข้าไปนี่มันถอยมาแล้วมันถูกน้ำพุ่งหนาโอ้พิจารณางั้นวันไหนได้อัศจรรย์ทุกครั้งไม่เคยพลาดนะที่เราเคยนั่งหาลูกของข้ามาไม่พลาดสี่ทีต้องโอ้โหมันต้องสุดกว่าคืนนะแต่ไม่ใช่ติดกันนะอย่างเดียวก็เล่นสองคืนเอาทีนึงเล่นสามคืนมั่งเล่นหกเจ็ดคืนมั่งถ้าวันไหนฝนมีฝนตกคำด้วยเอาละวันนี้เลยนะมันเหมาะนี้ฝนตกกำยิ่งให้ฝนตกตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างลืมแล้วนั่นน่ะช่วยท่ากันได้ดีนะคือความร้อนนี่มันทำให้ร่างกายเป็นทุกข์มากนะผมเคยนะนั่งเวลาร้อนนี่มันเป็นทุกข์มากนั่งเวลาเย็นๆพอดีเช่นฝนคำพิจารณานี่มันจับติดปั๊บติดปั๊บเหมือนจับคิมปากคมๆเนี่ยพอหนีปั๊บติดปั๊บติดปั๊บในการพิจารณามันติดปั๊บติดปั๊บนี่ไม่นานนะมันพุ่งเลยยังไม่ทันอะไรนะก็พุ่งเลยสำคัญที่ตรงมันจนกรอบโอ้โหมันหมุนจริงๆนะสติปัญญามันไม่ถอยเลยมันไม่นอนมันไม่อยู่สู้ตายสู้ทุกข์ทนทุกข์อยู่เฉยมันไม่ยอมเลยเพราะไม่ใช่ทางก็ทราบแล้วบอกมันแล้วอยู่แล้วมันต้องหมุนของมันด้วยพอมันไปเข้าใจนี่มันกระจ่างออกไปชัดลงไปก็พุ่งไปเลยถึงทำให้คิดถึงเรื่องพระโสนะที่ว่าท่านประกอบความเพียรจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกผมแน่ใจตามหลักปฏิปทาที่ดำเนินมาว่าการที่ท่านเดินกลมจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกไม่ใช่ท่านเดินด้วยความบังคับท่านเหมือนอย่างเราถนัดบังคับให้เดินไปสองเดินกลมจนฝ่าเท้าแตกท่านเดินในกรมด้วยผ่าทัพแต่คือเพราะความเพียรกล้ามันทำให้เพลินต่อความเพียรจนลืมเวลาลืมเหน็ดลืมเหนื่อยเมื่อยล้าไปหมดเพราะเราเป็นแล้วทั้งนั้นเหล่านี้จนผ่าทัพแต่ไม่รู้ตัว พราะจิตมันไม่ได้ออกไปอยู่นู่นมันอยู่นี่มันหมุนติ้วอยู่ติ้วทำงานอย่างนี้ข้าที่เหลืออยู่ภายในก็รู้สึกตัวก็ฝ่าเท้าแตกเราก็ไม่เห็นฝ่าเท้าแตกหรอกเราเป็นแต่เพียงว่าออกร้อนฝ่าเท้านี่โอ้โหเหมือนถูกไฟลนเลยมั้งฝ่าเท้าเวลามานี่ฝ่าเท้านี่โอ้โหออกร้อนออกร้อนวุ่นลืมน้ำลืมผ้าลืมอะไรอะไรทั้งหมดไม่ได้สนใจอะไรพอมาถึงที่พักมองดูการน้ำแล้วโดดใส่การน้ำมันจะตายดื่มน้ำแล้วสำลักกับตัวน้ำทางเบียร์ไม่เห็นไปมึงไปคิดกับอะไรเลยมันเพลินเนี่ยที่ท่านบอกถ้าแต่ท่านถ้าแต่เพราะความเพลิดเพลินในความเพียรท่านเป็นท่านความเพียรอัตโนมัติผมแน่ใจอย่างนั้นท่านปัญญาจะอธิบายตรงไหนให้หมู่เพื่อนฟังได้อีกไหมมีไหมมีก็อธิบายแล้วเสร็จแล้ว

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

ปริปุณังปริสุทธังบรมจริยังปกาเสสิตามหังภควันตังอภิปูชยามิตามหังภควันตังศิรสานมา

0: อนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะตามหังสังฆังอภิปูชยามิตามหังสังฆังศีลสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโน

มโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพานิโกสัมโมทกามิสุขตัปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามะชาติปิทุกขะชราปิทุกขะมรณังปิทุกขังโสกปริเทวะ

0: มิวาสะเกวะระสะดุขะขันธะสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจีระปะรินิพุทธังปิตังปะกะวันตังอุริสะอะระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะกะระสมานะกะริยังปะปะชิตังตัสมิงปะกะวันติพระมัจจริยังจะรามะอิคุณังสิกขาสะชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทะตุ
1: Fahu.

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเดวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

ยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุสัพเพสัตตาลัทธสัมปัตติ

0: ติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะรายาดาภวิสันติ
1: Namo Tassa Bhagavato

เราที่เกิดมาในโลกถ้ามีแต่ความทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่มีสุขเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งกันเราก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรเพราะมีแต่ความทุกข์ล้วนๆประจํากายประจําใจเช่นถ้ามีแต่ร้อนอย่างเดียวไม่มีหนาวเป็นคู่แข่งกันเราก็ไม่ทราบว่าจะเลือกอะไรถ้ามีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเป็นเครื่องเทียบเทียงกันก็หาที่เกาะไม่ได้และไม่ทราบจะแสวงหาอะไรเพราะไม่รู้ถ้ามีแต่โลกล้วนๆไม่มีธรรมเลยโลกก็หาที่เกาะไม่ได้หาที่ยึดไม่ได้ไม่ทราบจะยึดอะไรเพราะไม่รู้นี่ที่เรารู้นี่ก็เพราะมีท่านผู้รู้ท่านผู้ฉลาดแหลมคมคือพระพุทธเจ้าทรงค้นพบของจริงขึ้นมาอันเป็นความสุขที่เยือกเย็นมากผิดกับความสุขใดๆมาเป็นเครื่องเทียบกับโลกหรือย่อเป็นคู่แข่งกันกับโลกเรียกว่าหรือว่าธรรมเป็นคู่แข่งกันกับกิเลสถ้ามีแต่กิเลสโดยไถ่เดียวไม่มีธรรมเป็นคู่แข่งเป็นคู่แก้ซึ่งกันและกันเลยเราก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้เช่นทุกข์ในวันนี้เราเคยมีสุขอยู่แล้วเราก็ยังมีหวังว่าวันหน้าอาจมีสุขแม้ทุกในชาตินี้ชาติหน้าก็อาจมีสุขทุกด้วยเหตุใดก็ตามความหวังของเราก็ยังมีเราอยู่ในโลกทุกด้วยกิจการงานต่างๆตลอดถึงเรื่องกี่ปาฐะซึ่งเข้ามารวมอยู่ภายในจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนเราก็ยังมีหวังว่าจะได้รับความสุขจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อลบล้างซึ่งกันและกันแม้ไม่หมดก็พอบรรเทาพอทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสุขเราจึงมีวาสนาที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะอุบัติแต่ละพระองค์ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่ตัวมากท่านต้องทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางถึงกับสละพระชนชีพต่อการบำเพ็ญบารมีมาด้วยกันทุกองค์เรามีผู้ใดที่จะสละชีพเพื่อประชาชนหรือสัตว์โลกเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีนั่นพระองค์ทรงบำเพ็ญมาด้วยกันแบบเดียวกันเมื่อได้ทำมาสั่งสอนโลกโลกถึงได้รู้เรื่องรู้ราวหากไม่เช่นนั้นก็ไม่ทราบว่ากลางคืนเป็นยังไงกลางวันเป็นยังไงคือมันมืดอยู่ตลอดเวลาจิตใจเมื่อมีแต่ความมืดบอดอยู่ตลอดเวลาหาที่ไปที่มาไม่ได้คนเราก็หาความหวังไม่ได้เหมือนกันนี่ยังมีธรรมโมปดีโปธรรมคือความสว่างสวัยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจใจเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุใดๆในโลกอันนี้หรือโลกใดก็ตามใจเป็นเรื่องใหญ่โตมากเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุเพราะฉะนั้นบ้านใดเมืองใดประเทศใดก็ต่างไม่มีศาสนาเลยบ้านนั้นเมืองนั้นประเทศนั้นคนนั้นนั้นจะมีแต่ความรุ่มร้อนจิตใจแห้งผากจากอัตจักธรรมมีแต่ไฟกิเลสตัณหาสวะเผาลนอยู่ทั้งวันทั้งคืนดื่มเดินนั่งนอนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้สุดท้ายก็เมาเอาเลยตามความรู้สึกของตนว่าตายแล้วก็หมดทุกข์คือศูนย์ไปเลยไม่มีเครื่องสืบต่อเพราะไม่มีที่ยึดมีแต่วัตถุอาศัยแต่วัตถุเป็นเครื่องยึดเมื่อตายแล้วก็หมดความหมายนอกจากนั้นยังมีความสำคัญหรือว่าตายแล้วก็แล้วกันไม่มีอะไรสืบต่อเรียกว่าหมดทุกข์ความตายแล้วหมดทุกข์ใครๆก็เคยตายไม่เห็นหมดทุกข์พิจารณาแล้วใครก็ไม่อยากตายแม้แต่สัตว์ก็ยังไม่อยากตายทำไมมนุษย์จึงเป็นมนุษย์พิสดารว่าตายแล้วหมดทุกข์มันก็ยิ่งมืดบอดหนักลงไปเพราะความจริงนั้นจิตใจนี้เคยเกิดเคยตายมาเป็นประจำตนอยู่แล้วไม่มีสิ่งใดจะมาลบล้างเรื่องใจซึ่ง
เกิดตายแล้วไม่ให้เกิดได้นอกจากธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องลบล้างป่าช้าซึ่งเป็นเชื้ออยู่ภายในใจให้สิ้นซากไปแล้วใจไม่มีเชื้อใจก็ไม่เกิดก็เป็นอันว่าลบล้างป่าช้าคือความเกิดตายได้ด้วยธรรมดังพระพุทธเจ้าทรงลบล้างมาแล้วแต่ก่อนก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ท่านแสดงไว้พอประมาณก็ว่า500ชาติ10ชาตินี่เพียงพอประมาณเท่านั้นชาติใดๆก็คือจิตดวงนี้เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดในภพนั้นๆหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องลบล้างเรื่องเกิดตายนี้ก็จะต้องเป็นไปอยู่ทํานองนั้นโดยไม่มีขึ้นอยู่กับผู้ใดว่าจะมีอำนาจไปลบล้างความเกิดตายนี้ได้ในสมัยปัจจุบันก็คือพระพุทธเจ้าของเราทรงค้นพบธรรมเป็นเครื่องลบล้างความตายเกิดหรือความเกิดความหมุนเวียนได้อย่างเต็มพระทัยเมื่อทราบประจักษ์แล้วก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลกแม้ผู้จะไม่สามารถ ถึงขั้นลบล้างป่าช้าคือความเกิดตายออกจากจิตใจให้หมดสิ้นไปก็ตามผู้นั้นก็ไปเกิดในภพใดชาติใดก็ยังมีหวังที่จะได้ประสบความสุขความเจริญความผาสุกสบายในภพชาตินั้นๆเพราะอำนาจแห่งกุศลกรรมของตนที่สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปัจจุบันชาติหรืออดีตชาติซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนกันมาโดยลำดับนี่ผู้มีธรรมในใจใจมีเครื่องยึดคือธรรมเป็นเครื่องเกาะของใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจใจจึงไม่หมดความหวังเพราะปกติของใจแล้วมีความหวังอยู่ตลอดเวลาเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบว่าจะทำยังไงถึงจะให้สมกับความหวังนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนไว้แล้วเรื่องสิ่งที่สนองความหวังอันเป็นที่พึงใจก็ได้แก่การประกอบคุณงามความดีให้เป็นคู่เคียงของใจซึ่งต้องการของดีต้องการสิ่งที่พึงใจเป็นเครื่องสนองอย่าปลีกแวะจากกุศลธรรมนี้ซึ่งเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตายจริงๆเพื่อนทุกข์เพื่อนยากก็ได้แก่กุศลอันนี้แหละเป็นเครื่องที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ทั้งหลายเช่นเดียวกันกับเวลาร้อนก็มีน้ำเป็นเครื่องบรรเทาเวลาหนาวก็มีผ้าห่มเป็นเครื่องบรรเทาเวลาเกิดความทุกข์ร้อนเราก็มีกุศลธรรมกุศลกรรมเป็นเครื่องบรรเทาในภพนั้นๆหรือเป็นเครื่องเสวยให้มีความสุขสำราญบานใจพระอำนาจแห่งกุศลใจจึงเป็นของสำคัญอาหารทางปากทางท้องโลกมีได้ด้วยกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็มีเพราะโลกนี้ต้องอยู่ต้องกินแต่อาหารของใจเป็นของสำคัญโลกไม่อาจจะทราบได้เพราะฉะนั้นคำว่าศาสนาจึงไม่มีในที่ทั่วไปเพราะจิตใจไม่สามารถที่จะยั่งถึงความจริงของศาสนาไม่สามารถที่จะพิจารณาตามหลักศาสนานั้นแล้วน้อมเข้ามาเป็นเครื่องยึดพอเป็นสรณะคือที่พึ่งของใจได้จึงเห็นว่าศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามหรือเป็นยาเสพติดไปต่างๆด้วยความเห็นอันพิสดารของมนุษย์ประเภทนั้นทั้งที่ก็ไม่วิเศษวิโสกับมนุษย์มนาทั้งหลายไปแหละไอ้เรื่องความคิดขนาดนี้มีแต่เรื่องจะทำลายตัวเองจิตประเภทนี้จึงหาความหวังไม่ได้อยู่ไปกินไปนอนไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอถึงวันตายแล้วกว่าแล้วกันนี่เป็นความคิดความคาดตามความรู้สึกแห่งความมืดบอดของตนแต่เวลาตายแล้วมันไม่แล้วถ้าว่าแล้วเรามาเกิดได้อีกยังไงที่เกิดมาเหล่านี้ก็เพราะเคยเกิดนั่นเองถึงมาเกิดไม่เคยเกิดได้ยังไงที่เคยทุกข์ที่ทุกข์มานี้ก็เพราะเคยทุกข์เราเกิดมากับกองทุกข์กับความสุขมีจึงมีความสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาเรื่อย
ปราศจากสิ่งนี้ไม่ได้เพราะทำทั้งดีทั้งชั่วทำไมจะมีทั้งสุขทั้งทุกข์ใจไม่มีที่เกาะต้องเป็นใจที่ว้าวุ่นขุ่นมัวมากที่สุดเป็นใจที่สิ้นสุดหมดหวังคำว่าสิ้นสุดไม่ใช่วิสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานคือสุดสุดสิ้นสิ้นหาสาระคุณอะไรมาเป็นที่เกาะไม่ได้เลยมีเราพูดถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศประเสริฐในโลกนี้นับว่าเป็นวาสนาอย่างยิ่งของพวกเราถามว่าที่พึ่งก็คือที่พึ่งอย่างเอกไม่มีอันใดเสมอธรรมพุทธธรรมสงฆ์นี้เลยถามว่าอาหารก็เป็นอาหารที่มีโอชารสที่สุดเหมาะสมกับจิตใจซึ่งเป็นของละเอียดเราก็ได้ยึดได้ถือมาเป็นลำดับลำดาในธรรมเหล่านี้ถ้าเราอยากจะทราบโดยชัดเจนก็จะทราบได้โดยทางจิตตภาวนาเพียงแต่ว่ารู้ถึงท่านเราก็มีความสุขอยู่แล้วเป็นความเย็นอกเย็นใจยิ่งได้ภาวนาจิตใจมีความสงบร่มเย็นภายในตนเองแล้วก็ยิ่งเห็นประจักษ์จิตใจมีความละเอียดอ่อนเข้าไปเพียงไรด้วยจิตตภาวนาก็ยิ่งเห็นคุณค่าของใจเห็นคุณค่าของธรรมมากขึ้นโดยลำดับเกินกว่าสิ่งใดๆที่เราเคยคิดมาเคยคิดเคยคาดมาแล้วเป็นไหนๆท่านจึงสอนให้ภาวนาการภาวนาก็คือประมวลกุศลธรรมทั้งหลายเข้าสู่ใจบรรจุเข้าที่ใจแห่งเดียวบุญกุศลทั้งหลายที่บำเพ็ญมาก็จัดว่าเป็นสมบัติแต่ละอย่างละอย่างหรือว่าคุณสมบัติแต่ละอย่างละอย่างทีนี้เราก็ภาวนาเหมือนกันกับกั้นทำนกน้ำไหลมาจากที่ใดก็มารวมอยู่ที่ทำนกนั้นแห่งเดียวมีจิตเมื่อได้สร้างทางด้านจิตตภาวนาแล้วก็เป็นที่ไหลรวมแห่งบุญบารมีทั้งหลายที่เราสร้างมาเห็นประจักษ์ภายในใจโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นจิตตภาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะให้เห็นได้อย่างชัดเจนภายในปัจจุบันจนขนาดที่ว่าจิตนี้เกิดเมื่อตายจากนี้จะเกิดที่ไหนก็ทราบได้ชัดเจนในขณะที่มีภพมีชาติอยู่ภายในจิตจิตก็ทราบได้ว่าถ้าตายจากชาตินี้ในขณะนี้ที่ชำระจิตใจของตนได้ขนาดนี้จะต้องเกิดในภูมินั้นภูมินั้นแน่อยู่ภายในจิตใจไม่สงสัยเอาชำระลงไปจนกระทั่งจิตมีความละเอียดละออลงไปถึงขั้นละเอียดมากก็ทราบชัดว่าจะต้องเกิดชั้นนั้นชั้นนั้นบอกชัดเจนคือรู้ประจักษ์อยู่ภายในใจโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่แหละคุณธรรมเป็นขั้นๆและสถานที่อยู่แห่งผู้มีคุณธรรมเป็นขั้นๆดังนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้จนกระทั่งถึงพรหมโลกยังมีชั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับดับวาระสุดท้ายก็เป็นชั้นอกนิฐาพรหมโลกแล้วก้าวเข้าสู่นิพพานจิตมีความละเอียดอ่อนเข้าควรแก่ขั้นไหนก็ต้องเข้าขั้นนั้นขั้นนั้นภูมินั้นชั้นนั้นเมื่อจิตหมดสมมติกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแล้วภายในใจแล้วก็ทราบชัดว่าทีนี้ถึงนิพพานแล้วนั่นคือถึงที่จิตนี่เองไม่ได้ถึงที่ไหนหมดแล้วเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ลบล้างป่าช้าแล้วที่จิตซึ่งเป็นเจ้าตัวการจับจองป่าช้าได้ลบล้างกันแล้วเชื้อตัวสำคัญซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตนี้ได้ถูกถอนออกมาแล้วด้วยมหาสติมหาปัญญาศรัทธาความเพียรเห็นประจักษ์บัดนี้จิตหมดแล้วจากเรื่องทั้งหลายไม่มีขึ้นชื่อว่าสมมุติจะเข้าไปแทรกหรือไปรบกวนไปยุแย่ก่อกวนโดยวิธีใดในจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งพ้นจากสมมุติแล้วนั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยก็ทราบได้อย่างชัดเจนเมื่อทราบได้อย่างชัดเจนแล้วเช่นนี้การตายหรือจะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนท่านผู้ทราบเรื่องความเพียงพอของตนภายในจิตใจอย่างชัดเจนนั้นย่อมไม่คิดให้เสียเวล่ำเวลาการตายก็ทราบแล้วว่า
ธาตุขันธ์เหล่านี้เป็นส่วนผสมมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อหมดความสามารถที่จะสืบต่อกันไปได้แล้วก็สลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาแม้เวลามีชีวิตอยู่จิตที่ถึงขั้นพอตัวแล้วก็ไม่มีการแบ่งสรรปันส่วนออกจากความเป็นอยู่แห่งชีวิตนี้แต่อย่างใดเพียงแต่ว่าได้อยู่ด้วยกันมาแล้วก็เป็นความรับผิดชอบในร่างกายส่วนต่างๆจนกว่าจะถึงเวลาอายุไขของเขาจะสลายไปแม้ถึงเวลาตายก็ไม่มีการหวั่นไหวพรั่นพรึงใดๆทั้งสิ้นเพราะทราบตามความเป็นจริงแล้วในธาตุในขันธ์จิตก็ทราบแล้วว่าเป็นจิตที่พอตัวไม่หวังพึ่งสิ่งใดอีกแล้วในตัวเองพอตัวอยู่แล้วไม่ว่าบุญไม่ว่าบาปเมื่อพอตัวแล้วต้องปล่อยโดยประการทั้งปวงตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าปุญญะปาปะปะหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วบุญก็เหมือนทางเดินเหมือนอาหารเป็นเครื่องสนับสนุนเราในการเดินทางเมื่อถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วทางก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับเรามาวัดป่าบ้านตากทางสายทางก็มาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงวัดเมื่อเข้าถึงวัดแล้วทางก็หมดปัญหาสำหรับผู้นั้นบุญกุศลที่เราอาศัยมาดั้งเดิมเป็นความจำเป็นมาโดยลำดับพอถึงขั้นพอตัวแล้วบุญกุศลอันเป็นส่วนสมมติก็หมดปัญหากันไปบาปที่จะเข้าเสียดแทงจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายบุญที่จะทำให้มีใจรื่นเริงมันเถิงเหมือนตั้งแต่ก่อนมาซึ่งทั้งสองนี้เป็นสมมุติใจก็รู้เท่าทันต่อยวางได้โดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความบริสุทธิ์ด้วนล้วนโดยหลักธรรมชาติและความสุขโดยหลักธรรมชาติที่เรียกว่าปรมังสุขขังเท่านั้นนี่จิตเมื่อได้สร้างความดีเข้าใส่ตัวอยู่เสมอจนพอตัวแล้วย่อมทราบได้ชัดเจนทุกแง่ทุกมุมการตายก็ไม่มีปัญหาสำหรับท่านผู้พอตัวแล้วนั้นถ้าตายแล้วจะไปเกิดในสถานที่ใดท่านก็หมดปัญหาแล้วแต่ยังไม่ตายจะคิดไปหาประโยชน์อะไรเสียเวลาเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็อยู่กันไปเมื่อถึงการที่จะไปแล้วก็ไม่ได้ห้ามถึงการจะไปแล้วเหลือไปก็ไปเพราะเวลายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีการได้ใจก็ไม่มีการได้การเสียอะไรจากขันธ์นี้เวลาตายไปขันธ์สลายตัวลงไปแล้วจิตจะไปล่มจมที่ไหนมีถ้าจิตเป็นขั้นพอตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะนี่จิตจึงเป็นของสำคัญอย่างนี้ผู้ฉลาดจึงต้องนับถือศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาทรงสอนพระพุทธเจ้าทรงสอนจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานซึ่งศาสนาใดๆไม่สามารถจะสอนได้เลยและการสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสอนด้วยความด้นเดาเกาหมัดอะไรทรงรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วจึงนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยแล้วนั้นมาประกาศสอนโลกอย่างอาจหาญไม่ทรงสะทกสะท้านในแง่ธรรมแง่ใดเลยเพราะทรงรู้แล้วทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่นำมาสั่งสอนโลกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทคือลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าก็ได้อาบดื่มอย่างเย็นอกเย็นใจด้วยการประพฤติธรรมตามศาสดาเรามีความหวังเต็มตัวสิ่งที่เราหวังก็จะสนองความต้องการของเราอย่างเต็มใจไม่สงสัยบุญกุศลไม่ใช่ของใครแต่เป็นของผู้บำเพ็ญโดยเฉพาะไม่มีผู้อื่นจะไปแย่งชิงเอาได้อโจรหะระโนนิธิบอกว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ไม่สาธารณะแก่ผู้ใดโจรมารก็ฉกลักขโมยปล้นขี้ไปไม่ได้นี่เป็นสมบัติเฉพาะตัวคืออยู่ที่ใจเราได้สร้างสิ่งที่เรามุ่งหวังสร้างความหวังไว้แล้วภายในหัวใจของเราด้วยความดีทั้งหลาย
พราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในภพนี้ไม่ว่าจะถ่ายภพชาตินี้ไปสู่ภพชาติอื่นบุญกุศลจะต้องตามสนับสนุนถ้าเราไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมกับคุณธรรมที่เราบำเพ็ญมาและเสวยสุขตามอำนาจแห่งกุศลที่เราได้สร้างมามากน้อยนั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักธรรมที่ตายตัวซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ผิดไปจากนี้เลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นแล้วทุกอย่าง บาปก็ทรงรู้แล้วจึงมาสอนวิธีละบาปให้แก่สัตว์โลกบุญก็ทรงรู้แล้วจึงมาทรงสอนให้สัตว์โลกบำเพ็ญบุญนรกสวรรค์ก็รู้แล้วจึงทรงประกาศสอนให้โลกทั้งหลายรู้สิ่งที่ร้อนสิ่งที่เย็นและละเว้นทางที่จะไปสู่ความร้อนบำเพ็ญทางที่ไปสู่ความเย็นเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายคือพระนิพพานศาสนาของเรานี้จึงเป็นศาสดาองค์เอกสอนธรรมได้โดยสมบูรณ์แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีอันใดอีกแล้วที่จะเหนือธรรมของพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนี้อีกต่อไปคือที่สุดแห่งความมุ่งหมายก็ได้แก่พระนิพพานสุดที่ตรงนั้นสิ้นทุกข์สิ้นที่ตรงนั้นโดยสิ้นเชิงทุกข์หมดเอื้อมไม่ถึงคำว่าเอื้อมไม่ถึงมาที่เอื้อมไม่ถึงใจท่านส่วนร่างกายนั้นก็ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีความหิวความกระหายมีเจ็บท้องปวดศีรษะอยู่เป็นธรรมดาของธาตุขันธ์ซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันเหมือนโลกทั่วไปแต่ใจนั้นไม่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือทุกข์เหล่านี้ไม่สามารถจะเสียดแทงจิตใจหรือกระทบกระเทือนจิตใจที่บริสุทธิ์นั้นให้เอียงเป็นอย่างอื่นอย่างใดไปได้เลยเป็นจิตที่คงเส้นคงวาการประมวลแห่งความดีทั้งหลายจึงประมวลลงที่ใจด้วยจิตตภาวนาซึ่งเป็นเหมือนกับการสร้างทำนบไว้ด้วยดีแล้วน้ำสายแม่น้ำสายต่างๆจะต้องไหลรวมลงสู่ทำนบที่เราทำไว้แล้วด้วยดีนั้นมีกุศลทั้งมวลที่เราสร้างมามากน้อยก็จะรวมเข้าสู่จิตที่เราได้ปฏิบัติอบรมดีแล้วซึ่งเป็นเหมือนกับทำนกเก็บน้ำไปที่ไหนก็อยู่กับจิตนี้เลยกุศลจะทำไม่อยู่ที่อื่นไม่อยู่ที่ร่างกายร่างกายนี้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นแต่เพียงเป็นเครื่องมือเราให้ได้ทำบุญหรือทำบาปก็ตามแต่ใจผู้เป็นเจ้าของต้องการทำสิ่งใดกายวาจาก็เป็นเครื่องมือทำตามไม่ขัดข้องถ้าใจฉลาดก็พากายพาวาจาพาใจของตัวเองสร้างแต่ความดีถ้าใจโง่ก็พาสิ่งเหล่านี้สร้างความชั่วตกลงกายวาจาก็เป็นภัยแก่ตัวเองได้อีกเราพาสร้างความดีกายวาจาเหล่านี้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือที่ดีให้เราสร้างความดีผลรายได้ก็ใจเป็นผู้รับทั้งหมดร่างกายซึ่งเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอันนี้ก็สลายตัวลงไปตามสภาพไม่มีบุญมีบาปอันใดติดไปกับธาตุกับขันธ์นี่เลยไปรวมอยู่ที่ใจแห่งเดียวใจจึงซึ่งเป็นผู้เที่ยวเกิดเที่ยวตายนั้นจึงต้องมีลักษณะต่างๆกันตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีมากน้อยดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่ากัมมังสัตเตวิภัชชติยะดิดังหินับปณีตังกรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันมีประณีตมันตรงนื้อต่ำช้าเร็วซามตามแต่กรรมของผู้นั้นเป็นผู้ตกแต่งตัวเองผู้อื่นผู้ใดไม่สามารถที่ไปตกแต่งได้นอกจากกรรมเท่านั้นกรรมนั้นก็เป็นเรื่องของเจ้าของสร้างขึ้นมาเองแต่เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วกรรมก็มีอำนาจให้ผลผู้นั้นให้สะดวกราบรื่นหรือให้เป็นรุ่มๆดอนๆตามแต่กรรมที่ทำไว้แบบใดศาสนาหลักใหญ่จึงอยู่ที่กรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมคือการกระทำของสัตว์โลกเป็นสำคัญเพราะสัตว์โลกนี้เราจะพูดได้ว่าแทบทุกตัวสัตว์ต้องทำกรรมกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าผู้ทำนั้นไม่ทราบว่าได้ทำกรรมหรือไม่เท่านั้นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ทำ
กิริยาแห่งความเคลื่อนไหวไปมาเรียกว่าการทำการหาอยู่หากินเรียกว่าการทำทำดีหรือทำชั่วมันก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของสัตว์นั้นๆเป็นแต่เพียงเขาไม่ทราบว่าเขาทำกรรมดีกรรมชั่วแต่มนุษย์เรานี่รู้ทุกอย่างทำดีก็รู้ทำชั่วก็รู้เพราะหลักที่จะทำให้รู้ก็คือศาสนาทรงสั่งสอนไว้แล้วมนุษย์เราจึงต่างจากสัตว์ตรงที่รู้บุญรู้บาปรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วตรงนี้เองหากมนุษย์ไม่มีความรู้สิ่งนี้และไม่ทำตามสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่ถูกต้องในงามนี้แล้วมันก็ผิดอะไรกับสัตว์ถึงจะส่งเสริมตนว่าดีขนาดไหนก็สักแต่คำโตเสกสรรพันยอหาความจริงไม่ได้นี่เราเอาทั้งความจริงด้วยหนึ่งเราเกิดเป็นมนุษย์สูงสุดกว่าสัตว์แล้วในบรรดาสมมติทั้งหลายแล้วเรารู้ทั้งบุญทั้งบาปนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใจเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตาฝากเป็นฝากตาอยู่แล้วเราเป็นผู้เชื่อกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วมีพยายามดำเนินในสิ่งที่ควรส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริมเต็มที่กำลังของเราในสิ่งที่ควรละเว้นก็พยายามละเว้นไปโดยลำดับชื่อว่าดำเนินถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจึงมีดีกรีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่มากเพราะฉะนั้นจึงสร้างความหวังให้แก่ตนให้เป็นที่พอใจในขณะที่มีชีวิตและลมหายใจอยู่บัดนี้เพราะเรื่องลมหายใจเป็นของไม่แน่นอนมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสกลนาการคือธาตุขันธ์อันเป็นกองแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามันอาจจะแปรสภาพลงในวันใดเวลาใดก็ได้ผู้ประมาทจึงไม่นอนใจกับความเป็นอยู่รีบสร้างกุศลเสียตั้งแต่บัดนี้อัจเฉวกิจจะมาตับตังโกชัญญามะนังสุเวทันมาความตายจะมาถึงวันไหนไม่มีใครทราบได้ให้รีบทำความดีเสียตั้งแต่บัดนี้จะไม่เสียท่าเสียทีนี่คือคนไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วย่อมยึดได้ประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ในโลกนี้ก็ยึดไว้ได้จิตใจก็มีความชุ่มเย็นแน่นอนภายในใจตายแล้วก็เสวยความสุขความสบายจากกุศลธรรมของตนที่สร้างไว้ผู้นั้นจริงเรียกว่ามีความรื่นเริงมันเทิงทั้งโลกนี้และโลกหน้าสมความมุ่งมั่นปรารถนาและสมภูมิที่เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าเต็มที่กำลังความสามารถคนนี้ไม่ขาดทุนมีแต่ความสุขความเจริญการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรขอยุติเพียงเท่านี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้าน

าออดิโอ PID 0608ค่า PCRPID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา.com

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

ป็นสิ่งที่ละเอียดและกว้างขวางมากอาจจะแยกจะแยะไปยังไงก็ได้แต่มันก็ไม่ถึงใจจะแยกจะแปรไปเท่าไหร่ไม่มีสิ้นสุดหากไม่ถึงใจถ้าเรารู้ทำเพียงอย่างเดียวภายในใจไม่ต้องแปรถึงใจทันทีจะรู้ธรรมะขั้นไหนก็ถึงใจขั้นนั้นที่ท่านแสดงว่าศีลนี่ออกมาจากธรรมมันจะศีลเป็นประเภทหนึ่งต่างหากจากธรรมคือศีลนี่ก็เป็นแขนงของธรรมธรรมจึงเป็นประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องถามต้องแปรถ้ายังไม่ประจักษ์ยังไม่รู้ธรรมอันแท้จริงธรรมอย่างแท้จริงภายในจิตใจแล้วมันจะแปรเท่าไหร่ก็ไม่หายสงสัยไม่มีสิ้นสุดการแปรไม่มีสิ้นสุดการขยายออกเรื่องของธรรมไม่มีสิ้นสุดแล้วความสงสัยก็ไม่มีสิ้นสุดไม่มียุติมันลงได้เลยดังนั้นเพื่อการยุติจึงควรปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ธรรมประจักษ์ใจแล้วจะหายสงสัยโดยลำดับหนึ่งเข้าสัมผัสธรรมด้วยหลักธรรมชาติหรือด้วยความตามด้วยความจริงของธรรมมากน้อยเพียงไรจะหายสงสัยไปโดยลำดับลำดับเมื่อรู้ธรรมถึงใจใจสมบูรณ์กับธรรมธรรมสมบูรณ์อยู่กับใจแล้วก็หมดปัญหาทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าก่อนจะนำธรรมมาสอนโลกทรงปฏิบัติมาแล้วและไม่มีใครสั่งสอนพระองค์เรียนในหลักธรรมชาติของธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติไม่ใช่คำเสกสรรค์ไม่ใช่คำสมมติตั้งขึ้นมาอย่างนั้นตั้งขึ้นมาอย่างนี้มีปฏิบัติไปตามหลักธรรมชาตินี่เมื่อทรงรู้ทรงเห็นธรรมแล้วนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติและผลที่ก็จับสิภายในพระทัยมาสั่งสอนโลกผู้ที่มีความสนใจอยากจะทราบความจริงแห่งธรรมอยู่แล้วก็เข้าใจได้ง่ายเนื้อพอใจที่จะพูดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นของจริงขึ้นภายในจิตใจของตนความสำคัญก็คือความพอใจที่จะปฏิบัติหนักเบามากน้อยมันบิดบึนไปได้ทั้งนั้นถ้าความพอใจมีหลักความเชื่อเป็นสำคัญการเรียนธรรมภายนอกก็เพื่อจะรู้ธรรมภายในการจดจำธรรมภายนอกก็เพื่อจะรู้ความจริงภายในอะไรอะไรก็เข้ามาสู่ภายในนี้ทั้งสิ้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรมองข้ามเรื่องของตัวที่แสดงอยู่ตลอดเวลาณภายในจิตใจในปรากฏว่าท่านผู้ใดหรือองค์ใดที่บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมคือไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องรู้ต้องเห็นไม่ต้องแก้ไขตัวนี้เพื่อเกิดกับใจของผมส่วนมากก็เป็นยิ่งผู้ปฏิบัติจึงต้องมาสนใจที่ตัวเหตุอันสำคัญดังพระอัสสชิแสดงแก่พระสาวกมาเยธรรมาเหตุตุปวาเตตั้งเหตุจริงเดชาสติเตสังจายโยนิโลภุจายวังโมดีมห้าสมณีทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนคือเมื่อผลจะเกิดก็เกิดขึ้นจากเหตุผลจะสิ้นสุดไปก็เพราะเหตุสิ้นสุดแล้วเหตุนี้คืออะไรอยู่ที่ไหนเหตุก็ได้จากใจซึ่งเป็นโรงงานสร้างวัฏจักรอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดยั้งไม่มีการไม่มีสถานที่ถ้าหากจะมีข้อยกเว้นบ้างก็ขณะมนุษย์ดาวนี่ก็ขนาดหลักสนิทจิตไม่สร้างที่เหลือก็คงจะนอนอะไรกันอยู่เลยนอกจากนั้นเป็นเวลาทำงานของวัฏจักรอยู่ภายในจิตใจเราผู้ต้องการที่จะแก้คงจับซึ่งผันจิตใจในรับความลำบากลำบนวกวนอยู่ในวัฏสงสารจึงจำต้องแก้ที่ใจประพฤติปฏิบัติคือแก้เรื่องแก้ใจส่งเสริมสิ่งที่จะควรส่งเสริมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรแก้คือแก้สิ่งใดที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจทั้งตนสิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่ากิเลสจะเป็นประเภทใดๆรวมแล้วเรียกว่ากิเลสซึ่งเป็นภัยต่อสัตว์โลกทั้งสิ้นแก้ที่ตรงนี้
แก้ที่ไหนก็ไม่มีทางแก้เหมือนหนึ่งเราเกาไม่ถูกที่คันมันก็มาหายคันต้องเกาให้ถูกที่คันต้องแก้ให้ถูกจิตของที่ผูกเราคืออะไรเพราะคือกิเลสเป็นเครื่องผูกผูกอยู่ที่ไหนผูกอยู่ที่ใจทางแก้ลงจนแก้ลงที่จุดนี้หลักมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนแล้วในการแก้กิเลสและเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะพ้นสายสายตาของมัชฌิมาปฏิปทานนี้ไปไม่ได้เมื่อเรานำมัชฌิมาปฏิปทาไปใช้ให้เต็มภูมิเป็นคุณสมบัติของมัชฌิมากิเลสจะมีมากน้อยเพียงไรก็ทนอยู่ไม่ได้กิเลสจึงกลัวต้องแต่ทำคือมัชฌิมาสัมมาทิฏฐิหมายถึงเรื่องอะไรถ้ามันหมายถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดก็เพื่อจะแก้ไขสิ่งที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวของเรานั่นเองสัมมาสังกัปโปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสองบทนี้ท่านเรียกว่าองค์ปัญญาคือความฉลาดแหลมคมสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะนี่ก็ออกมาจากนั้นออกมาจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นผู้ฉลาดในการเลี้ยงชีพสัมมาสังกัปโปคือสัมมากัมมันโตทำการงานชอบเฉพาะอย่างยิ่งงานแก้ที่เหลือเราย่นเข้ามาในวงปฏิบัติตัวของเราไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะไม่ว่าหญิงว่าชายหมายถึงผู้ปฏิบัติตั้งใจจะแก้ที่เหลือแล้วสรุปเข้ามาให้ถูกจุดสัมมากัมมันโตคืออะไรว่างานชอบงานอะไรความคิดที่เป็นไปเพื่อถอดถอนที่เหลือนั่นแหละเชื่องานชอบประเพณีอาการแห่งกายวาจาที่เคลื่อนไหวเป็นความชอบทำไม่ขัดกับธรรมสัมมาวาจากล่าวก็กล่าวเรื่องหมายเรื่องธรรมมีทั้งเลยพระคาถาสิบประการเป็นต้นดังที่เคยอธิบายแล้วการนั่งชอบอย่างนั่งสมาธิก็นั่งนั่งกายมีสติควบคุมจิตใจของตัวเองอย่างนี้ชอบแล้วนั่นนั่งสมาธิก็ชอบจะนั่งพับเพียบก็ชอบนั่งขัดสมาธิก็ชอบนั่งอยู่บนเก้าอี้ยืนอยู่ที่ไหนก็ชอบถ้ามีสติเป็นเครื่องกำกับเพื่อการถอดถอนกิเลสเพื่อการระงับดับกิเลสอยู่โดยลำดับเป็นการงานที่ชอบทั้งนั้นเรียกว่าสัมมากัมมันโตคือการงานชอบสัมมาวาจาก็กล่าวสนทนาปรารภกันเรื่องการแก้กิเลสสัมมาชีวะเรื่องจิตชอบขอระมัดระวังอย่าให้อารมณ์อย่าให้จิตไปคิดอารมณ์ที่เป็นทุกข์เป็นภัยมาทำลายตัวเองอย่างนี้เรียกว่าเรื่องจิตในของอารมณ์แห่งธรรมที่เป็นที่เหมาะที่สมานให้มีความรื่นเริงแก่จิตใจจิตใจเพื่อเกินไปได้ด้วยธรรมนี่ท่านเรียกว่าเรื่องที่ชอบย่นเข้ามานี่นะเราย่นธรรมะต้องมีโอปัญญุโกย่นเข้ามาภายนอกขยายออกก็ย่นเข้ามาภายในขยายออกภายนอกใช้ได้ทั้งสันทั้งคมทั้งกายทั้งด้ามของมันทั้งทางมันใช้ได้หมดมีดเล่มในเวลาที่ควรจะใช้นะถึงมีดังนั้นด้วยอาการใดเราใช้อันนี้ก็เหมือนกันสัมมาสติเคยลึกในงานที่เห็นว่าชอบดังที่กล่าวมาแล้วนี้สัมมาวายโมก็เพียรชอบเพียรละเพียรบำเพ็ญละที่ไหนบำเพ็ญที่ไหนอยู่ที่นี่อีกแล้วสัมมาสมาธิความสงบที่ชอบไอ้พอสงบแล้วก็ปล่อยจิตคลุ้มเคลิ้มไปตามนิมิตอะไรต่างๆมองไปดูสวรรค์ท่านชมนู่นนี่มั้งไปดูนรกมั้งไปดูสวรรค์มั้งนรกอยู่ในหัวใจไม่ยอมดูนี่ผิดสมาธิที่ผิดนรกขุมนี่ไปเถอะดูไปเอาวาดภาพหลอกตัวเองไปเรื่อยแล้วดูไปมีเดชสวรรค์นั่งชั้นนี้ชั้นพรมไปเรื่อยๆบางทีจนถึงนิพพานก็มีมันบ้าขนาดนั้นเองสมาธินี่เดี๋ยวสมาธิประเภทบ้าไม่เข้าสมาธิที่ท่านว่าสัมมาสมาธินั้นคือถ้าสงบก็สงบอยู่ภายในใจก็ได้รับความสบายเพราะความสงบนั้นไม่ใช่สงบจากสิ่งนี้แล้วไป
ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นที่นั่นเช่นสงบจากอารมณ์ภายนอกที่คิดที่เราเคยคิดเคยอ่านตามธรรมดาของเราที่ไม่ได้เข้าสมาธิแต่แล้วก็ไม่สงบกับอารมณ์นิมิตต่างๆเช่นไปเที่ยวเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ไปนรกขุมนั้นขุมนี้ด้วยมโนภาพที่คิดหลอกตัวเองขึ้นมานั่นไม่ชอบถ้าสงบตามหลักสมาธิแล้วต้องสงบลงที่ตัวของเราเองสงบมากน้อยจะไม่มีอะไรก่อกวนโดยลำดับขนาดจนกระทั่งไม่มีอะไรก่อกวนในขณะที่สงบเต็มที่นี่เรียกว่าสัมมาสมาธิองค์มรรคแปดนี่แหละเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการดำเนินเกี่ยวกับการแก้กิเลสประเภทต่างๆพระพุทธเจ้าพอดีสาวกทั้งหลายพอดีท่านดำเนินอย่างนี้ถึงจะขยายออกไปทางคารวะก่อนเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ยุทธเพศของเราเราต้องแยกออกไปจากนี้ถึงการงานชอบคืออะไรเราก็ทราบกันสัมมาวาจาชอบคืออะไรก็ทราบกันไปแหละมีคำเรียกมัชฌิมาคือท่ามกลางอยู่เสมอเหมาะมันคือยังไงเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ยิ่งไม่หย่อนในการทำลายธาตุคือที่เหลือเหมาะสมพอดีแล้วทำเหล่านี้เมื่อประมวลเข้ามาและมีกำลังแล้วเข้าไปจิตจิตดวงเดียวมาที่จิตมาสังกโปก็ขึ้นอยู่กับใจนี้ปัญญาขึ้นอยู่ที่นี่แสดงตัวอยู่ที่นี่สัมมาสติเหมือนกันสติรู้รอบตัวอยู่ไม่ไปที่ไหนเขาที่เหลือมีอยู่ที่นี่อะไรเข้ามาสัมผัสจิตจะรับทราบพอรับทราบแล้วสติก็จะรู้ทันทีปัญญาจะวิ่งออกตรวจตราทาทีควรหรือไม่ควรประการใดสัมมากัมมันตะของงานชอบนั่งอยู่ก็เป็นงานชอบเดินอยู่ก็เดินทำงานนั่งก็นั่งทำงานแก้ที่เหลือยืนก็ยืนทำงานนอนก็นอนทำงานจนกระทั่งหลับไปทำงานเพื่อสะสมอยู่เลยสัมมาอาชีวะก็จิตก็มีความสุขความสบายเมื่อได้อาหารเป็นที่ถูกต้องกับตัวเองเช่นเดียวกับอาหารที่ถูกกับธาตุกับขันธ์ของเราไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายรับทานแล้วแม้แต่เริ่มรับทานก็มีความสบายอร่อยอร่อยรับทานแล้วก็ไม่เป็นภัยมันมีความสุขกายใจก็เกี่ยวข้องกับความสบายด้วยมีจิตใจเมื่ออารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองคือธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจิตก็จะมีความเชื่องขึ้นมาโดยลำดับและมีความขึ้นเย็นไปเรื่อยๆและมีกำลังขึ้นตั้งภายในตัวเองเพราะอำนาจของการบำเพ็ญส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอมีเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นอุบายวิธีการต่างๆที่จิตจะนำมาใช้นั้นท่านเรียกว่ามรรครวมแล้วเรียกว่ามรรคคือทางดำเนินมรรคแปลว่าทางปฏิปทาคือการดำเนินการเนินดำเนินด้วยตามที่ถูกและดำทางที่ถูกต้องผลก็คือสิ่งที่เราได้รับคือความสุขเกิดขึ้นจากการกระทำการภาวนาให้จิตได้รับความสงบความมันจิตสงบแล้วความเย็นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นผลมาคำว่ากิเลสมันก็เป็นชื่ออันหนึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกับธรรมคำว่าธรรมมันมีแยกเรื่องกิเลสก็ถ้าว่าไม่ปรากฏกับตัวเองมันก็ไม่ทราบคือการแก้การละการถอดการถอนกิเลสได้ประจักษ์นี่ก็ทราบว่ากิเลสประเภทใดชนิดใดรู้ประจักษ์ใจไม่สงสัยเราทั้งที่มีกิเลสเต็มตัวด้วยกันก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันคืออะไรนั่นเองเราก็กิเลสมันแยกกันไม่ออกเพราะว่ากิเลสมันกระเทือนเราว่าเราก็กระเทือนกิเลสเลยไม่อยากจะว่าอะไรทั้งหมดให้มันเป็นเราทั้งหมดอะไรมาแตะต้องมาได้มันจะมาโดนกิเลสโดนกิเลสก็มาโดนเรามันแยกกันไม่ออกทำเข้าไปจับกิเลสมันก็รู้ว่าเป็นกิเลสก็รู้ว่าเป็นธรรมอะไรเป็นเราอะไรไม่เป็นเราก็รู้เป็นคนจะแก้ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนโลกไว้ด้วยโมฆะธรรมสั่งสอนเพื่อจะให้เป็นผลเป็นประจักษ์แก่โลกตั้งแต่ขณะเริ่มแรกแห่งการปฏิบัติเรียกว่าธรรมนี่เป
ท้าทายหรือประกาศความจริงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีอะไรผิดความจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเอหิปัสสิโกนี่มันประกาศท้าทายรู้สิ่งที่มีอยู่นั้นดีปรากฏอยู่ภายในจิตในภายในตัวนี้ถ้าดูไปแล้วต้องเห็นเอหิแล้วท่านต้องดูมีมันประกาศอย่างนี้ความโลภความโกรธความหลงความโมโหโทโสมันขึ้นอยู่ที่นี่ความดีความงามความเยือกความเย็นมันเกิดที่นี่ไม่เกิดที่อื่นดูตรงนี้จะเรียกคนอื่นมาดูมีปฏิโกณสามารถเรียกคนอื่นมาดูได้มาดูที่ไหนเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าก็ได้มาดูที่ทำของจริงของจริงเขาจะว่ามากพระองค์นี้ไปที่ไหนหรือคนคนนี้ไปที่ไหนทำไมเรียกเขามาดูแต่ของจริงของจริงมันอยู่ที่ไหนจะเห็นกันได้ยังไงถ้าไม่ดูของจริงที่มีอยู่กับตัวแสดงอยู่ตลอดเวลากับตัวเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรฉะนั้นจะไม่เห็นของจริงนั่นเรียกว่าเอหิปัสสิโกดูตรงนี้นั้นน้อมเข้ามาสิ่งใดที่ปรากฏทางตาหูสายตาจมูกลิ้นกายใจน้องเข้ามาสู่ใจกำหนดที่จะมีเทียบเทียมกันให้ได้จับโดยส่วนสิ่งใดที่ควรจะปล่อยวางก็ปล่อยวางไปได้โดยลำดับผลก็ปรากฏขึ้นตามเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนโลกก็เขาไม่ตายจริงๆแต่เราอย่ามอบทำให้คนอื่นมอบไปไว้ตามคำพูดใบลานมอบไปไว้ตามวัดตามว่าตามพระตามเนรตามครูบาอาจารย์ตามนักปราชญ์ทั้งหลายเสียเรายอมอยู่ให้เถอะให้ไปให้มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่คิดไม่เกี่ยวกับธรรมวัดไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับวัดพระไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับพระไปนั้นหรือความจริงก็คือเราเป็นโมฆะอยู่ในตัวนั่นเองนี่ไม่มีอะไรเป็นของสำคัญจะอยู่ในวัดก็คือธรรมสอนมาหาเราในคำพูดก็คือธรรมสอนมาหาเราที่ไหนก็เรามุ่งต่อต่อธรรมเพื่อความสุขความเจริญอยู่แล้วจะอยู่ที่ไหนก็ตามที่ว่าความจริงนี้น้อมเข้ามาให้เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วศาสนาก็แยกกันไม่ออกถ้าจะทำให้เป็นให้กลมกลืนกันตามหลักความจริงแล้วเราก็ศาสนาจะแยกกันได้ที่ไหนนั่นก็เคยพูดว่าผ่าตัดศาสนาอยู่ศาสนาเป็นอะไรที่ต้องผ่าตัดผู้ที่จะผ่าตัดศาสนามันก็คือบ้านเองมันไม่รู้จักศาสนาจะเดินผ่าตัดศาสนาเคยให้เป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้ใดก่อความยุ่งยากให้แก่ผู้ใดที่ไม่ต้องไปผ่าตัดศาสนาศาสนาเป็นโรคกระหม่อมเขายังผ่าตัดเขายังรู้ตรวจตาพาทีดูเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างผมยังควรจะผ่าจะตัดตัดชิ้นใดออกตัดส่วนใดหมอรู้หมดแล้วตัดก็ถูกต้องผู้ที่รับการผ่าตัดนั้นถ้าโรคไม่ผิดวิสัยก็ต้องพ้นภัยก็ได้เพราะอำนาจอย่างความฉลาดของหมอผู้ผ่าตัดส่วนมากเป็นอย่างนั้นนอกจากเป็นโรคที่สุดวิสัยผ่าตัดไม่ผ่าตัดมันก็ตายแต่สงสารก็ผ่ากันไปนั่นแหละก็ให้เป็นน้ำใจช่วยระยะหนึ่งก็เอาหมอต้องทราบก่อนคนไข้ทราบก่อนคนไข้ไม่เกิดอะไรหมอผู้ผ่าตัดให้ทำแบบนี้หรือไอ้หมอไอ้ผู้ที่มาผ่าตัดศาสนามันเป็นหมอหรือเป็นกระอาหรือเป็นหมาไปแล้วมันดีอยู่เราเรียนน้อยเราไม่เรียนมากน้ำยังไม่ทำลายศาสนาไม่ผ่าศาสนาทำไมมนุษย์ถึงผ่าตัดศาสนาเป็นอะไรศาสนาเป็นอะไรต้องผ่าตัดความร้อนความวุ่นวายอยู่ภายในจิตใจของตัวเองซึ่งมันเป็นข้าศึกทำไมไม่ผ่าตัดมันที่ตรงนั้นถ้าจะเพื่อให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ส่วนรวมจริงๆก็ผ่าตัดกองที่มันเป็นข้าศึกต่อกันอยู่เวลานี้ภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนจิตนั่นจะเป็นการที่ผ่าตัดถูกต้องหรือตรวจโรคก็ถูกสมุฐานของโรคมันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วจะควรแก้ไขดัดแปลงหรือผ่าตัดกันด้วยวิธีใดแก้ไขด้วยวิธีใดผ่าตัดกันด้วยวิธีใดนะดูอยู่ก็จะผ่าตัดศาสนาไม่มาศาสนาเป็นของที่บริสุทธิ์ผู้เดินผ่าตัดศาสนาที่เด็ดเต็มตัวความเร็วตามยิ่งกว่าที่นักแล้วยังจะกล้าสามารถอวดรู้อดฉลาดจะผ่าตัดศาสนาอะไรบ้างนั่นไม่เร็วกับตัดไปแล้วหรือนะมันเป็นเหตุให้คิดเหมือนกันเรื่องนี้ได้ยินแล้วมันต้องเข้าไปในใจมันต้องไปคิดนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภายนอกส่วนที่นี่พวกเราย่นเข้ามาหาตัวของเรา
พวกเราเนี่ยจะพาปัตตนาศาสนาภายในตัวของเราจะพาตัดที่ไหนพาตัดที่โลกนี่เด็กเราจะว่าพาตัดศาสนาโอ้ฝังเหลือเกินพาตัดที่โลกที่โลกนั่นแหละมันเป็นภัยต่อจิตใจของเราความโลภความโกรธความหลงอะไรก็ตามที่มันแสดงอยู่ภายในจิตใจซึ่งให้นามว่ากิเลสแล้วมันควรผ่าตัดมันทั้งนั้นตำหลักมันออกเราจะได้สบายโรคเหล่านี้ไม่มาแทรกแซงไม่มาย่ำยีจะมีความสุขความสบายใจพระพุทธเจ้าท่านทรงผ่าตัดแล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทาสาวกทั้งหลายก็ได้ผ่าตัดกิเลสเหล่านี้เป็นประเภทต่างๆภายในจิตใจแล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นผู้พ้นจากโรคภัยที่เกิดจากกิเลสทั้งหลายและพ้นจากโลกสงสารคือความนิยมโดยไม่มีทางสงสัยนี่เป็นการผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งตามหลักเหตุผลด้วยตามหลักธรรมชาติของธรรมเราจะผ่าตัดกิเลสของเราผ่าตัดที่ไหนให้พยายามกันมันจะโลภเรื่อยมานานหลายภพหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายกันสร้างเครื่องมือของเราขึ้นให้ดีเครื่องมือผ่าตัดพิจารณาดูสมถะสมุฏฐานของโลกแล้วผ่าตัดกันโดยถูกต้องตามหลักธรรมโรคของเราจะได้หายโรคใจนี่เป็นโรคสำคัญโรคกายนี่เป็นธรรมดาธรรมดาโรคใจนี่มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันรุนแรงมากเจ็บแค่นี้ตลอดเวลาถ้าคนพยายามผ่าตัดนี้จะหายโรคภายในจิตใจจะอยู่เย็นเป็นสุขเอาแล้วการแสดงธรรมเพียงเท่านี้

0: มนุษย์เราท่านสอนให้มีทั้งหลักใจหลักกายคือมีชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจสัตว์มีเฉพาะร่างกายเป็นฐานอยู่ฐานจริงทำรวมทำรังอยู่ส่วนจิตใจไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เครื่องยึดมนุษย์ท่านมีสอนศาสนาเนี่ยคือสอนเรื่องใจให้มีใจให้มีใจให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดให้มีอารมณ์ให้มีที่พึ่งท่านสอนภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่ด้วยความไม่มีที่พึ่งคนที่อยู่ด้วยความมีที่พึ่งนั้นมีความเป็นสุขไม่ว้าวุ่นไม่วุ่นวายคนไม่มีที่คนอยู่ไม่มีที่พึ่งมีความวุ่นวายเป็นประจำนะสอนภิกษุท่านสอนว่าอย่างนี้มีหมายถึงให้มีสติให้มีธรรมเป็นเครื่องกำกับใจเสมอทุกอิริยาบถท่านเรียกว่าอยู่มีที่พึ่งถ้าอยู่อย่างธรรมดามีสติเลื่อนลอยไม่คำนึงถึงหน้าที่การงานของตนเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องจิตตภาวนาการใช้ส่วนก็เรียกว่าไม่มีที่พึ่งในคำสอนทุกสุพิสูจน์ท่านก็ไปจากคนเป็นบวชเป็นพระเมื่อบวชแล้วถึงเป็นเรียกว่าพิสูจน์แปลว่าผู้หญิงไทยแต่ยังไงท่านก็ออกไปจากคนไปเป็นพระนี่เราก็คนคนหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนพิสูจน์ซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับเราและเป็นผู้มุ่งมั่นต่อความสุขความเจริญหรือความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันแล้วท่านสอนพิสูจน์ก็ต้องกระเทือนถึงพวกเราผู้มีความมุ่งมั่นหรือมีเจตนาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ขัดกับทั้งคารวะในนักบวชในด้านธรรมสอนอย่างเดียวกันเรื่องมีในนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเราอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งและเราอยู่มาเป็นประจำตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงแบบนี้เราอยู่ด้วยวิธีใดเราอยู่ด้วยวิธีมีที่พึ่งหรือไม่มีมีเป็นเวลาที่เราจะได้ไข้ควรทดสอบบวกลบตัวเราเองให้เห็นชัดลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเห็นชัดในความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราคือความไม่มีที่พึ่งความมีที่พึ่งทั้งสองนี้ก็มีอยู่กับเราความอยู่อย่างเลื่อนลอยไม่มีเหตุมีผลไม่มีความรับผิดชอบตนเองไม่มีหลักมีเกณฑ์เรียกว่าความอยู่ไม่มีที่พึ่งกินแล้วก็นอนคลอนแล้วก็นิ่มนะคลอนแล้วนิ่มคือกินแล้วนอนนั่นเองทำการทำงานอะไรก็คิดไปเยอะเป็นกันด้านวัตถุอยากนั่งอยากมีอยากนั่งอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีกรุงปีอยากมีชื่อมีเสียงอยากมีอำนาจวาสนาอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันมานั่นเดี๋ยวเป็นที่พึ่งจะมีที่พึ่งดังความมุ่งหมายใจวาดภาพมันเลยกลายเป็นตรงกันข้ามเกิดความทุกข์ความลำบากมากมายกายกองเพราะความไม่พอดีเราถ้าหากว่าคิดทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในเรื่องความคิดที่พึ่งภายในนี้ยังไปเป็นประโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกอีกให้ความเหมาะสมดีงามไม่ฟุ้งเฟ้อเหินตัวลืมเนื้อลืมตัวชื่อเสียงอย่างนี้สมมติจะเอามาอะไรมีแต่ลมแต่แรงชื่อนั้นชื่อนี้พ่อแม่ตั้งให้แล้วยังไม่พอใจอยากมีหน้ามีตาหน้าก็มีแล้วตาก็มีแล้วสมมติใครได้หน้าได้ตาใหม่มาทั้งที่อยากมีหน้ามีตาหลอกกันอยู่นั่นทำให้ร้อนถ้าได้แยกออกมาทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในแล้วการคิดในแง่ที่พึ่งภายในนี้ยังจะกลับเป็นประโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกให้ความเหมาะสมอยู่นะที่พึ่งภายในคือจิตใจแสวงหาอาชญาธรรมทำใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้มีหลักยึดใจก็มีความร่มเย็นสบาย เมื่อใจสบายแล้วมันก็มีทางคิดอ่านแต่จองถึงเรื่องความผิดถูกดีชั่วต่างๆความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรมันก็รู้ไปเองโลกมันก็ยุ่งถ้าเกี่ยวกับส่วนรวมมันก็ยุ่งเฉพาะเรานั้นเรียกว่ายุ่งน้องพยายามเสาะแสวงหาที่พึ่งทั้งภายนอกภายในซึ่งเป็นความจำเป็นเสมอกันคือที่พึ่งภายนอกก็ได้แก่อาหารการกินทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆที่มีความจำเป็นกับส่วนร่างกายที่พึ่งภายในก็ได้แก่ศีลธรรมคุณงามความดีอันเป็นที่ยึดหนึ่งเป็นหลักของใจให้มีที่ยึดที่หนึ่งใจก็มีความสงบเย็นใจเราประสงค์กับเจตนาที่เรามุ่งต่อความสุขความเจริญเรียกว่ามีที่พึ่งภายนอกก็มีพอเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างภายในก็มีพอให้สงบเย็นใจได้เอาก็ยิ่งแก่ชรามาเท่าไรวัยผ่านไปเท่าไรการต่อเถียงหาที่พึ่งภายในนี่ยิ่งเป็นของสำคัญมากขึ้นโดยลำดับเพราะเราได้ผ่านโลกมานานพอจะทดสอบหรือบวกลบได้ว่าเป็นผลมากน้อยเพียงไรมันทำให้การต่อเถียงหาที่พึ่งภายในหนักขึ้นเรื่อยที่พึ่งภายในรวมเราก็เรียกว่าคุณงามความดีย่นเข้ามาก็คือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจเมื่อปรากฏขึ้นในเวลาใดพอทำให้เราได้ความอิ่มเอิบและแม้เรื่องนี้จะผ่านไปแล้วก็ทำให้เรารู้ถึงอยู่เสมอไม่ลืมไม่ง่ายใจเย็นจึงไม่มีอะไรเสมอใจเป็นสุขจึงไม่มีความสุขใดเสมอให้ใจเป็นสุขโดยลำพังตัวเองซึ่งไม่ต้องเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์ให้ใจได้รับความสุขนอกจากทำเป็นอารมณ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนพิสูจน์ทั้งหลายท่านสอนอย่างนั้นอยู่ในสถานที่ใดก็ตามเธอทั้งหลายอย่าดีด้วยความปราศจากที่พึ่งถ้ามีหลักยึดอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจเมื่อได้รับการอบรมและบำรุงอยู่เสมอแล้วจะกล้าขึ้นสู่ความละเอียดและฝึกฝนขึ้นไปเป็นลำดับผู้จะถึงความพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะการบำรุงส่งเสริมตนเองสรุปความก็คือหลักแห่งการสั่งสมที่พึ่งมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในจิตใจเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงกลางวันหนึ่งนั้นอย่างท่านสอนอยู่ทุกขณะทุกเวลาเลยโดยที่ท่านไม่ตะลึงผ่านไปเลยเพราะพระอาวาสเหล่านี้เป็นของจริงเท่านั้นของจริงจึงไม่ขึ้นอยู่กับการกับขณะจริงโดยสมัครเสมอเมื่อเราได้ยินได้ฟังด้วยความจดจ่อด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมที่ท่านสอนและต่อความจริงอยู่แล้วจะเป็นกำลังใจให้เราได้รับและมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นโดยลำดับคนข้างพุทธการพระข้างพุทธการที่เหลืออาสวะในข้างพุทธการกับสมัยปัจจุบันนี้อย่าพึงเข้าใจว่ามีแตกต่างกันไปเหมือนกันนี่แหละพระท่านโอวาทที่สอนไว้ตั้งแต่ข้างพุทธการกับปัจจุบันนี้คือเป็นเหมือนกับสอนอยู่เป็นปัจจุบันที่เข้ากับหลักเพื่อมัชฌิมาธรรมท่ามกลางทั้งการในร่ำเวลาสถานที่และบุคคลทั่วไปเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดก็ได้แก่มัชฌิมาธรรมเราจะทำตัวของเราให้เหมาะสมก็ต้องอาศัยหลักมัชฌิมามาประพฤติปฏิบัติใจของเราก็จะหยั่งเข้าสู่ความสงบอันเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ทั้งหลายมารวมตัวความสงบจะเป็นสงบด้วยอาการใดก็ตามกับการบำเพ็ญของเราถ้าเราถือว่าเป็นความถูกต้องตามไปดีที่ใส่ของตนต้องจะเอาเรื่องของคุณมาเทียบมาเทียมแล้วคิดอยากให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้ซึ่งขัดก่อนนิสัยเป็นไปไม่ได้แล้วจะก่อความวุ่นวายขึ้นมาแต่ตัวไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษอีกด้วยซ้ำเพราะความสงบอาการแห่งความสงบที่แสดงตัวขึ้นมานั้นจะไม่เสมอกันนะถ้าสงบเข้ามาอย่างเช่นช้าสงบเข้ามาสงบเข้ามาก็มีบางทีปุ๊บปั๊บเลยนั้นก็มีแต่ผลก็คือความรวมตัวของความรู้ของกระแสของใจอันนี้สงบจิตลงสู่สมาธิคือความตั้งมั่นคำสงบไปหลายครั้งหลายหนนั่นก็เป็นสมาธิคือความตั้งมั่น อันเป็นฐานของจิตขึ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยจิตที่มีความสงบและมีฐานในความสงบเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่อาศัยย่อมไม่แสดงความหิวโหยจนเกินเหตุเกินผลเรียกว่ามีอาหารเป็นเครื่องเสวยถ้าจะใช้พิมพ์พิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นไปได้โดยความหิวโหยนั้นไม่มาถึงลากไปเสียจนกลายเป็นขั้นยากเพราะฉะนั้นสมาธิที่ท่านสอนว่าสมาธิอบรมปัญญานั้นจึงถูกต้องเหมาะสมที่สุดในบุคคลทั่วไปยิ่งในบุคคลจำนวนมากความสงบนี้เมื่อเป็นสมบัติของผู้ใดผู้นั้นย่อมภูมิใจเนี่ยสมบัติอันเป็นที่ภูมิใจอย่างแท้จริงนั้นคือความสงบใจที่ได้มาจากการขนขวายเช่นเดียวกับเราขนขวายสิ่งภายนอกคือขนขวายด้วยความภาคเพียรนั่นเองใจสงบแล้วมันวันเวลาจะล่วงไปมากน้อยเป็นไรมันไม่ค่อยคำนึงคือมันเย็นอยู่ที่ใจไม่เป็นภาวะโกนกับเวลาเวลาเดือนปีนาทีโมงอะไรซึ่งเป็นความกังวลแก่ตนเปล่าทำตนให้มีความสงบไม่ต้องวุ่นวายกับสิ่งนั้นซึ่งเป็นเรื่องก่อเกลื่อนมีความสงบได้ด้วยความเปลี่ยนของเรานั้นเป็นที่เหมาะสมอยู่ในสถานที่ใดก็เหมาะสมในเรื่องการสถานที่มีเรื่องสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติก็พิจารณาใครส่วนเดินไปไหนมีสิ่งทั้งผัดอยู่ทุกแห่งทุกผลตำบลหมู่บ้านธรรมจึงมีอยู่ทั่วไปถ้ามีสติปัญญาที่คอยที่นิพพานาจะถือมาเป็นประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นไปที่ไหนก็ได้พบได้เห็นธรรมที่มาสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ควรจะปลดเครื่องหรือสิ่งที่ควรจะได้เป็นคติแล้วก็น่าจะเรื่อยๆพิจารณาอะไรก็ขณะเป็นธรรมไปหมดเมื่อใจมุ่งต่ออัตต่อธรรมคือความจริงอยู่แล้วโลกอนิจจังมันก็ประกาศจิตทั้งกลางวันกลางคืนมีความสงบเมื่อไรข้างนอกก็ประกาศข้างในก็ประกาศทางกายทั้งตัวก็ประกาศทางใจก็ประกาศตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาฟันเฉียงเที่ยวกันไปเหมือนกับเครื่องนี่อันนี้จังเป็นอย่างหนึ่งทุกครั้งเป็นหนึ่งอนัตตาเป็นหนึ่งมันต้องคิดไปแล้วนิสัยของคนชอบคิดโลกทั่วๆไปนิสัยสามัญชนเราต้องคาดต้องคิดต้องวาดภาพไปเรื่อยๆเชือกทั้งเส้นมันฟันอยู่ด้วยกันขีดเดียวออกมาแยกหมดแทนที่จะเชือกไปช้าให้เกิดผลเกิดประโยชน์ก็มาแยกออกจากการเกี่ยวนั้นเกี่ยวนี้เลยเสียแทนที่จะได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเชือกนั้นเลยเสียไปอันนี้จางทุกขังอัตตาท่านแยกอาการของธรรมทั้งหลายส่วนหนึ่งออกมาให้เรารู้แต่เราก็ไปจับแยกออกจนหมดจนเป็นคนละชิ้นละอันไปนี่ก็ผิดอันนี้จางทุกขังอัตตามันรวมอยู่ในนั่นเหมือนกับเชือกทั้งสามเสียนรวมสั้นเข้าไปในเชือกเส้นเดียวกันจับเชือกเส้นหนึ่งขึ้นมาก็แสดงว่าจับทั้งสามเสียนที่มันสั้นติดกันไว้นี่คือตามหลักธรรมชาติเป็นทุกขังทางใจหนึ่งที่ว่าทนไม่ได้ก็ไปแยกแยะขับแสงกันออกยุ่งไปหมดแล้วทนไม่ได้ทุกอันนี้จังแต่ว่าไม่เที่ยงทุกขังทนไม่ได้นะตามอะไรตัวตนของเราอันนี้แหละอันนี้จังที่มันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันทุกขังก็คือมันกระทบกระเทือนกับจิตใจของเราอยู่เสมอเนี่ยอันเหล่านี้แหละอันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถือนะมันก็อยู่ด้วยกันนั้นมันอยู่ที่ไหนรู้เท่าทันมันเสียแล้วเราจะสบายไม่ต้องเบาแล้วหมดสิ้นไปในเรื่องของทุกข์เพราะความหนักขันธ์3ของเรานี่เราแบกตลอดเวลามันถึงพอทราบได้เมื่อจุดไล่เรียงไปตามอาการต่างๆนะมันก็เห็นทั้งสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายืดน้ำออกยืดน้ำออกน้ำมันลดลงไปตามก็นั้นหมดพอน้ำที่ซึมซ่อนมันไม่มีถูกยืดแต่ในคนเข้าไปในจิตอันเดียวแต่ก่อนมันไปซึมซ่อนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางธาตุทางขันนี่แหละภายนอกภายในมันก็จะซึมซ่อนหมดตาของ มันเป็นที่ซุ่มซ่อนของกิเลสมันมีเต็มทั่วโลกธาตุจนเราไม่สามารถที่จะทราบเลยว่ากิเลสคืออะไรแต่เป็นภัยแก่ตนอยู่ทุกหย่อมย่าเพราะครอบกิเลสเนื่องจากมันซุ่มซ่อนอยู่ทุกแห่งทุกหนนี่แหละผู้ก่อการร้ายมันก่ออยู่เรื่อยๆเราเห็นมันเป็นผู้ก่อการร้ายภายนอกผู้ก่อการร้ายที่มันแสดงตัวอยู่ภายในตัวของเราเองเราไม่เห็นความจริงต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องกวาดพิจารณาเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็รวมตัวเข้ามาไล่ผู้ก่อการร้ายเข้ามาเข้ามาจนกระทั่งเข้าถึงจุดปิดประตูนะให้มันออกปัญญาปรมาณูฟาดเข้าไปหรือมีเคลียร์เอาลงไปที่มหาสติมหาปัญญาฟาดลงไปที่จิตอันนั้นแหลกไปด้วยกันนั่นถ้าจิตจะเป็นแหลกกิเลสมันก็แหลกไปด้วยกันถ้าจิตไม่ใช่กิเลสมันก็ไม่แหลกมันก็ไม่คิดหายคิดหายแต่เรื่องของกิเลสเท่านั้นเองต้องมีเราอยู่ท่านอย่างปัญญาปริมาณมหาสติมหาปัญญานั่นแหละเป็นปัญญาที่ทันสมัยที่สุดเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเครื่องสังหารที่เหมาะสมที่สุดทำลายลงในจิตของวิชาที่รวมตัวอยู่ภายในจิตนั้นแต่กระจายไปหมดแล้วนั่นแหละธรรมะสมบัติหรือนิพพานสมบัติจะเรียกว่านิพพานสมบัติก็น่าธรรมะสมบัติก็น่าจะเรียกอะไรก็ไม่ขัดไม่แย้งกับใครเลยไม่เรียกนั่นแหละสมาธิรู้อยู่เห็นอยู่ก็จักกับใจแล้วไม่มีปัญหาหมดปัญหานี่คือที่พึ่งอย่างเอกไม่มีที่พึ่งใดจะเสมอเหมือนที่พึ่งนี้ถ้าถึงที่พึ่งอันนี้แล้วจะเป็นที่พึ่งขั้นเอกผู้ใดถึงที่พึ่งนี้แล้วเป็นผู้ที่แน่ใจนอนใจได้สบายใจไม่มีข้าศึกศัตรูมีปัจจามิตรใดๆทั้งหมดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก่อกวนหรือทำลายได้ที่ตั้งแต่หาที่พึ่งหรือให้มีที่พึ่งดังพระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นนั้นคือยกขึ้นในเบื้องต้นเป็นภาสิทธิ์ที่เป็นบทบาทแห่งการแสดงธรรมพอมาถึงจุดจำเป็นที่ขึ้นอย่างจุดนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญถึงที่ขึ้นขั้นจุดนี้แล้วจึงได้เป็นศาสดาสอนโลกสาวกทั้งหลายเมื่อได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่างองค์ต่างสอบแสวงหาที่บำเพ็ญเพื่อทำในชาติอันนี้อยู่ในสถานที่ต่างๆจะอดอยากมากแค้นมากแค้นประการใดก็อุตส่าห์พยายามหยุดดึงก็เห็นแต่อาจแก่ธรรมเห็นแต่ความทุกข์ทุกข์เห็นแต่ธรรมบนประสบจนกระทั่งได้ปรากฏขึ้นมาเป็นที่พึ่งอย่างอื่นต่างๆมันไปกลายเป็นพุทธังสนังกถานธรรมังสนังกถานทั้งขังสนังกถานของพวกเราทั้งหลายรวมแล้วเป็นธรรมทั้งแข็งที่เป็นธรรมอันเดียวทั้งพุทธทั้งธรรมทั้งสงฆ์ท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธรรมโมสังโฆจาติธนาท่านธรรมติวัตถุโตธรรมะมัญญานิโยนาวะเอกีภูตัมสนัตโตท่านเมื่อกล่าวโดยทางวัตถุหรือกล่าวโดยแยกเป็นสมมุติแต่แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นแต่ละอย่างละอย่างเป็นแต่ละประเภทต่อประเภทเมื่อกล่าวโดยหลักธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอันเดียวเท่านั้นไม่อาจแยกกันได้คือที่คือธรรมปนัตตโตทำอย่างนั้นเมื่อเข้าถึงนี้แล้วก็เป็นธรรมแท่งเดียวว่าพุทธก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วสงฆ์ว่าสงฆ์ก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วพุทธนี่เป็นเรื่องของวิมุตติหรือความโดยสุดหรือเป็นธรรมแท้ๆเป็นอย่างนี้เมื่ออยู่ในสมมุติก็ต้องแยกกันพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์พระธรรมหนึ่งพระสงฆ์อันหนึ่งพระธรรมไปตามเรื่องพระสมมุติหนึ่งอยู่ทั่วโลกทั่วสงสารพูดครองสมมุติอยู่จะพูดแต่เรื่องสมมุติไม่เอาสมมุติเข้าไปพูดก็ไม่ได้เรื่องเลยล่ะต้องแยกสมมุติออกไปเป็นประเภทประเภทเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตเป็นธรรมทั้งแท้เป็นธรรมทั้งรวมแล้วเราจะพิจารณาอะไรอีกจะเสาะแสวงหาอะไรอีกมันปัญหามันหมดลงโดยสิ้นเชิงอยู่ก็อยู่ไปคลองไปนั่นเรื่องผ่านเรื่องขันเรื่องโลกของฐานการดูละเอียดถี่ถ้วนแล้วจนถึงกับปล่อยวางมาโดยสิ้นเชิงมันเป็นปัญหาอะไรกับสิ่งนั้น มันมีแต่สุขโขวิเวโกเป็นความสุขอยู่ด้วยความสงบจากที่เหลืออาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีความสุขอื่นใดเป็นเหมือนตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบอันน่าขาดนี้ไม่มีนะรวมอยู่ในจุดนี้จุดเดียวนี่แหละเป็นจุดที่เป็นจุดเอกมีอยู่กับทุกคนผู้จะทรงธรรมชาตินี้ผู้จะเป็นธรรมชาตินี้ธรรมชาติที่ที่ว่าเอกนี้แต่เวลานี้ของเรามันยังไม่เอกอย่างนั้นน่ะสิ่งที่ปิดบังการว่าเหล่านี้เพื่อความอ่อนแอเพื่อความข้อถอนตัวเองซึ่งก็เป็นนโยบายของกิเลสทำตัวความอาภัพอับเฉาและทำตนให้อ่อนแอลงไปทุกวันทุกวันซึ่งเป็นการได้เปรียบของกิเลสมากมายกัดกองไม่สมควรแก่เราที่เป็นชาวพุทธตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างองอาจกล้าหาญเลยเราควรคิดอย่างนี้ชื่อว่าคิดถูกแก้ไขถูกแม้จะไม่ถึงมุขนิพพานในขณะนี้ชาตินี้ก็ตามการบำเพ็ญของเราหรือความรู้ความเห็นของเราก็เป็นความถูกต้องดีงามผลที่จะถึงได้รับก็ไม่อาภัพไม่อับเฉาท่านขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเพื่อแก้ไขตนเองอย่าลืมว่ากิเลสที่เป็นตัวแทรกแซงเป็นตัวแทรกซึมเป็นตัวก่อกวนความรู้ของเราอยู่เสมอก่อนแล้วกันเมื่อคิดในแง่ใดแล้วให้มีปัญญาสอดแทรกเข้าไปเรื่อยจนเห็นเงื่อนแก้เงื่อนไขกันไปเดิมหนักเราจะไม่จนกรอบจนมุมแต่ที่เหลือดังที่เคยจนกรอบมาแล้วผมขอยุติทางคำ
1: ว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมประนอมของฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกัน
2: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามอุ่นเครื่องเสมอกับคูเวต2-2เตรียมลงแข่งนัดต่อไปพบกับทีมชาติจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางฐานรากเสร็จแล้วคืบหน้าไปกว่า